0: าเลยครับกลับมาอยู่รายการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนะฮะผมไม่ได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงอะครับ
1: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
0: ครับผม
1: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมาธิการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมาธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่า red yeast rye นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงแล้ววงเล็บ yeast ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวนี้มันประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
0: ้
1: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
0: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
1: ไม่
0: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
1: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
0: อ๋อโอเค
1: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก็
0: จบ
1: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงแค่นี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องกรรมเชิงพาณิชย
0: ์
1: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏกรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
0: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
1: ครับ
0: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปคอปี้เข
0: า
1: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้4 process กระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราอยู่ในเครื่องเดียวกัน
0: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวเบรกหน้า
1: ครับ
0: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะไปให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจ
1: ครับ
0: ปุ๊บเริ่มไกลแล้วไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
1: ครับ
0: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
2: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
3: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: ซึ่งปกติจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
3: ครับอย่างยกตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
2: ครับ
3: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
2: ครับผม
3: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
2: ครับ
3: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
2: อ
3: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือกระบวนการหมักกระบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานก็อาจจะ
2: มันจะรู้สึกแบบ
3: น่ากลัวน่ากลัว
2: เชื้ออะไรเนี่ย
3: ใช่น่ากลัวมากๆเพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยเราก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า four processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติคือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เราน ะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
2: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
3: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
2: คือ
3: ล
2: ี
3: นเน
2: สของ
3: มันก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
2: โอ้โห
3: นะอันนี้สำคัญมาก
2: ครับผม
3: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสแตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
2: ครับผม
3: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่สองเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออเปเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี้เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นโพลิเมอร์นะซึ่งจริงๆแล้วสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไป
2: oh
3: นะฮะ
2: oh.
3: อันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP Good Manufacturing Practice อ
2: ัน
3: นี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
2: ม
3: รวมทั้ง อากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
2: 1ไมคร
3: อนมันชื่อเฮปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
2: ม
3: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
2: ไม่ใช่น้ำประปา
3: น้ำประปาก็ไม่ใช้
2: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
3: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามานะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
2: ครับ
3: ข้อที่4ก็คือ

0: green industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมดไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะฮะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย
0: ์คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: ครับผม
0: กำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
0: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงเราผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
1: บ
0: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะผมทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ยใช้ข้าวแล้ว
1: ใช้ข้าวแล้ว
0: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบซึ่งทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรพเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนําเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี้จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่ในนั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมออโตเมติกนะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมนะออโตเมติกเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือเราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำออโตเมติกมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: นะในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4 process ก็คืออันแรกก็คือsterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะออโตเมติกทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะก่อนอื่นเติมน้ำในสตรีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตรีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130เนี่ยเราจะมีคอนโทรลวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโตเคฟในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่าน

0: เพราะกันก็กรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพลังขบวนการเฟอร์ลิไลเซชันเนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บออโตเมติกเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละการทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลยนะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนกับยีสต์ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
1: ครับผม
0: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือเทอร์มินเนชันนะพอหลังจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
1: น์คูลดาวน์แล้ว
0: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือดีไฮเดรชันพอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้ามันถูกกวาดออกมาก
1: วา
0: ดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
1: ทุกอย่างต้องสะอาด
0: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
1: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหร
0: ับ
1: ผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
0: ครับบริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่า uh-huh. นะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
1: ครับ
0: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
1: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนนึงเขาบอกว่าอีกคนนึงเขาก็เก่งเช่นกัน
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
0: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วเพราะขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้กล้าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
1: ์นะ
0: เขาเชี่ยวชาญ
1: เราไปดูกันดีกว่า
0: ครับ
1: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
1: ค่
2: ะตั้งแต่หมักตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องอะค่ะ
1: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมปช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยพันต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมี

0: โดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
1: ค่
0: ะแล้วก็เหมือนกับทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
1: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
0: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
1: ครับผม
0: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคลิกการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: ไม่ไหวแล้ว
2: ทำไมไฟติด6ดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะพวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
4: อ
1: ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันเพราะเหตุนี้มีผลนี้ก็จึงต้องมีเพราะเหตุหมดไปผลนี้ก็จึงดับชรามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
2: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
1: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
3: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
4: โอ๊ยไม่ไหวแล้วไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
1: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
4: เอาเดินก็เดินนั่นนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
1: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เอาเจ้าปัน
4: ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเป็นไง
1: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพดวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: ข้าหิว
5: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
3: เย้ยกระโหลกพูดได
4: ้อ่ะทำไมมีหัวกระโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
5: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
2: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
5: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบ100ปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
1: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
5: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
1: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
5: ใจเย็นใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
4: หิวมาก
3: หิวมาก
5: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ
4: น้ำชื่นใจจัง
5: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
2: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
5: ้อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะ
4: แวบโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
5: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
4: เข้าใจแล้ว
5: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
1: ้ฮึบเอ๊ะ
4: งมงมงมงม
5: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
4: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
1: ข้าก็เหมือนกัน
2: ข้าด้วยข้าด้วย
5: นี่แหละคือสุขเวทนา
4: เอ๊
1: สุขเวทนา
5: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
4: ใช่เลยสุขมาก
5: เอาล่ะกินซาลาเปาลูกที่สองได
1: ้ฮึบ
2: ฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
3: ไม่เอาอ่ะข้ออิ่มแล้ว
5: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
2: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
4: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
5: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
4: อร่อย
1: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
6: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
4: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
3: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ้
5: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
4: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
5: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
4: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
5: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
4: โอ้ยต้องวิ่งอีกเหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
2: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
4: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้อยังชั่วหน่อย
5: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
1: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
2: ข้ารู้สึกเฉยๆเพราะข้าอิ่มแล้ว
4: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
5: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
4: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
5: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
1: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
4: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
5: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
2: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
4: การสุดยอด
5: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
1: มันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
6: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมัก

0: มันขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เต็มตีต่อโอ้ต
7: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
9: น้ำกระท่วม
5: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
7: Safety for all ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2.

PHEV ยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะ

0: แล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันอย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดี
5: ครับอ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปรย์สนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
5: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
4: สวัสดีครับ
1: คุณป้าหมาย
6: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
6: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอ ป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
6: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลย
1: ครับสุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
4: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
2: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
3: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
7: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
2: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
7: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
2: ้รับทราบครับ
7: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
8: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
7: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
8: ได้ครับ
7: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
9: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
7: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
0: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
7: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
8: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: พวกเราตามฉันมาทางนี
1: ้แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
3: สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการ อันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอ

เนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้ 4O ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูไอซ์อีกเช่นเคยค่ะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องแรงและผลของแรงมีอะไรบ้างซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่3แล้วค่ะในวันนี้นะคะคุณครูก็มีรูปภาพนะคะมาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะแล้วก็ลองตอบคำถามจากรูปภาพนี้นะคะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคะรูปนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยรูปก็คือเป็นรูปกีฬาฟุตบอลใช่ไหมคะในรูปมีทีมฟุตบอลกี่ทีมทีมสีอะไรบ้างคะสองทีมทีมสีอะไรบ้างทีมสีอะไรบ้างคะสีฟ้าแล้วก็ทีมนี้สีอะไรคะทีมสีอะไรเอ่ยทีมนี้ก็คือสีส้มหรือสีแสดใช่ไหมคะคุณครูคุณครูกำหนดให้เป็นทีมสีฟ้ากับสีแสดใช่ไหมคะมีทีม2ทีมลูกบอลอยู่ตรงไหนในรูปลูกบอลอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ที่ทีมสีฟ้าก็คืออยู่ตรงตำแหน่งผู้รักษาประตูถูกไหมคะนักเรียนคะจากรูปนี้คุณครูมีคำถามนักเรียนต้นทางคะฟังคำถามให้ดีๆนะคะนักเรียนปลายทางคะช่วยเงียบแล้วฟังคำถามด้วยนะคะคำถามนะคะอยากทราบว่าผู้รักษาประตูของทีมสีฟ้าต้องทำอย่างไรให้ลูกฟุตบอลเคลื่อนที่ไปยังผู้เล่นในทีมของตัวเองใครจะตอบใครจะตอบใครจะตอบให้กลุ่ม5ให้กลุ่ม5
1: เตะครับ
0: เตะลูกฟุตบอลใช่ไหมคะมีวิธีอื่นอีกไหมกลุ่ม3กลุ่ม3นอกจากเตะลูกฟุตบอลแล้วยังมีวิธีใดที่ผู้รักษาประตูเขาจะทำให้ลูกบอลเนี่ยยังอยู่ในทีมของตนเองอยู่คะ
1: โยนครับ
0: โยนลูกฟุตบอลใช่ไหมคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะตอบเหมือนกับเพื่อนไหมเอ่ยถ้านักเรียนบอกแล้วใช่ไหมคะมาตอบคำถามข้อต่อไปค่ะนักเรียนคะหากตอนนี้ลูกฟุตบอลอยู่ที่ทีมสีฟ้าจะต้องทำอย่างไรให้ลูกฟุตบอลเคลื่อนที่ไปยังทีมของตนเองที่อยู่ไกลออกไปให้เร็วที่สุดโดยที่ไม่โดนทีมสีแสดแย่งไปก่อนอาจจะต้องทำยังไงกลุ่ม5ให้เพื่อนตอบหน่อยให้เพื่อนอีกคนตอบก็ได้ค่ะต้องทำยังไงที่จะส่งบอลให้กับทีมตัวเองได้เร็วที่สุดหนูต้องทำไงคะได้ไหม
1: เตะครับ
0: อะไรนะคะ
1: เตะครับ
0: เตะยังไงต้องทำยังไงให้ไปถึงเร็วที่สุด
1: เตะแรงครับ
0: เตะแรงๆเพื่อนบอกเตะแรงๆมีคำตอบอื่นไหมส่งให้กลุ่มหนึ่งหน่อยกลุ่มหนึ่ง
2: เลี้ยงบอลค่ะ
0: อะไรนะคะ
2: เลี้ยงบอล
0: เลี้ยงบอลเลี้ยงบอลไปให้กับทีมตนเองใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นไหมมีอีกไหมกลุ่ม5ขออีกหนึ่งคำตอบค่ะ
1: โยนแรงๆครับ
0: โยนแรงๆถ้าอยู่ในตำแหน่งผู้เล่นล่ะคะลูกบอลถ้าอยู่ในตำแหน่งผู้เล่นเราจะโยนได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: เราต้องทำยังไง
1: เตะให้สูงๆครับ
0: เตะสูงๆแทนใช่ไหมคะให้ถึงเร็วที่สุดถูกไหมเอ่ยมาดูอีกคำถามหนึ่งเด็กๆคะมาดูอีกคำถามหนึ่งนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะหากออกแรงเตะไปเรื่อยๆแล้วไปเจอทีมฝั่งสีแสดอยู่ด้านหน้านักเรียนต้องทำอย่างไรอยากให้คุณสองอยากให้คุณสองตอบเราอยู่ทีมสีฟ้าตอนนี้พอเตะไปเจอทีมสีแสดจะทำยังไงคะ
3: เลี้ยงหลบครับ
0: เลี้ยงหลบเพื่อนบอกว่าเลี้ยงลูกบอลหลบไปขออีกหนึ่งคำตอบกลุ่ม5
1: ส่งให้เพื่อนที่ไม่มีส ีแสดอยู่ข้างหน้าครับ
0: ส่งให้เพื่อนที่สีฟ้าที่อยู่ทีมเดียวกันแต่ว่าบริเวณนั้นไม่มีสีแสดอยู่ถูกไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะขอกลุ่มสองอีกหนึ่งคำตอบ
3: เลี้ยงรอดค่ะศัตรูครับ
0: เลี้ยงอะไรนะคะ
3: เลี้ยงรอดค่ะศัตรูครับ
0: เลี้ยงรอดขาฝั่งตรงข้ามถูกไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบอื่นที่นอกเหนือจากที่เพื่อนตอบไหมคะถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำถามสุดท้ายนะคะนักเรียนคะคำถามสุดท้ายคุณครูอยากจะถามว่านักเรียนต้นทางครับปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนั่งตัวตรงค่ะคำถามสุดท้ายอยากจะถามว่าการเล่นฟุตบอลทั้ง3แบบนะคะที่ได้ตอบคำถามกันมาเกี่ยวข้องกับการออกแรงหรือไม่อย่างไรเอ่ยเกี่ยวข้องไหมคะ
4: เกี่ยวข้อง
0: เกี่ยวข้องอย่างไรกลุ่ม5เกี่ยวข้องอย่างไรเมื่อกี้ยกมือ
1: เตะออกจากตนเองครับ
0: เตะออกจากตนเองแล้วเกี่ยวข้องกับอะไรมีคำตอบอื่นอีกไหมคะเกี่ยวข้องกับการออกแรงเกี่ยวข้องอย่างไรมีคำตอบอื่นอีกไหมมีไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในกิจกรรมวันนี้กันนะคะนักเรียนก่อนอื่นมาดูจุดประสงค์ของกิจกรรมวันนี้ก่อนนะคะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมวันนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องสังเกตและอธิบายผลของการออกแรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อมีแรงมากระทำอันนี้นะคะก็เป็นจุดประสงค์ที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมในวันนี้นะคะไปดูกันต่อที่วัสดุอุปกรณ์สำหรับวันนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องใช้ก็คืออะไรเอ่ย
4: ค
0: ือลูกฟุตบอลหรือลูกวอลเลย์บอลก็ได้ค่ะเด็กๆมาดูวิธีทำนะคะกิจกรรมในวันนี้เรามีวิธีทำ1ข้อแต่ใน1ข้อนั้นจะมีข้อย่อยอยู่หลายข้อเลยดังนั้นให้นักเรียนนะคะตั้งใจฟังวิธีทำนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะอ่านวิธีทำให้นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ฟังนะคะดังนั้นให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะว่าวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างสำหรับข้อที่1วิธีทำนะคะสมาชิกในกลุ่มนั่งกับพื้นล้อมกันเป็นวงกลมห่างกันประมาณช่วงแขนแล้วทำกิจกรรมดังนี้ค่ะกิจกรรมต้องทำอะไรบ้างใน 1.1 นะคะนักเรียนนะคะจะต้องวางลูกบอลบนพื้นราบแล้วผลัดกันรับส่งลูกบอลที่อยู่บนพื้นไปให้กับเพื่อนที่นั่งอยู่ตรงข้ามขณะรับส่งลูกบอลให้แต่ละคนสังเกตการออกแรงและผลที่มีต่อการเคลื่อนที่ของลูกบอลบันทึกผลเอาละค่ะไปดูกันต่อในข้อที่ 1.2 นะคะนักเรียนจะต้องส่งลูกบอลต่อให้เพื่อนในกลุ่มจนครบทุกคนค่ะและเมื่อนักเรียนนะคะส่งลูกบอลนะคะรับส่งลูกบอลจนครบทุกคนแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมต่อในข้อที่ 1.3 นะคะซึ่งข้อที่ 1.3 นักเรียนจะต้องแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนในกลุ่มเพื่อหาวิธีการและบันทึกวิธีการที่จะทำให้ลูกบอลที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบต่างๆดังนี้นะคะซึ่งการเคลื่อนที่แบบต่างๆก็จะมีด้วยกัน3แบบนะคะแบบแรกนะคะลูกบอลที่เคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมแต่เร็วขึ้นแบบที่2นะคะลูกบอลเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมแต่ช้าลงและแบบที่3นะคะที่นักเรียนต้องคิดหาวิธีก็คือลูกบอลเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็น3แบบนะคะที่นักเรียนจะต้องคิดหาวิธีนะคะในการทำให้ลูกบอลที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะพอคิดหาวิธีเสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทำข้อที่ 1.4 ต่อนั่นก็คือนักเรียนจะต้องลงมือทำกิจกรรมตามวิธีการที่คิดไว้บันทึกผลการสังเกตทิศทางของแรงที่กระทำต่อลูกบอลและทิศทางที่ลูกบอลเคลื่อนที่หลัง ออกแรงกระทำต่อลูกบอลและนำเสนอค่ะและนี่นะคะก็คือวิธีทำนะคะในข้อที่1ทั้งหมดที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและเพื่อกระชับนะคะให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายก็คือคุณครูก็ทำแผนผังการทำกิจกรรมในวันนี้มาให้นักเรียนได้ดูนะคะก็คือหลักๆแล้วนักเรียนจะได้ทำกิจกรรม3กิจกรรมก็คือตอนแรกก็คือมีการผัดกันรับส่งลูกบอล นะคะพอผัดกันรับส่งลูกบอลแล้วนะคะต้องคิดหาวิธีที่จะทำให้ลูกบอลที่กำลังเคลื่อนที่เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ใน3แบบนะคะที่ครูได้กล่าวไปจากนั้นพอคิดหาวิธีแล้วก็ลงมือทำตามวิธีที่คิดไว้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือแผนผังที่นักเรียนจะได้ทำนะคะในวันนี้เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องบันทึกผลนะคะในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย38 39 40และ41มีด้วยกันทั้งหมด4หน้าใช่ไหมคะก็คือใบงานเรื่องแรงและผลของแรงตอนนี้นะคะให้นักเรียนเปิดไปดูในใบงานที่นักเรียนจะต้องบันทึกผลค่ะหน้าที่38 39 40และ41ค่ะเจอไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดไปที่ใบงานหน้าที่38เลยค่ะนักเรียนต้นทางเจอแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเจอหรือยังคะถ้านักเรียนเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในใบงานนักเรียนจะต้องบันทึกผลอย่างไรนักเรียนต้นทางครับปรบมือ1ครั้งนักเรียนต้นทางปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนั่งตัวตรงค่ะมาดูที่ใบงานกันนะคะว่าแต่ละหน้านักเรียนจะต้องบันทึกผลอย่างไรนักเรียนปลายทางมาดูพร้อมกันนะคะสำหรับตารางนะคะจะมีด้วยกัน2ตารางมาดูที่ตารางแรกซึ่งตารางแรกนะคะก็จะเป็นการบันทึกกิจกรรมในการรับส่งลูกบอล นะคะบนพื้นนะคะที่นักเรียนทำกิจกรรมไปซึ่งในตารางนี้จะแบ่งออกเป็น3ช่องก็คือช่องของการกระทำนะคะช่องของการออกแรงนะคะแล้วก็ช่องของการเคลื่อนที่ของลูกบอลนะคะเมื่อนักเรียนมีการส่งลูกบอลให้กับเพื่อนนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตตัวเองนะคะว่ามีการออกแรงหรือไม่ถ้านักเรียนไม่มีการออกแรงนะคะให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกในช่องไม่มีการออกแรงแต่ถ้านักเรียนสังเกตตัวเองแล้วว่ามีการออกแรงเกิดขึ้นให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกช่องออกแรงนะคะจากนั้นนอกจากสังเกตการออกแรงของตัวเองแล้วนักเรียนจะต้องสังเกตการเคลื่อนที่ของลูกบอลด้วยว่าเมื่อเราส่งลูกบอลไปให้เพื่อนการเคลื่อนที่ของลูกบอลเป็นอย่างไรนะคะถ้านักเรียนสังเกตแล้วว่าเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่นักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้นะคะแต่ถ้านักเรียนสังเกตว่าการเคลื่อนที่ของลูกบอลเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากเคลื่อนที่เป็นหยุดนิ่งก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้และถ้านักเรียนสังเกตว่าการเคลื่อนที่ของลูกบอลเขามีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ก็ใส่เครื่องหมายถูกนะคะในช่องนี้นั่นเองค่ะพอเข้าใจไหมคะสำหรับการส่งลูกบอลให้กับเพื่อนนะคะก็บันทึกในลักษณะที่คุณครูได้อธิบายไปให้ฟังนะคะและในส่วนของการรับลูกบอลก็บันทึกในลักษณะเดียวกับการส่งลูกบอลให้กับเพื่อนนั่นเองค่ะพอเข้าใจการบันทึกผลในตารางที่1มั้ยคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจมั้ยคะนักเรียนปลายทางพอเข้าใจในการบันทึกตารางที่1มั้ยคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูการบันทึกผลในตารางที่2กันนะคะสำหรับการบันทึกผลในตารางที่2จะเป็นการบันทึกผลที่เราได้ทำกิจกรรมโดยคิดหาวิธีการที่ทำให้ลูกบอลที่กำลังเคลื่อนที่เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ไปในแบบต่างๆนะคะซึ่งในตารางที่2เขาก็แบ่งออกเป็น2ช่องนะคะช่องนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนที่ของลูกบอลแบบต่างๆนะคะและช่องที่2ก็คือเป็นผลการสังเกตซึ่งการเคลื่อนที่ของลูกบอลในแบบต่างๆมีด้วยกัน3แบบที่คุณครูได้กล่าวไปก็

0: ขึ้นมีวิธีการทำอย่างไรก็เขียนลงไปนะคะว่าวิธีการนั้นทำอย่างไรต่อมาเมื่อนักเรียนเขียนวิธีการในการทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ในทิศทางเดิมแต่เร็วขึ้นแล้วนักเรียนจะต้องสังเกตนะคะสังเกตด้วยว่าทิศทางของแรงที่กระทำต่อลูกบอลที่นักเรียนได้ทำตามวิธีที่นักเรียนคิดไว้นะคะทิศทางของแรงเป็นทิศทางไหนนะคะถ้าทิศทางของแรงเป็นทิศทางเดียวกับทิศทางที่ลูกบอลกำลังเคลื่อนที่ก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้แต่ถ้าสังเกตแล้วว่าทิศทางของแรงนะคะเป็นทิศทางที่ตรงข้ามกับทิศทางที่ลูกบอลกำลังเคลื่อนที่นะคะก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้แต่ถ้าสังเกตแล้วว่าทิศทางของแรงเป็นทิศทางอื่นที่ไม่ใช่2ทิศทางนี้ก็ใส่ไปในช่องนี้พอเข้าใจไหมคะซึ่งการสังเกตนะคะมีส่วนนี้แล้วนะคะก็มีอีกส่วนหนึ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตก็คือทิศทางที่ลูกบอลเคลื่อนที่หลังออกแรงกระทำต่อลูกบอลนักเรียนจะต้องสังเกตการออกแรงด้วยว่านักเรียนเนี่ยออกแรงในทิศทางไหนจากนั้นพอสังเกตการออกแรงแล้วสังเกตทิศทางของลูกบอลด้วยว่าลูกบอลเคลื่อนที่ทางไหนนะคะถ้าลูกบอลสังเกตแล้วลูกบอลเคลื่อนที่ในทิศทางเดิมนะคะก็ใส่เครื่องหมายถูกในทิศทางเดิมถ้าสังเกตแล้วทิศทางของลูกบอลทิศทางตรงข้ามกับทิศทางที่ลูกบอลกำลังเคลื่อนที่ก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้และถ้านักเรียนสังเกตว่าลูกบอลเนี่ยเคลื่อนที่ไปในทิศทางอื่นก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้พอเข้าใจไหมคะมี3กรณีนะคะกรณีเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมแต่เร็วขึ้นแล้วก็ต่อไปในทิศทางเดิมช้าลงจนหยุดนิ่งและก็ทิศทางอื่นนะคะก็บันทึกทั้ง3รูปแบบเลยนะคะ3แบบที่นักเรียนได้ทำและคิดหาวิธีนะคะนักเรียนต้นทางเข้าใจบันทึกผลในตารางที่2มั้ยคะนักเรียนปลายทางเข้าใจมั้ยคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมเดี๋ยวมาดูบทบาทคุณครูและก็บทบาทนักเรียนกันก่อนนะคะว่าวันนี้จะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็พออธิบายบทบาทคุณครูและบทบาทนักเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันนักเรียนคะสำหรับบทบาทคุณครูนะคะในวันนี้นะคะก็คือ1ค่ะแจกใบงานเรื่องแรงและผลของแรงให้กับนักเรียน2ให้คุณครูนะคะคอยช่วยเหลือนักเรียนในการทำกิจกรรม3นะคะเน้นย้ำนักเรียนในการสังเกตการออกแรงทิศทางของแรงและผลของการออกแรงสำหรับบทบาทนักเรียนนะคะก็มีดังนี้ค่ะ1 นะคะให้นักเรียนผัดการรับส่งลูกบอลให้กับเพื่อนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามสังเกตการออกแรงและผลที่มีต่อการเคลื่อนที่ของลูกบอลและ2นะคะหาวิธีที่จะทำให้ลูกบอลที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบต่างๆและ3ลงมือทำกิจกรรมสังเกตทิศทางของแรงและทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกบอลค่ะและนี่นะคะก็คือกิจกรรมที่นักเรียนจะได้วันนี้นะคะนักเรียนต้นทางคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมในวันนี้ไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนั่งตัวตรงค่ะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้านักเรียนพร้อมทำกิจกรรมในวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะก็จะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะผลัดการรับส่งลูกบอลได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะ

ดูนะคะไม่โยนเราจะนั่งอยู่กับพื้นนั่งลงเราส่งไปค่อยๆส่งค่อยๆผลักมากลุ่มอื่นดูนะคะค่อยๆผลักมาค่อยๆผลักมาแบบนี้แล้วคนที่อยู่ตรงกลางตรงนี้หนูจะทำยังไงให้ไปถึงปิ่นเร็วขึ้นมาโยนไปช้าๆช้าๆแล้วทำยังไงหนูจะทำยังไงหนูก็ลองทำให้เพื่อนดูใหม่ส่งกลับมาใหม่ส่งไปทำไงคะทำเลยค่ะทำยังไงทำเลยทำกับลูกบอลเลยทำนั่งลงแล้วก็ทำกับลูกบอลเลยว่าหนูจะทำยังไงให้ไปถึงปิ่นเร็วขึ้นทำไม่ก็คือให้แตะแค่ครั้งเดียวให้เอามือแตะแค่ครั้งเดียวกลุ่มอื่นดูนะคะกลุ่มอื่นดูนะคะแตะไปครั้งเดียวใครเข้าใจโจทย์ครูมั่งมานั่งดูนี้เปลี่ยนส่งไปช้าๆกลุ่มอื่นดูนะแบบนี้แหละเอามือออกจากเพื่อนไม่เห็นมือกลุ่มอื่นไปทำแบบนี้อันนี้คือเร็วขึ้นถูกไหมคะเพื่อนทำยังไงกลุ่มอื่นลองทำดูลองส่งตัวแทนแค่1 2 คนคนรับกับคนส่ง

นักเรียนคะในกรณีที่ทำให้วัตถุนะคะที่กำลังเคลื่อนที่ช้าลงนะคะจะเห็นว่าเมื่อมือมีการออกแรงไปปะทะกับการเคลื่อนที่ของลูกบอลนะคะซึ่งการเคลื่อนที่ของลูกบอลนะคะจะมีแรงมากกว่านะคะก็จะเห็นได้ว่าจะทำให้มือเด้งออกไปนะคะซึ่งทิศทางการออกแรงของมือนะคะก็จะเป็นทิศทางที่ตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกบอลนั่นเองค่ะ

0: อ่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมกันไปค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามนะคะมาถามนักเรียนนักเรียนคะเมื่อถือลูกบอลอยู่ในมือนิ่งๆลูกบอลมีการเคลื่อนที่หรือไม่
1: ไม่
0: คำตอบก็คือไม่มีการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะก็คือลูกบอลไม่มีการเคลื่อนที่นะคะเพราะว่าเราถือลูกบอลอยู่ในมือนั่นเองนักเรียนคะแล้วเมื่อเรานะคะส่งลูกบอลให้เพื่อนมีการออกแรงหรือไม
1: ่
0: มีไหมคะเวลาเราส่งลูกบอลให้กับเพื่อนมีการออกแรงไหมคะ
1: ม
0: ีถ้านักเรียนบอกว่ามีการออกแรงนะคะถ้ามีแรงนั้นมีผลต่อการเคลื่อนที่ของลูกบอลอย่างไรพอเราส่งลูกบอลให้เพื่อนลูกบอลเคลื่อนที่อย่างไรคะ
2: ไปในทิศทางที่เราต
0: ้
2: องการ
0: เคลื่อนที่ยังไงอีกคะพอส่งลูกบอลให้เพื่อนลูกบอลเคลื่อนที่ยังไงอีกคะไปในทิศทางตรงมีคำตอบอื่นอีกไหมคะอะไรนะคะ
2: อ
0: าจจะเฉียงเพื่อนบอกอาจจะเฉียงคำตอบก็คือเมื่อเรานะคะส่งลูกบอลให้เพื่อนนะคะก็คือมีการออกแรงนะคะโดยส่งผลให้ลูกบอลเขาเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้าก็คือถ้าเราส่งไปด้านหน้าลูกบอลก็จะเคลื่อนที่ไปทิศทางที่เราส่งนั่นเองก็คือทิศทางข้างหน้านั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วเมื่อเรารับลูกบอลจากเพื่อนเวลาเรารับลูกบอลจากเพื่อนมีการออกแรงหรือไม่มีการออกแรงไหมคะพอเรารับลูกบอลเขากำลังมาหาเราเพื่อนส่งลูกบอลมาหาเราเรารับลูกบอลเราออกแรงไหมคะออกแรงไหมคะบางคนบอกออกแรงบางคนบอกไม่ออกแรงถ้ามีการออกแรงสำหรับคนที่บอกว่ามีการออกแรงแรงนั้นมีผลต่อการเคลื่อนที่ของลูกบอลอย่างไรพอมีการออกแรงรับลูกบอลส่งผลต่อลูกบอลยังไงคะพอเราออกแรงรับลูกบอลถ้าคนที่ตอบว่ามีการออกแรงลูกบอลเขาเป็นยังไงคะพอลูกบอลเขากำลังเคลื่อนที่มาหาเราพอเรารับลูกบอลเป็นยังไงเอ่ยอยู่นิ่งเพื่อนบอกอยู่นิ่งใช่ไหมคะก็คือการรับลูกบอลจากเพื่อนคำตอบก็คือมีการออกแรงนะคะโดยส่งผลให้ลูกบอลหยุดนิ่งนั่นเองค่ะก็คือถ้าเรารับลูกบอลจากเพื่อนใช่ไหมเราก็จะต้องออกแรงเพื่อที่จะหยุดลูกบอลใช่ไหมคะหยุดการเคลื่อนที่ของลูกบอลให้ลูกบอลอยู่ที่มือเรานั่นเองค่ะนักเรียนคะเมื่อส่งลูกบอลให้เพื่อนลูกบอลมีการเคลื่อนที่อย่างไรส่งลูกบอลให้กับเพื่อนลูกบอลเคลื่อนที่อย่างไรคะเพื่อนบอกไปข้างหน้ามีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมเอ่ยถ้าไม่มีไปดูคำตอบกันค่ะสำหรับการส่งลูกบอลให้กับเพื่อนนะคะลูกบอลมีการเคลื่อนที่จากมือของเราไปที่มือของใครมือของเพื่อนก็คือเพื่อนจะรับลูกบอลจากเรานั่นเองค่ะก็คือมีการเคลื่อนที่จากมือของเราไปที่

0: ที่มือของเพื่อนนั่นเองนักเรียนคะลูกบอลเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากมือเราไปที่มือของเพื่อนนะคะเราเรียกอีกอย่างว่ามีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั่นเองลูกบอลเขาก็คือมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่โดยลูกบอลเปลี่ยนจากหยุดนิ่งก็คือหยุดนิ่งอยู่ที่มือเราถูกไหมเป็นเคลื่อนที่ก็คือเคลื่อนที่ไปสู่มือของเพื่อนพอเราส่งลูกบอลใช่ไหมเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากมือเราไปสู่มือเพื่อนก็คือจากหยุดนิ่งอยู่ที่มือเราไปสู่มือของเพื่อนก็คือเคลื่อนที่ไปสู่มือของเพื่อนนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่าลูกบอลเปลี่ยนแปลงจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่นั่นเองพอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจการรับลูกบอลจากเพื่อนลูกบอลมีการเคลื่อนที่อย่างไรตอนแรกในมือตอนรับลูกบอลเนี่ยในมือเรามีลูกบอลไหมคะ
1: ม
0: ีตอนเรารับลูกบอลเราตอนที่เราเป็นคนรับลูกบอลเรามีลูกบอลอยู่ในมือไหมคะไม่มีแต่ว่าลูกบอลกำลังจะมาหาเราใช่ไหมจากมือของเพื่อนมาหาเราลูกบอลเขาเคลื่อนที่อย่างไรคะเขาเคลื่อนที
1: ่
0: มาหาเราก็คือจากลูกบอลเคลื่อนที่มาสู่มือเราถูกไหมคำตอบก็คือเปลี่ยนจากเคลื่อนที่ใช่ไหมคะเป็นหยุดนิ่งก็คือหยุดนิ่งอยู่ที่มือเราพอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจนะคะมาบันทึกผลมาดูในส่วนของบันทึกผลในตารางที่1นักเรียนคะตอนการส่งลูกบอลมีการออกแรงไม่เอ่ยการส่งลูกบอลมีการออกแรงไหมคะ
1: ม
0: ีนักเรียนปลายทางมีการออกแรงไหมคะมีถ้ามีก็ใส่เครื่องหมายถูกว่าออกแรงนะคะแล้วการเคลื่อนที่ของลูกบอลผลการสังเกตนะคะตอนที่เราออกแรงนะคะส่งลูกบอลให้กับเพื่อนเนี่ยการเคลื่อนที่ของลูกบอลเขาเคลื่อนที่อย่างไรเขาเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากเคลื่อนที่เป็นหยุดนิ่งหรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่คะตอบข้อไหนเอ่ยคำตอบก็คือเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งอยู่ที่มือเรานะคะไปเป็นเคลื่อนที่ก็คือเคลื่อนที่ไปหาเพื่อนนั่นเองค่ะแล้วการรับลูกบอลมีการออกแรงไม่เอ่ยการรับลูกบอลมีการออกแรงนั่นเองนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกไปแล้วการเคลื่อนที่ของลูกบอลล่ะคะตอนที่เรารับลูกบอลลูกบอลเขามีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรตอบข้อไหนเอ่ย
1: ข้อ2
0: ข้อ2ก็คือเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากเคลื่อนที่เป็น
1: หย
0: ุดนิ่งเก่งมากๆค่ะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายไปเลยนะคะตอนนี้นะคะเรามาดูในส่วนของการหาวิธีที่ทำให้ลูกบอลที่กำลังเคลื่อนที่อยู่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ในแบบต่างๆนะคะนักเรียนคะการทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่เร็วกว่าเดิมทำอย่างไร
1: ออกแรง
0: ออกแรงออกแรงยังไงคะเพื่อนบอกออกแรงให้มากขึ้นแล้วต้องออกแรงในทิศทางไหนล่ะคะถ้าต้องการให้เร็วขึ้นไปในทิศทางถ้าไปในทิศทางที่ส่งไปให้เพื่อนแล้วให้ถึงเพื่อนเร็วขึ้นเราต้องออกแรงในทิศทางเดียวกันไหมหรือออกแรงในทิศทางตรงข้ามเลยสมมติว่าครูต้องการส่งไปให้กับนักเรียนส่งลูกบอลไปให้นักเรียนแล้วทำให้ลูกบอล นั้นเนี่ยที่กำลังเคลื่อนที่เขาเคลื่อนที่ไปสู่นักเรียนเร็วขึ้นนักเรียนจะต้องออกแรงในทิศทางเดียวกับลูกบอลที่ครูส่งไปหรือทิศทางตรงข้ามคะทิศทางไหนทิศทางเดียวกันเด็กๆบอกว่าทิศทางเดียวกันก็คือนักเรียนจะต้องออกแรงในทิศทางเดิมแต่ออกแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือออกแรงในทิศทางเดียวกับที่ลูกบอลกำลังเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องนั่นเองแล้วถ้าการทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ช้าลงทำอย่างไรถ้าลูกบอลกำลังเคลื่อนที่แต่ว่าเราต้องการทำให้ลูกบอลเขาเคลื่อนที่ช้าลงนักเรียนจะต้องทำไงคะเพื่อนบอกผักเบาๆแต่ว่าถ้าเราผักด้วยแรงปกติล่ะเราผักด้วยแรงปกติเราจะทำยังไงให้ลูกบอลเนี่ยเขาถึงเป้าหมายช้าลง

0: ถึงคนที่เราจะส่งให้ช้าลงให้เพื่อนที่อยู่ตรงกลางแตะใช่ไหมแล้วแตะทิศทางไหนแตะลูกบอลในทิศทางไหนทิศทางเดียวกับลูกบอลเคลื่อนที่ไหมหรือทิศทางตรงข้ามหรือทิศทางอื่นถ้าต้องการให้ช้าลงนะคะทิศทางไหนเอ่ยเพื่อนบอกบางคนบอกทิศทางอื่นบางคนบอกทิศทางตรงข้ามบางคนบอกทิศทางเดียวกันมีหลายคำตอบเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทิศทางไหนคะที่จะทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ช้าลงเราต้องออกแรงในทิศทางไหนเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะสำหรับการทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ช้าลงนักเรียนจะต้องออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางที่ลูกบอลเคลื่อนที่มานั่นเองเอาละค่ะนักเรียนถ้าการทำให้ลูกบอลเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่นักเรียนทำอย่างไรถ้าเราต้องการทำให้ลูกบอลเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ตอนแรกนะคะจะส่งไปให้เพื่อนคนนี้แต่ว่าอยากเปลี่ยนทิศทางไม่อยากให้ถึงเพื่อนคนที่เราส่งไปนักเรียนจะทำอย่างไรเพื่อนบอกว่าผลักให้เพื่อนอีกคนหนึ่งมีคำตอบอื่นอีกไหมคะเปลี่ยนทิศทางเพื่อนบอกเปลี่ยนทิศทางมีคำตอบอื่นอีกไหมมีไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะคำตอบมีคำตอบอื่นอีกไหมคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะสำหรับการทำให้ลูกบอลเปลี่ยนทิศทางนะคะนักเรียนจะต้องออกแรงผลักลูกบอลไปในทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางที่ลูกบอลกำลังเคลื่อนที่นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่นักเรียนจะทำให้ลูกบอลเนี่ยเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่นั่นเองมาดูในส่วนของการบันทึกผลนะคะสำหรับในส่วนนี้นักเรียนคะการทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมเด็กๆต้นทางเด็กๆต้นทางลองดูนะคะว่าลูกบอลเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมแต่เร็วขึ้นวิธีการนักเรียนทำยังไงคะออกแรงในทิศทางไหนเร็วขึ้นต้องการให้ไปในทิศทางเดิมแต่เร็วขึ้นต้องออกแรงในทิศทางไหนคะ
1: ผลักให้แรงขึ้น
0: วิธีการผลักให้แรงขึ้นแล้วทิศทางการผลักล่ะคะต้องทิศทางเดียวกันทิศทางเดียวกันกับลูกบอลเคลื่อนที่ทิศทางตรงข้ามหรือทิศทางอื่นวิธีการหนูจะต้องผลักยังไงวิธีการนะคะนักเรียนจะต้องออกแรงในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของลูกบอลไปเรื่อยๆก็คือทิศทางของแรงนักเรียนก็จะต้องตอบว่าทิศทางเดียวกันนั่นเองตามวิธีการที่นักเรียนได้เขียนลงไปนะคะนักเรียนคะเมื่อสังเกตทิศทางของแรงแล้วนะคะทิศทางที่นักเรียนออกแรงไปในทิศทางเดียวกับลูกบอลทิศทางของลูกบอลที่เคลื่อนที่หลังจากออกแรงกระทําต่อลูกบอลตอบข้อไหนคะทิศทางเดิมทิศทางตรงข้ามกับทิศทางที่ลูกบอลกำลังเคลื่อนที่หรือทิศทางอื่นลูกบอลเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่อเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมแต่เร็วขึ้นหลังจากที่ออกแรงนะคะทิศทางของลูกบอลเขาเคลื่อนที่ไปทิศทางไหนตอบข้อไหนเอ่ย
1: ท
0: ิ
1: ศทางเด
0: ิ
1: ม
0: ทิศทางไหนคำตอบก็คือลูกบอลเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดิมนั่นเองแล้วกรณีที่2ลูกบอลเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมแต่ช้าลงจนหยุดนิ่งวิธีการที่จะทำให้ลูกบอลถึงเพื่อนช้าลงจนหยุดนิ่งนะคะต้องออกแรงอย่างไรนักเรียนจะต้องออกแรงอย่างไร
1: ในทางตรงข้าม
0: แต่ในทิศทางไหนเพื่อนบอกทิศทางตรงข้ามก็คือออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของลูกบอลไปเรื่อยๆแสดงว่าทิศทางของแรงที่นักเรียนกระทำต่อลูกบอลก็คือจะต้องเป็นทิศทางตรงข้ามนั่นเองค่ะทิศทางตรงข้ามกับทิศทางที่ลูกบอลกำลังเคลื่อนที่แล้วผลการสังเกตนะคะหลังจากที่นักเรียนออกแรงในทิศทางตรงข้ามแล้วทิศทางของลูกบอลเขาเคลื่อนที่อย่างไรเขาเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดิมทิศทางตรงข้ามกับทิศทางที่ลูกบอลกำลังเคลื่อนที่หรือทิศทางอื่นเมื่อเราออกแรงในทิศทางตรงข้ามทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนเอ่ยถ้าต้องการให้เคลื่อนที่ไปต่อในทิศทางเดิมนักเรียนจะต้องทำให้ลูกบอลเคลื่อ เคลื่อนที่ในทิศทางเดิมหรือทิศทางตรงข้ามหรือทิศทางอื่น
1: ทิศทางตรงข้าม
0: นักเรียนบางคนบอกว่าทิศทางตรงข้ามใช่ไหมคะในกรณีที่นักเรียนตอบว่าทิศทางตรงข้ามนักเรียนอาจจะออกแรงในทิศทางตรงข้ามที่มากกว่าแรงที่ลูกบอลเคลื่อนที่ถูกไหมคะก็เลยจะทำให้ลูกบอลของนักเรียนเนี่ยเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามแต่โจทย์เขาให้นักเรียนเนี่ยนักเรียนเนี่ยหาวิธีทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมแต่ช้าลงจนหยุดนิ่งดังนั้นทิศทางที่ลูกบอลเคลื่อนที่หลังที่นักเรียนออกแรงในทิศทางตรงข้ามก็คือนักเรียนจะต้องตอบว่าเป็นทิศทางเดิมเพราะว่าโจทย์กำหนดให้ลูกบอลเขาเคลื่อนที่อยู่ในทิศทางเดิมนะคะนักเรียนนักเรียนคะกรณีข้อที่3เด็กๆข้อที่3ลูกบอลเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่วิธีการนักเรียนจะทำให้ลูกบอลเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่นักเรียนต้องทำอย่างไรนักเรียนก็คือออกบอกว่าผลักไปทางอื่นออกแรงไปในทิศทางอื่นใช่ไหมคะก็คือวิธีการก็คือออกแรงกับลูกบอลในทิศทางอื่นแสดงว่าทิศทางของแรงที่นักเรียนกระทำต่อลูกบอลตอบข้อไหนเอ่ยตอบทิศทางอื่นนั่นเองแล้วทิศทางที่ลูกบอลเคลื่อนที่หลังจากที่นักเรียนออกแรงในทิศทางอื่นทิศทางของลูกบอลเขาเคลื่อนที่อย่างไรคะถ้าออกแรงในทิศทางอื่นนะคะทิศทางของลูกบอลหลังจากที่นักเรียนออกแรงกระทำลูกบอลเขาเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนคะตอบข้อไหนเอ่ยทิศทางเดิมทิศทางตรงข้ามหรือทิศทางอื่นออกแรงไปในทิศทางอื่นนะคะแสดงว่าลูกบอลจะต้องเคลื่อนที่ไปในทิศทางอื่นถ้าเราออกแรงไปในทิศทางอื่นนะคะลูกบอลเขาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางอื่นที่เราออกแรงนั่นเองนักเรียนพอเข้าใจไหมคะเดี๋ยวถ้าใครยังบันทึกไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูให้กลับไปทำเป็นการบ้านนะคะการออกแรงมีผลต่อวัตถุไหมคะมีผลอย่างไรทำให้วัตถุเคลื่อนที่ใช่ไหมคะเมื่อเราออกแรงกับลูกบอลลูกบอลก็จะเคลื่อนที่ถูกไหมคะนักเรียนคะถ้าเราต้องการให้ลูกบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้นเราจะต้องออกแรงในทิศทางเดียวกันกับลูกบอลหรือออกแรงในทิศทางตรงข้ามหรือทิศทางอื่นคะถ้าต้องการทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้นต้องออกแรงในทิศทางไหนเอ่ยทิศทางเดิมก็คือทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของลูกบอลใช่ไหมคะแต่ถ้าต้องการทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ช้าลงนักเรียนจะต้องออกแรงในทิศทางทิศทางตรงข้ามใช่ไหมคะทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของลูกบอลแต่ถ้าต้องการทำให้ลูกบอลเนี่ยเคลื่อนที่ไปในทิศทางอื่นนักเรียนจะต้องออกแรงในทิศทางไหนคะ
1: ทิศทางอื่น
0: ใช่แล้วค่ะก็คือออกแรงในทิศทางอื่นนั่นเองค่ะนักเรียนคะจากกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าแรงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยอาจทำให้วัตถุเปลี่ยนจากอยู่นิ่งเป็นเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนจากกำลังเคลื่อนที่เป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้นเมื่อมีแรงกระทำในทิศทางเดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุแต่ถ้าแรงที่กระทำต่อวัตถุมีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุอาจทำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่เดิมนั่นเองหรือถ้ามีแรงกระทำในทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่อาจทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะหมดชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนครั้งถัดไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องแรงและผลของแรงมีอะไรบ้างซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่4ค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะมีด้วยกัน2อย่างค่ะอย่างแรกนะคะก็คือใบงานเรื่องแรงและผลของแรงหน้าที่42และ43นะคะและอย่างที่2นะคะก็คือวีดิทัศน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุค่ะ นักเรียนคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี้ที่เพชรแคร์วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของนกนะครับสิ่งแรกที่อยากจะพูดสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องของการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงของเรานะครับซึ่งวัตถุประสงค์เราอาจจะมีได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกถ้าอยากการเลี้ยงเป็นเพื่อนบางคนอาจจะอยากเลี้ยงสัตว์แต่ว่าไม่สามารถเลี้ยงสุนัขแมวได้เพราะแพ้ขนสุนัขแมวหรืออาจจะชอบนกโดยตรงก็ได้นะครับให้เขาอยู่กับเราให้เขาใกล้ชิดกับเรามีการเล่นด้วยการพูดคุยกันซึ่งแต่วัตถุประสงค์นั้นชนิดพันธุ์จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นของการเลี้ยงเป็นเพื่อนนะครับที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเขาเราต้องการการพูดคุยแล้วการเล่นกับเขาให้ได้เนี่ยอาจจะต้องเป็นชนิดนกที่มีขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่เขามีสมองพัฒนาแล้วสามารถจดจำสิ่งที่เราสอนได้พูดเรียนเสียงคนได้นะครับเช่นนกกระตั้วนะครับนกแก้วนกมาคอและจะเป็นนกแก้วขนาดกลางเช่นนกแก้วอีเล็กตัสนะครับนกแก้วอเมซอนนะครับขนาดนี้ขึ้นไปเขาถึงจะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับเราได้สนุกหน่อยนะครับ
1: นกครับ
2: หิวแล้วเหรอหิวอะไรเพลงจะกินอะไร
1: ย
2: ัง
1: ไม่หมดนะ
2: ยังไม่หมดอีกเหร
1: อโอ้ยไม่หมดเลยเฮ้ยเพิ่งกินข้าวนะ
2: ไปไหน
1: วุ้น
0: แต่การเลี้ยงนกแก้วขนาดใหญ่สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของอายุไขนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นนกที่อายุไขเยอะมากอย่างนกกระตั้วอะไรถึง 60-70 ปีได้นะครับหรือนกมาคอก็เช่นกันบางครั้งเนี่ยช่วงนี้ของชีวิตเราต้องการเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนกับนกได้แต่บางครั้งชีวิตของเราเปลี่ยนแผนเช่นเราแต่งงานนะครับหรือเรามีลูกเราให้เวลากับลูกกับครอบครัวมากขึ้นก็อาจจะเป็นปัญหากับนกได้นะครับนี่เป็นข้อคำนึงเพราะว่านกเขาอาจจะต้องการเวลาต้องการความรักความใส่ใจของเราอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะนกเขาจะไม่คิดว่าเขาเป็นนกถ้าเราเล่นใกล้ชิดกับเขามากๆเนี่ยถ้าเราไม่สามารถให้เวลากับเขาได้สิ่งที่ตามมาก็คือนกอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตใจนะครับเรื่องของพฤติกรรมต่างๆเช่นการดึงขนตัวเองการร้องตลอดเวลานะครับการดื้อไม่ยอมฟังนะครับหรือการไม่กินอาหารจนเกิดผลต่อสุขภาพก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในส่วนของวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้นะครับชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นน่าจะเป็นชนิดพันธุ์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีจำนวนเยอะสักนิดหนึ่งนะครับให้เด็กๆ เขาได้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มฝูงนะครับให้เขาได้มีความรับผิดชอบในการเลี้ยงนกนะครับก็จะให้เขาเห็นธรรมชาติของการขยายพันธุ์นะครับมีตัวพ่อตัวแม่นะครับมีการออกไข่มีการกกไข่มีการเลี้ยงลูกนะครับอาจจะเป็นชนิดพันธุ์ที่ขนาดเล็กได้แก่นกหงส์หยกนกคอกคาทีลนะครับหรือเป็นนกเลิฟเบิร์ดนะครับนกแก้วพอฟัสขนาดเล็กเลี้ยงง่ายนะครับน่าจะเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อให้การศึกษาสำหรับน้องๆครับชนิดนกที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงเพื่อให้เกิดบรรยากาศนะครับก็จะได้แก่นกแก้วขนาดเล็กที่อยู่รวมกันเป็นฝูงเช่นนกหงส์หยกหรือว่านกเลิฟเบิร์ดนะครับเพราะว่านกเหล่านี้เมื่อเขาอยู่กันเป็นฝูงแล้วเขาจะส่งเสียงจิ๊บจับคุยกันตลอด

เวลานะครับการส่งเสียงเนี่ยจะสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับว่าเราอยู่ในธรรมชาติเป็นการสร้างความรื่นรมย์แล้วก็สร้างความสุขให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านได้ครับตรงนี้ก็มาถึงคำถามที่ว่าเราควรจะเลี้ยงนกกี่ตัวดีเมื่อเราตัดสินใจตามวัตถุประสงค์เราได้แล้วนะครับอย่างเช่นการเลี้ยงเป็นเพื่อนเนี่ยบางครั้งอาจจะเริ่มที่ตัวเดียวก็ได้นะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราสามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับเขาได้ตลอดเวลาเท่าอายุขัยของเขาเนี่ยก็สามารถเลี้ยงตัวเดียวได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นั้นนะครับอาจจะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์หรือเราจะไม่มั่นใจในเรื่องของเวลาที่จะให้กับเขาได้อาจจะต้องเลี้ยงนกมากกว่า1ตัวนะครับให้เขาได้อยู่เป็นเพื่อนกันแทนที่เขาจะมาคอยและคาดหวังเวลาจากเราที่เป็นคนเลี้ยงอย่างเดียวนะครับหรือการเลี้ยงเป็นกลุ่มนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ของการทำให้เกิดเสียงที่เป็นบรรยากาศแวดล้อมก็ควรจะเลี้ยงเป็นกลุ่มเพราะถ้าเลี้ยงแค่ตัว2ตัวก็เสียงก็อาจจะเงียบไปบ้างนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงอยู่กันเป็นกลุ่มฝูงเนี่ยเราก็จะได้เสียงที่เขาคุยกันอยู่ตลอดเวลาเป็นเสียงที่เติมเต็มบรรยากาศนะครับให้ได้ความรื่นรมย์ของผู้เลี้ยงนะครับ

ค่ะเมื่อเราเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นอาจจะกัดแทะของอาจจะอึฉี่ไม่เป็นที่หรือแม้กระทั่งขุดดินที่สนามหญ้าแสนสวยของเราก็ได้ทีนี้แล้วเราจะแก้ได้ยังไงล่ะคะเวลาที่เขาอึฉี่ไม่เป็นที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกเราจะสอนเขาอย่างไรก็คือเวลาที่น้องหมาจะต้องไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเช่นเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะหรือว่าจะเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าไปทำธุระแล้วเราก็พาเขาไปยังบริเวณที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายพอเขาทำท่าขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะออกคำสั่งเช่นฉี่นะอึนะนะคะพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชมเขาชมเยอะๆเลยบอกว่าเบลเก่งมากเลยเบลฉี่เป็นที่เป็นทางนี่มาถึงปัญหาที่ขุดดินบ้างนะคะสนามหญ้าที่บ้านเป็นรูเลยอาจจะเป็นเพราะว่า1นะคะเขาเบื่อก็ได้2อาจจะมาจากที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนกระดูกของแพะเล่นของเขาแบบที่3อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาให้ขุดดินยกตัวอย่างเช่นพันธุ์ดัชชุนซึ่งเขาพัฒนามาให้ขุดรูนะคะแล้วก็ลงไปจับไอตัวสัตว์ที่อยู่ในรูออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสนามหญ้าเขาก็ขุดใหญ่เลยแล้วจะแก้ได้อย่างไรเราก็อาจจะหากระบะทรายให้เขาให้เขาสามารถที่จะไปขุดดินขุดทรายที่บริเวณนั้นๆได้เล่นของเล่นหรือซ่อนของเล่นก็ไปซ่อนในกระบะนี้น้องหมาก็จะได้ไปขุดในที่ที่ถูกต้องมาถึงปัญหากัดแทะของบ้างน้องหมาเนี่ยเขากัดแทะของนะคะเหมือนกันกับขุดดินเลยบางตัวทำเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรหรือบางตัวเนี่ยกำลังเป็นน้องหมาที่ฟันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะกัดแทะนู่นแทะนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ที่พื้นเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันกัดแทะได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องเก็บค่ะเก็บของที่เราไม่ต้องการให้เขาแทะเป็นที่เป็นทางให้น้องหมาไปแทะได้ไม่ถึงหาของเล่นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกัดแทะได้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นกระดูกแทะเล่นก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะฝึกได้และเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพาไปหาคุณหมอค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนทาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกและการลบใช่ไหมคะมีสถานการณ์ที่มีคำว่าอะไรคะน้อยกว่าใช่ไหมคะซึ่งโจทย์ปัญหาที่เราได้เรียนรู้มามีทั้งคำว่ามากกว่ามีทั้งคำว่าน้อยกว่าในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเหมือนเดิมแต่ว่าสถานการณ์จะแตกต่างออกไปค่ะเป็นสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่านั่นเองนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์แรกกันค่ะสถานการณ์แรกนักเรียนอ่านโจทย์ให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ1 2 3เริ่ม

0: ากโจทย์ข้อนี้นะคะแจกสมุดไป650เล่มเหลือสมุด50เล่มเดิมมีสมุดกี่เล่มไหนใครได้คำตอบแล้วโอ้โหนักเรียนต้นทางของเรานะคะบางคนได้คำตอบแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบหรือยังถ้าหากว่าได้คำตอบแล้วนะคะก่อนที่คุณครูจะถามถึงคำตอบคุณครูขอถามแนวคิดของนักเรียนก่อนมีแนวคิดอย่างไรใครจะนำเสนอแนวคิดดีคะใครดีเดี๋ยวให้กลุ่มที่4นะคะเดี๋ยวส่งไมค์ให้กับเพื่อนเลยค่ะอิคคิวมีแนวคิดอย่างไรคุณครูขอถามแนวคิดก่อนอิคคิวใช้วิธีการใดในการหาคำตอบที่ได้คะ
1: 50บวก50ครับ
0: 50คือสมุดที่เหลือใช่ไหมลูกหนูเอาไปบวกกับอะไรคะ
1: เอา50ใน650ออกมาก่อนแล้วก็เอา50มาบวกกัน
0: แสดงว่า EQ นํา650มาบวกด้วย50ใช่มั้ยลูก650บวกด้วย50ได้เท่ากับ
1: 700ครับ
0: 700นะคะแต่ว่าแนวคิดแล้วก็วิธีการบวกของ EQ คือใช้นํา50มาบวกกับ50แล้วไปบวกเพิ่มกับอีก600ใช่มั้ยคะเป็น700คำตอบคนอื่นเหมือนกับ EQ มั้ยคะบางคนนะคะคำตอบเหมือนกันแต่บางคนคำตอบไม่เหมือนกันอีคิวตอบ700นะเมื่อสักครู่นี้มีใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้มีต้นกล้านะคะเดี๋ยวเอาให้ต้นกล้านะคะนำเสนอแนวคิดของตนเองสิต้นกล้ามีแนวคิดอย่างไรมาหาคำตอบ
2: ตัด600ออกครับเอา50มาลบ50แล้วก็เอา600เข้ามาครับ
0: คำตอบคือเท่าไหร่คะ
2: 600ครับ
0: คำตอบของต้นกล้าคือ600เอ๊ะเติมมีสมุดอยู่600เล่มใช่ไหมแจกไป650พอแจกไหมคะลูกเราสามารถตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบได้นะคะไม่เป็นไรค่ะนี่เป็นแนวคิดของต้นกล้านะคะแล้วก็มีแนวคิดของ EQ ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแนวคิดของใครถูกต้องแล้วถ้าไม่ถูกต้องผิดพลาดที่ตรงไหนนะโจทย์ข้อนี้ถามว่าอะไรคะลูก
3: เด
0: ิ
3: มม
0: ี
3: สม
0: ุ
3: ดก
0: ี่
3: เล
0: ่
3: ม
0: เดิมเราต้องมีสมุดมากกว่าหรือน้อยกว่า650คะ
3: มากกว
0: ่
3: า
0: เราก็ต้องมีสมุดมากกว่า650ใช่ไหมถึงเมื่อเรานำไปแจกคนอื่นแล้วเรายังเหลืออีกตั้ง50เล่มนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะวิธีการนะคะหรือว่าสถานการณ์คือนักเรียนคะแจกสมุดไปแล้วเหลือสมุดเนี่ยเป็นสถานการณ์การอะไรเอ่ย
3: การลบ
0: ใช่ไหมเราแจกไปแล้วเหลือสมุดใช่ไหมคะเป็นสถานการณ์การลบแต่สิ่งที่โจทย์ถามไม่ใช่ถามหาผลลบไม่ได้ถามว่าเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมลูกแต่ถามว่าเดิมมีอยู่กี่เล่มเพราะฉะนั้นเดิมมีสมุดอยู่กี่เล่มนี้เป็นตัวตั้งตัวลบหรือผลลบคะตัวตั้งใช่ไหมลูกเดิมที่เรามีเป็นตัวตั้งนำมาลบด้วยสมุดที่แจกไปแล้วเหลือเท่าไหร่50จะกลายเป็นผลลบเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้จะเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่านะคะเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบที่มีตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวตั้งแล้วเมื่อตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวตั้งแบบนี้เราสามารถ

0: ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาช่วยในการหาคำตอบนะคะประโยคสัญลักษณ์การลบตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวตั้งวิธีการหาตัวไม่ทราบค่าความสัมพันธ์ของการบวกและการลบก็คือเราจะนำผลลบมาบวกด้วยตัวลบนั่นเองนะคะเราก็จะได้ตัวตั้งมานั่นเองนะคะ50บวกด้วย650คำตอบก็คือ700นั่นเองในวันนี้นะคะสถานการณ์ก็จะคล้ายๆแบบนี้เลยนะคะก็คือจะมีตัวไม่ทราบค่าเดี๋ยวเราลองมาดูอีกหนึ่งข้ออีกหนึ่งสถานการณ์ต้องการซื้อหนังสือราคา200บาทเก็บเงินได้แล้วเท่าไหร่ลูก80บาทต้องเก็บเงินเพิ่มอีกกี่บาทโจทย์ข้อนี้สถานการณ์เป็นยังไงคะลูกต้องเก็บเงินเพิ่มอีกกี่บาทเพิ่มขึ้นเป็นการบวกใช่ไหมสถานการณ์คล้ายๆกันบวกใช่ไหมคะลูกจำนวนอะไรบวกด้วยจำนวนอะไรนะบางคนนะคะนำคำตอบมาเลยใช่ไหมคะลูก200ถ้าหากว่าเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวก200จะเป็นอะไรคะต้องเป็นผลบวกใช่ไหมคะลูกเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์แบบนี้เลยเก็บเงินได้แล้ว80บาทนี่คือเงินที่เรามีก่อนนะต้องเก็บเงินเพิ่มอีกกี่บาทอันนี้เรายังไม่รู้คือสิ่งที่โจทย์ถามเป็นตัวบวกเพิ่มก็คือตัวไม่ทราบค่านั่นเองนะคะจากนั้น2อันนี้บวกกันแล้วต้องได้200นี่คือประโยคสัญลักษณ์จากสถานการณ์นี้นั่นเองนะคะเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าดังนั้นเวลาหาค่าของตัวไม่ทราบค่านักเรียนทำอย่างไรนำมาลบนั่นเองโดยนำ200ลบด้วย80คำตอบคือเท่าไหร่คะ
1: 120
0: บาทนั่นเองนักเรียนลองตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบเก็บเงินได้แล้ว8บาทเก็บเพิ่มอีก120บาทเป็น200ไหมคะเป็น200แสดงว่าคำตอบถูกต้องนะคะในการทำโจทย์ปัญหาหรือว่าหาคำตอบของโจทย์ปัญหานี้เราต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยหรือตรวจสอบความถูกต้องเลยก็ได้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะมีจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่มีตัวไม่ทราบค่าได้แก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์คิดอย่างเป็นระบบสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเป็นขั้นตอนโดยเลือกความรู้และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาใช้อย่างเหมาะสมนั่นเองเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ต่อไปนะคะเมื่อสักครู่นี้เราสามารถบวกลบได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมคะลูกตรวจสอบคำตอบได้อย่างรวดเร็วในวันนี้เป็นเนื้อหาของชั้นป.3นะคะก็ต้องมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นนักเรียนมาดูโจทย์ข้อนี้ตั้งใจอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพร้อมไหมคะนักเรียนต้นทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนั่งตัวตรงทุกคนเลยจากนั้นอ่านโจทย์พร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะข้อนี้ถามว่าอะไรคะนักเรียนโจทย์ข้อนี้ถามว่าอะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามคือ
1: จะต้องเติมน้ำกี่ลิตร
0: จะต้องเติมน้ำอีกกี่ลิตรจึงจะเต็มสระพอดีต้องเติมเพิ่มอีกเท่าไหร่นะเอ๊ะแล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะคะมีอะไรบ้างสองหมื่นสี่พันลิตรนี่คือส่วนที่หนึ่งใช่ไหมคะและส่วนที่สองคือถ้าในสระน้ำมีน้ำอยู่12,863ลิตรในสระน้ำนี้มีน้ำอยู่แล้ว12,863ลิตรนะความจุ24,000ลิตรหมายความว่าอย่างไรใครรู้บ้างความจุสระน้ำนี้มีความจุ24,000

0: ลิตหมายความว่าอย่างไรคะต้นกล้า
1: น้ำเต็ม
0: น้ำเต็มนะคะในสระน้ำเนี่ยถ้ามีน้ำเต็มเนี่ยเราสามารถใส่เข้าไปได้ 24,000 ลิตรเลยนะคะในข้อนี้นะคะมีสระน้ำที่เราสามารถใส่น้ำได้เต็มนะคะต้องได้เท่ากับ 24,000 ลิตรนะคะแต่ว่าในสระเนี่ยมีน้ำอยู่แล้ว 12,863 ลิตรคำถามก็คือจะต้องเติมน้ำอีกกี่ลิตรจึงจะเต็มสระพอดีเดี๋ยวเรานะคะมาวาดภาพแสดงแนวคิดกันก่อนเพื่อที่เรานะคะจะได้คิดว่าในข้อนี้เราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรและหาคำตอบได้อย่างไรพร้อมไหมคะกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่5พร้อมไหมลูก
2: พร
0: ้
2: อม
0: พร้อมนะสแตมป์พร้อมไหมพร้อมนะนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันวาดภาพแสดงแนวคิดก่อนวาดตามโจทย์เลยก็ได้ลูกสระน้ำมีความจุ 24,000 ลิตรคุณครูนะคะก็นี่เลยนะคะใช้แถบสี่เหลี่ยมนี้แทนจำนวน 24,000 ลิตรเลยสระน้ำมีความจุ 24,000 ลิตรนะคะในสระมีน้ำอยู่แล้ว 12,863 ลิตรนักเรียนคุณครูจะวาดแถบเพิ่มดีไหมหรือว่าไม่วาดดีในสระน้ำนี้มีน้ำ 12,863 ลิตรนะคะคุณครูก็เขียนใส่ในแถบนี้เลยแสดงว่าแถบนี้มีน้ำอยู่แล้ว 12,863 ลิตรแล้วสิ่งที่โจทย์ถามล่ะจะต้องเติมน้ำอีกกี่ลิตรจึงจะเต็มสระพอดีเติมน้ำอีกกี่ลิตรอยู่ตรงไหนคะสิ่งที่โจทย์ถามตรงพื้นที่ขาวๆตรงนี้ใช่ไหมลูกงั้นคุณครูระบายสีเพิ่มจะต้องเติมน้ำอีกกี่ลิตรจึงจะได้เต็มสระพอดีความจุก็คือปริมาณน้ำที่เต็มสระนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรถ้าต้องการหาตรงนี้เราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
2: 12,863
0: ใช้วิธีการลบใช่ไหมคะถ้าเต็มสระเท่านี้ลบออกด้วยพื้นที่สีฟ้าตรงนี้จะได้น้ำที่ต้องเติมอีกตรงสีเหลืองตรงนี้ใช่ไหมคะหรือแบบนั้นถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนเราสามารถหาคำตอบจากประโยคสัญลักษณ์ของนักเรียนได้เลยหรือถ้าเรานะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ตามสถานการณ์ตรงนี้เดิมสระน้ำเนี่ยมีความจุอยู่ 24,000ลิตรหรือเปล่าคะไม่ใช่เนาะเราสามารถเติมได้ 24,000 ลิตรแสดงว่าถ้าเรานำ 12,863 ลิตรมาบวกด้วยน้ำที่เราเติมอีกจะต้องได้เท่าไหร่ 24,000 ลิตรนั่นเองเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าในข้อนี้จะได้แบบนี้ 12,863 บวกด้วยตัวไม่ทราบค่าเพราะเราต้องการหาใช่ไหมคะแล้วจะได้เท่ากับความจุของสระน้ำนั่นเองคือ 24,000 ลิตรนะคะแล้วที่นักเรียนตอบไปเมื่อสักครู่ถูกต้องหรือไม่นักเรียนคะนักเรียนดูสิประโยคสัญลักษณ์นี้เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกใช่ไหมคะเมื่อเราต้องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเราจะได้ว่ายังไงลูกเราก็ต้องนำ 24,000 มาลบด้วย12,863เหมือนที่นักเรียนนำเสนอไปเมื่อสักครู่เลยใช่ไหมคะจากประโยคสัญลักษณ์นี้นะคะนักเรียนเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาช่วยในการหาคำตอบก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์แบบที่นักเรียนนำเสนอเมื่อสักครู่นี้เลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเราจะไปหาผลลบกันก่อนหรือจะเขียนแสดงวิธีทำไปด้วยเลยคะเขียนแสดงวิธีทำไปด้วยเลยเนาะเพราะฉะนั้นในบรรทัดที่1เราต้องการนำ 24,000 นี้มาเป็นตัวตั้งในการลบใช่ไหมคะลูกเราต้องนำข้อความของ 24,000 มาด้วยนะเพราะฉะนั้นในบรรทัดที่1แสดงวิธีทำเราก็จะเขียนได้ว่าสระน้ำมีความจุ 24,000 ลิตรนั่นเองต่อไปลบด้วย 12,863 ใช่ไหมคะในบรรทัดที่2 12,863 มีข้อความก็คือในสระน้ำนี้มีน้ำอยู่แล้วใช่ไหมลูกเราสามารถเขียนข้อความในส่วนที่2ได้เลยถ้าในสระน้ำมีน้ำอยู่หรือเขียนตามความหมายของจำนวนนี้ก็ได้นะคะในสระน้ำมีน้ำอยู่แค่นี้ก็ได้นะคะ มีน้ำอยู่

12,863 ลิตรต่อไปเราจะหาผลลบเนาะถึงประโยคสัญลักษณ์ของเราจะเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกแต่วิธีในการหาคำตอบของเราเป็นวิธีการลบเพราะฉะนั้นในการแสดงวิธีทำเราก็ใช้วิธีการลบ

0: คือจำนวนของอะไรคะผลลบที่ได้ลบแล้วได้คำตอบเท่าไหร่ก็จะเป็นน้ำที่เราต้องเติมไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบรรทัดที่3เราก็จะเขียนว่าจะต้องเติมน้ำอีกกี่ลิตรไหมไม่แล้วเพราะว่าเราจะหาคำตอบแล้วบรรทัดที่3เขียนว่าจะต้องเติมน้ำอีกจากนั้นหาผลลบช่วยคุณครูหาผลลบได้ไหมคะนักเรียนปลายทางช่วยคุณครูหาผลลบด้วยนะคะเริ่มลบจากหลักอะไรก่อนหลักหน่วย0หน่วยลบด้วย3หน่วยยังลบไม่ได้เพราะว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบใช่ไหมคะลูกในหลักหน่วยนี้ต่อไปกระจายหลัก10มีให้กระจายไหมไม่มีกระจายหลัก100มีให้กระจายไหมไม่มีกระจายหลักพันต่อใช่ไหมคะลูกออโต้กระจายหลักพันต่อค่ะในหลักพันมีอยู่กี่พันมีกี่พันลูก 4,000 นะนักเรียนปลายทางตั้งใจตอบนะคะในหลักพันมี 4,000 กระจายไป 1,000 เหลือเท่าไหร่คะลูกเหลือ 3,000 อ่ะกระจายให้หลัก100ไป 1,000 1,000 เท่ากับกี่ร้อย10,000เมื่อสักครู่หลัก100มีอยู่0 100ได้รับมา10,000ก็จะเป็น10,000ต้องกระจายต่อให้เพื่อนไหมคะกระจายต่อให้หลัก10นะคะ10,000เดิมกระจายไป10เหลือกระจายไป100ใช่ไหมคะเหลือ900นะคะหลัก10ได้รับการกระจายมา100 100เท่ากับ100เท่ากับ10 10นะคะจากเดิมมีอยู่0 10บวกเพิ่มอีก10 10ก็เป็น10 10 10 10ลบเลยไหมคะหรือว่ากระจายต
1: ่อ
0: กระจายต่อนะเพราะเราต้องหาผลลบในหลักหน่วยก่อนจากหลัก10ตอนแรกมี10 10กระจายไป1 10เหลือ90หลักหน่วยเดิมมีอยู่0หน่วยได้รับการกระจายมา1 10กลายเป็นกี่หน่วย
1: 4
0: กลายเป็น10หน่วยทีนี้กระจายให้ใครอีกไหม
1: ไม
0: ่กระจายแล้วหลักหน่วยก็เป็น10หน่วยลบด้วย3หน่วยเหลือ
1: 7
0: เหลือ7หน่วยนะคะต่อไปหลัก10 90ลบด้วย60เหลือ
1: 30
0: เหลือ30เขียน3ในหลัก10ต่อไปหลัก100 900ลบด้วย800เหลือเหลือ100เขียน1ในหลัก100ต่อไปหลักพัน 3,000 ลบด้วย 2,000 เหลือ 1,000 ต่อไปหลักหมื่น 20,000 ลบด้วย 10,000 เหลือ
1: 10,000
0: เหลือ 10,000 นะคะเขียน1ในหลักหมื่นได้คำตอบแล้วคือ 10,000 1,000 137อะไร
1: ล
0: ิตรถูกต้องนะคะหน่วยเป็นลิตรนะเป็นปริมาณของน้ำนะคะดังนั้นผลลบที่เราได้ 24,000 ลบด้วย 12,863 ได้เท่ากับ 11,137 นักเรียนแสดงว่าตัวไม่ทราบค่าตรงนี้คือจำนวนได้ 11,137 นั่นเองนะคะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่เราเขียนตั้งแต่แรกนะคะก็คือ 11,137 นั่นเองคำตอบของเราก็คือจะต้องเติมน้ำเพิ่มไปอีก 11,137 ลิตรจึงจะเต็มจะพอดีตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบโดยนักเรียนอาจใช้จำนวนที่ใกล้เคียงก็ได้นะคะ 24,000 ลบด้วย 12,000 หรือว่า 13,000 อย่างนี้นะคะจะได้คำตอบใกล้เคียงกับของเราไหมถ้าใกล้เคียงแสดงว่าสมเหตุสมผลถ้าไม่ใกล้เคียงแสดงว่าไม่สมเหตุสมผลหรือถ้าเราจะตรวจสอบความถูกต้องตรวจสอบได้อย่างไรเราก็ลองนำ 11,137 นี้ไปบวกกับ 12,863 ว่าได้คำตอบ 24,000 หรือเปล่าถ้าได้คำตอบเป็น 24,000 แสดงว่าคำตอบของเราถูกต้องนั่นเองนักเรียนนำไปตรวจสอบย้อนหลังได้นะคะเอาต่อไปมาดูตัวอย่างข้อที่2นักเรียนปลายทางนะคะทันไหมคะในข้อนี้นะคะเดี๋ยวในข้อที่2เราจะมาช่วยกันวิเคราะห์โจทย์แล้วหาคำตอบหาประโยคสัญลักษณ์ก่อนแล้วจึงหาความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเพื่อที่เราจะมีแนวคิดในการหาคำตอบนั่นเองเอาไปดูข้อที่2กันค่ะข้อที่2นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกัน1 2 3เริ่ม
1: ยืมใจนำเงินออกไปซื้อของที่เบิ้ม
0: 18,000 1,950 บาท

0: ยังเหลือเงินออมอยู่ 23,456 บาทเดิมพิมพ์ใจมีเงินออมกี่บาทตอนนี้หลังจากอ่านโจทย์แล้วใครมีแนวคิดแล้วคะแนวคิดในการหาคำตอบเดี๋ยวคุณครูหาสิ่งที่โจทย์ถามก่อนลูกสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะ
1: เดิมพิมพ์ใจมีเงินออมกี่บาท
0: เดิมพิมพ์ใจมีเงินออมกี่บาทสิ่งที่โจทย์บอกก็คือพิมพ์ใจเนี่ยนำเงินออมไปซื้อคอมพิวเตอร์แล้วนะเท่านี้แล้วยังเหลือเงินออมอีกเท่านี้สิ่งที่โจทย์ถามคือเดิมพิมพ์ใจมีเงินออมกี่บาทนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาวาดภาพแสดงแนวคิดกันเดิมพิมพ์ใจมีเงินออมอยู่เท่าไหร่เราไม่ทราบใช่ไหมคะลูกเราก็วาดแถบสี่เหลี่ยมเลยเดิมพิมพ์ใจมีเงินออมอยู่กี่บาทก็ไม่รู้นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะแต่ว่าพิมพ์ใจเขาเอาเงินออมไปซื้ออะไรคะซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อก็คือนำแถบสีม่วงนี้ไปใช้ใช่ไหมคะลูกก็แสดงว่ามีอยู่1ส่วนที่นำไปซื้อคอมพิวเตอร์ 18,950 บาทแล้วเงินที่เหลือล่ะลูกเงินที่เหลืออยู่ตรงไหนคะเงินที่เหลือก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะเงินออมที่เหลือก็คือตรงนี้นั่นเอง 23,456 บาทนักเรียนดูจากภาพแสดงแนวคิดนี้ข้อนี้เราจะใช้วิธีใดในการหาคำตอบบางคนได้คำตอบแล้วก็คือการบวกนะคะแนวคิดก็คือนำที่ไปซื้อคอมพิวเตอร์ใช่ไหมมาบวกกับเงินออมใช่ไหมคะจะได้เงินที่พิมพ์ใจออมได้ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะประโยคสัญลักษณ์ในการหาคำตอบอาจจะใช้วิธีการบวกได้ถูกต้องเลยแต่ถ้าเราเขียนประโยคสัญลักษณ์ตามสถานการณ์นี้ล่ะคะมีใครนำเสนอแนวคิดในการเขียนประโยคสัญลักษณ์ตามสถานการณ์นี้ได้อีกไหมเดิมพิมพ์ใจมีเงินออมเท่าไรไม่รู้แล้วเรานำไปซื้อคอมพิวเตอร์แสดงว่านำไปซื้อเงินของเขาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงลูกก็จะลดลงใช่ไหมคะข้อนี้เราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบก็ได้เนาะตามสถานการณ์นะคะเราก็จะได้ว่าเดิมพิมพ์ใจมีเงินออมเท่าไรไม่รู้นี่คือตัวไม่ทราบค่าของเราลบด้วยจำนวนเงินที่ไปซื้อคอมพิวเตอร์แล้วยังเหลือเงินออมอยู่ 23,456 เงินออมนี่คือผลลบใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบแบบนี้แล้วถ้าเราจะนำไปหาคำตอบล่ะใช้ความสัมพันธ์ของการและการลบใช่ไหมคะก็คือนํา 23,456 มาบวกด้วย 18,950 นั่นเองเหมือนประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนนำเสนอเมื่อสักครู่ไหมคะเหมือนกันเลยแต่นักเรียนลัดขั้นตอนนี้ไปแล้วใช่ไหมลูกเราสามารถวิเคราะห์โจทย์นะคะได้ตามความเข้าใจของนักเรียนเลยตามสถานการณ์เป็นประโยคสัญลักษณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าแบบนี้ก่อนก็ได้แล้วเราจึงหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบแบบนี้ก่อนก็ได้หรือใครที่วาดภาพแสดงแนวคิดแล้วได้เป็นประโยคสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการหาคำตอบเลยนักเรียนก็ใช้ประโยคสัญลักษณ์นี้ในการหาคำตอบเลยก็ได้ค่ะไม่มีผิดนะคะนักเรียนแต่ว่าประโยคสัญลักษณ์ของเราต้องเป็นไปตามโจทย์ของเรานะคะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนักเรียนคะเราจะไปหาผลบวกเลยหรือว่าหาผลบวกตอนแสดงวิธีทำดีคะหาผลบวกตอนแสดงวิธีทำเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปหาผลบวกก่อนแล้วก็มาหาผลบวกซ้ำอีกรอบนะคะงั้นเราไปเขียนแสดงวิธีทำเลยค่ะในบรรทัดที่1เวลาเขียนแสดงวิธีทำนักเรียนนำข้อความของ 23,456 ขึ้นก่อนได้ไหมลูกได้ไหมคะก็ได้นะคะหรือถ้าเราจะนำ 18,950 ขึ้นก่อนได้ไหมคะได้ถ้าใครนำ 23,456 ขึ้นก่อนนักเรียนจะต้องเขียนบรรทัดที่1ว่ายังเหลือเงินออมอยู่ใช่ไหมคะลูกแต่ถ้าใครจะนำ 18,950 ขึ้นก่อนเราจะต้องเขียนข้อความว่าพิมพ์ใจนำเงินออมไปซื้อคอมพิวเตอร์เราจะนำจำนวนใดขึ้นก่อนก็ได้เพราะเป็นการบวกแต่ถ้าเป็นการลบ

ทำแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ถ้าเป็นการลบต้องนำจำนวนที่เป็นตัวตั้งขึ้นก่อนนะคะอ่ะเราสามารถสลับที่ได้อันนี้คุณครูนำ 18,950 ขึ้นก่อนนะคะพิมพ์ใจนำเงินออมไปซื้อคอมพิวเตอร์ 18,950 บาทแบบนี้ได้หรือไม่ได้นะถ้าคุณครูไม่เขียนแบบนี้คุณครูเขียนว่ายังเหลือเงินออมอยู่เท่านี้ได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบรรทัดที่2เราก็จะเขียนจำนวนที่2ก็คือยังเหลือเงินออมอยู่23,456 บาทต่อไปหาผลบวกหรือผลลบคะผลอะไรลูกผลบวกเขียนเครื่องหมายบวกนะแล้วบรรทัดถัดไปต้องเขียนว่าอะไรบรรทัดที่3ต้องเขียนว่าอะไรคะเดิมพิมพ์ใจมีเงินออมใช่ไหมคะหลังจากเราบวกแล้วเราจะได้เงินออมของพิมพ์ใจที่มีอยู่เดิมเพราะฉะนั้นในบรรทัดที่3เราจะเขียนว่าเดิมพิมพ์ใจมีเงินออมแล้วจากนั้นมาช่วยคุณครูหาผลบวกค่ะนักเรียนทั้งต้นทางนะคะตั้งแต่กลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่5และนักเรียนปลายทางช่วยคุณครูหาผลบวกด้วยนะคะใครที่ได้รับใบกิจกรรมแล้วก็สามารถกรอกข้อมูลไปพร้อมกันได้เลยเดี๋ยวในข้อที่3เราจะทำด้วยตนเองนะคะมาช่วยกันหาผลบวกค่ะผลบวกในหลักหน่วย0หน่วยบวกด้วย6หน่วยเท่ากับ6หน่วยเขียน6ในหลักหน่วยต่อไปหลัก10 50บวกด้วย50เท่ากับ10 10หรือ100 100กับอีก0 10ใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นเราใส่0นำ100ไปทดในหลัก100นะคะใส่0ทด1ในหลัก100ต่อไปหลัก100 900บวกด้วย400เท่ากับ1300บวกทดอีก100 1400 1400คือ1000กับ400เราก็เขียน4ในหลัก100ส่วน1000นำไปทดไว้ในหลัก1000นักเรียนปลายทางทันใช่ไหมคะต่อไปไปหาผลบวกในหลักพัน 8,000 บวกด้วย 3,000 เท่ากับ10อะไรลูก 11,000 11,000 บวกทดอีก 1,000 เป็น 12,000 12,000 คือ 10,000 กับอีก 2,000 เพราะฉะนั้นเขียน2ในหลักพันส่วน 10,000 นำไปทดไว้ในหลักหมื่นต่อไปหาผลบวกในหลักหมื่น 10,000 บวกด้วย 20,000 เท่ากับ30,000 บวกทดอีก 10,000 เป็น 40,000 เขียน4ในหลัก 10,000 ต้องมีทดไหมคะไม่มีทดนะไม่ถึงแสนเราก็ไม่ทดนะคะเขียน4ในหลัก 10,000 ได้เลยต่อไปเราสรุปคำตอบว่าอย่างไรก่อนสรุปคำตอบคำตอบที่ได้คือผลบวกใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นตัวตั้งคือเท่าไหร่คะตัวตั้งที่เราหาตั้งแต่แรกอะลูกประโยคสัญลักษณ์ตั้งแต่แรกคือ42,406นั่นเองนะคะดังนั้นตัวตั้งที่เราต้องการหานะคะก็คือ42,406นั่นเองเดิมพิมพ์ใจมีเงินออมอยู่42,406บาทด้วยนะคะในข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาจำนวนก็คือจำนวนของเงินดังนั้นหน่วยก็เลยเป็นบาทนะคะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องด้วยก็ได้นักเรียนคะถ้านักเรียนจะตรวจสอบเราตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบได้เลยไหมก่อนที่นักเรียนจะนำมาส่งคุณครูนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบได้เลยด้วยการนำเงินออมเดิมที่พิมพ์มีอยู่ก็คือเงินของเราใช่ไหมคะเงินที่เราหามาได้เมื่อสักครู่นี้ลบด้วยจำนวนเงินที่นำไปซื้อคอมพิวเตอร์แล้วเหลือ 23,456 หรือเปล่าถ้าเหลือเท่านี้แสดงว่าของเราถูกต้องแต่ถ้าลบแล้วเหลือไม่ได้เท่า 23,456 แสดงว่าเราอาจจะหาผลบวกไม่ถูกต้องก็ได้นะคะเดี๋ยวต่อไปในข้อที่3ในข้อที่3นี้ให้นักเรียนนำใบกิจกรรมขึ้นมาเลยนะคะคุณครูปลายทางน่าจะแจกใบกิจกรรม 2.7 ให้กับนักเรียนแล้วในข้อที่3เดี๋ยวเราทำด้วยกันเมื่อนำขึ้นมาแล้วก่อนที่จะทำอย่างอื่นขั้นตอนแรกในการทำโจทย์ปัญหาแก้โจทย์ปัญหาทำอะไรคะ
านโจทย์ก่อนนักเรียนเดี๋ยวมาช่วยกันอ่านโจทย์ค่ะกลุ่มไหนนะที่ยังไม่พร้อมยังไม่ได้ใบกิจกรรมขึ้นมานักเรียนปลายทางได้กิจกรรมครบทุกคนแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วให้นั่งตัวตรงเวลาเราจะอ่านหนังสือเราต้องไปยังไงคะลูกนั่งตัวตรงใช่ไหมเอานิ้วชี้ชี้ไปในข้อความที่เราต้องอ่านค่ะชี้ไปที่ข้อ3พร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่าน1 2 3เริ่มต่อไปเดือนแรกขายข้าวได้เงิน 16,243 บาทเดือนที่2ขายข้าวได้เงินกี่บาทในข้อนี้เกี่ยวกับการขายขายอะไรข้าวใครเป็นคนขายข้าวคะชาวนาขายข้าวแต่ว่าเขาได้บอกไหมว่าเดือนที่1กับเดือนที่2ขายได้เท่าไหร่เขาบอกแค่เดือนที่1ใช่ไหมคะให้ลองหาเดือนที่2เพราะฉะนั้นให้นักเรียนเขียนภาพแสดงแนวคิดด้วยนักเรียนกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่5และนักเรียนปลายทางเดี๋ยวในข้อนี้ให้เราเขียนภาพแสดงแนวคิดด้วยนะคะแล้วจากนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์นักเรียนคะประโยคสัญลักษณ์นี้ก็คือประโยคสัญลักษณ์ที่ได้จากภาพแสดงแนวคิดของนักเรียนนะและนักเรียนดูนะคะจะมีคำว่าหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบอย่างไรเขียนแสดงวิธีทำและตอบสรุปคำตอบเป็นตัวเลขไทยเข้าใจไหมคะใครมีข้อสงสัยนักเรียนปลายทางมีข้อสงสัยไหมคะถ้ามีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณครูปลายทางนะคะส่วนนักเรียนต้นทางถ้าใครมีข้อสงสัยเดี๋ยวสอบถามที่คุณครูได้เลยนะแล้วคุณครูปลายทางนะคะช่วยให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับนักเรียนด้วยค่ะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนบางคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่บางคนยังอยู่ในขั้นกำลังแสดงวิธีทำใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะนักเรียนปลายทางนักเรียนช่วยส่งให้คุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะส่วนนักเรียนในห้องนี้ถ้าใครเสร็จแล้วนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องได้เลยหรือใครมีข้อสงสัยสอบถามคุณครูอีกครั้งได้เดี๋ยวตอนนี้เรามาช่วยกันสรุปก่อนค่ะในวันนี้เราเรียนรู้ไปในเรื่องของอะไรคะเรื่องอะไรลูกเรื่องจบปัญหาการบวกและการลบในวันนี้มีตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมคะเราสามารถหาโดยใช้วิธีความสัมพันธ์ของการบวกและการลบได้หรือถ้าใครวาดภาพแสดงแนวคิดแล้วรู้แนวทางในการหาคำตอบนักเรียนก็เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงแนวทางในการหาคำตอบได้เลยนะคะซึ่งขั้นตอนอันดับแรกหลังจากที่นักเรียนได้รับโจทย์แล้วในการแก้ปัญหาอันดับแรกต้องทำอะไรก่อนลูกต้องอ่านโจทย์ทำความเข้าใจกับปัญหาก่อนใช่ไหมพออ่านเสร็จแล้วทำอะไรนะเมื่อกี้วางแผนแก้ปัญหาวางแผนเสร็จแล้วทำอะไร
1: หาคำตอบ
0: ได้แผนแล้วก็หาคำตอบเลยหาคำตอบเสร็จแล้วตอบส่งคุณครูเลยไหมต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้มีโอกาสถูกมากกว่าใช่ไหมคะถ้าผิดพลาดจะได้แก้ไขได้ทันต่อไป

0: ็นแบบฝึกหัด 2.16 แบบฝึกหัด 2.16 นะคะจะเป็นโจทย์ปัญหาที่มีตัวไม่ทราบค่ะนะคะลูกก็จะมีประโยคสัญลักษณ์มาให้กับนักเรียนได้เลือกระบาย4ประโยคสัญลักษณ์ที่ถูกต้องจากนั้นหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบแล้วก็แสดงวิธีทำนะคะถ้าหากว่านักเรียนปลายทางนะคะยังมีบางคนที่ทำใบกิจกรรมไม่เสร็จนะคะคุณครูปลายทางสามารถเลือกให้นักเรียนนะคะทำได้ตามความเหมาะสมเลยมีทั้งหมด3ข้อนะคะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนักเรียนอ่านบทเรียนครั้งต่อไปพร้อมกัน1 2 3การแก้โจทย์ปัญหาไปแต่ว่าในวันถัดไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนั่นเองนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่ใบกิจกรรม 2.8 และแบบฝึกหัด 2.17 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.3หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดถึงความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการรอ

ท้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

0: คะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: ราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย

0: กป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เซฟตี้ฟอร์โอตำ
3: บลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเนี่ยเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

สวัสดีครับคุณและนักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางที่รักทุกคนนะครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างใครที่ร่างกายสุขภาพไม่แข็งแรงบ้างเอ่ยมีไหมยกมือสูงๆเลยแล้วสุขภาพของเรารู้ตัวดีลูกโอ้เป็นอะไร I love you ค่ะเป็นอะไรอีกลูกเจ็บแขนเจ็บขาในปลายทางเป็นไหมวันนี้รู้สึกว่าร่างกายไม่พร้อมสำหรับการเรียนเลยแต่ก็ต้องกลับไปทำอะไรกับตัวเองด้วยดูแล

0: สุขภาพให้ดีๆเมื่อสักครู่นี้บางคนก็เลือดกำเดาไหลใช่ไหมวีนะต้องดูแลร่างกายให้ดีๆบางคนเจ็บตาในวันนี้น้ำหนามาปิดตามาหนึ่งข้างแสดงว่าก็ต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษเวลาที่เราพักเที่ยงไปเล่นกับเพื่อนๆเพื่อนๆก็ต้องรู้ว่าเพื่อนเจ็บที่ตาหรือเจ็บที่จมูกแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆแล้วตัวน้ำหนาวเองก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยไม่อย่าให้สิ่งสกปรกเข้าไปในตานะคะไม่งั้นตาหนูก็จะอักเสบแล้วถ้าอักเสบเป็นมากๆเป็นรุนแรงก็ทำให้ตาทำไม
1: บอด
0: ตาเรามีแค่อย่างละหนึ่งข้างนะมันไม่มีอะไรมาแทนได้แล้วนะดังนั้นรักษาของแท้ให้ดีของแท้กับของปลอมอะไรมันดีกว่ากัน
1: ของ
0: แท้ตาแท้ๆเนี่ยรักษาให้ดีเข้าใจไหมลูกโอเคนะฝากเรื่องสุขภาพด้วยนะครับเด็กปลายทางแต่เรื่องราวของเราในวันนี้จำนิทานได้ไหมที่คุณครูเคยให้อ่านทั้งหมดมีนิทานอะไรบ้างนี่ดูภาพนี้สิอะไรนะลูกว้าวขนลุกเลยเนี่ยจำได้เด็กปลายทางก็บอกว่าจำได้เรื่องลุงเต่าใจอารีเยี่ยมมากเลยแล้วครูถามว่าจากเรื่องลุงเต่าใจอารีนักเรียนได้ข้อคิดอะไรไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดได้เขาคิดอะไรลูกเมทันส่งมาให้เมทันหน่อยเร็วเมทันคือนักยกมือแห่งปีเดี๋ยวมอบรางวัลให้เลยแต่ตอบถูกไหมขออีกฟังอีกเรื่องนึงนะได้เขาคิดเรื่อง
2: ต้องมีน้ำใจค่ะ
0: ต้องมีน้ำใจอย่างไร
2: แก่ผู้อื่น
0: อย่างไรอธิบายอย่างไรลูกต้องมีน้ำใจถูกต้องค่ะต่อผู้อื่นอย่างไรลูกจากเรื่องราว
2: ช่วยเหลือคนอื่นค่ะ
0: ช่วยเหลือคนอื่นที่เขาทำไมด้วย
2: ลำบาก
0: ลำบากหรือเดือดร้อนอ่ะปรบมือให้เมทันหน่อยจ้าใช่ไหมใช่เลยพ่อลุงเต่าเอาปากคาบกุ้งหางก็ให้ปูหนีบให้ปลากัดแล้วก็พาไปที่หนองน้ำแห่งใหม่มีความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันแล้วภาพนี้ล่ะตอบว่าเรื่องอะไรค้างคาวเลือกพวกขนลุกอีกแล้วขนลุกอีกแล้วซ้ำซากเลยใช่ไหมขนลุกขนลุกขนลุกเพราะว่าหนาวหรือขนลุกขนลุกขนลุกเพราะว่าปวดอุจจาระเฮ้ยขนลุกนะขนลุกเพราะว่าเรื่องนี้คือนิทานค้างคาวเลือกพวกถูกต้องเลยจำเรื่องราวได้ไหมมีค้างคาวมีหัวหน้านกมีหัวหน้าหนูพอค้างคาวไปอยู่กับนกก็หุบหูลงแล้วกลางปีกออกพอไปอยู่กับหนูก็หุบปีกลงแล้วก
1: ็
0: กลางหูออกได้ข้อคิดว่าอย่างไรแต้มแต้มแต้มแต้มน้ำหนาวจ้าเอาส่งมาให้น้ำหนาวหน่อยลูกใกล้ๆกันน้ำหนาวยืนเลยจ้าเห็นไหมพลังการเรียนเต็มร้อยหนูตอบว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องค้างคาวเลือกพวกคืออ
2: ย่าทำตัวเป็นนกสองหัวค่ะ
0: เป็นคำตอบที
1: ่
0: ถูกต้องประมือหน่อยจ้าอย่าทำตัวเป็นนกสองหัวก็คือทำไมลูกการไม่โกหกหลอกลวงใครทำให้ทุกคนไว้ใจซึ่งกันและกันนกสองหัวคือเข้าข้างทั้งสองฝ่ายเพื่อหวังประโยชน์ของตนเองเป็นพฤติกรรมที่ดีไหมไม่ดีนะครับอย่าหลอกลวงใครเพราะถ้าเราหลอกลวงคนนั้นปุ๊บความเชื่อใจจะหายไหมหายเหมือนเด็กๆปลายทางและต้นทางไม่รู้เป็นไหมแต่คุณครูยังไม่เจอเด็กคนไหนที่โกหกคุณครูหนึ่งแล้วคุณครูจับได้ความไว้ใจที่ครูมีต่อหนูจะหายไปไหมหายไปทันทีดังนั้นอย่าคิดที่จะเป็นเด็กโกหกเด็ดขาดต้องพูดแต่ความจริงเท่านั้นนะความจริงไม่เคยทำร้ายใครนะจ๊ะต่อไปนิทานเรื่องนี้ล่ะ
1: กระต่าย
0: อะไรนะ
1: กระต่ายมีหนอ
0: ันนี้มันไม่ใช่ตัวตุ่นเหรอหรือว่าเป็นตัวอะไรกระต่ายใช่ไหมกระต่ายสามพี่น้องถูกต้องจากนิทานเรื่องกระต่ายสามพี่น้องนักเรียนได้ข้อคิดว่าอย่างไรเชฟยกก่อนรอไว้เลยนะให้เชฟนะครูให้คนที่ยกมือไว้ก่อนเลยคือข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือ
2: ต้องมีความสามัคคีกันครับ
0: ต้องมีความสามัคคีอย่างไร
2: ไม่ทะเลาะครับ
0: อย่างไร
2: ไม่ทะเลาะกันครับ
0: ทะเลาะกับใคร
2: คนอื่นครับ
0: คนอื่นนั่นคือใครในเรื่องนี
2: ้กระต่ายครับ
0: กระต่ายกับใคร
2: พี่น้องคร
0: ับ โอเคถูกต้องแล้วปรบมือให้เชฟหน่อยจ้านี่ครูชอบถามแบบนี้แหละจี้ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะได้คิดใช่ไหมเด็กๆชอบบอกว่าก็ชั่วโมงแรกๆครูชอบตอบแทนไม่ตอบแทนแล้วนะชั่วโมงนี้ครูให้เด็กๆตอบเองและเด็กๆตอบเก่งทุกคนเลยแน่นอนข้อคิดที่ได้คือความรักและสามัคคีของพี่น้องจะทำให้ครอบครัวมีความ

0: สุขถ้าใครไม่มีพี่ไม่มีน้องก็รักปองดองเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ก็ทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆเจอคุณครูเด็กๆเจอพี่ๆที่อยู่ในห้องนี้ที่ทำงานด้วยกันเด็กๆต้องมีความรักใคร่และเชื่อฟังก็ทำให้ห้องเรียนของเรามีความสุขนั่นเองนะครับดังนั้นบอกข้อคิดที่ได้จากนิทานทั้ง3เรื่องแล้วลองทายซิว่าวันนี้จะต้องบอกข้อคิดนิทานเรื่องอะไรใครตอบได้บ้างตับไตไส้พุงอะไรนะนิทานเรื่องอะไรนะแสดงว่าห้องนี้ได้กลับไปอ่านล่วงหน้ามาไหมเนี่ยเด็กปลายทางตอบได้แล้วใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวมาดูว่านิทานเรื่องอะไรแต่ก่อนอื่นมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนจุดประสงค์ก็คล้ายๆกับชั่วโมงที่เราหาข้อคิดจากนิทานนั่นก็คือเด็กๆจะต้องบอกหลักการเขียนข้อคิดจากการอ่านได้เขียนระบุข้อคิดจากการอ่านได้และมีมารยาทในการอ่านและการเขียนนั่นเองดังนั้นให้เด็กๆมาฟังความรู้เป็นการทบทวนว่าการหาข้อคิดคืออะไรก่อนที่เราจะไปอ่านนิทานเรื่องขอ mother ให้ลูกนกรวมกันเป็นขอ mother แปลว่า
1: แม
0: ่ให้ใครลูกนกฉันใบเก่งไหม คืออะไรโอเคไม่เป็นไรมาทบทวนความรู้กันก่อนอ่ะโอเคมีคนไปอ่านมาแล้วใช่ไหมจำได้แล้วมาดูที่หน้ากระดานลูกที่หน้าจอเดี๋ยวครูจะอ่านความรู้ให้เองวันนี้เด็กๆฟังอย่างเดียวเพราะว่าชั่วโมงนี้เราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมมาทบทวนความหมายของการหาข้อคิดการหาข้อคิดคือการหาข้อคิดหรือคติสอนใจจากเรื่องที่อ่านว่าเรื่องนั้นๆให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์อะไรบ้างแล้วจึงนำข้อคิดนั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการอ่านนิทานบทความสารคดีซึ่งหลักการในการหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านมีดังนี้ 1. ควรอ่านเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง 2. ทำความเข้าใจเนื้อเรื่องในเมื่ออ่านหนึ่งรอบไม่เข้าใจก็อ่านกี่รอบ2รอบในเมื่อ2รอบไม่เข้าใจก็ต้องอ่าน3รอบจะมา5ได้ไงก็ต้องไปเรื่อยๆ1 2 3ไปเรื่อยๆแต่อย่าอ่านเยอะเกินถ้ายิ่งอ่านเยอะแสดงว่าพัฒนาทักษะการคิดและความจำของจะมีปัญหาใช่ไหมก็ต้องอ่านอย่างน้อย 2-3 รอบก็น่าจะจำได้แล้วเพราะมันเป็นเรื่องสั้นๆ นะครับอ่ะ3แล้วทำอย่างไรต่อจับใจความสำคัญหรือประเด็นสำคัญจับใจความอย่างไรตอบคำถามว่าตอบคำถามว่าการจับใจความสำคัญตอบคำถามว่าในเรื่องมีใคร
1: ทำอะไร
0: ทำที่ไหนทำอย่างไรอย่างไรนี่คือผลที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรใช่ไหมตอบให้ได้4ข้อนี้แล้วเราก็จะได้ข้อคิดคือเราเข้าใจเนื้อเรื่องแล้วนั่นเองข้อที่4วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของผู้เขียนที่ต้องการให้ข้อคิดกับผู้อ่านนั่นเองเป็นอย่างไรและแน่นอนถ้าคุณครูบอกว่านิทานอีสปหรือนิทานที่เด็กชอบอ่านมักจะมีคำที่บอกข้อคิดมาให้อยู่แล้วใช่ไหมข้อคิดในนิทานส่วนใหญ่มักจะมีคำว่าอะไรอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทางนั่งตัวตรงแล้วอ่านประโยคนี้พร้อมกันว่าน
1: ิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
0: แน่นอนหรือ
1: ข้อคิดในแต่ละเรื่อง
0: หรือเขาจะเขียนว่าน ิทานส่วนใหญ่บอกเราแล้วแต่วันนี้คุณครูกันจะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางฝึกหาข้อคิดจากนิทานที่เขาไม่ได้มีคำเหล่านี้บอกมาให้นิทานเรื่องที่จะอ่านไม่มีคำว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีคำว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องไม่มีคำว่าข้อคิดให้ท้ายเรื่องต้องใช้ทักษะของตัวเองในวันนี้มาใช้ด้วยพร้อมที่จะอ่านนิทานแล้วหรือยัง
1: พร
0: ้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเหตุผลที่ต้องนั่งตัวตรงเพราะว่าใครตอบได้ทำไมลูกปินทำไมต้องนั่งตัวตรงคะ
2: เด
0: ี๋
2: ยวหล
0: ังจ
2: ะคดงอค่ะ
0: เดี๋ยวหลังคดงอแล้วทำให้ยังไงอีกส่งผลอย่างไรถ้าหลังคดงออย่างไรลูกเชฟทำไมลูกถ้าเราหลังคดงอแล้วทำให้ยังไงกับเรา
3: สุขภาพไม่ดีครับ
0: ไม่ดีอย่างไรลูกมันไม่ดีอย่างไรล่ะ

0: ก็ไม่ดีของหนูคือมันโอ้
1: เราจะเจ็บหลังครับ
0: มันจะเจ็บหลังใช่ไหมอ่ะถูกต้องนะนี่คือการนั่งหลังตรงและการนั่งหลังตรงทำให้เรามีสมาธิกับการอ่านมุ่งมั่นจดจ่อถ้าพร้อมแล้วไปอ่านนิทานเรื่องขอแม่ให้ลูกนกพร้อมกันเป็นนิทานจากกรมวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการนะครับถ้าพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางพร้อมต้นทางพร้อมไม่พร้อมเสียงเบาไม่มีแรงอ่านเด็กๆป.สามภาษาไทยพร้อมหรือไม่พร้อมไม่มีหางเสียงฉันไม่ให้ผ่านผู้หญิงพูดคำว่าค่ะผู้ชายหางเสียงพูดคำว่าครับติดให้เป็นนิสัยนักเรียนป.สามพร้อมหรือไม่พร้อมโอเคผ่านแล้วดังนั้นมาดูกันสมคิดอยากมีของเล่นอ่านให้กระชับและเร็วกว่านี้นะสมคิดอยากมีของเล่น
2: สมคิดอยากมีของเล่น
0: เขาจึงหาไม้มาทำปืนหนังสติ๊ก
2: เข
0: านำปืนหนังสติ๊กไปยิงเล่นอย่างสนุกสนาน
2: เขายิงถูกนก
0: ถูกยิงตกลงมาที่พื้นสมคิดตกใจมากเขาวิ่งมาจับนกแต่นกตายแล้วเขาวางนกลงและรู้สึกไม่สบายใจนกถูกยิงตายเพราะเขาน
2: กถูกยิงตายเพราะเขา
0: เขาจะทำอย่างไรดีพ่อเดินมาพบและเห็นว่าสมคิดมีสีหน้าไม่สบายพ่อพบลูกนก4ตัว
2: ล
0: ู
2: กนกไม
0: ่
2: ม
0: ี
2: แม
0: ่มันกำลังหิวและร้องหาแ
2: ม
0: ่สมคิดทำตาโ
2: ต
0: เขานึกถึงนกที่เขายิงตาย
2: ฉ
0: ัน
2: จะช
0: ่
2: วยล
0: ู
2: กนก
0: สมคิดช่วยพ่อหาที่อยู่ให้ลูกนกอยู
2: ่
0: เขาหาหนอนมาให้ลูกนกลูกนกทั้ง4ตัวร้องหาแ
2: ม่
0: ต้นทางและปลายทางครูขอเสียงดังกว่านี้นะลูกนกตัวที่1ไม่กินหนอน
2: ไม่ช้ามันก็ตาย
0: ลูกนก3ตัวยังอยู่ต่อไปลูกนกอยู่ไม่ถึง3วันตัวที่2ก็ตายสมคิดบอกพ่อว่าน
2: กตายอีกตัวมีนกเป็น
0: อยู่อีก2ตัวเท่านั้น
2: พ่อบอกว่า
0: ลูกนกที่เหลืออยู่ถ้ามันแข็งแรง
2: ล
0: ู
2: กนกที
0: ่
2: เหล
0: ื
2: ออย
0: ู่
2: ถ้าม
0: ัน
2: แข็งแรง
0: มันคงไม่ตายสมคิดเฝ้าดูแลลูกนกเขาให้หนอนให้น้ำให้ข้าว
2: แต่ล
0: ู
2: กนกไม
0: ่
2: ก
0: ิน เช้าวันต่อมา
2: ล
0: ู
2: กนกต
0: ั
2: วที
0: ่
2: 3ก
0: ็
2: ตาย
0: สมคิดเสียใจมาก
2: เขาน
0: ั่
2: งหน
0: ้
2: าเศร้า
0: ลูกนกตายเพราะมันไม่มีแม่

0: ลูกนกยังเล็ก
1: ลูกนกยังเล็ก
0: มันต้องการอยู่กับแม
1: ่มันต้องการอยู่กับแม
0: ่ลูกนกเหลืออยู่ตัวเดียว
1: ลูกนกเหลืออยู่ตัวเดียว
0: มันคิดถึงแม่

0: เดียว
1: ไม่อยากให้มันตาย
0: ลูกนกกินหนอนแล้วมันคงไม่ตาย
1: สมค
0: ิ
1: ดบอกพ่
0: อพ่อบอกว่า
1: ถ้าล
0: ู
1: กนกแข็งแรง
0: มันก็อยู่ได้
1: แต่ล
0: ู
1: กนกต
0: ั
1: วที
0: ่
1: สี
0: ่
1: อย
0: ู่
1: ได
0: ้
1: ไม่ถ
0: ึ
1: งว
0: ัน มันก็หมดแรง
1: และตายตามก
0: ัน
1: ไป
0: สมค
1: ิ
0: ดบอกพ่อว
1: ่
0: า
1: พ่อ
0: จ๋าล
1: ู
0: กนกตายแล้ว
1: ฉันเป
0: ็
1: นคนย
0: ิ
1: งแม
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ตาย
0: ทำให้ล
1: ู
0: กนกไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: แม
1: ่
0: พ่อพ
1: ู
0: ดอย
1: ่
0: างอ
1: ่
0: อนโยนว
1: ่
0: า
1: ล
0: ู
1: กร
0: ัก
1: ของพ่
0: อ
1: พ
0: ่
1: อเห
0: ็
1: นและร
0: ู้
1: ว
0: ่
1: าล
0: ู
1: กย
0: ิ
1: งนก
0: เราไม่ควรไปรังแกสัตว์
1: ล
0: ู
1: กนกต
0: ้
1: องการแม่เม
0: ื่
1: อม
0: ัน
1: ย
0: ัง
1: เล
0: ็
1: กอย
0: ู
1: ่
0: สมค
1: ิ
0: ดเสียใจ
1: ต
0: ่
1: อการกระทำของเขามาก
0: เขาเดินไปในสวน
1: และค
0: ิ
1: ดในใจว
0: ่
1: า
0: ป
1: ื
0: นหน
1: ัง
0: สติ กน
1: ี้
0: ไม
1: ่
0: ด
1: ี
0: ทำให้นกตาย
1: ฉันจะไม
0: ่
1: เล
0: ่
1: นป
0: ื
1: นหน
0: ัง
1: สติ ก
0: อี
1: กต
0: ่
1: อไป
0: รบมือให้กับตัวเองหน่อยครับนะเก่งมากเป็นการฝึกอ่านออกเสียงที่ยอดเยี่ยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับจากนิทานเรื่องขอแม่ให้ลูกนกนักเรียนคิดว่าได้ข้อคิดอะไรแต่ยังไม่ต้องบอกไว้เก็บไว้ทำใบงานแต่จากเรื่องนี้เด็กๆคิดว่าผิดศีลข้อที่เท่าไหร
1: ่
0: ข้อที่หนึ่งคือห้ามห้ามฆ่าสัตว์ใช่ไหมเห็นไหมว่าลูกนกกับแม่นกก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่เด็กชายสมคิดด้วยความที่เป็นเด็กและคึกขนองเขาทำอย่างไรลูกอะไรนะใครจะตอบใครจะตอบลูกเมทันคนอื่นจำไม่ได้เลยหรอเนี่ยหรือว่าจำได้แล้วไม่อยากยกมือใช่เปล่าช่วยกันตอบจ้ะ
2: ทำปืนหนังสติ๊กค่ะ
0: อย่างไรลูกทำไมแม่นกถึงตายอย่างไรทำปืนหนังสติ๊กแล้วอย่างไรต่อ
2: เด็กชายคนนั้นเอาไปยิงแม่นกค่ะ
0: ทำให้
2: ลูกนกต้องอยู่กับเพื่อนนกอีก4ตัวค่ะ
0: เพื่อนหรือพี่น้อง
2: พี่น้องค่ะ
0: จ้าเนาะเขาเกิดมาจากครอกเดียวกันเนาะเป็นพี่น้องนะจ๊ะอ่ะปรึกให้เมทันหน่อยจ้านะเด็กๆก็ตอบได้ว่าเพราะว่าปืนหนังสติ๊กนี่แหละที่เอาไปยิงด้วยความสนุกคึกขนองของเด็กใช่ไหมอยากเล่นแต่สุดท้ายแล้วความที่ยังเป็นเด็กแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการทำให้ลูกนกทั้ง4ตัวต้องตายจากไปแล้วแม่นกก็ตายไปแล้วด้วยเรื่องนี้เห็นไหมมีความน่าเศร้าและให้ข้อคิดอะไรกับเราข้อคิดในเรื่องของการตึ๊ดไว้ตอบในใบงานที่จะทำคือใบงานที่3นะครับเรื่องการระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านนิทานตอนนี้ครูเห็นเด็กๆปลายทางบางคนทางบางคนเปิดหนังสืออีกแล้วข้อตกลงของเราคืออะไรฟังอะไรฟังคำสั่งของคุณครูให้เสร็จเสียก่อนแล้วคุณครูจะบอกว่าให้ลงมือทำปลายทางด้วยตอนนี้ปิดหนังสือฟังคำสั่งก่อนนะฟังคำสั่งทุกวิชาเลยทำแบบนี้บ่อยๆทุกวิชาฟังคำสั่งจากคุณครูเขาให้เสร็จแล้วค่อยลงมือทำเพราะระหว่างที่คุณครูสั่งกำลังจะบอกวิธีการทำทำอย่างไรฟังให้ชัดเจนโอเคนะฝึกไว้วิธีการทำก็คือเด็กๆต้องอ่านคำชี้แจงจากใบงานที่3เพิ่มเติมก็คือข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องขอแม่ให้ลูกนกคืออะไรมีอยู่แล้วที่จะต้องเขียนแต่เพิ่มเติมเนื้อหาที่เราเรียนเรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจำได้ไหม ถ้าจำได้ก็ต้องตอบได้ว่าคำสำคัญที่นำมาใช้ในการตั้งคำ

0: ถามแล้วตอบคำถามเชิงเหตุผลคืออะไร
1: ทำไมอ
0: ะไรนะ
1: ทำไม
0: สอง
1: อะไร
0: สามเพราะเหตุใดสี
1: ่
0: และขึ้นต้นด้วยคำว่าเพราะนะครับให้ตั้งคำถามจากเรื่องขอแม่ให้ลูกนกจำนวน5คำถามและตอบคำถามเหมือนเดิมรวมทั้งเพิ่มเติมคือการระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านเรื่องขอแม่ให้ลูกนกโดยบทบาทคุณครูตอนนี้เด็กหญิงปิ่นที่อยู่ข้างหน้าครูเนี่ยผิดกติกาอยู่1คนขอพูดชื่อเลยนะเด็กปลายทางคงไม่มีใช่ไหมเยี่ยมมากคนอื่นก็เยี่ยมมากแล้วนะวิธีการทำก็คือคุณครูให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสำคัญที่ใช้ในการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลและอีกหนึ่งอย่างก็คือการหาข้อคิดจากเรื่องนี้ข้อคิดที่ได้คืออะไรเขียนมาเป็นความเรียงก็ได้เขียนมาเป็นข้อก็ได้ทำงานเสร็จให้หยิบสีขึ้นมาตกแต่งระบายสีให้สวยงามได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับหน้าที่89ลงมือทำเลยจ้าก็เยี่ยมมากแต่ถูกไหมล่ะอ่ะขอเช็คก่อนไหนไหนแต่ว่าลายมือนี่ไม่สวยเลยเท่าไหร่นะจ๊ะพัฒนาทำไมนี่ได้ไงทำไมสมคิดจริงๆแม่ลูกทำไมสมคิดจริงๆแม่นกนะแล้วก็ตอบว่าขึ้นต้นด้วยคำว่าเพราะใช่อันนี้ทำไมถูกอันนี้อย่างลบอันนี้ลบอันนี้ลบนะสมคิดอาการเป็นอย่างไรก็ยังไม่ได้อ่ะข้อหนึ่งก็ถูกหรือถูกแล้วเชฟก็ทำมาได้ดีแสดงว่าเชฟมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนใช่ไหมทำมาก่อนได้แต่ถ้าทำผิดมันก็ต้องแก้ไขดังนั้นรอเรียนกับคุณครูดีกว่านะแม่บอกผิดไม่ได้นะยายอ๋อแม่บอกว่าให้อ่านแล้วให้ทำเองใช่ไหมนึกว่าแม่ทำให้ไม่ได้นะอ่ะทำงานลายมือแน่นอนต้องมีมารยาทในการเขียนด้วยถ้าจำเรื่องไม่ได้ก็มีเรื่องให้อ่านเห็นไหมบทอ่านเหมือนกัน

อะทำจ้ะยายจ้าโอเขียนหลังตรงด้วยไม่ใช่ตาจะไปสิงในหนังสือแล้วลูกเออฝึกบุคลิกภาพเจอแล้วนี่ไงโอ้กลุ่ม3เนี่ยทุกครั้งเลยนะเวลาทำงานเขาตั้งใจมากเลยนะตั้งแต่อยู่กลุ่ม5แล้วพอมานั่งกลุ่ม3ก็ยังเป็นทีมที่มีคุณภาพอยู่ลายมือก็สวยด้วยทุกคนรีบทำให้เสร็จเพราะมันจะได้มีเวลามาใบ

คำสำคัญที่ใช้ได้มากกว่าคำว่าทำไมนะมีทำไมเพราะเหตุใดอย่างไรอะไรใครไม่เข้าใจยกมือถามได้นะลูกอะไรนะคะประดิษฐ์ปอปลาลูกก็ลบคำประดิษฐ์ด้วยลบคำประดิษฐ์ด้วยลูกผิดลบหมดเลยทั้งคำปอปลารอเรือจะเป็นสองใหม่สิวิสัญชนีเสียงสระคือเสียงสระอะสระอาเขียนไง

ขอทานแล้วก็มีเชิงข้างล่างจ้าแล้วก็เครื่องหมายทันตะคาดนั่นแหละสมคิดใช้ดอเด็กตะกดคออีกดอคิดอ๋อมีแค่3คำถามใช่ไหมนะครูขอโทษนะครูนึกว่า5มีแค่3คำถามเองนั้นต้องเสร็จได้แล้วนะแล้วก็ได้ข้อคิดแล้วก็ตกแต่งระบายสีได้เลยฮะจะตีกันเพื่ออะไรเราต้องรักกันฉันเหนื่อยทำเองลูกตั้งใจมีความซื่อสัตย์ต่อครูและเพื่อน

ต้องได้ข้อคิดแล้วเนี่ยอู้กลุ่มนี้ได้ข้อคิดแล้วนี่ไงได้แล้วลูกเหลือคำถามอีกหนึ่งข้อแล้วก็ระบายสีได้เลยปิ้นอีกหนึ่งข้อแล้วก็คิดข้อคิดลูกลูกปัดนั่งเขียนดี

ไม่เข้าใจทำไมเดินมาถามลูกได้เด็กมีสีใช่ไหมมีเอาสีขึ้นมาระบาย

และ3ข้อคิดว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องคืออะไรจากเรื่องคนไม่ให้รู้ไม่ควรแก่สัตว์อะไรอีกแล้วก็อะไรอีกห้ามฆ่าสัตว์อะไรอีกลูก

็ได้แต่ว่าเทอม

าใส่สีสันลงไปเวลาครูตรวจงานจะได้หน้าอ่านห้องนี้ตกแต่งระบายสีสวยนะเรื่องค้างคาวก็วาดค้างคาววาดอะไรมาให้ครูด้วยมีหนูมีค้างคาวน่ารักเดี๋ยวเอามาโชว์เพื่อนๆชั่วโมงต่อไปนู่นแหละ

แก่อ่านว่ารังแก่ถูกต้องนี่ครูมีให้2บรรทัดนี่ไงไม่พอครูไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้คือเส้นบรรทัดลูกมันไม่ใช่เส้นขีดตกแต่งระบายสีแล้วมีการวาดรูปแล้วใช้ได้เด็กปลายทางก็น่าจะวาดรูปแล้วใช่ไหมคำถาม3ข้อเสร็จแล้วและเขียนข้อคิดเสร็จแล้วคุณครูตรวจสอบความถูกต้องของคำด้วยนะได้ลูกรีบไปรีบกลับขอพี่เขาก่อนขอพี่แสนเอ้าจะถอดตาทำไมไม่ได้เธอต้องปิดตามันจะมีเชื้อโรคมันอากาศอะเธอเงยหน้าซิฉันจะซ่อมเธอมีสก๊อตเทปไหมไม่ใช่สก๊อตเทปไปพักก่อนห้ามถอดออกเด็ดขาดมันแล้วก็ตอนเที่ยงถ้ามันไม่ติดไปห้องพยาบาลไปเอาผ้าก๊อตใหม่เอาอย่าถอดเด็ดขาดตามจะติดเชื้อโรคแอร์ลมแอร์ใช่เดี๋ยวตอนเที่ยงไปเปลี่ยนผ้าหรือไม่ก็ถ้าไม่ไหวชั่วโมงถัดไปเลยได้ยังลูกได้ไหมครบยังอย่าไปทำร้ายสัตว์ได้เมื่อกี้กลุ่มนู้นเขาได้ข้อคิดมาด้วยว่าอยู่ในข้อคิดว่าอะไรบ้างรังแกใช้รอเรือได้ยังไงก็ได้เพื่อนบอกว่าอย่าเล่นของเล่นที่มันทำไมรุนแรงหรืออันตรายก็อาจจะทำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บได้ก็โอเคกลุ่มสองทำให้เสร็จยืมเพื่อนก่อนลูกใครไม่มีสีในกลุ่มเราต้องมีความอะไรลูกความมีน้ำใจแบ่งปันให้เพื่อนยืมเนาะเอาไว้แล้วก็เวลาเพื่อนให้ยืมนะต้องใช้ของให้ยามไม่ด้วยลูกดูแลรักษาของเพื่อนให้ดีๆเพราะของใครๆก็รักจ้า

ทำให้เสร็จลุงจะออกไปนำเสนอหน้าหนึ่งคนกลุ่มนี้ใครเสร็จแล้ว1คนอีคิวลุงระบายสีเลยระบายสีเลยกลุ่มนี้ใครเสร็จแล้วลูกใครเสร็จแล้ว

ี๋ยวสแตมออกไปนำเสนอด้วยนะตกแต่งให้เสร็จลูกกินระบายสีเสร็จลูกกลุ่มนี้ใครเสร็จแล้วบ้างเอาสกีดบอลแล้วกับเมย์เสร็จแล้วตกแต่งลูกไม่ควรใช้คอควายคอวอแล้วก็ตัวสะกดคือตัวรอเรือจ้ะสลับกันอะแก้กลุ่มนี้ใครเสร็จแล้วบ้างเดี๋ยวเธอไปนำเสนอนะไม่มีกลุ่มนี้นี่เธอยังลูกเฮ้ยของพีทเหตุใช้จอสเอสละอูหาย

อ่านว่ามัวไม่เอกมัวนี่ไม่โทเป็นมัวแล้วเหมาะมัวไม่เอกมัวนะกลุ่มนี้หนึ่งคนลุกได้ยังใครจะตกแต่งระบายสีนั่งดีๆด้วยน

กลุ่มเธอออกประจำเสนอนะโอเคเปล่าเอาของเธอนั่นแหละออกฝึกจ้ะ

0: เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับเด็กๆต้นทางและปลายทางตอนนี้หยุดลงมือทำงานก่อนนะครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแต่ส่วนใหญ่ใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้น
1: เหล
0: ือ
1: ระบายส
0: ีเอาคนที่เขียนเสร็จแล้วยกมือโอเคโหเยอะแยะมากมายเอามือลงเหลือตกแต่งใช่ไหมบางคนก็ตกแต่งเสร็จแล้วดังนั้นต้องถึงเวลาที่เด็กต้องมาฝึกทักษะการพูดกันบ้างนำเสนองานที่เราได้ทำกันเด็กๆปลายทางก็ให้คุณครูนะครับเลือกเด็กออกมานำเสนอได้เลยส่วนเด็กๆต้นทางของคุณครูก็จะเลือกกลุ่มที่หนึ่งก็คือต้นกล้าลูกมาอาสาสมัครยกมือแล้วเอางานของเรามากลุ่มที่สองก็คือยกมือลูกเซอร์กิตนะครับกลุ่มที่3ยกมือสแตมนะครับกลุ่มที่4อีคคิวนะครับกลุ่มที่5ใครจะออกมา1คนเชฟนะเริ่มสวัสดีครับด้วยครูถือหนังสือให้ก่อนเอาถือไม้ให้ด้วยมารยาทของผู้ฟังปรบมือ5ครั้งและหยุดทำอะไรหยุดทำงานนี่ก็เหมือนกันเน้นย้ำเมื่อครูบอกว่าหยุดหมดเวลาทำงานก็ให้หยุดปฏิบัติแล้วก็มาสนใจสิ่งที่อยู่หน้าห้องขณะที่ครูพูดตอนนี้ก็ยังมีคนตกแต่งระบายสีอยู่เลยยังมีคนจับสีจับดินสออยู่เลยใช่ไหมเด็กปลายทางด้วยใช่ไหมหยุดลูกฟังคำสั่งนะคำสั่งตอนนี้คือให้หยุดลงมือปฏิบัติแล้วฟังเพื่อนนำเสนองานเริ่มเลยลูก

0: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนภัทรสามแมชื่อเล่นชื่อก้าครับ
1: ครับตั้งคำถามได้ว่าอย่างไรบ้าง
0: ทำไมแม่นกถึงตายเพราะสมคิดใช้หนังสติ๊กยิงตายข้อ2ทำไมลูกนกถึงทำไมลูกนกทั้ง4ถึงตายเพราะลูกนกไม่มีแม่3ทำไมลูกนกจึงไม่มีแม่เพราะโดนยิงตายข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องขอแม่ให้ลูกนกอย่ารังแกสัตว
1: ์โอเคปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับมารยาทของผู้ฟังยอดเยี่ยมมากถูกต้องไปนั่งที่ได้กลุ่มที่2เชิญเลยกลุ่มที่3เตรียมตัวไว้นะ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิตติพัฒน์ดุสิตสิทธิพรชื่อเล่นชื่อเซอร์กิตครับ
1: ขอนั่งได้ไหมขอญาตนะขอญาตนั่ง
2: คำถามข้อที่1ทำไมลูกนกตายเพราะไม่มีแม่2ทำไมแม่นกถึงตายเพราะมีเด็กมายิงแม่นก3เพราะเหตุใดสมคิดถึงไม่เล่นปืนหนังสติ๊กเพราะเล่นแล้วยิงไปโดนแม่นกตายข้อคิดจากนิทานเรื่องขอแม่ให้ลูกนกไม่ควรเล่นของเล่นที่รุนแรง
1: จ้าทำอย่างไรมาได้ของผู้ฟังยังมีคนไม่ปรบมือใช่ไหมเยี่ยมมากลูกไปนั่งที่ได้กลุ่มที่3หยุดลงมือปฏิบัติงานนะใช้ประโยคขอร้องได้โปรดหยุดลงมือปฏิบัติงานและได้โปรดฟังเพื่อนประโยคขอร้องอย่าให้ไปถึงประโยคคำสั่งเข้าใจไหมนะพอสั่งแล้วไม่ได้ก็ขอร้องไปก่อนอ่ะลูกอุ้ยตัวน้อยนึง
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทักษณัยจีนสินชื่อเล่นชื่อสแตมครับ
1: ครับหนูเขินใช่ไหมยิ้มสิเขินก็เขินฝึกไว้ลูกเก่งนะแต่เขาเป็นตัวแทนได้อะมาฝึกพูด
3: คำถามข้อที่1ทำไมแม่นกถึงตายเพราะสมคิดเอาปืนหนังสติ๊กเอาไปยิงเล่นทำไมลูกนกถึงตายเพราะมันไม่มีแม่สามทำไมสมคิดถึงเลิกเล่นปืนหนังสติ๊กเพราะสมคิดเผลอยิงแม่นกอย่าข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องขอแม่ให้ลูกนกอย่าทำร้ายสัตว
1: ์ทำอะไรจ้ามารยาทผู้ฟังถูกต้องไหมถูกต้องนะเหมือนใครหลายๆคนเลยใช่ไหมยอดเยี่ยมมากครับเก่งมากเลยนะเธอเป็นคนที่กล้าเธอต่อไปจะไม่เขินแล้วนะต้องเก่งนะอับไปยอดเยี่ยมต่อไปกลุ่มที่4ไหว้สิไหว้สวย
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชวนวิทย์ตันติโสพลวณิชชื่อเล่นชื่อ EQ ครับทำไมแม่นกถึงตายเพราะสมคิดนำปืนหนังสติ๊กไปยิงแม่นกเพราะเหตุใดลูกนกจึงตายเพราะคิดถึงแม่นกทำไมลูกนกจึงไม่กินอาหารเพราะคิดถึงแม่นกข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องขอแม่ให้ลูกนกลูกนกมันหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้ถ้าแม่นกไม่อยู่ลูกมันก็คิดถึงแม่นกเหมือนกับคนครับ
1: ลึกซึ้งกินใจยอดเยี่ยมนะลูกไปตกแต่งมานะคนสุดท้ายกลุ่มที่5ลูกมา
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุธิรักษ์บุญศรีนุ้ยชื่อเล่นชื่อเชฟครับ1

0: คำถามทำไมสมคิดจึงยิงแม่ของลูกนกเพราะสมคิดอยากมีของเล่น2คำถามทำไมแม่นกจึงตายคำตอบเพราะสมคิดอยากเล่นของเล่นที่สร้างเอง3คำถามทำไมสมคิดตกใจคำตอบเพราะสมคิดยิงนกตายข้อคิดจากนิทานเรื่องขอแม่ให้ลูกนกห้ามรังแกสัตว
1: ์ทำอย่างไรมาได้ผู้ฟังจ้ายอดเยี่ยมมากๆเลยและขอปรบมือให้กับเด็กๆปลายทางหลายคนด้วยที่ออกมานำเสนอและขอปรบมือให้กับนักเรียนทุกคนเลยครับคุณครูปรบมือให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กๆมีความตั้งใจมุ่งมั่นทำงานอย่างดีและคนไหนที่ยังไม่เสร็จตกแต่งระบายสีเขียนให้เสร็จแล้วส่งคุณครูของหนูได้นะครับจากการทำงานวันนี้ครูสังเกตเห็นว่าบางคนเมื่อไม่เข้าใจก็ยกมือถามคุณครูถือว่ายอดเยี่ยมมากเก่งมากคำนี้สะกดอย่างไรคำนี้เขียนอย่างไรแล้วก็ถามคุณครูครับฝึกไว้บ่อยๆเราจะได้เป็นคนที่เขียนคล่องอ่านคล่องและกล้าถามกล้าตอบคุณครูและกล้าพูดแบบนี้ด้วยแน่นอนหมดเวลาของเราแล้วมาดูสิ่งที่คุณครูและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือใบความรู้ที่5เรื่องสำนวนไทยโดยที่บทเรียนในครั้งถัดไปของเราจะเรียนในเรื่องของสำนวนไทยน่ารู้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามเคยได้ยินคำนี้ไหมเคยได้ยินสำนวนนี้ไหมลูกมันแปลว่าเรียนรู้ไว้เถิดนะอย่างไรมันก็จะได้ประโยชน์แน่นอนนะเรียนรู้ไว้ดีกว่าเราไม่รู้อะไรเลยมันไม่เสียหายอะไรนะครับดังนั้นรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามกลับไปอ่านทบทวนอ่านมาล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องของสำนวนไทยน่ารู้แล้วชั่วโมงถัดไปจะมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางรวมถึงคุณครูทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

Huh?

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวมาได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้าง

0: ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
1: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วจ้ะคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้ะ
3: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
0: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
3: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
0: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
1: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
0: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
2: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
3: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
0: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
4: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
1: ครับ
3: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
1: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
3: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชน

0: และลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
1: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
0: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
1: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
0: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: การใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมา

ันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรีด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรีด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปัก

มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน

รางวัลรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะมีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกินนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA อาคาร70ปีพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงช่วงแรกวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพแห่งความจงรักภักดีที่ประสบกันนิกรจำนวนมากตั้งใจเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ติดตามได้จากคุณชัยชนะโรธนาพงศ์รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะคุณชัยชนะคะเชิญค่ะ
2: คุณผู้ชมครับบรรยากาศภายในอุโมงค์หน้าพระลานซึ่งเป็นจุดคัดกรองนะครับยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับเพื่อรอที่จะเข้าไปกราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยยิ่งครับภายหลังจากที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระโกศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังบรรยากาศตลอด

0: ช่วงเช้าวันนี้นะครับก็มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาที่สนามหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเข้าไปถวายสักการะพระศพด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยตลอดเส้นทางในพระบรมมหาราชวังนะครับก็มีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยดูแลอำนวยความสะดวกและดูแลด้านความปลอดภัยเพื่อให้การเข้าถวายสักการะพระศพเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติครับด้านประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพนะครับก็ต่างกล่าวว่าตั้งใจที่จะมาร่วมแสดงความอาลัยและน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านอย่างนางสวรักษ์ทิติวราวิทย์นะครับประชาชนจากจังหวัดสมุทรสาครก็ได้บอกกับทีมข่าวว่าตนรู้สึกปลาบปลื้มและประทับใจที่พระองค์ทรงอุทิศวรกายพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งทรงช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอย่างสม่ำเสมอนะครับในวันนี้จึงตั้งใจที่จะมาถวายสักการะพระศพเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
1: ตั้งแต่ทราบข่าวนะคะความรู้สึกของเราก็มีความรู้สึกว่าเราเศร้ามากเลยเพราะว่าเรารักพระองค์มาท่านมากเพราะว่าเห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วก็ท่านเป็นคนที่มีความสามารถมากช่วยเหลือด้านต่างๆให้กับชาวไทยแล้วช่วยในช่วยงานในพระราชสำนักค่ะก็ความรู้สึกก็เสียใจมาตลอดเลยตั้งแต่ทราบว่าป่วยพอทราบว่าท่านสิ้นพระชนก็ความรู้สึกแบบลึกๆนะคะแบบว่าเจ็บปวดมากแล้วก็เสียดายที่ท่านแบบอายุยังน้อยอะค่ะแล้วก็ท่านยังมีคุณูปการให้กับประเทศไทยเราอีกเยอะค่ะ
2: รู้สึกเสียใจค่ะที่ท่านจากไปและอยากมาสักครั้งหนึ่งมากราบพระศพค่ะรู้สึกว่ายังไงก็ต้องมาให้ได้ค่ะมีความตั้งใจมาค่ะก็คือไม่มีความท้อแล้วก็คือเจ้าหน้าที่ค่ะทุกท่านค่ะให้รับให้ความสะดวกค่ะทุกอย่างเลยค่ะ
0: นี้สำหรับการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับทางสำนักพระราชวังก็ได้กำหนดเวลาเข้าถวายสักการะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงเวลาที่2นะครับ 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงเวลาสุดท้ายคือ 20:00 นถึง 21:00 นโดยมีจุดคัดกรองอยู่ภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรามนะครับซึ่งประชาชนจะต้องมาแสดงบัตรประชาชนตัวจริงหรือพาสปอร์ตเพื่อลงทะเบียนรับสติกเกอร์ติดเสื้อก่อนที่จะเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังผ่านทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดเพื่อไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นลำดับต่อไปครับสำหรับประชาชนที่จะเข้ามาถวายสักการะพระศพนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยไว้ทุกนะครับโดยสำหรับท่านผู้ชายนะครับให้งดเว้นการสวมใส่กางเกงยีนและสำหรับท่านสุภาพสตรีนะครับให้ขอความกรุณาให้สวมใส่ผ้าถุงหรือผ้านุ่งนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีอย่างสูงที่สุดครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะคุณชัยชนะโรธนาพงศ์รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
4: พระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆาชูปถัมภ์เสร็จสิ้นภารกิจการอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัยเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประธานฝ่ายคฤหัสถ์เป็นประธานในพิธีลาสิกขาพระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆาชูปถัมภ์โดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้มอบเกียรติบัตรแก่พระสงฆ์ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งร้อยรูปพร้อมให้โอวาทว่าการลาสิกขาเป็นเพียงการเปลี่ยนสถานะทางร่างกายกลับสู่เพศคฤหัสถ์แต่จิตใจยังต้องยึดมั่นในหลักพระธรรมคำสอนนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตเป็นพลเมืองดีข้าราชการที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม โดยเฉพาะการรักษาศีล5

0: ซึ่งเป็นรากฐานของความสงบสุขและความเป็นมนุษย์สำหรับพิธีลาสิกขาในครั้งนี้จัดขึ้นภายหลังพระภิกษุในโครงการได้เสร็จสิ้นภารกิจการอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติกรรมฐานและประกอบศาสนกิจตลอดระยะเวลาระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมร่วมดำเนินการเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมทั้งถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางนี้โครงการดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนได้ร่วมถวายพระกุศลศึกษาและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาตลอดจนส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาผ่านการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องอันเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจและทำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
1: สำหรับผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการประมาณกว่า 95% นะคะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระก็ได้รับความไว้วางใจสูงสุดค่ะคะแนนอยู่ที่ประมาณ 1,444,914 คะแนนนะคะก็ถือว่าเป็นการชนะเลือกตั้งผู้ว่ากทมสมัยที่2ที่ทำลายสถิติเดิมของตัวเองได้รับคะแนนมากกว่าเดิมถึง 58,000 คะแนนค่ะภายหลังที่ชนะการเลือกตั้งนายชัชชาติก็เปิดใจบอกว่าพร้อมทำงานเพื่อชาวกรุงเทพยอมรับ4ปีหลังจากนี้ไม่ง่ายนะคะงานหนักเนี่ยรออยู่ย้ำอยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกทมให้ดียิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นคำสั่งของประชาชนค่ะ
2: ทางผู้ว่าจริงแล้วต้องบอกเลยว่าผู้ว่าคนต่อไปงานหนักมากมันจะเป็นเรื่องที่จังหวะสำคัญของกรุงเทพมหานครและภารกิจข้างหน้าก็เป็นภารกิจที่สำคัญนะครับแล้วก็บอกทีมงานเสมอว่าถ้าเราได้เป็นหนนี้งานที่ได้เนี่ยมันจะหนักกว่าคราวที่แล้วอีกเพราะว่าประชาชนก็มีความคาดหวังกับเราเยอะแล้วก็สถานการณ์ของโลกของเทคโนโลยีต่างๆมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วงานที่ทำต้องตั้งใจทำให้หนักขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่ประชาชนกังวลในช่วงเลือกตั้งไม่ว่าจะเรื่องความโปร่งใสเรื่องทุจริตคอร์รัปชันต้องทำต่ออย่างเข้มข้นนะครับต้องไม่ให้ประชาชนผิดหวังอันนี้เราก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อเราเชื่อว่า4ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เลยทำอย่างเข้มข้นก็ต้องทำตรงนี้ให้เข้มข้นต่อไปรวมทั้งโครงการต่างๆถ้าเราอยากจะดูก็ดูได้ในเว็บไซต์ teamchatchat.com นะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่ก็ขอให้ไปดูแล้วก็นั่นคือพันธสัญญาที่เรามีให้ไว้ต่อประชาชนนะครับ
1: มาดูผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการนะคะซึ่งขณะนี้ก็นับไปแล้วทั้งสิ้น 95% ค่ะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือนายชัชชาติ สิทธิพันธ์หมายเลข9ได้คะแนนนะคะ 1,444,914 คะแนนคิดเป็น 65.6% อันดับที่2นางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขหมายเลข14ได้คะแนน 288,171 คะแนนคิดเป็น 13.1% ผู้สมัครที่ได้คะแนนอันดับที่3ก็คือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้คะแนน 176,934 คะแนนคิดเป็น 8% ค่ะสำหรับการผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดนะคะเมื่อวานนี้อยู่ที่ 4,428,644 คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,221,739 คนคิดเป็น 49.7% ทั้งนี้ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2565มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยคิดเป็น 60.73% ครั้งนี้ลดลงจากครั้งที่แล้วประมาณ 10% นะคะส่วนผลการเลือกตั้งสก.มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย 4,384,693 คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2,077,921 คนหรือว่า 47.4% ค่ะพรรคประชาชนนะคะ22ที่นั่งกลุ่มคนทำงาน11ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์8ที่นั่งกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัว4ที่นั่งแล้วก็กลุ่มเบเทอร์แบงคอก2ที่นั่งผู้สมัครอื่นๆที่ลงในนามอิสระอีก3ที่นั่งสำหรับความเคลื่อนไหวในช่วงเช้าวันนี้นะคะยังไม่มีการแจ้งกำหนดภารกิจหรือว่าการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการจากนายชัชชาติ สิทธิพันธ์โดยเมื่อเวลาประมาณ 7:00 นค่ะนันปิติ สิทธิพันธ์บุตรชายของนายชัชชาติก็มีการเผยแพร่ภาพผ่านสตอรี่นะคะบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นภาพของนายชัชชาติในชุดลำลองค่ะกำลังลงลายเซ็นบนแผ่นป้ายหาเสียงของตนเองภายหลังทราบผลการนับคะแนนที่นำห่างคู่แข่งทางนี้มีรายงานบอกว่าวันนี้จะมีการประ

0: ประชุมร่วมกับทีมงานเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานและการดำเนินงานในระยะต่อไปภายหลังได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้กลับมาบริหารกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งสมัยค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครฝากย้ำเตือนนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมไปถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้นะคะให้รีบแจ้งเหตุภายใน7วันตั้งแต่วันที่29มิถุนายนไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ค่ะกรุงเทพมหานครฝากประชาสัมพันธ์ค่ะการแจ้งเหตุสำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.จะต้องจัดทำเป็นหนังสือระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านพร้อมชี้แจงสาเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยสามารถยื่นต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านผ่าน5ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนการไปยื่นด้วยตนเองหรือว่ามอบหมายบุคคลอื่นยื่นแทนแจ้งผ่านทางเว็บไซต์กรมการปกครองก็ได้หรือว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าจะสะดวกแจ้งผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตก็ได้สำหรับเหตุจำเป็นที่สามารถแจ้งได้ค่ะอย่างเช่นมีภารกิจเร่งด่วนต้องเดินทางไปต่างพื้นที่ผู้ที่เจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ผู้พิการผู้ทุพพลภาพผู้สูงอายุที่เดินทางไม่สะดวกหรือว่าผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศมีภูมิลำเนาอยู่ห่างจากหน่วยเลือกตั้งเกิน100กิโลเมตรผู้ที่รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งหรือว่ามีเหตุสุดวิสัยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดหากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ไม่แจ้งเหตุภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะจะถูกจำกัดสิทธิ์บางประการเป็นเวลา2ปีจะถูกจำกัดสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นสิทธิ์การสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงตำแหน่งการดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ
0: ขณะที่การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะคะนายปรเมศงามพิเชษค่ะอดีตนายกเมืองพัทยาผู้สมัครจากกลุ่มเรารักพัทยาซึ่งก็ถือว่าเป็นสายตรงจากบ้านใหญ่ตระกูลคุณปลื้มนะคะยังได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาทำงานเป็นสมัยที่2ค่ะเจ้าตัวยืนยันบอกว่าพร้อมที่จะเดินหน้าสานต่องานเดิมอย่างเต็มที่ค่ะข้อมูลนะคะอ้างอิงมาจากทางเว็บไซต์ส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณเมืองพัทยานะคะซึ่งก็นับคะแนนครบทุกหน่วยเลือกตั้งค่ะ113หน่วยพบว่านายปรเมศค่ะได้คะแนน 21,184 คะแนนคิดเป็น 60.6% เอาชนะนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรผู้สมัครจากพรรคประชาชนแล้วก็เป็นน้องชายของนายนิรันดร์วัฒนศาสตร์สาธรอดีตนายกเมืองพัทยาผู้ที่เคยได้รับชัยชนะเมื่อปี2547ซึ่งมีคะแนนตามมาเป็นอันดับที่2ได้ 11,568 คะแนนหรือ 34.8% ส่วนอันดับที่3เป็นของนายศักดิ์ชัยแตงห้อได้ 1,077 คะแนน 3.2% ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะภายหลังจากที่ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการนายปรเมศแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากคนพัทยาที่ไว้วางใจให้เป็นนายกเมืองพัทยาในสมัยที่2รวมทั้งทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตโดยจะเดินหน้าสานต่องานที่ทำมาแล้วใน4ปีที่ผ่านมาทั้งการสร้างรายได้ทุกรูปแบบการทำให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลใช้เทคโนโลยีในการบริหารเมืองพัทยาให้โปร่งใสการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเบ็ดเสร็จและการสร้างสนามฟุตบอล 20,000 ที่นั่งที่สำคัญก็คือจะทำให้เมืองพัทยาค่ะมีความพร้อมรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
2: ขอบคุณนะครับในฐานะหัวหน้าทีมนะครับของทีมเรารักพัทยานะครับกับคณะผู้บริหารและก็สมาชิกทุกๆคนนะครับขอบคุณคะแนนนะครับที่พี่น้องประชาชนชาวพัทยาทุกครับทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจให้พวกเราได้กลับไปทำงานทั้งตัวผู้บริหารและก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตนะครับเราตั้งใจว่าเราจะสานต่องานที่เราได้ทำเอาไว้ใน4ปีที่ผ่านมาซึ่งก็มีหลายเรื่องนะครับที่เราทำสำเร็จแล้วอีกหลายเรื่องที่กำลังรอเวลานะครับให้สำเร็จอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้ในทุกๆรูปแบบนะครับการทำให้เมืองพัทยาเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลนะครับการดูแลคุณภาพชีวิตการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารเมืองพัทยาให้มีความโปร่งใสนะครับการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้เบ็ดเสร็จนะครับภายใน4ปีข้างหน้านี้นะครับการทำสนามกีฬาฟุตบอล 20,000 ที่นั่งเนี่ยที่จะแล้วเสร็จภายใน 7-8 เดือน

0: เนี่ยก็จะดำเนินการให้เมืองมีความพร้อมในการที่จะรองรับนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจไปด้วยกัน
1: ขณะที่นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสาธรได้กล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่มีความไว้วางใจเคารพต่อผลการเลือกตั้งพร้อมกับแสดงความยินดีกับนายประเมศที่ได้รับเลือกค่ะ
2: การเลือกตั้งครั้งนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ชนะคุณเบียร์ประเมศนะครับแล้วก็เคารพและน้อมรับกับเสียงของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ออกมาเลือกตั้งในวันนี้แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ร่วมงานกับเรามาตั้งแต่ช้าจนเย็นก็ขอบคุณทุกคนนะ
1: สำหรับเมืองพัทยานะคะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 8,196 คนแต่ว่ามาใช้สิทธิ์ในอยู่ที่ 34,677 คนคิดเป็น 43.24% บัตรดีค่ะ 33,283 ใบคิดเป็น 95.98% ถ้าเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อนในปี 2565มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยกว่าแต่ว่ามาใช้สิทธิ์มากกว่าก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 78,018 คนมาใช้สิทธิ์ 38,524 คนคิดเป็น 49.38%
3: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570กันค่ะ

0: การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติ
2: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้ในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือคุณครูซากิค่ะค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันค่ะก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายของเราอยู่นะยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายนะคะวิธีการดูแลรักษาร่างกายของเรานะคะในวันนี้จะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อให้มีการเจริญเติบโตตามวัยนั่นเองนะคะในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเด็กๆยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมว่าเราเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรยังจำได้ไหมเรื่องอะไรไหนมีใครสามารถตอบได้บ้างว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนกันในเรื่องอะไรมีไหมในห้องนี้หรือนักเรียนปลายทางคะมีใครไหมคะที่สามารถตอบคำถามนี้ได้ว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันไปในเรื่องของอะไรนะมีไหมมีไหมมีไหมเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยอะเด็กๆจำได้ไหมปัจจัยอะไรนะปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนั่นเองก็มีหลายปัจจัยด้วยกันใช่ไหมคะมีหลากหลายปัจจัยด้วยกันเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วทีนี้เนี่ยในวันนี้เนี่ยเราก็จะนำปัจจัยที่เราเรียนไปนะคะในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนำมาสู่การปฏิบัติว่าเราจะมีการปฏิบัติอย่างไรกันบ้างนะคะนะคะในครั้งที่แล้วนะเป็นเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนั่นเองนะคะทีนี้คุณครูซากิอยากจะให้เด็กๆทุกคนช่วยกันตอบเลยค่ะว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนั้นยังพอจำกันได้ไหมว่ามีปัจจัยอะไรบ้างจำกันมีกลุ่มไหนที่สามารถตอบได้อะไรบ้างที่ทำให้ร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตมีไหมไหนใครจะตอบใช้ไมค์ตอบเลยค่ะ
1: การพักผ่อนครับ
0: การพักผ่อนนอกจากมีการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วนะคะก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วยังมีปัจจัยด้านอื่นอีกหรือไม่ขอเชิญเป็นกลุ่มนั้นค่ะได้เลยเมื่อกี้ยกมือก่อนเพื่อนเลยนะคะเชิญเลยค่ะ
2: การออกกำลังกายครับ
0: นอกจากพักผ่อนให้เพียงพอแล้วร่างกายของเราก็จะต้องมีการเคลื่อนไหวนะคะมีการทำกิจกรรมเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงแล้วยังมีอย่างอื่นอีกหรือเปล่านอกจากพักผ่อนแล้วออกกำลังกายแล้วขอเป็นกลุ่มนู้นบ้างแล้วกันเนาะขอเป็นกลุ่มนู้นบ้างแล้วกันนะคะหยิบไม้ให้เพื่อนหน่อยค่ะหยิบไม้ให้เพื่อนหน่อยขอบคุณมากเลยค่ะ
3: การกินค่ะ
0: การกินนะคะการรับประทานอาหารนั่นเองถ้าร่างกายของเด็กๆทุกคนเนี่ยนะคะไม่ได้รับประทานอาหารไม่มีการพักผ่อนไม่มีการออกกำลังกายเนี่ยนะคะเราก็เป็นไงคะร่างกายของเราก็อาจจะไม่แข็งแรงไม่มีการเจริญเติบโตนั่นเองนอกจากปัจจัยทั้ง3อย่างนี้แล้วก็ยังมีปัจจัยด้านอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพันธุกรรมเด็กๆยังจำได้ไหมเรื่องของพันธุกรรมก็คือเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นนึงไปยังอีกรุ่นนึงก็จะมีทั้งลักษณะทางร่างกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีผิวลักษณะเส้นผมสีตานะคะแบบนี้หรือว่าลักษณะหน้าตารวมไปทั้งนะคะรวมทั้งอาจจะยังเป็นเกี่ยวกับโรคต่างๆนะคะที่อาจจะตกทอดมายังรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะมาสู่รุ่นของเราได้นะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยมีการเจริญเติบโตตรงนั้นทำอะไรกันคะมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรไหมไม่มีนะทุกคนกำลังตั้งใจฟังคุณครูซากิอยู่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปนะคะไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยดีกว่าเนาะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะสามารถบอกได้ว่าวิธีการปฏิบัติตนเนี่ยเพื่อให้ร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตตามวัยเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างและนักเรียนนะคะก็จะสามารถปฏิบัติตนนะคะเพื่อให้มีการเจริญเติบโตเหมาะกับวัยของตัวเองได้นะคะแล้วนักเรียนยังได้เห็นความสำคัญนะคะของการปฏิบัติตนเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตตามวัยนั่นเองนะซึ่งเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนทุกคนเลย นะถ้าเด็กๆทุกคนนะคะไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือมีความรู้แล้วแต่เราไม่นำไปปฏิบัติหรือปรับใช้เนี่ยนะคะมันก็จะไม่ส่งผลอะไรต่อตัวเราเลยนะนะคะทั้งนั้นดังนั้นในวันนี้นะคะอยากให้เด็กๆทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังเพื่อเราจะได้นำความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะนำไปใช้นั่นเองนะคะตอนนี้ทุกคนตั้งใจฟังอยู่ใช่ไหมนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงตอนนี้คุณครูสกิยังไม่ได้เขียนอะไรนะคะนะยังไม่ต้องจับดินสอนะคะหรือว่าจับปากกาอะไรทั้งนั้นนะให้นั่งฟังอย่างเดียวเลยนะคะนั่งฟังสบายๆแล้วก็คิดตามไปด้วยนะคะค่ะอยากจะให้เด็กๆดูภาพนี้กันก่อนชวนดูชวนคิดนะคะในภาพนี้ให้เด็กๆทุกคนลองสังเกตดูสิคะว่าลักษณะของคนในภาพนี้เนี่ยเขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะมีลักษณะผอมใช่ไหมมีลักษณะผอมแล้วดูเป็นไงหน้าตาดูสดใสไหมดูไม่สดใสใช่ไหมคะปลายทางนะคะช่วยสังเกตภาพนี้ไปพร้อมๆกันนะคะว่าบุคคลในภาพเนี่ยเขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะหน้าตาเป็นอย่างไรเด็กๆดูนะเขายืนอยู่บนตาช่างใช่ไหมนะคะเขายืนอยู่บนตาช่างนะคะสีหน้าไม่สดใสร่างกายดูเป็นไงซูบผอมร่างกายแบบนี้ดูแข็งแรงไหมคะแข็งแรงไหมดูไม่แข็งแรงเนาะดูไม่แข็งแรงเลยดูแบบว่าชีวิตไม่มีความสุขไม่แข็งแรงเขาอาจจะเป็นโรคต่างๆอาจจะเป็นโรคก็ได้ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่รู้เลยแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยโดยภาพรวมนะคะผู้ชายคนนี้เนี่ยดูไม่แข็งแรงนะทีนี้ค่ะมาสู่กับคำถามนี้แล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าแล้วมีสาเหตุใดบ้างนะคะที่ทำให้เด็กผู้ชายในภาพนี้เนี่ยเป็นแบบนี้ไหนใครที่ตอบยกมือเลยนะคะตอนนี้มีหลายกลุ่มเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูสากิขอกลุ่มนี้ก่อนนะขอกลุ่มนี้ก่อนนะคะเชิญเลยค่ะ
3: ไม่กินอาหารค่ะ
0: เด็กผู้ชายที่มีลักษณะสู้ผอมเมื่อกี้นะคะที่เขาเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะเราคิดว่าเขาไม่กินอาหารใช่ไหมคะไม่ชอบรับประทานอาหารหรืออดอาหารแบบนี้นะคะต่อมาอยากฟังกลุ่มอื่นบ้างที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเพื่อนที่ตอบไปเมื่อสักครู่นี้นะเดี๋ยวขอกลุ่มนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกลุ่มนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปกลุ่มด้านหลังเน
3: า
0: ะ
3: อาจจะเป็นโรคต่างๆ
0: อาจจะมีโรคต่างๆได้นะคะเขาอาจจะไม่สบายก็ได้ถูกต้องไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะเมื่อกี้กลุ่มด้านหลังมีคำตอบคล้ายกับของเพื่อนไหมคะหรือว่าแตกต่างจากเพื่อนมีไหมเอ่ยมีไหมมีไหมมีนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลย
2: ไม่ออกกำลังกายครับ
0: อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายนะคะพอไม่ได้ออกกำลังกายแล้วร่างกายมันก็ดูไม่แข็งแรงไม่สดชื่นนั่นเองนะคะอาจจะมีสาเหตุอื่นๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะที่ทำให้เด็กผู้ชายคนนั้นเป็นแบบในภาพอ่ะกลับไปอีกหนึ่งครั้งนะคะเป็นในภาพแบบนี้ทีนี้ถามเด็กๆอีกว่าเด็กๆอยากมีลักษณะร่างกายนะคะเป็นเหมือนกับเด็กผู้ชายคนนี้ไหมคะอยากไหมไม่มีใครอยากเป็นใช่ไหมคะไม่มีใครอยากเป็นนะคะไม่มีใครอยากเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่าดูแล้วไม่แข็งแรงไม่สดชื่นเลยนะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าแล้วมีวิธีอื่นไหมที่จะทำให้นะคะเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะคะทีนี้ค่ะเมื่อมีวิธีการที่จะทำให้ร่างกายของผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะแข็งแรงแน่นอนว่าเมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วก็จะมีการเจริญเติบโตนะคะที่เหมาะสมกับวัยของตัวเองทีนี้คำว่าการเจริญเติบโตตามวัยนะคะก็คือว่าเป็นการที่ร่างกายของเรานะมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนรูปร่างนะคะถ้าหากว่าเด็กผู้ชายคนนั้นเขามีการออกกำลังกายเขาได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าได้มีการพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยแน่นอนว่าสัดส่วนรูปร่างของเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปถูกต้องไหมคะเป็นไงจากคนที่ผอมเนี่ยเป็นไงก็เริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นนั่นเองนะคะเริ่มมีส่วนสูงเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมไปถึงระบบต่างๆอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยมันก็จะทำงานได้ดียิ่งขึ้นเมื่อภายในดีแน่นอนว่าหน้าตาก็จะเป็นไง ก็จะสดใสอารมณ์ดีนะคะจากข้างในสู่ภายนอกนั่นเองนะทีนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าการปฏิบัติตนนะคะเพื่อให้มีการเจริญเติบโตไปเนี่ยเราจะมีการปฏิบัติอย่างไรได้บ้างเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยน่าจะมีองค์ความรู้เดิมกันอยู่แล้วนะคะไหนเด็กๆลองบอกได้ไหมว่าเราจะปฏิบัติตนของเราอย่างไรได้บ้างล่ะให้มีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับวัยของตัวเองโอ้โหกลุ่มนี้นะคะยกมือตลอดเลยนะคะขอตัวแทนคนที่ยังไม่เคยตอบได้ไหมคะมีไหมเชิญได้เลยค่ะ
3: กินอาหารให้ครบ5หมู่ครับ
0: ง่ายๆเลยการกินอาหารอย่างที่บอกไปนะคะเพื่อนเขาได้ตอบไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าอาหารเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตใช่ไหมดังนั้นวิธีการปฏิบัติตนเพื่อให้เรามีร่างกายที่เจริญเติบโตตามวัยเนี่ยเราก็ต้องกินอาหารแต่ว่าต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองนะคะแล้วนอกจากการกินอาหารแล้วยังมีวิธีอื่นอีกไหมเอ่ยมีไหมคะกลุ่มนี้มีไหมเอ่ยมีวิธีอะไรบ้างหรือการปฏิบัติอะไรบ้างนั่งดีๆนั่งดีๆค่ะมีไหมไม่มีไม่เป็นไรนะคะไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะอยากให้เด็กๆทุกคนเนี่ยตั้งใจเลยนะเพราะว่าเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยนะคะเราจะนำไปใช้ในการทำกิจกรรมในวันนี้ถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจฟังนะคะเราก็จะทำกิจกรรมในวันนี้ได้ไม่ดีหรือทำไม่ได้เลยนะคะดังนั้นตั้งใจฟังก่อนเนาะตั้งใจฟังก่อนเดี๋ยวเรามาดูการปฏิบัติตนอันแรกเลยนะคะนั่นก็คืออย่างที่เพื่อนได้บอกมาเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารใช่ไหมคะการรับประทานอาหารเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอาหารที่จะทำให้ร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตจะต้องเป็นอาหารแบบไหนคะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์
1: มีประโยชน์
0: เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์แล้วอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างได้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวขอกลุ่มด้านหลังหน่อยขอกลุ่มด้านหลังหน่อยนานๆจะยกสักทีนะคะคุณครูสกีอยากฟังความคิดเห็นของกลุ่มด้านหลังนะ
3: สลัดผักค่ะ
0: สลัดผักดูเป็นเมนูที่เป็นไงคะดูสุขภาพดีเนาะทีนี้ขอกลุ่มนี้บ้างเนาะขอไม้ให้เพื่อนหน่อยค่ะขอไม้ให้เพื่อนหน่อยขอบคุณค่ะ
3: กินผลไม้ครับ
0: ผลไม้เมื่อกี้มีสลัดผักมีผลไม้แล้วมีอะไรอีกคะอันนี้

0: เดี๋ยวให้เพื่อนคนนี้ตอบก่อนเนาะเพื่อนยกนานแล้วอ่ะเชิญเลยค่ะเพื่อนยกนานแล้ว
1: กินผักค่ะ
0: กินผักก็คล้ายๆกับกลุ่มด้านหลังใช่ไหมคะอาจจะคล้ายๆกันอาจจะไม่ใช่สลัดผักอาจจะเป็นอย่างอื่นนะคะเป็นเมนูอื่นอ่ะกลุ่มนี้อ่ะขออีกสักหนึ่งคำตอบค่ะ
1: นมค่ะ
0: เชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยดื่มนมกันอยู่แล้วขอบคุณมากเลยค่ะ

0: มีประโยชน์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมคะมีอาหารจำพวกอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในอาหารที่มีผักใช่ไหมคะหรืออาหารที่ครบทั้ง5หมู่หรือนมแบบนี้นะคะนอกจากอาหารเหล่านี้แล้วก็จะต้องเป็นไงต้องดื่มน้ำด้วยนะคะทางที่ดีเลยนะคะน้ำที่เราควรจะดื่มเนี่ยก็คือน้ำอะไร
1: น้ำ
0: เปล่าน้ำเปล่าดีที่สุดนะคะแต่ถามว่าถ้านานๆครั้งเด็กๆอยากจะดื่มน้ำหวานแบบนี้ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมได้นะคะคุณครูสกิไม่ได้ห้ามเลยแต่ว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้นะคะหรือว่าดื่มนานๆครั้งเนี่ยแบบนี้ดื่มได้แต่ถ้าดื่มบ่อยนะคะถ้าดื่มบ่อยๆก็ไม่ดีเนาะตามนี้เลยนะคะอาหารนะคะผักผลไม้ต่างๆหรือว่าเนื้อสัตว์ต่างๆให้เราทานให้ครบทั้ง5หมู่เลยรวมไปถึงนมเชื่อว่าเด็กๆทุกคนดื่มนมกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะในช่วงเช้าหรือว่าตอนเย็นก่อนนอนแบบนี้นะแล้วก็น้ำเปล่ารวมไปถึงน้ำอัดลมเป็นไงควรจะหลีกเลี่ยงนั่นเองนะคะต่อมานะคะการปฏิบัติตนต่อมาจะเป็นในเรื่องของการพักผ่อนแน่นอนว่าการพักผ่อนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตแต่ทีนี้ค่ะวิธีการปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะเด็กๆลองดูนะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนปฏิบัติเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะในการพักผ่อนนะคะแน่นอนว่าเราจะต้องมีการนอนพักผ่อนให้เพียงพอถามว่าในแต่ละวันทุกวันนี้เด็กๆทุกคนนอนพักผ่อนเพียงพอไหมเพียงพอไหมเอ่ยบางคนบอกว่าเพียงพอบางคนบอกว่าไม่เพียงพอถ้าเรามีการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะผลที่จะตามมาก็คือเวลาที่เด็กๆเรียนอยู่ตอนนี้อ่ะเด็กๆบางคนอาจจะเริ่มง่วงแล้วบางคนเรียนอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะแอบหลับในคาบเรียนนะคะเพราะว่าเป็นไงง่วงนอนมากอาจจะนอนไม่เพียงพอนะใครที่เป็นแบบนี้อยู่นะคะให้พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะนอนให้เพียงพอนะคะในแต่ละวันเนี่ยเด็กๆควรจะนอนอย่างน้อยเท่าไหร
1: ่
0: 8ชั่วโมงเด็กๆลองไปนับดูนะว่าตอนนี้เรานอนครบหรือเปล่า8ชั่วโมงหรือเปล่าแล้วเวลาที่เด็กๆนอนนะคะช่วงเวลาที่เด็กๆเข้านอนเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเกินหลังจาก3ทุ่มไปแล้วเพราะอะไรคิดว่าเป็นเพราะอะไรเด็กๆคะถ้าเด็กๆนอนดึกเกินนะเวลาที่เราตื่นเช้ามาเนี่ยแน่นอนว่าร่างกายมันก็จะล้าเพลียมันรู้สึกว่าไม่สดชื่นใครที่นอนดึกบ่อยๆนะคะติดต่อกันหลายๆวันนะเป็นไงเวลาที่เรามาเรียนนะคะมาเรียนในแต่ละวันเนี่ยแน่นอนสมองเรามันอาจจะตื้อๆนะคะไม่สามารถที่จะรับความรู้กักเก็บความรู้เอาไว้ได้แล้วก็อาจจะเผลอง่วงเผลอหลับในระหว่างที่กำลังเรียนอยู่นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะแล้วนอกจากนี้แล้วมันก็จะส่งผลต่อร่างกายของเรานะเราก็จะเป็นคนที่เป็นไงรู้สึกเพลียรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลานะคะให้ทำกิจกรรมอะไรก็จะเป็นไงอาจจะเฉื่อยอาจจะช้ากว่าคนอื่นทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะการปฏิบัติตนด้านต่อมาการทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ร่าเริงสดใสตอนนี้เราร่าเริงสดใสไหมสดใสเปล่าทำไมไม่ร่าเริงสดใสเลยทำไมคะเหนื่อยแล้วอย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งเหนื่อยตอนนี้ให้เด็กๆนั่งตัวตรงเร็วนั่งตัวตรงค่ะฮึบเด็กๆถ้าเด็กๆบอกว่าตอนนี้เด็กๆกำลังเหนื่อยใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆฟังนะเดี๋ยวสิ่งที่คุณครูสกิจจะให้เด็กๆทำต่อไปนี้จะเป็นการเตรียมพร้อมของเรานะคะเมื่อคุณครูสกิบอกว่าให้เด็กๆปรบมือ1ครั้งฟังก่อนนะให้เด็กๆปรบมือ1ครั้งนะคะให้เด็กๆปรบมือแล้วทำแบบนี้1ครั้งปรบ1ครั้งแล้วทำแบบนี้ถ้าบอกว่าปรบมือ2ครั้งแบบนี้นะปรบ2ครั้งแล้วทำแบบนี้ถ้าบอกว่าให้ปรบมือ3ครั้ง1 2 3เฮ้โอเคนะนะคะเข้าใจนะคะทุกคนเข้าใจนะคะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมตัวเองเป็นการกระตุ้นตัวเองนั่นเองนะคะไหนเราลองมา ทำพร้อมๆกันหนึ่งรอบปรบมือหนึ่งครั้ง

0: ปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งเย้โอเคเยี่ยมมากเลยค่ะอ่ะตอนนี้เป็นไงเริ่มสดใสแล้วหรือยังสดใสแล้วนะคะถ้าสดใสแล้วโอเคทุกคนตั้งใจฟังตั้งใจฟังฟังอยู่หรือเปล่าไหนมีเสียงใครกำลังพูดอยู่ไหมมีไหมมีไหมไม่มีนะตอนนี้ทุกคนตั้งใจฟังนะในเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อให้ตัวเองมีความร่าเริงสดใสนะคะทำได้ง่ายๆเลยเ ชื่อว่าทุกคนเนี่ยทำกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วแหละแต่เราอาจจะไม่รู้อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมันทำให้เรามีความสุขหรือทำให้เราแฮปปี้นั่นเองนะคะง่ายๆเลยการคิดในแง่บวกเด็กๆเข้าใจคำนี้ไหมคำว่าการคิดในแง่บวกคิดแบบไหนอะคิดในสิ่งที่ดีนั่นเองนะคะคิดในสิ่งที่ดีนะคะรวมไปถึงถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยมีความเครียดหรือว่าสิ่งที่เราไม่สบายใจเนี่ยนะคะเราก็อาจจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่ถ้ามันแก้ไม่ได้เราอาจจะปรึกษาคนอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทของเราคุณครูหรือพ่อแม่ผู้ปกครองของเราคุณครูสกี้อยากรู้ว่าในห้องนี้เนี่ยไหนใครที่มีเรื่องเครียดบ้างยกมือสิเคยมีเรื่องเครียดก็ได้อ่ะมีไหมคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะไหนใครที่มีเรื่องเครียดบ้างหลายคนบอกว่ามีเรื่องเครียดเอามือลงค่ะมือลงคุณครูสกี้อยากรู้ว่าเรื่องเครียดของนักเรียนเนี่ยมีอะไรกันบ้างขอตัวแทนแต่ละกลุ่มนะขอ1คนนะคะตัวแทนแต่ละกลุ่ม1คนช่วยตอบหน่อยว่าเรื่องเครียดของนักเรียนเนี่ยมีอะไรกันบ้างมีเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปทีละกลุ่มแล้วกันเดี๋ยวขอเริ่มจากกลุ่มนี้ก่อนได้ไหมเป็นกลุ่มแรกได้ไหมคะเชิญเลยไหนครับใครจะเป็นตัวแทนในการตอบว่าเรื่องเครียดของเราคืออะไรมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยเชิญเลยครับใช้ไมค์ใช้ไมค์หยิบไมค์ให้เพื่อนหน่อยเรื่องเครียดของเราที่เรามีเรื่องเครียดมีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างหนึ่ง
1: ไม้บรรทัดหายครับ
0: ของหายของหายนะคะข้าวของหายขอบคุณมากเลยค่ะต่อมากลุ่มนี้หยิบไมค์ให้เพื่อนหน่อยเร็วหยิบไมค์ให้เพื่อนหน่อยขอบคุณค่ะกลุ่มอื่นเงียบก่อนกลุ่มอื่นฟังเพื่อนก่อน
2: โดนเตะบอลอัดหน้าครับ
0: ไปเล่นฟุตบอลแล้วเพื่อนเตะบอลอัดหน้านะคะเจ็บตัวเลยทีนี้ต่อมากลุ่มนี้ค่ะ
3: ไม่ได้ไปเที่ยวครับ
0: ไม่ได้ไปเที่ยวนะคะวันหยุดไม่ได้ไปเที่ยวขอด้านหลังค่ะด้านหลังอะไรก็ได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: ทะเลาะกับน้องค่ะ
0: ทะเลาะกับน้องนะคะทะเลาะกับน้องอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาที่เราพบได้บ่อยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเด็กๆเงียบก่อนเร็วเงียบก่อนฟังก่อนฟังก่อนทีนี้นะจากที่ได้สอบถามปัญหาต่างๆความเครียดต่างๆของแต่ละกลุ่มนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละกลุ่มก็จะมีความเครียดที่แตกต่างกันแต่ละคนก็จะมีความเครียดที่แตกต่างกันออกไปเนาะทีนี้การจัดการกับความเครียดเหล่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่คุณครูสกิเชื่อว่าทุกคนนะคะถ้าหากว่าเราจะต้องการผ่านความเครียดนี้ไปให้ได้เนี่ยก็จะต้องมีวิธีการจัดการที่ดีนั่นเองการจัดการที่ดีนะคะเราจะต้องมีสติมีเหตุผลนะไม่ใช้อารมณ์นั่นเองแต่ถ้าหากว่าความเครียดนั้นหรือปัญหานั้นเนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขได้นะอย่างที่บอกนะให้เราปรึกษากับเพื่อนสนิทคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองคนในครอบครัวของเรานั่นเองค่ะตอนนี้เหมือนได้ยินเสียงมีคนคุยหรือเปล่ามีไหมไม่มีนะไม่มีนะหรือว่าเป็นเสียงจากปลายทางหรือเปล่าคุณครูสกิได้ยินไม่มีเพราะว่าปลายทางเขากำลังตั้งใจฟังอยู่ตอนนี้นะคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเดี๋ยวจะดูว่าใครมีสตินะคะพร้อมที่จะเรียนรู้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อเลยในการปฏิบัติตนในเรื่องของการออกกำลังกายการออกกำลังกายแน่นอนว่าก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเหมือนกันนะคะทีนี้การปฏิบัติตนเราจะปฏิบัติยังไงนะคะการออกกำลังกายนะคุณครูสกิเชื่อว่าทุกคนเนี่ย

0: น่าจะมีการออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะการออกกำลังกายที่ถูกต้องที่เราจะสามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะนั่นก็คือการที่เด็กๆทุกคนนะคะเลือกกีฬาหรือกิจกรรมที่ตัวเองสนใจหรือเป็นกิจกรรมที่เราสามารถทำได้ดีนั่นเองเพราะว่าอะไรถ้าหากว่าเราไปเล่นกีฬาหรือไปเล่นกิจกรรมที่เราไม่ถนัดเลยเราไม่เคยเล่นเลยความปลอดภัยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญถ้าหากว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นนะคะหรือว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยมันไม่มีความปลอดภัยเนี่ยอันนี้มันก็จะส่งผลต่อร่างกายเราได้นะดังนั้นนะคะก่อนที่เด็กๆจะเลือกการออกกำลังกายหรือว่าจะปฏิบัติกิจกรรมอะไรเนี่ยให้ดูให้ดีๆก่อนว่าอุปกรณ์พร้อมหรือเปล่ามีความปลอดภัยไหมถ้าหากว่ากิจกรรมไหนที่จะต้องมีคุณพ่อคุณแม่หรือมีผู้ปกครองคอยดูแลเนี่ยนะคะอันนี้นะก็ต้องให้ผู้ปกครองนะคะหรือพ่อแม่เนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะตอนนี้ไม่มีเสียงแล้วนะคะไม่มีเสียงแล้วทีนี้คะเด็กๆทุกคนที่ได้ฟังวิธีการปฏิบัติตนเนี่ยเพื่อให้มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยนะคะมีหลายการปฏิบัติเลยใช่ไหมคะมีหลายวิธีการด้วยกันซึ่งเชื่อว่าวิธีการเหล่านี้นะเด็กๆน่าจะพอทราบและน่าจะปฏิบัติกันอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปคุณครูสกิจะให้ทุกคนเนี่ยได้ทำกิจกรรมในวันนี้ของเราทุกคนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งเยี่ยมมากนะคะถ้าพร้อมกับกิจกรรมของเราแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมนะคะในเรื่องปฏิบัติดีชีวีมีสุขซึ่งเราจะใช้ความรู้ที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการปฏิบัติในด้านต่างๆนะมาใช้ทำกิจกรรมในวันนี้นั่นเองนะคะคำชี้แจงในการทำกิจกรรมค่ะจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะร่วมกันสรุปวิธีการปฏิบัติตนเพื่อที่จะให้มีลักษณะนะคะหรือว่าการเจริญเติบโตนะคะตามวัยนะเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตตามวัยนั่นเองโดยจะให้เด็กๆนะคะทำเป็นแผนผังความคิดหรือ mind mapping รู้จัก mind mapping ไหมทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนเพื่อให้เรามีการเจริญเติบโตตามวัยนั่นเองนะเมื่อทุกคนสรุปลงในกระดาษที่คุณครูจะแจกให้แล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะให้ออกมานำเสนอด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้กลุ่มไหนจะได้ออกมานำเสนอบ้างนะคะในส่วนของนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อนักเรียนได้ฟังคำชี้แจงแล้วนะคะนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมได้เลยนะคะพร้อมทั้งส่งตัวแทนนะคะมานำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะในส่วนของคุณครูปลายทางค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะชี้แจงนะคะในการทำกิจกรรมของเรานะคะรวมไปถึงดูแลความเรียบร้อยหรือว่าให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะคะระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วใช่ไหมเอ่ยปรบมือ3ครั้งเหมือนจะไม่พร้อมกันเลยนักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะปรบมือ3ครั้งพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูสกิจะแจกกระดาษให้นะแต่ละกลุ่มนะฟังก่อนในกลุ่มเราเนี่ยนะคะในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้กระดาษแผ่นใหญ่แบบนี้เลยดังนั้นเวลาที่เด็กๆ เขียนสรุปช่วยกันเขียนสรุปนะให้เขียนตัวใหญ่ๆนิดนึงนะตัวใหญ่ๆเลยนะคะเขียนตัวใหญ่ๆชัดๆและสวยงามสามารถระบายสีตกแต่งวาดภาพตกแต่งได้นะคะเดี๋ยวจะแจกให้แต่ละกลุ่มเลยค่ะ

เด็กๆจ๋าเด็กๆฟังก่อนนะคะตรงกลางอ่ะหัวข้อของเราตรงกลางนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆเนี่ยเขียนหัวข้อตามนี้เลยปฏิบัติดีชีวีมีสุขอยู่ตรงกลางนะเป็นหัวข้อตรงกลางใช่แล้วค่ะหัวข้อของเราในวันนี้นะปฏิบัติดีชีวีมีสุขใช่ค่ะเขียนได้เลยอยู่ตรงกลางถ้าใครที่มีสีอันนี้เป็นสีเมจิกนะเปิดใช้ได้เลย

0: เอาละค่ะนักเรียนเชื่อว่าตอนนี้นะคะทุกกลุ่มเนี่ยนะคะได้ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีตัวแทนนะคะ2กลุ่มด้วยกันที่จะออกมานำเสนอคะตัวแทนพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหม
1: พร้อม
0: พร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญมาด้านหน้าเลยค่ะทั้ง2กลุ่มพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะเดินได้ไหมเอ่ยเดินเดินอ้อมด้านนี้ได้เลยเดินอ้อมด้านนี้ได้เลยเชิญเลยค่ะขยับมาหน่อยขยับมาหน่อยเร็วขยับมาหน่อยขยับมาอีกขยับมาอีกได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมใส่เสื้อให้ด้วยตอนนี้นะคะกลุ่มนำเสนอของเราพร้อมแล้วเมื่อมีคนมานำเสนอด้านหน้ามีคน

0: ออกมาพูดด้านหน้านักเรียนที่อยู่ข้างในต้องทำอะไรคะต้องทำอะไรฟังใช่ไหมคะดังนั้นตั้งใจฟังเพื่อนก่อนเนาะใครที่กำลังจับปากกาจับดินสอจับสีเขียนอยู่วางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวฟังเพื่อนก่อนนะคะมาดูที่กลุ่มแรกเลยนะคะกลุ่มแรกนะคะวิธีการปฏิบัติตนเพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพในหัวข้อปฏิบัติดีชีวีมีสุขของเรามีอะไรบ้างเอ่ยในกลุ่มแรกค่ะเชิญเลย
1: ไม่นอนดึกจนเกินไปค่ะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
0: ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
1: กินอาหารที่ครบ5หมู่ค่ะกินอาหารที่มีประโยชน์นอนอย่างน้อย8ชั่วโมงดื่มน้ำวันละ8แก้วว
0: ันละ8แก้วเลยมีอีกไหมเอ่ยหมดหรือยังคะอะไรนะ
1: ไม่เล่นโทรศัพท์ดึกจนเกินไป
0: ไม่เล่นโทรศัพท์ดึกหรือนานจนเกินไปนั่นเองหมดหรือยังคะมีอีกไหมเอ่ยโอ้กลุ่มนี้นะคะมีหลายอย่างมากมีหลายวิธีการปฏิบัติมากเลย
1: หลีกเลี่ยงน้ำอัดลมแล้วก็ขนมกรุบกรอบค่ะ
0: หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอัดลมแล้วก็ขนมกรุบกรอบด้วยหมดหรือยังคะหมดหรือยังหมดแล้วใช่ไหมคะหมดแล้วเนาะหมดแล้วนะคะเด็กๆทุกคนปรบมือให้กับกลุ่มแรกนะคะเยี่ยมมากมีหลากหลายวิธีเลยขอขอบคุณกลุ่มแรกเชิญกลับไปนั่งที่ก่อนเลยเนาะพื้นที่เรามีน้อยนะคะเดี๋ยวกลุ่มต่อไปจะได้มานำเสนอต่อเด็กมากกลุ่มนี้มีวิธีการปฏิบัติยังไงบ้างคะ
2: กินอาหารได้ครบ5หมู่ครับออกกำลังกายให
0: ้ออกกำลังกายด้วย
2: ดื่มน้ำไม่เกินวันละ8 6ถึง8แก้วครับ
0: มีอะไรอีกครับ
2: พักผ่อนให้เพียงพอคร
0: ับ พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพักผ่อน
2: ไม่ดื่มน้ำอัดลมครับ
0: ไม่ดื่มน้ำอัดลม
2: ดื่มน้ำดื่มนมวันละ2แก้ว
0: ดื่มนมวันละ2แก้วด้วยหมดหรือยังครับ
2: ครับ
0: ครบแล้วนะคะมีหลายวิธีเหมือนกันนะคะเด็กๆปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มนี้หน่อยค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะผลงานของเราในวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะเชิญกลับไปนั่งที่เดี๋ยวเดินอ้อมด้านนั้นเนาะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะเด็กๆและนี่ก็เป็นตัวแทนนะคะของกลุ่มนะคะในการทำงานของเราในวันนี้ในการทำกิจกรรมกลุ่มในวันนี้ก็มี2กลุ่มออกมานำเสนอนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆกลุ่มนะคะทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะคะแต่เนื่องด้วยว่าเราจำกัดเวลานะคะก็เลยได้ออกมานำเสนอเพียงแค่2กลุ่มเท่านั้นทีนี้ค่ะในลำดับต่อไปจะเป็นการสรุปกิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งทุกคนพร้อมที่จะสรุปกิจกรรมของเราในวันนี้แล้วนะคะในการทำกิจกรรมในวันนี้หลายๆคนนะคะหลายๆกลุ่มเลยทุกกลุ่มเลยตั้งใจกันมากๆนะคะทำผลงานออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการปฏิบัติตนเพื่อให้ตัวเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ตามวัยแข็งแรงตามวัยของเราเนี่ยเรามีวิธีการปฏิบัติอย่างไรได้บ้างซึ่งมีหลากหลายวิธีเลยนะคะซึ่งเราก็จะต้องเลือกปฏิบัตินะคะเลือกวิธีที่มันเหมาะสมกับตัวเองนั่นเองเราจะได้สามารถเนี่ยปฏิบัติได้ดีและปฏิบัติได้อย่างปลอดภัยนั่นเองเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราจะเจริญเติบโตตามวัยแล้วก็แข็งแรงสมวัยและอีกอย่างนะคะก็คือจะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขนั่นเองตอนนี้เหมือนได้ยินเสียงมาจากกลุ่มไหนหรือเปล่าทุกคนตั้งใจฟังกันอยู่ใช่ไหมคะทีนี้วิธีการปฏิบัติตนเพื่อให้ตัวเองได้มีสุขภาพที่ดีเหมาะสมกับวัยนะคะมีการเจริญเติบโตตามวัยเนี่ยมีหลายวิธีมากเลยใช่ไหมคะมีวิธีอะไรบ้างนะไหนเด็กๆทุกคนช่วยกันตอบสิคะอันแรกเลย

0: ออกกำลังกายมีอะไรนะ
1: นอนหล
0: ับ
1: พ
0: ัก
1: ผ่อน
0: นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนอนอย่างน้อย8ชั่วโมงกินอาหารให้ครบทั้ง5หมู่มีหลากหลายวิธีมากมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะดังนั้นเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยก็จะสามารถนำวิธีการเหล่านี้นะไปปฏิบัติไปปรับพฤติกรรมของตัวเองได้ในครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะจะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายฟังดูแล้วดูน่าจะเป็นเรื่องยากหรือเปล่าย
1: าก
0: ยากไหมคิดว่ายากไหมไม่รู้ล่ะเพราะเรายังไม่ได้เรียนใช่ไหมคะถ้าเรายังไม่ได้เรียนเราจะรู้ได้ไงว่ายากหรือไม่ยากเนาะนะคะในครั้งต่อไปนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่3นะคะเรื่ององค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายนั่นเองคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเด็กๆทุกคนนะคะก็ได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่เลยนะคะเชื่อว่าเด็กๆจะสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยนะคะไปปรับพฤติกรรมตนเองแล้วก็ไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะเจริญเติบโตตามวัยของเรานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูสกิจก็ต้องขอตัวไปแล้วค่ะนักเรียนหัวหน้าเชิญเลยค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการ CLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องสัตว์

0: เอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาขึ้นหน่วยที่3หน่วยที่3เรื่องอะไรใครรู้บ้างคะ
1: วางแผนการใช้จ่ายของ
0: หน่วยที่3เกี่ยวกับเรื่องการออมไว้ไม่ขัดสนหรือเกี่ยวกับการออมเงินนั่นเองและในวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องวางแผนการใช้จ่ายของตนเองในแต่ละวันนักเรียนมีการใช้จ่ายของตนเองไหมคะเรามีการใช้เงินซื้อของไหมคะมีการใช้จ่ายเงินใช่ไหมคะแล้วนักเรียนมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองอย่างไรบ้างคะมีใครที่จะสามารถอธิบายให้ครูฟังได้บ้างว่าก่อนเราจะใช้จ่ายเงินในแต่ละวันเรามีการวางแผนอย่างไรบ้างคะกลุ่มที่5ถือไม้ละตอบค่ะ
2: คิดก่อนซื้อครับ
0: เราต้องมีการคิดก่อนซื้อใช่ไหมคะแล้วสิ่งของที่เราซื้อเราซื้อสิ่งของที่ทำไมคะ
2: จำเป็นครับ
0: ที่มีความจำเป็นนะคะเชิญนั่งได้นะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองในแต่ละวันหรือเปล่าคุณครูก็เชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองและในวันนี้เรามาดูการวางแผนการใช้จ่ายของตนเองกันว่ามันจะมีกฎระเบียบอย่างไรบ้างหรือมีแบบแผนอย่างไรเพื่อให้เราเนี่ยได้มีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นเยอะๆใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้วันนี้นะคะ 1. นักเรียนสามารถอธิบายความจำเป็นของการวางแผนการใช้จ่ายเงินได้ 2. นะคะวิเคราะห์และนำเสนอวิธีการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองได้อย่างเหมาะสมนะคะและสุดท้ายคือข้อที่3เห็นความสำคัญในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองให้เกิด

0: โยชน์สูงสุดและมีความคุ้มค่ามากที่สุดนะคะก่อนอื่นเลยครูจะให้นักเรียนอ่านสถานการณ์คุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมอ่านสถานการณ์พร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนร่วมกันอ่านสถานการณ์ตัวอย่างพร้อมๆกันดังๆค่ะ
1: พ่อได้รับเงินเดือน20,000 บาทแบ่งไปค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวดังนี้ค่าอาหาร6,000 บาทกองเงินธนาคาร5,000 บาทค่าใช้จ่ายภายในบ้าน5,000 บาทค่าขนมดื่ม1,000 บาทค่าใช้จ่ายยามจำเป็นหรือเจ็บป่วย2,000 บาทยอดกระดูกออมสิน1,000 บาท
0: เก่งมากค่ะนักเรียนอันนี้ก็คือสถานการณ์ตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้นักเรียนนะคะคือคุณพ่อมีเงินเดือนกี่บาทคะนักเรียน20,000 บาทแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวก็คือมีค่าอาหาร 6,000 บาทออมเงินกับธนาคาร 5,000 บาทค่าใช้จ่ายภายในบ้านหรือภายในครอบครัว 5,000 บาทนะคะแล้วก็มีค่าขนมบุตรอีก 1,000 บาทค่าใช้จ่ายยามจำเป็นหรือยามเจ็บป่วยอีก 2,000 บาทหลังจากนั้นถ้ามีเงินเหลือเก็บคุณพ่อก็จะนำไปหยอดกระปุกอีก 1,000 บาทแล้วนักเรียนล่ะคะมีการเตรียมการวางแผนหรือในแต่ละวันเรามีการนำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละวันแล้วไปหยอดกระปุกกันหรือเปล่าคะนักเรียนมีไหมคะมีนะคะต่อไปคำถามคุณพ่อมีรายได้เงินเดือนจำนวนกี่บาทคะ
1: 20,000 บาท
0: เท่าไหร่คะนักเรียน
1: 20,000 บาท
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกกันหรือเปล่าถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องอ่ะต่อไปรายจ่ายในครอบครัวที่คุณพ่อต้องใช้จ่ายมีค่าอะไรบ้างจากที่เราอ่านไปแล้วไหนใครจำได้บ้างคะมีค่าอาหารค่าอะไรอีกค่าขนมบูทค่าอะไรอีกคะรายจ่ายในครอบครัวที่คุณพ่อต้องใช้จ่ายนอกจากมีค่าอาหารค่าขนมบูทค่าของใช้จ่ายภายในบ้านมีอะไรอีกคะนักเรียนค่าอะไรเอ่ยเรามาดูกันจะมีค่าอาหารค่าใช้จ่ายในบ้านค่าขนมบุตรค่าใช้จ่ายยามที่จำเป็นหรือเจ็บป่วยใช่ไหมคะรวมถึงออมเงินกับธนาคารและนำเงินที่เหลือเนี่ยไปหยอดกระปุกอันนี้ก็คือวิธีการวางแผนการใช้จ่ายเงินของคุณพ่อภายในครอบครัวนะคะต่อไปรายจ่ายใดบ้างที่เป็นการออมเงินคะ
1: ออมเง
0: ิน
1: ก
0: ับ
1: ธนาคาร
0: ออมเงินกับธนาคารแล้วก็ทำอะไรอีกหยอดกระปุกออมสินสรุปว่าคุณพ่อเนี่ยมีการออมเงินไหมคะ
1: ม
0: ีการออมเงินกี่ทางคะ
1: 2
0: ทางก็คือออมเงินกับธนาคารแล้วก็ทำไมคะหยอดกระปุกออมสินถูกต้องนะคะแล้วต่อไปล่ะคะนักเรียนคิดว่าการวางแผนใช้จ่ายเงินเนี่ยจำเป็นหรือไม่อย่างไรคะจำเป็นไหมคะ
1: จ
0: ำเป็นอย่างไรคะนักเรียนในการที่เรามีการวางแผนที่จะใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันของเนี่ยจำเป็นอย่างไรคะถ้าเรามีการวางแผนดีไหมคะดีแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันเราจะทำไมคะเราจะไม่มีเงินที่จะเก็บไว้ใช้ในยามที่เราจำเป็นเราจะไม่มีเงินเก็บออมแต่ถ้าเรามีการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละวันเราเก็บออมวันละเล็กวันละน้อยเราจะได้เยอะไหมคะเราจะได้เยอะแล้วในยามที่เราจำเป็นเนี่ยเราสามารถนำเงินตรงไหนคะนักเรียนเงินตรงไหนคะเงินที่เราออมไว้นำมาใช้จ่ายในยามจำเป็นได้นะคะ ข้อนี้ก็คือการวางแผนการใช้จ่ายเงินเนี่ยมีความจำเป็นเพราะว่าจะทำให้ทราบที่มาของเงินว่ามาจากไหนใช่ไหมคะที่มาของเงินว่ามาจากไหนและในแต่ละวันหรือแต่ละเดือนเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างใช่ไหมคะอ่ะทีนี้คุณครูขอถามนักเรียนวันนี้เราได้เงินมาจากใครคะคุณพ่อคุณแม่ให้เงินเรามาใช่ไหมคะเหมือนกับคำถามนี้นักเรียนมีรายรับจากคุณพ่อคุณแม่วันนี้ใครได้เงินมากี่บาทเอ่ย
1: 20 บาทอ่
0: ะถ้าสมมุตินักเรียนได้เงินมา40บาทจากใครคะจากคุณพ่อคุณแม่เราได้เงินมา40บาทถือเป็นรายรับหรือรายจ่ายคะนักเรียนถือเป็นรายรับแล้วเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างคะจาก40บาทนี
1: ้
0: ซื้อขนมการซื้อขนมเป็นรายรับหรือรายจ่ายคะเป็นรายจ่ายซื้อขนมกี่บาท
1: 5 บาท
0: แล้วเราจะเหลือเงินกี่บาท35 บาทอันนี้คือการวางแผนการใช้จ่ายเงินแล้วถ้าเหลือ35บาทตอนเย็นกลับไปเราเอาเงินที่เหลือไปทำอะไรคะนักเรียนเอาไปหยอดกระปุกออมสินอันนี้ถือเป็นการวางแผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันของนักเรียนไหมคะเป็นใช่ไหมคะอ่ะต่อไปรายได้ที่นักเรียนได้รับนักเรียนใช้จ่ายอะไรบ้างมีค่าขนมค่าอะไรอีกค่าอุปกรณ์การเรียนค่าข้าวค่าอะไรอีกคะค่าน้ำค่าอะไรอีกค่าใช้จ่ายของนักเรียนในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าข้าวค่าขนมค่าอุปกรณ์การเรียนใช่ไหมคะเหลือจากรายจ่ายทั้งหมดนี้แล้วเราก็นำเงินไปทำไมนำเงินไปทำอะไรคะออมหยอดกระปุกออมสินใช่ไหมคะแล้วการใช้จ่ายเงินของนักเรียนมีความเหมาะสมกับรายได้หรือไม่คะนักเรียนคิดว่าในแต่ละวันเนี่ยการใช้จ่ายเงินของเราเนี่ยมีความเหมาะสมกับตัวเราไหมคะ
1: ม
0: ีความเหมาะสมเพราะว่าอย่างไรเพราะว่าอาจถือไม้แล้วตอบเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะ
2: ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยครับ
0: เพราะว่าเราไม่ใช้จ่ายเงินที่ฟุ่มเฟือยหรือว่าเกินตัวเราใช่ไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูได้หรือนักเรียนร่วมตอบกับคุณครูปลายทางได้นะคะว่านักเรียนมีรายรับมาจากใครรายจ่ายในแต่ละวันของนักเรียนมีอะไรบ้างรวมถึงความเหมาะสมในการใช้จ่ายเงินเหมาะสมหรือไม่ใช่ไหมคะเราก็จะใช้จ่ายเงินของเราไม่เกินตัวใช่ไหมคะเราได้เงินมา40บาทเราก็ใช้จ่ายในราคาอยู่ในราคาที่เหมาะสมอยู่ในจำนวนเงินที่เรามีแล้วถ้าเรามีเงินเหลือเราก็นำเงินที่เหลือของเราไปทำไมคะนักเรียนนำเงินที่เหลือของเราไปออมหยอดกระปุกไว้เอาไว้ใช้จ่ายในที่จำเป็นนะคะอ่ะต่อไปมาดูการวางแผนการใช้จ่ายของตนเองนะคะเป็นการจัดการรายรับของตนเองว่าจะเก็บเงินเท่าไหร่จะนำเงินในการใช้จ่ายไปจ่ายอะไรบ้างที่มีประโยชน์และคุ้มค่าต่อตัวเราเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เพื่อให้มีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีรายรับเท่าไหร่เราจะใช้จ่ายอย่างไรให้เพียงพอกับรายรับของเราเมื่อเรามีการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองแล้วนะคะนักเรียนควรมีเงินเก็บออมหรือทำอย่างไรก็ได้ให้มีรายจ่ายน้อยกว่ารายรับใช่ไหมคะถ้ามีรายจ่ายน้อยกว่ารายรับเราจะมีเงินคงเหลือไหมคะคงเหลือไหมรายจ่ายน้อยกว่ารายรับเราจะมีเงินคงเหลือไหมเหลือไหมคะเหลือแล้วถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับล่ะคะ
1: ไม่
0: เหลือไหมไม่เหลือเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้มีรายจ่ายที่น้อยกว่ารายรับใช่ไหมคะทำให้เราจะได้มีเงินคงเหลือเอาไว้หยอดกระปุกออมสินเอาไว้ใช้จ่ายในยามที่เราจำเป็นหรือยามที่เราเจ็บป่วยนะคะ แล้วการใช้จ่ายเงินในแต่ละวันของนักเรียนมีการวางแผนไหมไหนใครมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองบ้างเอ่ย

0: วางแผนอย่างไรคะกลุ่มที่1วางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองอย่างไร
1: ซื้อของที่มีประโยชน์และถูกครับ
0: ซื้อของที่มีประโยชน์และราคาถูกเชิญนั่งค่ะแล้วคนอื่นมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะ
1: ซื้อของที่จำเป็นครับ
0: ซื้อของที่จำเป็นแล้วคนอื่นล่ะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันว่าการใช้จ่ายเงินในแต่ละวันของนักเรียนมีการวางแผนหรือไม่ส่วนใหญ่นักเรียนมีการวางแผนการใช้จ่ายไหมคะมีไหมคะมีเราก็มีการวางแผนการใช้จ่ายว่าวันนี้เราจะซื้ออะไรบ้างถ้าหากว่าเราอยากได้ขนมที่ราคาแพงเกินไปแต่จำนวนเงินเราไม่เพียงพอเราจะซื้อได้ไหมคะซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการวางแผนก่อนว่าเราควรจะซื้อหรือไม่ควรซื้อจะต้องดูจำนวนเงินของเราก่อนว่าเพียงพอกับราคาสิ่งของที่เราอยากได้หรือไม่ใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปการวางแผนการใช้จ่ายเงินทำได้ด้วยวิธีอะไรคะเราต้องทำอย่างไรถึงเราจะได้รู้ว่าเรามีรายรับเท่าใดเรามีรายจ่ายเท่าไหร่เราต้องมีการทำอะไรคะนักเรียนเราต้องมีการทำอะไรเอ่ยเราต้องมีการจดอะไรจดบันทึกอะไรคะที่เราจะรู้ว่ารายรับเรารับมาเท่าไหร่รายจ่ายเราได้มาเท่าไหร่แล้วคงเหลือเท่าไหร่เรียกว่าบัญชีอะไรคะถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะเราต้องมีการทำอะไร
1: บันจดบันทึกครับ
0: จดบันทึกอะไรเอ่ย
1: รายรับกับรายจ่ายครับ
0: จดบันทึกรายรับรายจ่ายเก่งมากนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีการวางแผนการใช้จ่ายที่ทำด้วยวิธีใดบ้างนะคะแล้วจะทำเหมือนคุณครูหรือเหมือนนักเรียนต้นทางหรือเปล่าที่เรามีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายในนักเรียนคนไหนเคยทำบัญชีรายรับรายจ่ายบ้างคะแล้วบัญชีรายรับรายจ่ายของนักเรียนหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างอธิบายให้ครูฟังได้บ้างว่าการทำบัญชีรายรับรายจ่ายต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างต้องมีส่วนใดบ้างคะไหนถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะมีอะไรเอ่ย
1: วันเดือนปีครับ
0: มีวันที่ใช่ไหมคะมีวันเดือนปีแล้วมีอะไรอีกคะการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยจะต้องมีอะไรอีกจะต้องมีช่องให้เราเขียนว่ารายรับไหมคะนักเรียนมีไหมคะมีแล้วเราซื้ออะไรไปบ้างถือไมค์แล้วตอบเลยค่ะมีอะไรบ้างองค์ประกอบของบัญชีรายรับรายจ่ายในความคิดของนักเรียน
1: คงเหลือครับ
0: คงเหลือกี่บาทใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกไหนช่วยกันคิดได้นะคะกลุ่มอื่นๆรวมถึงนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าคิดออกแล้วสามารถร่วมตอบกับคุณครูปลายทางได้นะคะนอกจากมีวันที่มีเงินคงเหลือมีอะไรอีกคะในบัญชีรายรับรายจ่ายมีอะไรอีกคะ
2: เง
0: ิน ที่
2: เราใช
0: ้เงินที่เราใช้ไปคือการซื้อของใช่ไหมคะเราซื้อของอะไรไปเราก็ทำไมไว้จดบันทึกไว้นะคะนั่นคือองค์ประกอบหลักๆของบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายกันคนอื่นๆล่ะคะมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายที่นอกเหนือจากเพื่อนที่เพื่อนบอกมามีอะไรบ้างเอ่ย
2: รายการ
0: มีรายการอะไรคะถือไมค์แล้วตอบเลยค่ะรายการที่เราทำไมรายการที่เราใช้จ่ายไปใช่ไหมคะแล้วเราจดไว้ไหนๆคะนักเรียน
1: จดไว้ในบัญชีครับ
0: จดไว้ในบัญชีใช่ไหมคะเชิญนั่งค่ะก็จะมีช่องรายรับรายจ่ายเงินคงเหลือและที่สำคัญเราก็ต้องมีการเขียนวันที่ไว้ว่าวันนี้เราใช้จ่ายอะไรไปบ้างวันนี้เราได้รับเงินมากี่บาทเราใช้จ่ายไปกี่บาทเราคงเหลือกี่บาทในแต่ละวันนะคะนักเรียนทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูวิธีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายหน้าตาเป็นแบบนี้ใครเคยเห็นบ้างเอ่ยเคยเห็นไหมคะแล้วไหนใครเคยทำบ้างแล้วหลังจากที่นักเรียนทำแล้วนักเรียนเห็นอะไรนักเรียนเห็นอะไรจากการทำบัญชีนี้สุดท้ายแล้วนักเรียนจะเห็นอะไรคะเห็นเงินอะไร

0: อ่ะถือไมค์แล้วตอบเลยค่ะหลังจากที่เรามีการบันทึกการใช้จ่ายเงินของตนเองแล้วเนี่ยนักเรียนจะเห็นอะไรจากการบันทึกของนักเรียนคะ
1: เงินที่เราใช้ครับ
0: เงินที่เราใช้จ่ายไปใช้จ่ายไปเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายแล้วเราจะเห็นอะไร

0: การทำบัญชีรายรับรายจ่ายสิ่งที่นักเรียนเห็นต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะนักเรียนลองดูสิคะว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งคืออะไรดูพร้อมๆกันค่ะเราต้องมีการเขียนวันที่ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เราได้รับเงินมากี่บาทเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างคงเหลือเท่าไหร่แล้วเราจะนำเงินคงเหลือของเราไปหยอดกระปุกกี่บาทนี่คือการวางแผนการใช้จ่ายเงินไหมคะเป็นไหมคะเป็นไหมคะนักเรียนเป็นการวางแผนการใช้จ่ายเงินนอกจากมีการจดบันทึกวันที่แล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนมีรายการรายการตรงนี้คืออะไรคะช่องนี้เราต้องเขียนอะไร
1: ของที่เราซื
0: ้อเขียนว่าอะไรซื้ออะไรไปบ้างใช่ไหมคะแล้วสิ่งของที่เราซื้อเราต้องมีการคิดก่อนไหมคะนักเรียน
1: ค
0: ิดก่อนว่าเราควรซื้อหรือไม่ควรซื้อใช่ไหมคะนักเรียนนอกจากมีรายการแล้วมีอะไรอีก
1: มีรายรับ
0: แล้วมีอะไรอีกคะ
1: รายจ่าย
0: หลังจากรายจ่ายแล้วมีอะไร
1: คงเหลือ
0: หลังจากคงเหลือแล้วมีอะไรอีกเอ่ย
1: รวม
0: สุดท้ายแล้วเราจะได้รู้ว่าใน1วันเราได้รับเงินมากี่บาทเราใช้จ่ายไปกี่บาทแล้วเราคงเหลือกี่บาทแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาช่วยกันทำบันทึกการใช้จ่ายเงินการวางแผนการใช้จ่ายเงินส่งผลต่อนักเรียนอย่างไรเอ่ยทำให้เราถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะ
2: ให้รู้ว่าเราใช้เงินไปกี่บาทครับ
0: ให้รู้ว่าเราใช้จ่ายเงินไปเท่าไหร่ใช่ไหมคะนี่ทำให้รู้ที่มาของเงินและทำให้เราเป็นคนมีระเบียบวินัยในการเก็บเงินหรือในการใช้จ่ายแต่ละวันใช่ไหมคะนักเรียนไหนใครอยากมีเงินออมเยอะๆบ้างคะถ้าเราอยากมีเงินออมเยอะๆเราต้องทำอะไรเราต้องทำอะไรคะนักเรียนเราต้องเก็บเงินแล้วเงินที่เราได้รับมาจากใครได้รับมาจากพ่อแม่แล้วค่าใช้จ่ายเราต้องจ่ายอะไรก่อนที่เราจะจ่ายเราต้องคิดไหม
1: คิด
0: ก่อนที่เราจะจ่ายแล้วเราจะต้องให้รายจ่ายกับรายรับอะไรมากกว่ากันคะรายจ่ายกับรายรับอะไรมากกว่ากันคะรายรับต้องมากกว่ารายจ่ายเพื่อที่เงินจะได้เหลือเอาไว้เก็บออมแล้วเราจะได้มีเงินออมเยอะๆเอาไว้ซื้อสิ่งของที่จำเป็นต่อตัวเราและมีประโยชน์และมีคุ้มค่ามากที่สุดใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนจะใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรเหมือนกับที่เพื่อนตอบไปแล้วเลยเราต้องซื้อสิ่งของที่จำเป็นมีการคิดก่อนแล้วอะไรอีกคะ
1: ซื้อของที่ราคาถูก
0: ใช่แล้วมีอะไรอีกคนอื่นๆล่ะคะคนอื่นๆสามารถช่วยเพื่อนตอบได้นะคะที่นอกเหนือจากคำตอบของเพื่อนถือไมค์แล้วตอบค่ะ
2: ซื้อของที่ไม่มีแบรนด์ค่ะ
0: ซื้อของที่ไม่มีแบรนด์นะคะทีนี้เรามาดูคำตอบของครูเราต้องมีการใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ใช้จ่ายทำไมไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่สำคัญคือต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบเหมือนกับที่เพื่อนบอกว่าเราต้องซื้อของที่จำเป็นใช่ไหมคะแล้วก็ให้รู้คุณค่าของเงินด้วยว่าเราจะใช้จ่ายเงินอะไรเราต้องคำนึงถึงคุณค่าของเงินด้วยนะคะนักเรียนทีนี้เดี๋ยวเราจะช่วยการทำกิจกรรมการวางแผนการใช้จ่ายเงินจำนวน50บาทเรามาดูกันสิคะว่า50บาทใน1วันจะใช้อย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุดและให้เหลือเงินเก็บออมโดยนำเสนอวิธีการปฏิบัติตนลงในแบบบันทึกวันนี้คุณครูจะมีแบบบันทึกมาให้แล้วให้เราช่วยกันตอบว่าสิ่งเราซื้อไปจะเหลือเงินกี่บาทจะจ่ายไปกี่บาทและจะคงเหลือเท่าไหร่

0: ไรแล้วเราจะไปหยอดกระปุกออมสินเท่าไหร่พร้อมไหมคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมกันทำกิจกรรมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะว่าแต่ละวันเราใช้จ่ายเงินอะไรไปบ้างและในวันนี้คุณครูก็จะมีจำนวนเงิน50บาทใน1วันว่าเราใช้จ่ายอะไรบ้างและคงเหลือเท่าไหร่ในแต่ละวันของเรานะคะแล้วเงินคงเหลือเราจะเอาไปทำอะไรพร้อมไหมคะนักเรียน
1: พร้อมครับ
0: ปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งยังมีเพื่อนไม่ทำเลยปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมเรามาดูตารางบันทึกรายจ่ายในแต่ละวันวันนี้ครูให้เงินจำนวนกี่บาทคะ
1: 50
0: บาทเรามาดูกันสิคะว่า50บาทนี้เราจะนำไปซื้ออะไรบ้างอันนี้คือหน้าตาของอะไรแบบบันทึกแบบบันทึกอะไรคะแบบบันทึกอะไรคะแบบบันทึกการใช้จ่ายเงินนะคะก็จะมีวันที่ว่าวันที่เท่าไหร่แล้วก็จะต้องเขียนวันที่ไปว่าเป็นวันเดือนปีอะไรแล้วนักเรียนสังเกตช่องรายรับรายรับกี่บาทคะตอบพร้อมๆกันค่ะช่องรายรับกี่บาทคะ
1: 50
0: บาทใน50บาทเราใช้จ่ายอะไรบ้างเราลองมาดูรายการใช้จ่ายเงินรายการที่1คือ
1: ซื
0: ้ออาหารเราซื้ออาหารไปเท่าไหร
1: ่
0: 15บาทแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มลองคิดสิคะว่าจะเหลือเท่าไหร่รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะร่วมกันคิดและช่วยตอบให้กับคุณครูปลายทางได้นะคะว่าเงิน50บาทเราซื้ออาหารไป15บาทคงเหลือกี่บาทคะนักเรียน
1: 35
0: ใช่ไหมคะ35บาทปรบมือให้ตัวเองจ่ายไปแล้ว35บาทใช่ไหมคะรายการต่อไปดูซื้ออะไรซื้อขนมกี่บาท8บาทแล้วจะเหลือเท่าไหร่คะนักเรียนจะต้องเอาเงินคงเหลือคือคงเหลือเท่าไหร่35ลบกับอะไรคะลบกับอะไรลบกับ8แล้วคงเหลือเท่าไหร่คะคงเหลือเท่าไหร่นักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะคะว่าคงเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่คะไหนถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะตัวแทนกลุ่มที่3 35ลบกับ8บาทจะคงเหลือเท่าไหร่คะ
2: 27บาทค่ะ
0: 27เพื่อนๆคิดว่าถูกไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องนะคะจะเหลือ27บาทตอนนี้เราเหลือเงินกี่บาทคะนักเรียน
1: 27
0: บาทจากรายรับที่เรารับมากี่บาท
1: 50
0: บาทเราเหลือ27บาทดูรายการต่อไปซื้ออะไรเอ่ย
1: ซื
0: ้อน้ำดื่มกี่บาทแล้วคงเหลือกี่บาทคะ
1: 4บาท
0: ขอกลุ่มที่4บ้างค่ะขอกลุ่มที่4ตอบเราจะคงเหลือกี่บาทคะ
3: 10บาทคร
0: ับ เราซื้อน้ำไป10บาทตอนนี้เราจะคงเหลือกี่บาท
2: 17บาทครับ
0: ถูกต้องไหมคะนักเรียน17บาทถูกต้องไหมถูกต้องนะคะเราจะคงเหลือ17บาทตอนนี้เราเหลือกี่บาท17บาทเราได้รับมากี่บาท
1: 50
0: บาทแล้วมาดูรายการต่อไปซื้ออะไรเอ่ย
1: ซ
0: ื้
1: ออ
0: ุปกรณ์การเรียนกี่
1: บาท
0: 10บาทแล้วเราจะเหลือกี่บาทคะ
1: 7บาท
0: เหลือ7บาทถูกต้องแล้วต่อไปมาดูช่องรวมนะคะเราลองรวมสิคะว่ารายจ่ายทั้งหมดเราจ่ายไปกี่บาทไหนใครตอบถูกคะรายจ่ายทั้งหมด15บวก8บวก10บวก10ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 43
0: เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 43
0: ตอบดังๆพร้อมๆกันค่ะ
1: 43
0: บาทอ้าวแล้วนักเรียนได้เงินมา50บาท

0: ไปแล้ว43บาทวันนี้เราจะเหลือกี่บาท
1: 7บาท
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: กี่บาทตอบดังๆ
1: 7บาท
0: คงเหลือ7บาทคงเหลือ7บาทเราเอาไปไหนคะนักเรียน
1: เอาไป
0: หยอดกระปุกออมสินเป็นเงินออมของเรานะคะอ่ะในแต่ละวันการใช้จ่ายของนักเรียนก็จะมียอดเงินคงเหลือใช่ไหมคะเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ยอดเงินคงเหลือเราก็เอาไปทำอะไรเอาไปหยอดกระปุกออมสินเพื่อเป็นการเก็บออมของแต่ละคนนะคะทีนี้จะเป็นขั้นปฏิบัติให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมาโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมาและในวันนี้เราจะมาทำใบงานที่1นะคะนักเรียนเรื่องการใช้จ่ายเงินของตนเองนะคะและฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยแจกใบงานที่1ให้กับนักเรียนและอ่านคำชี้แจงให้กับนักเรียนทราบรวมถึงช่วยดูการทำชุดกิจกรรมของนักเรียนและให้คำแนะนำนักเรียนด้วยค่ะอยู่ในหน้าไหนเอ่ยนักเรียนอยู่ในหน้าที่17หน่วยที่3นะคะออมไว้ไม่ขัดสนวันนี้เราจะทำใบงานที่1อ่ะเรามาดูคำชี้แจงใบงานที่1นะคะนักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งมาดูกันเลยคำชี้แจงให้นักเรียนทำแบบบันทึกการใช้จ่ายเงินของตนเองภายในกี่
1: ว
0: ันภายใน1วันลงในตารางและตอบคำถามนักเรียนเห็นตารางไหมคะในหน้าที่17เห็นตารางแล้วเราลองทำบันทึกการใช้จ่ายเงินของตนเองภายใน1วันให้คุณครูดูสิคะว่า1วันเราใช้จ่ายเงินอะไรไปบ้างใครพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยนะคะใครพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยเขียนวันที่เขียนรายการใช้จ่ายรายรับรายจ่ายคงเหลือและรวมถึงตอบคำถามด้านล่างนะคะว่าในแต่ละวันเรามีรายได้ทั้งหมดเท่าไหร่จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่คงเหลือทั้งหมดเท่าไหร่นะคะพร้อมแล้วลงมือทำได้เลย

เลขไทยค่ะถ้าหนูเขียนไปแล้วไม่เป็นไรซื้ออ่ะ

หลือกี่บาทใช่

ือกี่บาทเอ่ยรวมช่วงนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนนะ

0: บาทเราจะเหลือกี่บาทอ่ะเขียนช่วงนี้ขีดนักเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะรวมรายรับกี่บาทรวมทั้งหมดรายรับวันนี้เรารับมากี่บาทเราเขียนรวมทั้งหมดรายจ่ายก็รวมทั้งหมดช่องรวมรวมรายรับทั้งหมดกี่บาทนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมดูช่องนี้การใช้จ่ายเงินของเรียนเป็นอย่างไรรายรับมากกว่ารายจ่ายไหมมากกว่าไหมมากกว่าแล้วถ้านักเรียนถ้ามีเงินเหลือนักเรียนจะนําเงินที่เหลือไปทําอะไรหยอดกระปุกออมสินไหมเขียนถ้ามีเงินเหลือนักเรียนจะทํานําเงินที่เหลือไปทําอะไรคะหยอดกระปุกออมสินหอหีบก่อนข้างหน้าเดี๋ยวเด็กตอนนี้นักเรียนก็น่าจะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยอดกระปุกออมสินแล้วข้อที่4ถ้าต้องการมีเงินคงเหลือมากขึ้นถ้าต้องการเงินคงเหลือมากขึ้นจะลดค่าใช้จ่ายรายการใดลดค่าใช้จ่ายซื้ออะไรซื้อนมใช่ไหมลดการซื้อนมเขียนไปนักเรียนถ้าเขียนรายรับรายจ่ายแล้วตอบคำถามด้านล่างด้วยนะคะอุปกรณ์การเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนใช่ไหมอ่างอุปะลองสะกดลดการซื้อนมรายจ่ายอย่างพอเพียงสอดคล้องกับคุณธรรมอะไรติ๊กเลยเรียบร้อยนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างของเพื่อนนะคะเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนมานำเสนอของตัวเองเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายของเพื่อนพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราลองมาแลกเปลี่ยนการใช้จ่ายเงินของแต่ละคนกันนะคะและวันนี้ครูก็จะมีตัวแทนของกลุ่มที่2นะคะออกมานำเสนอการใช้จ่ายเงินของตนเองแล้วนักเรียนลองดูสิคะว่าเหมือนกับของเราไหมรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถแลกเปลี่ยนบัญชีการใช้จ่ายเงินของตนเองภายในห้องเรียนได้นะคะนักเรียนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วคุณครูขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะออกมานำเสนอการใช้จ่ายเงินของตนเองค่ะนักเรียนดูนะคะว่าเพื่อนมีรายการการใช้จ่ายเงินอย่างไรรายการที่1รายการที่1รายการอะไรคะ
1: แม่ให้เงินค่ะ
0: แม่ให้เงินมากี่บาท
1: 50ค่ะ
0: 50บาทเป็นรายรับหรือรายจ่ายคะเป็นรายรับหรือรายจ่าย
1: รายรับค่ะ
0: เป็นรายรับแล้วรายการที่2ซื้ออะไรคะ
1: ซื้อนมค่ะ
0: ซื้อนมกี่บาท
1: 10บาทค่ะ
0: 10บาทแล้วคงเหลือกี่บาท
1: 40ค่ะ
0: 40แล้วรายการที่3นักเรียนซื้ออะไรคะ
1: ซื้ออาหารค่ะ
0: รายการที่3นักเรียนซื้ออาหารกี่บาทคะ
1: 10บาท
0: 10บาทเป็นรายรับหรือรายจ่าย
1: รายจ่าย
0: รายจ่ายแล้วคงเหลือกี่บาทคะ
1: 30ค่ะ
0: 30บาทแล้วรวมทั้งหมดรายรับนักเรียนมีรายรับกี่บาทคะ
1: 50ค
0: ่
1: ะ
0: 50บาทรายจ่ายทั้งหมดกี่บาท
1: 20ค่ะ
0: 20แล้วเงินคงเหลือกี่บาทคะนักเรียน
1: 30ค่ะ
0: 30บาทแล้วนักเรียนตอบคำถามด้านล่างนี้นะคะลองดูของตนเองและของเพื่อนนะคะว่าการใช้จ่ายของนักเรียนเป็นอย่างไรคะการใช้จ่ายของนักเรียนเป็นอย่างไรคะรายจ่ายทำไม รายจ่ายทำไมคะนักเรียน
1: รายรับมากกว่ารายจ่ายค่ะ
0: มีรายรับที่มากกว่ารายจ่ายมีรายจ่ายที่น้อยกว่ารายรับใช่ไหมคะแล้วถ้ามีเงินคงเหลือนักเรียนจะเอาเงินไปทำอะไรคะ
1: หยอดกระปุกออมสินค่ะ
0: หยอดกระปุกออมสินแล้วถ้าหากว่านักเรียนจะมีเงินออมที่เยอะนักเรียนจะลดการซื้อของในรายการใดคะ
1: ลดการซื้อนม
0: ลดการซื้อนมแล้วการออมเงินแบบนี้สอดคล้องกับหลักคุณธรรมจริยธรรมในข้อไหนคะนักเรียน
1: อยู่อย่างพอเพียงค่ะ
0: การอยู่อย่างพอเพียงนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีการวางแผนการออมเงินให้รายจ่ายน้อยกว่ารายรับหรือเปล่าถ้าหากว่ามีการวางแผนการออมเงินจะทำให้เราสามารถมีเงินออมไว้ใช้จ่ายในยามที่เราจำเป็นนะคะการเฉลยใบงานของคุณครูก็คล้ายๆกับของเพื่อนเลยนะคะมีรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาสรุปการวางแผนการใช้จ่ายเงินของเรานะคะนักเรียนทำใบงานเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูสรุปบทเรียนการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองใช่ไหมคะว่าเรามีการวางแผนเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีเงินอะไรคะเพื่อให้เรามีเงินอะไรถือไมค์แล้วตอบเลยค่ะเรามีการวางแผนการเงินเพื่อให้เราทำไม
2: มีเงินออมครับ
0: มีเงินออมแล้วหลังจากที่นักเรียนได้เขียนบัญชีรายรับรายจ่ายนัก

0: ็นเงินของตนเองแล้วว่ามีเงินเก็บออมไหมคะ
1: มี
0: มีแล้วให้เราทราบว่าในแต่ละวันเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่ใช่ไหมคะและคงเหลือเท่าไหร่นักเรียนเห็นหรือยังเห็นหรือยังคะเห็นแล้วนะคะและสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเป็นการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองคือเป็นการจัดการรายรับของตนเองว่าเก็บออมเท่าไหร่จะนำเงินไปใช้จ่ายอะไรบ้างเป็นจำนวนเท่าไหร่เพื่อให้มีรายรับเพียงพอกับรายจ่ายนะคะเมื่อมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองแล้วเนี่ยนักเรียนควรมีเงินเก็บออมเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายในยามที่เราจำเป็นใช่ไหมคะในชีวิตประจำวันกลับไปบ้านใครมีบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นของตนเองบ้างมีใช่ไหมคะแล้วเราทำทุกวันไหมคะทำทุกวันดีมากแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใครจะนำเงินที่เหลือไปเก็บออมใส่กระปุกออมสินบ้างคะทุกคนเลยนะคะเอาเงินไปเก็บออมใส่กระปุกออมสินแล้วในวันนี้นักเรียนฟังค่ะตั้งใจฟังปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งในวันนี้คุณครูขอสั่งการบ้านว่าให้นักเรียนไปจดบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองนะคะจดบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองแล้วนำมาส่งกับคุณครูในชั่วโมงต่อไปนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนจดบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองเอาไว้แล้วเมื่อเราเจอกันในครั้งต่อไปเราจะนำบันทึกรายรับรายจ่ายของเรานั้นมาใช้ในชั่วโมงเรียนต่อไปนะคะในใครจำได้บ้างเอ่ยในใครจำได้บ้างเอ่ยว่าวันนี้ครูสั่งอะไรวันนี้ครูสั่งการบ้านอะไรคะ
2: บันทึกการใช้จ่าย
0: บันทึกการใช้จ่ายเงินของตนเองก็คือรายรับรายจ่ายนะคะนักเรียนอีกนิดหนึ่งนะคะก็คือการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองเป็นประจำเนี่ยจะทำให้ทราบถึงรายรับรายจ่ายของตนเองใช่ไหมคะเหมือนที่เราเขียนไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเรามีรายรับรายจ่ายอะไรบ้างคงเหลืออะไรบ้างแล้วเราจะลดค่าใช้จ่ายอะไรที่ไม่จำเป็นเพื่อให้เรามีเงินเก็บออมที่เยอะๆใช่ไหมคะแล้วรายได้ที่เราได้มาเนี่ยเอามาเก็บออมก่อนที่เราจะใช้จ่ายเราก็ต้องมีการวางแผนคิดว่าเราจะใช้จ่ายอะไรให้มีประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วในครั้งต่อไปในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายเหมือนกับที่คุณครูสั่งการบ้านใช่ไหมคะลืมหรือยังเอ่ยครูสั่งการบ้านอะไรแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะลืมหรือยังว่าคุณครูสั่งการบ้านอะไรนะคะคือครูสั่งการบ้านให้เราไปจดบันทึกรายรับรายจ่ายแล้วเอามาส่งคุณครูเมื่อไหร่คะนักเรียนเอามาส่งคุณครูเมื่อไหร่คะในครั้งต่อไปที่เราเจอกันนะคะแล้วเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางก็คือใบงานที่2นะคะเรื่องบัญชีของฉันนะคะรวมถึงให้จดบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองด้วยรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้กลับไปจดบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองแล้วนำมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะที่เราจะเรียนกันเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายในวันนี้ใครมีอะไรสงสัยบ้างคะนักเรียนไม่มีแล้วกลับไปเราจะออมเงินไหมคะ
2: ออม
0: เงินแล้วเราจะใช้จ่ายอย่างประหยัดไหมคะประหยัดซึ่งสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการอยู่อย่างอะไรคะอยู่อย่างพอเพียงสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะนักเรียน
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

ราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์นึงของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: แซนตี้โฟโอ
2: ต้องบดปล่อยไข่ไม่จำกัด
3: PEA
4: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
0: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกน้ำ
1: แซนตี้โฟโอ
2: ต้องบดปล่อยไข่ไม่จำกัด
3: PEA
5: อาหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของ

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: เซ็กสนุก
0: พวกเรารู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกัน
1: ร
0: ู้
1: ค่ะ
0: และรู้ทุกทีไหนบอกให้ทันฟังมาเลยมา
1: เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าสถ
0: ิตอ๋อไฟฟ้าสถิต
1: ไฟฟ้าสถิตค่ะ
0: ทำไมต้องทำหนาวๆอย่างนั้นด้วยอ่ะจริงเปล่าน้องๆทางบ้านคงสงสัยว่าทำไมแก๊งจิ๋วตัวแสบของเราทุกคนถึงได้รู้สึกหนาวกันขนาดนี้เพราะวันนี้เราเปลี่ยนสถานที่กันเล็กน้อยเพราะวันนี้เราจะมาทำการทดลองที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตแล้วทุกคนคงสงสัยว่าแล้วทำไมต้องมาทำในที่หนาวๆใช่ไหมแอรินอธิบายสิทำไมเราถึงอยากได้ที่หนาวๆ
2: ม
0: ัน
2: จะมีความแห้งอะค
0: ่
2: ะพอเวลาเอามาถูหรือว่าอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: เยี่ยมยอดหัวใจที่สำคัญคือเราอยากได้ความแห้งคือเราต้องการอากาศที่มีความชื้นต่ำนั่นเองเราก็เลยอยากจะมาอยู่ในห้องที่อันนี้เราก็ตั้งใจทำให้อุณหภูมิมันลดลงแล้วก็มีการเปิดเครื่องปรับอากาศให้ไล่ไอ้เจ้าความชื้นออกไปสำหรับวันนี้นะครับอย่างที่น้องไอรีนเกริ่นไปเมื่อสักครู่เราจะสังเกตได้ว่าในหน้าหนาวเราจะได้ยินคำว่าไฟฟ้าสถิตมากกว่าช่วงที่เป็นหน้าร้อนหรือเป็นช่วงที่อากาศชื้นหรือดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการศึกษาเรื่องราวของฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตกันให้มากขึ้นงั้นเราไปเริ่มต้นการทดลองแรกกันเลยนะครับ ไปกันเลยครับเอาละครับสำหรับการทดลองแรกนะครับนี่อาจารย์มีลูกโป่งอยู่ในมือ
3: แล้วพวกเรา
0: ดีมากซึ่งยังไม่ได้เป่าเอาล่ะเดี๋ยวพวกเราต้องมีโอกาสได้เป่าลูกโป่งกันแน่ๆแต่สิ่งหนึ่งน่าจะเป็นการทดลองที่น้องๆอาจจะเคยได้ทำกับคุณครูที่โรงเรียนมาแล้วบ้างก็คือเราจะเป่าลูกโป่งแล้วเราก็จะเอาไอ้เจ้าลูกโป่งนี่แหละลองมาทูและดูซิว่ามันจะมีความสามารถอะไรเกิดขึ้นโอเคนะงั้นเราเริ่มเป่าลูกโป่งกันเลยมาครับหลังจากที่ทุกคนได้ลูกโป่งของตัวเองแล้วเริ่มปฏิบัติการอะไรนะ
1: ถู
0: เลย
1: ถูตรงไหนก็ได้เหรอคะ
0: เอาลองที่ผมก่อนดีกว่า
1: ผมไม่ได้สระมา4วันแล้วนะคะ
0: ถูให้สะอาดเลยครับ เอาละครับเพื่อจะให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเอาลูกโป่งมาถูเราจะมีกระดาษที่ตัดเป็นชิ้นบางๆเล็กๆนะครับแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนลองมาดูซิว่ามันส่งผลยังไงกับเจ้ากระดาษเหล่านี้นะโอ้นี่อันนี้เห็นชัดสุดเลยสังเกตผมน้องไอรีนตั้งแล้วเรียบร้อย อันนี้ได้ผลดีมากไหนลองไปดูดกระดาษดูโอ้โหนี่กำมาเริ่ม
4: มาดูลูกโป่งของแก๊งตัวจิ๋วกันครับว่าของใครจะสามารถสร้างไฟฟ้าสถิตที่ลูกโป่งได้มากกว่ากัน
0: น้องๆทั้งบ้านครับก็จะเห็นได้ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีไฟฟ้าสถิตซึ่งเราสร้างไฟฟ้าสถิตเนี่ยจากการถูกันของตอนนี้เป็นวัสดุ2ประเภทก็คือประเภทหนึ่งก็คือผิวของเจ้าลูกโป่งนี้นั่นเองกับอีกอันนึงก็คือผมของเราสารโดยปกติแล้วเนี่ยมันมีสภาพเขาเรียกว่าความเป็นกลางทางไฟฟ้าก็คือไม่มีคุณสมบัติอะไรพิเศษทางด้านไฟฟ้าแต่พอเราทำการถูกันขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีวัสดุหนึ่งเนี่ยสามารถถ่ายเทประจุให้กับวัสดุอีกนึงได้ซึ่งการถ่ายเทจะเกิดขึ้นในทิศไหนเนี่ยรู้ไหมว่าขึ้นอยู่กับอะไร
4: วัตถุสามารถถ่ายเทประจุไฟฟ้าให้กันได้ด้วยเหรอครับอาจารย์แล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างล่ะครับ
1: ขึ้นอยู่กับไฟฟ้าสถิตความแห้ง
0: ยังไม่เชื่อจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการเสียประจุของวัสดุแต่ละชิ้นนั่นเองนั้นอยากยกตัวอย่างอย่างลูกโป่งที่เราเอามาถูกับผมเนี่ยแสดงว่าความสามารถในการหรือความสามารถในการให้ไอ้เจ้าตัวประจุเนี่ยระหว่างผมกับลูกโป่งมันไม่เท่ากันมันก็เลยมีการแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่มันมีการแลกเปลี่ยนจากที่มันเคยเป็นกลางก็คือบวกกับลบเท่ากันมองว่าอย่างนั้นก็เลยจะมีอันนึงบวกมากกว่าอีกอันนึงลบมากกว่าและไอ้คำว่าบวกลบที่เราใช้กันเนี่ยเราก็มาใช้จนถึงปัจจุบันก็คือเราเรียกประจุไฟฟ้าว่ามีอยู่2ประเภทก็คือประจุบวกกับประจุลบด้วยนั่นเองถ้าอันไหนก็ตามที่มีจำนวนบวกกับลบเท่ากันเราก็จะเรียกว่ามันเป็นกลางทางไฟฟ้าเอาละครับเพื่อให้น้องๆทางบ้านได้เห็นตัวอย่างเรื่องของไฟฟ้าสถิตและก็ประจุไฟฟ้ามากขึ้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองอันถัดไปกันดูด้วยวัสดุอื่นๆกันบ้างครับไปดูกันเลยครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาลองเปลี่ยนชนิดของวัสดุกันบ้างคราวนี้อาจารย์มีท่อ PVC กับ
1: ผ้า
0: สังเคราะห์เป็นผ้าใยสังเคราะห์เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองโดยการใช้ท่อ PVC ถูกับเจ้าผ้าตัวนี้และดูซิว่ามันเกิดผลคล้ายๆกับเมื่อสักครู่ที่เราทำการทดลองกับลูกโป่งกับผมเราไหมเนาะอ่ะเริ่มกันเลยอ เพื่อเป็นการทดสอบคุณสมบัติเชิงไฟฟ้าสถิตเหมือนกับที่เราทำเมื่อสักครู่อาจารย์ก็ใช้ไอ้เจ้าเศษกระดาษที่เราใช้การทดลองกับลูกโป่งไปแล้วเนี่ยมาลองเหมือนเดิมเนาะเพื่อจะดูผลของมันเดี๋ยวอาจารย์วางเศษกระดาษไว้ตรงนี
1: ้ใครจะเริ่มก่อนดีครับ
0: ใครพี่ไอรีนดีไหมพอดูเหมือนจะพร้อมแล้วเยี่ยมยอดนี่แหละนั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะคล้ายๆกับที่เราเห็นกับไอ้เจ้าผิวของลูกโป่งเมื่อสักครู่นะครับอ่ะไหนคนต่อไป
1: น้องมดค่ะ
4: การทดลองไฟฟ้าสถิตด้วยท่อ PVC ผลออกมาคล้ายกับการทดลองด้วยลูกโป่งเลยครับทีนี้เรามาทดลองวัสดุอื่นกันบ้างครับ
0: สิ่งที่อาจารย์จะทำให้พวกเราได้เห็นอีกครั้งนึงก็คือนี่อาจารย์มีกระป๋องเปล่าเดี๋ยวอาจารย์จะให้ทุกคนใช้ไอ้เจ้าประจุที่เราสะสมไว้อยู่ใน PVC ทำให้กระป๋องนี้เคลื่อนที่ได้ไหม
4: ฮะทำให้กระป๋องเคลื่อนที่ได้ด้วยเหรอครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวให้ไอรีนลองเป็นคนแรกเลยอาจารย์จะวางกระป๋องไว้ตรงนี้แล้วลองเอาประจุที่สะสมอยู่ใน PVC ทำให้กระป๋องนี้ขยับซิทำได้ไหมลองดูมาอ่ะดีดีมีไปสะกิดแต่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้
1: ถอยกลับหน่อยถอยกล
0: ับ ถอยกลับถอยกลับไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเก็บไว้หน่อยไม่ทันแล้วเก็บไว้หน่อยมาพิงหยางกับบอสพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วครับ
0: มาม
1: าหาค่ะพระเจ้าม
4: าดูกันว่าน้องพิงหยางจะขยับกระป๋องได้หรือไม่เฮ้ยในที่สุดก็ขยับได้แล้วครับ
0: เอาละครับจากที่เมื่อสักครู่เราทดลองกับ PVC แล้วก็ผ้าใยสังเคราะห์เนาะจะเห็นได้ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยผ้าใยสังเคราะห์แต่ละผืนเนี่ยก็อาจจะมีความสามารถในการถ่ายเทประจุไม่เท่ากันหรอกเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละอันผลิตมาอย่างไรนะครับก็เลยอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างว่าบางผืนรู้สึกมันต้องถูนานเหลือเกินเนาะกว่ามันจะพอจะได้บางอันก็แป๊บเดียวก็ใช้ได้แต่จะเห็นได้ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราเองต้องระวังเรื่องของความชื้นนะพอเรามือเราชื้นๆพอเราไปแตะปุ๊บประจุมันก็ถ่ายเทเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าคำถามที่อาจารย์อยากจะถามน้องๆทุกคนก็คือแล้วทำไมมันถึงดูดได้ยังไม่ถึงกับกระแสไฟฟ้า
3: ประจุมันเท่ากัน
0: ประจุเท่ากันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน
2: หรือว่าพวกบอกข้อเราไม่เหมือนกันนะ
0: คือเราต้องเข้าใจคุณสมบัติของประจุก่อนถ้ามันมีประจุประเภทเดียวกันอยู่ใกล้กันมันจะผลักกันก็คือหมายความว่าบวกเจอกับบวกมันจะผลักลบเจอกับลบมันจะผลักแต่ถ้าเกิดมีประจุตรงกันข้ามมาอยู่ด้วยกันมันจะดูดกันคือถ้าเป็นแม่เหล็กเราจะใช้คำว่าขั้วเหนือขั้วใต้แต่เบิร์นประจุไฟฟ้าเราจะใช้ขั้วบวกขั้วลบโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูอย่างเรื่องของกระป๋องเมื่อสักครู่นะครับจะเห็นได้ว่ากระป๋องเนี่ยปกติมันเป็นกลางแต่คราวนี้พอเราเอาท่อ PVC

0: เนี่ยที่เราถูจนกระทั่งมันมีประจุแล้วซึ่งถ้าเราไปเทียบในตารางแล้วเนี่ยท่อ PVC มันจะมีความเป็นลบมากหน่อยแต่ไอ้เจ้าตัวกระป๋องตัวนี้มันเป็นกลางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพออาจารย์เอาประจุลบมาใกล้ๆปรากฏว่าไอ้เจ้ากระป๋องเนี่ยมันสามารถเคลื่อนย้ายเจ้าตัวประจุที่อยู่ในกระป๋องได้ไอ้ประจุที่เป็นลักษณะประจุที่เป็นบวกมันก็เลยวิ่งมาอยู่ใกล้กับลบส่วนประจุที่เป็นลบอยู่ในกระป๋องมันก็เลยวิ่งไปไกลออกไปนิดนึงสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือบวกกับลบมันเลยอยู่ใกล้กันมันก็เลยพยายามจะดูดแล้วก็ค่อยๆไล่ตามไอ้เจ้าท่อ PVC มานั่นเองแล้วไม่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้จะเป็นอะไรก็ตามก็คือในกระดาษเองในสภาวะปกติมันก็เป็นกลางเหมือนกันพอเราเอาไอ้เจ้าวัสดุที่มีประจุเหลืออยู่ไปไว้ใกล้ๆมันก็เกิดเอฟเฟกต์เดียวกันมันก็เลยดูดกระดาษติดขึ้นมาได้นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากทุกคนตอนนี้ก็คือประจุมี2ประเภทก็คือบวกกับลบถ้าประจุเหมือนกันจะดันกันและถ้าประจุต่างกันจะดูดกันเอาละครับนี่คือพื้นฐานของเรื่องของประจุไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้าสถิตโอเคไหมเอาละเรายังมีการทดลองอื่นๆให้เรามาทำกันอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูการทดลองต่อไปกันเลยครับหลังจากที่เราเห็นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประจุไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้าสถิตกันแล้วเดี๋ยวจะมาทำอะไรสนุกๆให้พวกเราดูกันนิดนึงซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็ใช้อุปกรณ์เดิมนี่แหละเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราสามารถสร้างประจุไฟฟ้าได้โดยการถูอาจารย์มีอุปกรณ์เพิ่มเติมนิดหน่อยซึ่งก็คือเม็ดโฟมนี่อาจารย์ทำมาหลากหลายไซส์คราวนี้เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเอฟเฟคของประจุไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถทะลุผ่านไปได้เดี๋ยวมาดูนะว่าอาจารย์สามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวอาจารย์จะลองนี่ดีกว่าอาจารย์จะเอาเม็ดโฟมที่อยู่ในแก้วออกมาข้างนอกโดยที่อาจารย์ไม่แย่ท่อนี้เข้าไปข้างใน
1: เม็ดโฟมอยู่ในแก้วเราต้องทำอย่างไรจึงจะเอาเม็ดโฟมออกมาได้นะห้ามสัมผัสแก้วด้วยเหรอครับชักอยากจะเห็นซะแล้วสิ
0: อ้าวนี่ดันอยู่ข้างนอกนี
2: ่เราก็ต้องจิต
0: ช่วยหน่อยช่วยพลังจิตนิดหนึ่ง
2: พลังจิต
0: นี่สังเกตอะไรไหม
2: มันก็เลื่อนนะคะ
0: เพราะว่าแสดงว่าที่มืออาจารย์ก็ยังมีประจุด้วยแสดงว่าตอนที่อาจารย์ถูๆเนี่ยประจุบางส่วนก็มาอยู่ที่มืออาจารย์ด้วยนั้นพออาจารย์เอามือไปใกล้ๆทุกคนลองมือตัวเอง
2: นี่
0: มีไหม
2: น
0: ี่
2: ก็ทำไมมันไม่เลื่อนนะคะ
0: แล้วแต่เพราะว่ามันอยู่ที่การกระจายตัวของประจุที่เกิดขึ้นนั้นบริเวณไหนที่มันมีประจุที่คล้ายๆกันเหมือนกันมันก็จะผลักกันทำให้เราเห็นการเคลื่อนที่ที่มันห่างกันออกไปบริเวณไหนที่ถ้าเกิดเมื่อสักครู่ที่เราการทดลองถ้าประจุมีลักษณะการเหนี่ยวนำให้เกิดประจุที่ตรงกันข้ามอยู่ใกล้กันมันก็จะเกิดการดูดนะนี่มีหนีเอาอะไรเดี๋ยวดูซิว่ามันยังมีเหลือไหมเนี่ยหลังจากที่พวกเราแตะท่อ PVC แล้วเนี่ยไหนยังมีเหลืออีกไหมยังมีประจุเหลือไหมทำหมดแล้วทำยังไงอาจารย์ก็ถูใหม่ทำใหม่แต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องๆที่จะไปลองทำที่บ้านเนี่ยต้องเลือกวันที่แห้งนิดหนึ่งเพราะว่าไอ้น้ำในอากาศในวันที่มีความชื้นสูงเนี่ยมันจะพาประจุออกไปได้เร็วมากพวกเราลองเล่นกันเลย
2: yeah!

0: เอาล่ะแต่เรายังมีการทดลองอันต่อไปที่เราจะมาทดสอบกันดูซิว่าเอ๊ะเรื่องของปริมาณของประจุเนี่ยมันมีมากน้อยเท่าไหร่ที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้จากการขัดถูของเราเนี่ยเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูเลยครับสำหรับการทดลองต่อไปอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองทำเครื่องมือในการวัดปริมาณประจุกันแบบง่ายๆดีกว่าทำไม่ยากเลยน้องๆทางบ้านสามารถทำไปด้วยกันได้ดังต่อไปนี้ครับจะเห็นได้ว่ามีถ้วยน้ำนะครับอาจารย์เจาะรูแล้วอาจารย์ก็เอาหลอดมาเสียบเข้าไปสาเหตุที่อาจารย์เลือกเป็นพวกพลาสติกเป็นพวกหลอดพวกนี้ก็คือ
1: จะทิ้งง่าย
0: ทิ้งง่ายหาง่ายๆนะครับแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำต่อมาก็คืออาจารย์มีอลูมิเนียมฟอยล์ก็คือเป็นที่ห่ออาหารร้อนอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเอามาปั้นเป็นเม็ดเล็กแล้วอาจารย์ก็เอามาผูกกับได้แล้วก็แขวนอยู่บนหลอดตรงนี้อย่างที่เห็นเราจะมาทำการทดลองว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดมันอยากจะผลักกันเนี่ยมันอยากจะผลักกันด้วยแรงมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยเราพอที่จะสังเกตมันได้อย่างไรนี่ก็คือประโยชน์ของอุปกรณ์ชิ้นนี้นั่นเองอาจารย์เอากระดาษฟอยล์อาจารย์ก็ม้วนออกมาแล้วทำเป็นแท่งธรรมดาเลยแล้วอาจารย์ก็จะเอาตัวเนี้ยมาวางไว้ใกล้ๆกับไอ้เจ้าลูกบอลที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่โอเคนะแต่คราวนี้ด้วยความที่อาจารย์รู้แล้วว่าถ้าอาจารย์อยากจะทดสอบกับประจุต่างๆเนี่ยแล้วทันทีที่อาจารย์ให้ประจุปุ๊บแล้วมันไปเชื่อมกับบริเวณอื่นๆที่มันสามารถนำประจุได้ประจุอาจารย์ก็จะหายไปหมดเลยและนั่นก็คือประโยชน์ของดินน้ำมันที่อาจารย์เอามานั่นเอง
2: นี่คือเหตุผลที่อาจารย์เอาดินน้ำมันมาใช้เพราะเจ้าดินน้ำมันช่วยไม่ให้ประจุไฟฟ้าหายไปนั่นเอง
0: เอาล่ะและคราวนี้สังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่อาจารย์ให้มันแตะกับไอ้เจ้าลูกบอล นี้ไว้ก่อนแน่นอนตอนที่มันแตะกันมันก็ต้องไม่เกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วเนาะอุปกรณ์นี้สามารถนำมาใช้ทดสอบประจุที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้ได้ทุกคนลองดูที่ไอ้เจ้าลูกบอลอลูมิเนียมของเรานะ
1: ว้าว
0: นั้นจะเห็นว่าตอนนี้ไอ้เจ้าตัวลูกบอลเนี่ยไม่สัมผัสกับไอ้เจ้าคานอลูมิเนียมของเรานะและอาจารย์จะลองขยับมันไปรอบๆนิดนึงเพื่อให้ดูว่ามันนี่มันพยายามจะผลักกันอยู่พอสมควร
2: คราวนี้ถึงเวลาที่แก๊งตัวจิ๋วของเราจะได้ทำการทดลองกันแล้วโดยให้เด็กๆปั้นคานตามจินตนาการของตัวเองเรามาดูกันว่าผลการทดลองจะเป็นอย่างไรเริ่มกันที่คนแรกครับน้องบอสออกแบบมาได้สุดยอดจริงๆเลยนะครับ
0: เอาละครับสำหรับอันนี้เป็นดีไซน์ของน้องบอสนะครับนี่ไหนลองอธิบายสั้นๆให้น้องๆทางบ้านซิว่าทำไมเราถึงอยากออกมาเป็นรูปร่างแบบเช่นนี้ครับ
1: เวลาเราจะทำเนี่ยครับบอสจะไปตรงไปที่บอสพับไว้ตรงนี้แล้วมันก็จะวิ่งวิ่งวิ่ง
0: นี
1: ่แล้วบอสก็ทำให้มันแรงดันขึ้นกด
0: มีแรงดันเข้าไปด้วย
1: แล้วมันก็มาตรงนี้แล้วตัวนี้ก็รับ
0: นี
2: ่จินตนาการลึกล้ำจริงๆเลยนะครับน้องบอสเอาเป็นว่าเราไปดูผลการทดลองของน้องบอสกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลย
0: สังเกตนะว่ามันมีการผลักออกไปนะครับใช้ได้ถือว่าเราเห็นปรากฏการณ์นี้เช่นเดียวกันอ่ะต่อไปไอรีนมา
2: คราวนี้ถึงตาน้องไอรีนกันบ้างวัดจินตนาการมาแบบนี้ผลจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ
0: เงียบจ้ะเงียบเลยอีกทีเงียบคือทดสอบให้รู้ว่าอาจารย์มีประจุอยู่บน PVC จริงๆเนี่ยมันดูดมันได้แต่คราวนี้สังเกตว่าเมื่อเอาไปผ่านคานที่ผลิตโดยน้องไอรีนแล้ว
1: ม
0: ัน
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้มันไม่ได้เหมือนของน้องบอสเลยไม่ขยับเลย
2: ไปถึงคิวน้องผิงหยางแล้วครับมาดูกันว่าจะสำเร็จหรือไม
0: ่ลองดูของพี่ผิงหยางกันดีกว่ามาพี่ผิงหยางสร้างอะไรมาโชว์ให้น้องๆดูหน่อย
3: อันนี้คือโอ้โหทำให้มันซิกแซกหน่อย
0: มีซิกแซกลอง
2: แหมน้องผิงหยางออกแบบคานมาไม่ธรรมดาเลยนะครับมาลองดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร
0: เดี๋ยวรู้กันนะเวิร์กนะนี่ทำเป็นเล่นสังเกตไหมสังเกตมันไปผลักหนีจากบริเวณปลายเนาะ
2: รอบนี้เราลองเปลี่ยนตำแหน่งปลายกันดูครับผมว่าจะเกิดผลอย่างไร
0: ไม่เวิร์ก
2: แหมไม่สำเร็จนะครับรอบนี้ที่มันไม่ขยับก็เพราะว่ามีส่วนที่สัมผัสอยู่กับพื้นไงล่ะครับมันถึงไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวเลย
0: สิ่งที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้ก็คืออะไรครับสังเกตว่าที่น้องๆทำกันทุกคนเนี่ยจะเห็นว่ารูปร่างแตกต่างกันออกไปเนาะแต่ตราบใดที่ไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่านำไฟฟ้าก็คือประจุสามารถเคลื่อนที่ได้เนี่ยมันก็สามารถทำให้เกิดการผลักกันของประจุไฟฟ้าได้นั่นเองนะและนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมอาจารย์ถึงเลือกใช้อลูมิเนียมฟอยล์มาใช้นั่นเองเพราะมันสามารถนำประจุได้และอาจารย์ก็ต้องป้องกันไม่ให้ประจุที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยมันหายไปอาจารย์ก็เลยต้องเอาดินน้ำมันมาประกบเพื่อไม่ให้มันวิ่งหนีไปเท่านั้นเองนั่นคือหลักการของเราแต่รูปร่างอาจจะมีผลเล็กน้อยในเรื่องของการกระจายตัวของแรงระหว่างประจุอีกทีหนึ่งนั่นเองครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่คือคุณสมบัติพื้นฐานของไอ้เจ้าตัวไฟฟ้าเราเรียกลักษณะชี้ว่าเป็นคุณสมบัติทางด้านไฟฟ้าสถิตแล้วเดี๋ยวเรามีการทดลองที่น่าสนใจให้เราติดตามกันต่อไปอีกตามไปชมกันเลยครับและสำหรับอุปกรณ์ที่เราได้มาในตอนนี้เราก็ต้องขอขอบคุณสสวท.นะครับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์นี้มาทำให้พวกเราสามารถเรียนรู้เรื่องของประจุไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้นเมื่อสักครู่นี้เราสร้างประจุไฟฟ้าผ่านการถูก็คือมีการเสียดสีกันเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นตัวลูกโป่งเองที่ถูกับผมเราบ้างหรือจะเป็นเจ้าตัวผ้าที่เรามาถูกับ PVC นั่นก็คือที่เราทำการทดลองกันไปแต่อุปกรณ์นี้เราเรียกว่าเครื่องแวน

0: ไอ้เจ้าประจุได้คล้ายๆกับที่เรามีเรื่องของมีผ้าเรื่องของ PVC เรื่องของยางที่เราใช้ในการทำลูกโป่งเหมือนกันคราวนี้ที่บริเวณด้านล่างและด้านบนก็จะมีรอกเพื่อจะทำให้สายพานนี้เกิดการหมุนเมื่อเราเดินเครื่องด้วยความที่การเคลื่อนที่ของไอ้เจ้าสายพานตัวนี้มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการที่เราเลือกวัสดุให้เหมาะสมเนี่ยมันจะมีการถ่ายเทประจุชนิดหนึ่งมาอยู่ที่ด้านบนและประจุอีกชนิดหนึ่งไปอยู่ที่ด้านล่างอันนี้ก็จะมีอาจจะเป็นเส้นลวดทองแดงนี่เป็นต้นก็สามารถนำเอาไอ้เจ้าประจุเนี่ยพาแล้วก็มาฝังตัวอยู่ที่บนไอ้เจ้าโลหะที่เป็นลูกกลมๆข้างบนอยากรู้ไหมว่ามันเยอะกว่ากันแค่ไหน เดี๋ยวอาจารย์จะเดินเครื่องแล้วเพื่อจะให้น้องๆทางบ้านได้มีโอกาสได้เห็นประจุที่มากมายขนาดนี้ด้วยอาจารย์จะอาศัยไอ้เจ้าเม็ดโฟมเล็กๆที่เราทำการทดลองไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถทำให้มันมีประจุบนเม็ดโฟมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างดีไหม
1: อาจารย์
0: ครับผม
1: ผมเป็นเชฟผมจะช่วยทำครับ
0: เอาหมวกเชฟมาใส่โฟมให้อาจารย์เลยมาอาจารย์จะลองก็คือง่ายๆเลยอาจารย์จะเอาไอ้เจ้าถ้วยที่มีเม็ดโฟมในนี้อยู่แล้วเนี่ยมาวางบนนี้เลยพวกเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเม็ดโฟมครับไอรีนก่อน
2: อาจารย์คะหนูว่านะคะมันน่าจะลอยขึ้นมาแบบเด้งๆ
0: โอ้โหขนาดเลยนะ
2: ก็เด้งๆเหมือนกันนะเด้งดึง
0: เด้งดึงพี่หยางก็เหมือนกันอยากจะถามว่าคิดว่าเพราะอะไร
3: น้องๆทางบ้านลองเดากันดูนะครับว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น
4: ม
0: ัน
4: ส
0: ั่
4: นๆ
0: อ๋อสั่นๆอะไรสั่น
2: เคร
0: ื่อง
2: มันสั่น
0: เครื่องสั่นโอเคไอรีนว่า
2: หรือว่าเป็นเพราะว่าไฟฟ้าสถิต
0: อ๋อโหฟังดูดีเพราะวันนี้เราคุยเรื่องไฟฟ้าสถิต
3: ไปทำการทดลองกันเลยดีกว่าครับอาจารย
0: ์งั้นเดี๋ยวเรามาลองเดินเครื่องกันเลยดีไหมครับนี่เดี๋ยวอาจารย์ทำหน้าที่เดินเครื่องเองก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดแล้วก็จะเห็นสายพานนี้เริ่มเคลื่อนที่และเดี๋ยวมันก็จะเริ่มมีการเก็บประจุเอาไว้นะเริ่มเลยนะมีสังเกตอะไรไหม
2: นี
0: ่อะเอานะอีกทีนี่เพราะนั้นสิ่งที่เราทุกคนตอบอาจารย์มาเมื่อสักครู่ถูกต้องเลยเพราะตอนนี้ทันทีที่อาจารย์เดินเครื่องเนี่ยไอ้เจ้าลูกบอลโลหะตัวนี้ก็จะเริ่มสะสมประจุแล้วประจุเองก็จะค่อยๆถ่ายเทไปผ่านไอ้เจ้าถ้วยพลาสติกซึ่งถึงแม้ว่าพลาสติกอาจจะนำไฟฟ้าได้ไม่ดีมากแต่ก็มันก็ยังพอที่จะนำไฟฟ้าได้บ้างประจุก็เลยค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็ถ่ายเทไปให้กับเจ้าเม็ดโฟมแล้วพอเม็ดโฟมมันเริ่มมีประจุมากขึ้นแล้วมันเป็นประจุชนิดเดียวกันพอมันเป็นประจุชนิดเดียวกันมันก็เลยเริ่มที่จะมีการดีดออกจากกันบ้างพอเราไปกระตุ้นมันสักเล็กน้อยมันก็เลยกระเด็นออกมาให้เรา
2: คราวนี้อาจารย์กดไม่ยั้งเลยโอเควะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้คือด้วยความที่เครื่องนี้ถ้าอาจารย์เดินเครื่องต่อเนื่องไปเนี่ยประจุมันก็จะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะได้สัมผัสกับอะไรที่อันตรายมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะไม่เดินเครื่องนี้นานจนเกินไปแต่ตอนนี้ทุกคนสังเกตเห็นแล้วเนาะนี่คือคุณสมบัติของไฟฟ้าสถิตซึ่งตอนนี้เราผลิตได้ในปริมาณมากเลยทีเดียวเรามาทบทวนกันนิดนึงว่าวันนี้เราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างอันที่หนึ่งเลยพวกเราต้องรู้เลยว่าประจุมี2ประเภทก็คือมีประจุบวกและประจุลบประจุเหมือนกันจะ
5: ต่างกัน
0: ดีมากถ้าต่างกันจะ
5: ดูดกัน
0: และเรา
2: ใช้แม่เหล็ก
0: ใช่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองเพื่อจะทดสอบไอ้เจ้าคุณสมบัติเหล่านี้โดยการใช้เรื่องของการเสียดสีเป็นหลักเลยสำหรับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยมือของเราเองหรือจะเป็นด้วยอุปกรณ์ของเราก็ตามและสิ่งที่เราเรียนรู้เพิ่มเติมวันนี้ก็คือเราจะเห็นได้ว่าวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยมีความสามารถในการรับและในการถ่ายเทประจุไม่เหมือนกันมันก็เลยนำมาสู่ว่าเราสามารถถ่ายเทประจุจากวัสดุหนึ่งไปยังวัสดุอีกชิ้นหนึ่งได้แต่อย่างไรก็ดีอุปกรณ์นี้ยังทำอะไรได้มากกว่าที่เราเห็นไปแล้วเมื่อสักครู่แล้ววันนี้เวลาของเราก็อาจจะดูจะไม่ค่อยจะเพียงพอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามการทดลองเหล่านั้นกันอีกในครั้งต่อไปแล้วเรื่องราวความสนุกเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับติดตามกันต่อไปในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับดร.เอกปรินเกตขาวนะครับผมจากระบบสารสนเทศทางธุรกิจครับคณะวิทยาการจัดการครับวันนี้จะมาสอนบทที่7นะครับเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับโดยใช้โปรแกรมนะครับ Cloud Computing นะครับโดยใช้ Google Slide นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยครับผมวิธีการใช้ Google Slide ทำอย่างไรครับ1ครับเราจะต้องมีนะครับ account ของ Google ก่อนนะ account ของ Google เนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปใช้งานในระบบของ Google ต่างๆนั้นได้เองนะครับทีนี้ Google Slide นะครับขั้นตอนการเข้า1ครับต้องเปิด Google เข้ามาก่อนนะครับวิธีการเปิด Google ก็เข้ามาที่ google.com ได้เลยนะครับจากนั้นก็ sign in เข้ามานะครับพอ sign in เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการแรกเนี่ยนะครับพอจะใช้งาน Google Slide นะครับเราก็จะเข้าไปที่ตรงเครื่องมือตรงนี้เลยนะครับจากนั้นมาหาคำว่าสไลด์นะครับหาคำว่าสไลด์ตรงนี้นะครับซึ่งถูกก็จะมีเลือกให้ใช้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Docs Google Sheets Google Slides นะครับแต่ในบทนี้นะครับเราจะพูดถึง Google Slides นั่นเองวิธีการสร้างก็คลิกเลยครับ Google Slides นะครับหน้าแรกก็จะเป็นหน้าประมาณนี้เลยครับจะมีแท็บอยู่2โซนครับโซนข้างบนเนี่ยจะเป็นโซนของเครื่องมือนะครับถ้าต้องการสร้างนะครับถ้าต้องการสร้างเอกสารเปล่านะครับหรือชิ้นงานเปล่าก็เลือกที่แบล็งได้เลยนะครับหรือจะสร้างจากเทมเพลตก็ได้นะครับมีเทมเพลตให้เลือกมากมายนะครับหรือจะเปิดจากงานเก่าๆที่เราสร้างเก็บไว้ก็ได้นะครับสามารถเปิดได้นะครับสามารถใช้งานได้ทีนี้ในกรณีถ้าต้องการจะสร้างชิ้นงานใหม่นะครับเราก็มาเลือกที่แบล็งเลยนะครับพอเข้ามาปุ๊บหน้าตาของตัว Google Slide จะเป็นประมาณนี้เลยครับมีแถบเมนูต่างๆเกิดขึ้นมาจะใกล้เคียงกับโปรแกรม PowerPoint เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้ามาที่หน้าจอหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตได้นะครับข้างบนจะยังไม่มีเราสามารถที่จะตั้งชื่อชิ้นงานใหม่ของเราตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนเป็นชื่องานใหม่ของเราก็ได้นะครับเช่นตั้งชื่อเป็น Presentation 1ก็ได้นะครับเรียบร้อยนะครับลักษณะการทำงานของ Google Slide เนี่ยนะครับจะไม่มีปุ่มเซฟให้นะครับผมจะเป็นเซฟแบบอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับทำไปก็เซฟไปให้นั่นเองทีนี้ลักษณะหน้าจอที่คุณเห็นนะครับก็จะมีหน้าจอที่เป็นหน้าจอพื้นที่ทำงานตรงนี้นะครับเราสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้จากตรงกลางนี้เลยนะครับหรือจะเลือกเทมเพลตอื่นๆก็ได้จากตีนด้านขวามือตรงนี้นะครับมีธีมให้เลือกอีกมากมายเช่นกันนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะฮะอย่างเช่นเลือกธีมนี้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นธีมนี้ให้อัตโนมัติทีนี้มาดูพื้นฐานการทำงานง่ายๆของตัว Google Slide ก่อนเลยนะครับตัวแรกเลยครับไปดูที่เมนูครับเมนูไฟล์ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างชิ้นงานใหม่เห็นไหมครับสร้างตัวสไลด์ใหม่ขึ้นมาก็ได้นะครับหรือจะเปิดจากเทมเพลตต่างๆได้นะฮะสร้างจากเทมเพลตได้เลยนะครับหรือจะเปิดชิ้นงานเก่ามาดูก็ได้นะครับ import slide นะครับถ้าเรามี PowerPoint หรือตัว presentation ตัวอื่นเราก็สามารถที่จะ import เข้าได้เลยนะครับก็จะง่ายไปอีกนะครับหรือmake copy นะครับ make copy เข้ามาได้เลยนะครับอย่างที่บอกครับเราสามารถแชร์นะครับแชร์ให้กับบุคคลอื่นได้ด้วยนะครับแชร์ได้ด้วยหรือจะแชร์ให้คนอื่นมาทำงานร่วมกันก็ได้นะครับมีการส่งอีเมลนะครับส่งอีเมลนะจะส่งไปไฟล์ต่างๆได้นะครับเวลาคุณส่งก็ส่งไปหาใครนะครับมีอีเมลผู้รับนะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อส่งเป็นแบบไหนส่งเป็นไฟล์ PDF ก็ได้ส่งเป็นไฟล์ PowerPoint ก็ได้นะครับหรือตัว Plain Text ก็ได้นะครับเป็นตัวอักษรไปเลยนั่นเองนะครับมีเมนูอะไรอีกนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ครับดาวน์โหลดก็เป็นไฟล์ต่างๆที่เราสามารถเข้าจะเอาไปใช้งานได้นะครับเป็น PDF ก็ได้นะครับเป็น PowerPoint ก็ได้นะครับหรือจะดาวน์โหลดเป็นรูปก็ยังได้นะครับนี่คือข้อดีเลยนะครับส่วนต่อไปก็เป็นเมนูrename มาเปลี่ยนชื่อได้นะครับจะเคลื่อนย้ายไปยังโฟลเดอร์ต่างๆที่เราจัดเตรียมไว้นะครับใน Google Drive ก็ได้นะครับสร้างชัดคัทใน Google Drive ก็ได้เพื่อเข้าถึงสะดวกครับหรือถ้าเราไม่เอางานนี้อย่างที่บอกครับเราก็สามารถที่จะลบทิ้งได้นะครับโดยมีถังขยะนะครับหรือจะเลือกดูเวอร์ชันเก่าๆได้นะครับเอาคร่าวๆนะครับก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้จากตัวนี้ด้วย
นะครับเปลี่ยนภาษานะครับเลือกเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับแล้วแต่นะครับความต้องการของผู้ใช้เลยมีการตั้งค่าหน้ากระดาษครับคลิกเข้าไปที่ตั้งค่าหน้ากระดาษเนี่ยเราสามารถเลือกนะครับเลือกหน้ากระดาษตามความต้องการของเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดนะครับไวสกรีนนะครับสเกลเท่าไหร่หรือถ้าไม่พอใจก็คัสตอมครับกำหนดเองครับสามารถกำหนดขนาดเองได้เลยนะครับพอเลือกขนาดเองได้เสร็จก็แอพพลายนะครับหรือนำไปใช้งานนั่นเองนะครับมีอะไรอีกนะมีพรีวิวงานได้นะครับหรือสั่งปรินท์ได้ครับมีเมนูถัดไปนะครับเมนู Edit นะครับแก้ไขตรงนี้สามารถที่จะย้อนไปย้อนมาได้นั่นเองนะครับสามารถที่ทำการคัดวางนะครับหรือทำการเลือกนะครับเลือกทั้งหมดเลือกวัตถุดูพิเคทกับสไลด์ก็ได้นะครับสามารถค้นหาแทนที่ข้อความต่างๆได้นั่นเองนะครับช่วยให้เราง่ายต่อการใช้งานในส่วนของมุมมองวิวครับจะเป็นมุมมองนะครับมุมมองอันแรกคือสไลด์โชว์นะครับสไลด์โชว์นะครับสามารถที่จะแสดงการทำงานของ presentation ได้นะครับมี motion นะครับ motion ก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถทำการเคลื่อนไหวสไลด์นะครับหรือเพิ่มลูกเล่นให้สไลด์นะครับมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมีเปลี่ยนทีมนะครับเปลี่ยนทีมมีกริดวิวนะครับใส่ไม้บรรทัดนะฮะสามารถแสดงไม้บรรทัดได้นะครับคร่าวๆนะครับมีซูมอินซูมเอาท์ฟูลสกรีนนะเมนูถัดไปครับเกี่ยวกับการเพิ่มนะครับออบเจกต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มรูปนะฮะเพิ่มกล่องข้อความเพิ่มเสียงเพิ่มวิดีโอนะครับหรือเพิ่มรูปลักษณ์ต่างๆครับสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมลูกศรมีให้หมดนะครับเราสามารถจะเพิ่มได้จากตรงนี้เลยนั่นเองนะครับการแทรกเทเบิลนะครับเราก็สามารถแทรกเทเบิลตามความต้องการของผู้เรียนได้เลยนะครับต้องการจะใส่กี่แถวหรือกี่คอลัมน์นั่นเองนะครับนอกจากใส่เทเบิลหรือแทรกเทเบิลได้แล้วนะครับเราก็จะมีกราฟหรือชาร์ตนะครับจะเป็นกราฟแท่งแผนภูมิต่างๆนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะดึงข้อมูลเหล่านี้นะครับดึงจากชีตมาทำเป็นแผนภูมิก็ได้นะครับนี่คือข้อดีเลยนะครับมีไดอะแกรมนะครับมีไดอะแกรมต่างๆมากมายให้เราลองเล่นดูนะครับมีเวิร์กอาร์ตมีเวิร์ดอาร์ตนะครับเวิร์ดอาร์ตตรงนี้นะครับช่วยให้เราสามารถที่จะเล่นกับตัวข้อความได้นั่นเองนะครับมีไลน์ครับมีการกำหนดเส้นต่างๆได้นะครับมีคอมเมนต์ครับหน้าไหนเป็นยังไงหรือต้องการเพิ่มอะไรยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับมีการสร้างสไลด์ใหม่ได้จากตรงนี้ครับหรือจะใส่ตัวเลขสไลด์นะครับเราก็สามารถที่จะแทรกได้จากสไลด์นัมเบอร์ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับเมนูถัดไปครับฟอร์แมตครับฟอร์แมตเป็นการจัดการนะครับเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบนะรูปแบบทั้งหมดนะครับมันจะเป็นนะจัดขวาจัดกลางจัดตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหมฮะตัวหนาตัวเอียงนะครับตัวยกตัวห้อยนะครับมีขนาดเท่าไหร่ใส่สีเท่าไหร่นะครับเราสามารถจัดการได้นะครับนี้จัดซ้ายจัดขวาเห็นไหมครับมันก็จะง่ายนะครับหลักการทำงานก็เหมือน PowerPoint ทุกประการนะครับในเรื่องของการจัดฟอร์แมตเลยนะครับระยะห่างนะระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับหรือจะใส่บุลเลตนะครับใส่ตัวเลขข้างหน้ามีให้เลือกทั้งหมดเลยนะครับผมหรือจะเป็นการกำหนดฟอร์แมตต่างๆเพิ่มเติมก็ได้นะครับเวลาคุณเลือกกำหนดฟอร์แมตต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยนะครับจะมีแถบเมนูเกิดขึ้นทางขวา

ามือเนี่ยนะครับซึ่งทางขวามือก็จะมีให้เลือกอีกหลากหลายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดนะครับการหมุนนะครับตำแหน่งการวางตำแหน่งนะครับนะมีรูปเล่นเพิ่มเติมเข้ามาแถบเมนูถัดไปครับอย่างที่บอกครับเป็นแถบเมนูของสไลด์นะครับเป็นการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลของสไลด์เลยนะครับคุณจะสังเกตเห็นนะครับมี New Slide นะครับคลิกไปที่ New Slide เนี่ยจะเกิดสไลด์ใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับเป็นสไลด์ที่1 2 3 4 5หรือคุณจะคลิกขวาจากตรงนี้แล้วก็เลือก New Slide ตรงนี้ก็ได้นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับถ้าสไลด์ไม่ถูกใจเราก็สามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับมาเลือกที่ Apply Layout ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการนะมันก็จะสามารถที่จะใช้งานได้อย่างหลากหลายครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้นั่นเองนะครับสามารถคลิกเพิ่มสไลด์ได้เรื่อยๆนะครับนะจากนั้นนะครับเมนูถัดไป Duplicate ครับ Duplicate คืออะไร Duplicate คือเวลาที่เราสร้างชิ้นงานนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องการจะเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนหน้าตาหรือเปลี่ยนแค่ข้อความเล็กๆน้อยๆเราสามารถจะทำการ Duplicate Slide นะครับโดยการที่เราไปเลือกสไลด์ที่เราต้องการจากนั้นนะครับคลิกสไลด์เลือก Duplicate Slide ครับเราก็จะได้สไลด์ที่หน้าตาเหมือนกันนะครับจากนั้นเราค่อยมาเปลี่ยนข้อความข้างในตามที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับถ้าไม่ถูกใจหรือไม่ชอบแล้วก็ delete สไลด์ได้ครับเห็นไหมฮะสามารถจะปิดเปิดสไลด์ได้นะครับเวลานำเสนอนะครับต้องการจะเปลี่ยนแบ็กกราวด์มีเปลี่ยนแบ็กกราวด์ครับแบ็กกราวด์เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ทั้งสีนะครับมีสีต่างๆให้เราเลือกมากมายไปหมดนะครับหรือคุณจะมีรูปไหมถ้ามีรูปคุณก็สามารถเลือกรูปนะครับเลือกรูปจากเครื่องนะครับหรือเว็บต่างๆได้นะครับหรือถ่ายสดก็ได้นะครับมีให้เลือกนะครับหลากหลายเลยนะครับเลือกรูปเพื่อมาเปลี่ยนแบ็กกราวด์ข้างหลังหรือพื้นหลังได้นั่นเองนะครับจากนั้นนะฮะถ้าต้องการจะเปลี่ยนเลเยอร์อย่างที่บอกครับเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกสไลด์แล้วก็มาเลือกที่เมนูสไลด์นะครับแล้วก็มาแอพพลายสไลด์ตรงนี้แล้วก็เลือกรูปแบบที่ต้องการใหม่ได้นั่นเองนะครับใส่ข้อความไปยังไงก็ได้นะครับนอกจากนั้น transition นะครับการเคลื่อนไหวนะครับถ้าคุณมีสไลด์มีข้อความมีรูปภาพมีอะไรก็ตามนะครับต้องการจะเปลี่ยนนะครับให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นเวลาที่สไลด์นะครับเข้ามานะครับต้องการให้สไลด์นั้นเป็นอย่างไรนะครับเราก็มาเลือกได้จากตรงนี้นะครับเลือกเสร็จแล้วก็มาแสดงได้นะครับเนี่ยแอพพลายไปปุ๊บเห็นไหมครับสไลด์ก็จะเคลื่อนไหวตามที่เราต้องการนะครับสามารถมาเลือกได้ที่ตัว transition ตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากเปลี่ยนรูปแบบเห็นไหมครับใครดูก็ได้ครับเห็นไหมฮะความน่าสนใจของสไลด์ก็จะมีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเมนูถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับรูปแบบของธีมนะครับอยากจะเปลี่ยนธีมนะครับก็มีธีมให้เลือกหลากหลายเช่นกันนะครับก็สามารถเลือกรูปแบบได้นะครับโอเคเมนูต่อมาครับเป็นเรื่องของการจัดเรียงนะครับจัดเรียงข้อมูลนะครับการกรุ๊ปข้อมูลนะครับการหมุนการจัดรูปแบบตัวอักษรนะครับอันนี้ก็ใช้ตลอดเหมือนกันนะครับโอเค2นะครับอันนี้ก็มีข้อดีเลยนะครับอย่างเช่นอันแรกนี่มีการสะกดคำนะครับช่วยตรวจสอบนะฮะคำถูกคำผิดนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถทำสไลด์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ extension นะครับ extension ตรงนี้เป็นส่วนเสริมนะครับส่วนเสริมใช้ทำอะไรครับใช้ต้องการจะทำให้สไลด์ดูสวยงามยิ่งขึ้นหรือนะครับใช้งาน library นะครับหรือถ้าพูดง่ายๆคือต้องการใช้ส่วนที่นอกเหนือจากนะครับจากการใช้สไลด์ปกตินะครับอาจจะใส่สมการที่ดูสวยงามยิ่งขึ้นหรือใส่รูปแบบของเทมเพลตที่มันสวยงามยิ่งขึ้น
นะครับเราก็สามารถเลือกแอดออนได้นะครับแอดออนได้

นะฮะจะมีรูปแบบนะครับส่วนเสริมเพิ่มเติมมาให้เราเลือกมากมายไปหมดเห็นไหมครับใส่สมการอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะมีเยอะเลยมีรูปแบบของตัวกราฟที่สวยงามยิ่งขึ้นนะครับหรือรูปแบบของการนำเสนอที่สวยขึ้นนะครับสามารถวาดรูปเพิ่มเติมมีให้หมดเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเราสามารถเอาส่วนขยายเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเพิ่มเข้าไปในตัวของ Google Slide ของเราได้นั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเมนูของเรื่องของช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือก็นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถที่จะมาค้นหาคำตอบได้จากตรงนี้นั่นเองทีนี้อย่างที่บอกครับมาลองดูการทำงานของตัว Google Slide นะครับ Google Slide หลักๆอย่างที่บอกตรงกลางเนี่ยจะเป็นส่วนของเนื้อหาใช่ไหมครับส่วนของเนื้อหานะครับเราสามารถจะแทรกข้อความเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเราสร้าง layout หรือเลือก layout นะครับแบบอัตโนมัตินะฮะเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็ใส่ข้อความได้เลยนะครับอย่างเช่น Google นะครับเห็นไหมครับใส่ข้อความนะครับเปลี่ยนสไลด์นะครับก็ใส่ข้อความได้นะฮะนะครับหรือการแทรกรูปอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับแทรกรูปถ้ามีรูปใช่ไหมนะฮะถ้ามีรูปหารูปนะครับหาได้จากเว็บทั่วไปนะครับหรือในเครื่องของเรามีไหมนะครับหรือถ่ายสดก็ได้นะครับถ้าจะใส่ถ้าเป็นข้อมูลแบงค์สมมติว่าเราเลือกมานะครับเปลี่ยนธีมนี้แล้วเราเลือก layout ที่เป็นแบบแบงค์ดูนะครับไม่มีต้องการใส่ข้อมูลใหม่หมดนะครับเราต้องการจะใส่ข้อความนะครับใส่ตัวอักษรเรามาได้เราใช้งานได้จากเครื่องมือตรงนี้ครับแถบเครื่องมือตรงข้างล่างนี้นะครับเราสามารถจัดการหรือเล่นกับเขาได้มีอะไรบ้างนะครับหลักๆที่ใช้ก็คือตัวเทคบล็อกตรงนี้เห็นไหมครับเทคบล็อกลากวางเลยนะครับใส่ข้อความได้นะครับเห็นไหมครับใส่ข้อความใส่รูปใส่กราฟนะครับใส่เชฟนะครับรูปแบบต่างๆสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเราก็สามารถจัดการให้สวยงามได้นะครับแทรกรูปแทรกเนื้อหาต่างๆได้นะครับเมื่อเราทำ Google Slide เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือสร้างตัว Presentation เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกครับต้องการนำเสนอนะครับหรือต้องการแสดงนะครับก็ง่ายๆครับก็มาคลิกที่ Slide Show ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าต้องการคลิกปุ๊บมันจะมี2มุมมองให้เลือกครับ2มุมมองให้เลือกนะครับคือเริ่มต้นจากจุดที่เราต้องการนะครับหรือนะครับต้องการแสดงตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับเราก็คลิกเข้าไปนำเสนอได้เลยนะครับเหมือนกับ PowerPoint ทุกประการนะครับเห็นไหมครับอันนี้มีการแทรกใส่เนื้อหาเข้ามาทีนี้อย่างที่บอกครับข้อดีของ Google Slide นะครับเวลาคุณทำ Presentation เสร็จเรียบร้อยนะครับต้องการสร้างความน่าสนใจทั้งหมดนะครับใส่ตัวอักษรเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าต้องการที่จะเพิ่มความน่าสนใจของสไลด์นะครับโดยเล่นกับอ็อบเจกต์ที่อยู่ข้างในหน้าสไลด์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพนะครับหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในหน้าสไลด์หน้าที่คุณต้องการอย่างเช่นอย่างของผมเนี่ยคือหน้าที่1ใช่ไหมนะครับอยากให้ข้อความเปลี่ยนข้อความไหนคุณก็คลิกไปที่ข้อความนะครับคลิกไปที่ข้อความนี้จากนั้นมาเลือกแอดตรงนี้นะครับอยากให้ข้อความนี้เป็นยังไงนะครับแสดงผลแบบไหนนะครับเฟดอินเฟดเอาท์อย่างเงี้ยนะครับสามารถคลิกดูขั้นตอนต่างๆได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือเล่นกับอ็อบเจกต์ที่อยู่ข้างในนะครับสามารถเลือกได้นะครับเห็นไหมเลือกได้ add animation ตรงนี้นะครับเลือกรูปแบบที่ต้องการนะครับแสดงผลได้เห็นไหมนี่คือเล่นกับหน้าสไลด์1หน้านะครับอยากให้เพิ่มเข้ายังไงนะครับให้ตัวอักษรไหลไปทางไหนนะครับแสดงผลอย่างไรเราก็มาเลือกที่ transition ได้เลยนะครับ
จากนั้นอย่างที่บอกครับเมื่อคุณทำสไลด์ทุกอย่างเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนะครับต้องการนำเสนอหรือต้องการให้คนอื่นเข้ามา

ช่วยงานนะครับหรือต้องการนำเสนอกับใครนะครับเราก็สามารถมาคลิกที่แชร์ตรงนี้ครับแชร์ตรงนี้นะครับเราต้องการแชร์ให้ใครนะครับเราก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับจะแชร์แบบไหนนะครับแชร์ให้ทุกคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือในองค์กรคุณก็เลือกนะครับหรือใครก็ตามนะครับใครก็ตามที่ต้องการจะให้เข้าได้จากลิงก์นี้นะครับก็อันล่างสุดเลยนะครับคุณก็ copy ลิงก์ตัวนี้นะครับส่งต่อให้เพื่อนนะครับเขาก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้หรือต้องการให้เขาทำอย่างอื่นด้วยไหมคอมเมนต์ได้นะครับดูได้อย่างเดียวคอมเมนต์นะครับหรือแก้ไขได้ด้วยนะครับให้สถานะเป็นอีดิเตอร์นะครับแต่ต้องใส่อีเมลที่คุณรู้จักก่อนนะนะครับใส่อีเมลเสร็จนะครับบอกเขาหน่อยต้องการให้ทำอะไรนะครับให้ดูให้แก้ไขเลยแล้วก็ตามนะครับหรือตรวจสอบให้หน่อยกำหนดสถานะให้ด้วยนะครับเสร็จสับเรียบร้อยคุณก็กดเซ็นใหม่นะครับเมื่อเพื่อนของคุณนะครับได้รับอีเมลเรียบร้อยแล้วเขาก็สามารถที่จะเข้ามาดูสไลด์ของคุณนะครับสามารถทำการเพิ่มทำการแก้ไขกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมช่วยคุณได้นั่นเองนะครับก็สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้นะครับแชร์ให้เพื่อนๆช่วยทำงานได้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่คือข้อดีของ Google Slide นะครับหลักการทำงานก็เหมือนกับ PowerPoint ทุกประการนะครับแถมมีข้อดีคือเราสามารถจะทำงานที่ไหนก็ได้ขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับกับมีเว็บเบราว์เซอร์เราก็สามารถที่จะใช้งานได้ทุกที่นะครับสามารถนำเสนอชิ้นงานได้นะครับให้กับผู้ใช้ให้กับอาจารย์ให้กับลูกค้านะครับง่ายสะดวกนะครับอย่างที่บอกครับขอให้มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะครับนี่คือข้อดีของตัว Google Slide ครับผมขอบคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหูแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์นึงเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่กรงนึงนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับ

ทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอเมื่อเขาเกาะคอนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

น้องๆลองสังเกตให้ดีนะครับเดี๋ยวพี่ต๊อปเนี่ยจะทำการปล่อยกระดาษทั้ง2แบบครับแบบแรกนะครับจะเป็นกระดาษที่มีพื้นผิวสัมผัสเยอะนะครับกับอีกแบบนึงก็คือเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาสังเกตดูนะครับว่ากระดาษทั้ง2แบบนี้เมื่อตกลงสู่พื้นจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงมาดูพร้อมๆกันครับ

ระดาษทรงสี่เหลี่ยมนะครับก็จะมีหน้าสัมผัสกับอากาศเนี่ยที่มากกว่ากระดาษที่เราขยำหรือว่าเป็นทรงกลมนั่นเองเมื่อเวลาที่เราปล่อยลงจากที่สูงนะครับกระดาษแผ่นที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมก็จะมีแรงต้านทำให้สามารถลอยอยู่บนอากาศได้นานครับผมและนี่ครับก็เป็นสาเหตุที่เรานิยมที่จะใช้กระดาษนะครับแล้วก็ออกแบบปีกของว่าวนี้ให้มีลักษณะออกมาเป็นปีกกลางในลักษณะนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับและทำการโต้ลมบนให้มันลอยได้นานนั่นเองครับผมแล้ววันนี้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับว่าวจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็น้องๆจะได้เรียนรู้ว่าวกี่ชนิดกันไปชมตัวอย่างสุดมันครับ

เป็นยังไงบ้างครับน้องๆเห็นว่าว่าวนะครับลอยอยู่บนท้องฟ้าเนิบๆแบบนี้นะครับแต่ก็แฝงไปด้วยเรื่องราวของความสนุกใช่ไหมล่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะพบกับน้องๆที่จะมาพิชิตภารกิจของเราในวันนี้แล้วเชิญพบกับน้องๆจีเนียสที

0: ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์ของเรานะครับวันนี้เนี่ยมาทำภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของว่าวถามน้องๆเคยเล่นว่าวหรือรู้จักว่าวประเภทไหนบ้างครับอ่ะน้องยิ้ม
1: ว่าวจุฬาค่ะ
0: ว่าวจุฬาเคยเล่นที่ไหนครับ
1: ที่บ้าน
0: ทำเองหรือเปล่า
1: ซื้อมา
0: อ๋อคุณแม่ซื้อมาให้เล่นใช่ไหมครับน้องพลอย
2: ไม่เคยเล่น
0: ไม่เคยเล่นเลยเหรอจริงเปล่า
2: จริงค่ะ
0: แต่ไม่เป็นไรนะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆจะได้เรียนรู้นะครับไปกับน้องๆทางบ้านด้วยเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะ
2: ค่ะ
0: โอเคน้องซีครับ
3: ว่าวงูครับ
0: ว่าวงูว่าวงูเป็นไงครับ
3: หางยาวครับ
0: หางยาวขึ้นยากไหม
3: ขึ้นยากครับ
0: ขึ้นยากแล้วทำไมไม่เปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นนะ
3: เพราะไม่เคยเล่นครับ
0: ไม่เคยเล่นดีมากนะครับอ่ะน้องที
4: ว่าวหน้าควายครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ด่าใครหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับน้องๆมันเป็นว่าวประเภทนึงนะครับที่มีชื่อว่าว่าวหน้าควายนั่นเองนะครับเป็นไงขึ้นยากไหมว่าวหน้าควาย
5: ขึ้นยากครับ
0: ขึ้นยากใช่ไหมฮะโอเคอ่ะน้องเบียร์รู้จักว่าวประเภทไหน
6: ว่าววงเดือนครับ
0: ว่าววงเดือนลักษณะเป็นไงครับ
6: เหมือนมีพระจันทร์อยู่ตรงกลางครับ
0: ก็คือมีกลมๆอยู่ตรงกลางใช่ไหมโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นว่าวที่น้องๆเขารู้จักและเคยได้เล่นมานะครับแต่วันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เกี่ยวกับว่าวลองตั้งสมมุติฐานดูซิว่าวันนี้จะเจอภารกิจอะไรน้องยิ้มคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับ
1: ทำว่าวค่ะ
0: ทำว่าวต้องมาดูกันว่าใช่หรือเปล่านะครับน้องพลอย
2: เล่นว่าวค
0: ่
2: ะ
0: เล่นว่าวให้ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าใช่หรือเปล่านะฮะอ่ะน้องเบียร
6: ์สร้างรูปแบบของว่าวครับ
0: รูปแบบของว่าวนะครับอาจจะเป็นรูปแบบใหม่ก็ได้ที่ไม่เคยเจอมาก่อนนี่แหละครับการตั้งสมมติฐานของน้องเนี่ยช่างเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยจริงๆเลยนะฮะแต่ภารกิจจะเป็นอย่างที่น้องเขาตั้งสมมติฐานหรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
7: ว่าวปักเป้าว่าวเสื้อว่าวงูว่าวควายว่าวจุฬาและว่าวนกมีรูปร่างโครงสร้างที่แตกต่างกันภารกิจของน้องๆก็คือให้น้องๆเลือกโครงของว่าวชนิดใดก็ได้มาประกอบกับวัสดุที่รายการกำหนดให้แล้วทำให้เป็นว่าวโดยสมบูรณ์ที่สำคัญว่าวที่น้องๆประดิษฐ์ขึ้นนั้นจะต้องสามารถลอยขึ้นไปบนฟ้าและติดลมบนได้ไม่ต่ำกว่า2นาทีเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ประดิษฐ์สำเร็จแต่ต้องมีทักษะในการเล่นว่าวด้วยสู้ไหวไหมครับน้องๆ
0: และนี่นะครับคือ5โครงสร้างของว่าวนะครับที่น้องๆเนี่ยจะต้องเลือกมาทําเป็นว่าวลองพิจารณาดูนะครับว่าทั้ง5แบบนี้เนี่ยน้องๆจะเลือกใช้แบบไหนที่จะสามารถทําให้ว่าวนะครับลอยอยู่บนอากาศได้นานถึง2นาทีลองคิดดูนะครับแล้วส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์เนี่ยที่ทางรายการแล้วก็พี่ท็อปเตรียมไว้ให้มีหลากหลายเลยนะครับมีทั้งผ้ามีทั้งพลาสติกมีทั้งอะไรหลายอย่างเลยน้องๆลองคิดดูครับว่าจะใช้วัสดุประเภทไหนเนี่ยมาห่อหุ้มตัวโครงสร้างของว่าวนะครับเอาล่ะน้องๆพี่ท็อปเนี่ยต้องบอกว่าเอาใจช่วยน้องๆเต็มที่นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ความสามัคคีกันอย่างมากเลยนะครับแต่พี่ท็อปเชื่อว่าถ้าน้องๆสามัคคีกันต้องทำได้อย่างแน่นอนสู้ไปสู้
8: สู้ค่ะ
0: เอาล่ะครับพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
8: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
2: ตัวเบาๆดีกว่า
1: ว่าจุฬา
2: ตัวใหญ่ตัวเล็ก
1: ว่าจุฬา
2: ดีกว่าตัวเล็กๆไม่ดีหรออ
1: ันนั้นเอาตัวนี
9: ้ตัวนี้ไม่ดีซะแล
1: ้
9: ว
1: จุฬาเนี่ยแหละ
2: ตัวง่ายๆแล้วเอาง่ายๆ
10: เอาตัวนี้
11: ตัว
12: นี้จะทำยาก
13: ตัวนี้
14: ดีกว่า
15: ตัวนี้ดีกว่า
16: เหมือนจุฬามาก
17: ภารกิจที่หนูได้รับก็คือหาโครงว่าวแล้วก็เอาอุปกรณ์นะคะมาแปะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ว่าวของหนูเนี่ยคะลอยขึ้นไปข้างบนฟ้า2นาทีค่ะก็ยากเหมือนกัน
18: รู้สึกตื่นเต้นดีอ่ะ
19: กระดาษแก้ว
18: กระดาษเอาสีอะไรดี
5: สีฟ้าเนี่ยสีเงินเนี่ย
2: ได้ละ
18: เป็นไป
3: น้ำมันไม่เหนียวต้องใช้
14: ขัดง่าย
6: แล้วอันนี้ด้วยแล้วอันเนี้ยลองดูนี่นี่นั่งขัดง่ายอันนี้แหละ
0: ก็เพราะมันในนี่บางเนาะพอเราขึ้นอ่ะมันจะได้สูง
4: มันจะได้เบา
0: อันนี
9: ้มันเบาอ่ะ
10: มันไม่เหมือนกระดาษ
17: โครงที่พวกหนูเลือกนะคะก็คือว่าวนกค่ะเพราะว่าโค คงแบบว่ามันจะโค้งใช่ไหมคะแล้วพอลงมาอย่างเงี้ยมันจะต้านลอยขึ้นได้ค่ะส่วนอุปกรณ์ก็คือกระดาษแก้วก็มันเบาอะค่ะแต่แล้วก็ลอยขึ้นไปสูง
4: ยิ้มกับพลอยทำหน้าที่เอากระดาษแก้วแปะที่ว่าวโค้งว่าวผมกับเบียร์หน้าที่ทำหางแล้วก็ปีกส่วนซีดช่วยหยิบของแล้วก็ช่วยผมทำปีกกับหางด้วย
17: โดยตัดให้มันเป็นโครงของว่าวรูปนกก่อนค่ะแล้วก็นำกาวมาแปะ

0: ้าตึงมากเนี่ยพอเวลาลมมาใช่ไหมคะลมมันแรงก็จะทำให้กระดาษแก้วของเราเนี่ยขาดได้แต่ว่าถ้าทำให้มันแบบพอดีเนี่ยก็จะทำให้กระดาษแก้วของเรานะคะไม่ขาดค่ะ
1: เอาให้มันขัดเท่ากัน
0: ห่างเอาให้มันมากๆ
1: เอาให้ตรงนี้ขาดเอาตรงกลางได้ละ
2: นอกจากกระดาษแก้วยังมีเชือกฟางที่น้องๆเอามาฉีกเป็นเส้นเล็กๆเพื่อทำเป็นหางถ่วงสมดุลให้ตัวว่าวแต่อุปกรณ์ที่เลือกมามีน้ำหนักเบาแถมกระดาษแก้วยังขาดง่ายมากๆถ้าผูกเชือกแล้วลองเอาว่าวไปวิ่งดูจะเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่ต้องลุ้นกันละครับ
1: เพราะมันจะข้างบนกับข้างล่างอ่ะผูกมันจะได้ให้มันตรงกลางมันอยู่ตรงกลางมันจะได้ดึงได้มันเบาแล้วมันมีความสมดุลนะ
0: เบียร์กับทีนะคะก็จะเป็นคนลองว่าว่าวของเราเนี่ยลอยขึ้นไปหรือเปล่าว่าวของหนูน่าจะลอยขึ้นไปได้2นาทีค่ะมั่นใจ
3: ปล่อยเร็วเกินนะไม่ชักแล้วดึงดิดึงมันติดมือ
0: มันหมุนมันหมุนมันไม่ได้สม่ำเสมอ
4: น้องๆครับการทำว่าวของคนไทยนะครับก็นิยมที่จะใช้วัสดุที่มีลักษณะที่ค่อนข้างเบานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าวที่พี่ท็อปถืออยู่ในมือนี้นี่โครงสร้างโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะนิยมใช้ไม้ไผ่ครับเนื่องจากไม้ไผ่นะครับมีคุณสมบัติที่เบาครับและอย่างนึงที่สำคัญมากก็คือว่าสามารถดัดโค้งงอได้ครับทำให้การขึ้นรูปเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สะดวกกับการใช้งานด้วยครับและส่วนการที่เราจะมาทำตัวว่าวนะครับก็เช่นกันครับเรานิยมที่จะนำวัสดุที่มีความเบามาทำเป็นตัวว่าวนั่นก็คือกระดาษครับแบบนี้กระดาษที่อยู่ในมือของพี่ต๊อบนะครับเรียกว่ากระดาษไขครับแต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะฮะที่นิยมใช้เช่นกันนั่นคือกระดาษสาคุณสมบัติของกระดาษทั้ง2ชนิดนี้นะครับจะมีเยื่อเยอะครับและอย่างนึงที่สำคัญมากคือเบานั่นเองครับจึงนิยมนะครับที่จะนำมาทำเป็นตัวว่าวในการที่จะสร้างความสนุกให้กับน้องๆนะครับแต่ว่าสมมุติแล้วเนี่ยพี่ต๊อบมีอุปกรณ์มากมายเลยครับตามมาดูทางนี้นะฮะถ้าเป็นวัสดุในการทำตัวว่าวที่แตกต่างจากกระดาษนะครับไม่ว่าจะเป็นพับหนังกระดาษสีหรือว่ากระดาษแก้วน้องๆจะเลือกวัสดุประเภทไหนครับมาทำเป็นตัวว่าวของน้องๆที่จะสามารถทำให้ว่าวเนี่ยลอยขึ้นไปได้นานและสูงครับลองคิดตามดูนะครับ
0: ต้องแก้ไขตรงที่หางต้องแบบว่าหนักกว่านี้กระดาษแก้วมันอาจจะแบบไม่สมดุลกันหางอาจไม่สมดุลกันอะไรเงี้ย
5: ก็มันเบาเกินมันเลยไม่ขึ้นมากมันจะหนักที่หัวก็เลยต้องแก้ไขที่ท้ายค่ะเอาผ้ามาเป็นหางค่ะ
2: หลังจากปรับเปลี่ยนหางว่าวและผูกเชือกให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นความมั่นใจของน้องๆก็กลับมาอีกครั้งพร้อมวิ่งว่าวรอบที่2ว่าวตกลงพื้นอีกครั้งมันเป็นเพราะอะไรต้องรีบค้นหาต้นตอของปัญหาให้เจอแล้วนะครับน้องๆเพราะตอนนี้ที่ท้องฟ้าอีกด้านนึงปัญหาที่ใหญ่กว่ากำลังคืบคลานเข้ามาแล้ว
6: เชื่อหรือไม่ว่าว่าวแสนสวยที่เราเห็นลอยต้อลมอยู่นี้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนานกว่า 2,000 ปีแล้วว่าวเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ทำขึ้นมาเพื่อการเล่นสร้างความบันเทิงโดยเฉพาะชนชาติในทวีปเอเชียนั้นนิยมเล่นกันมากเป็นพิเศษเพราะลักษณะอากาศเอื้ออำนวยมีท้องฟ้าแจ่มใสมีลมทวีปพัดเข้าหาแผ่นดินอยู่เสมอเช่นชาวจีนที่มีความถนัดในการใช้ไม้ไผ่จักสานและสามารถผลิตกระดาษสาคุณภาพดีได้ก็นำเอาส่วนประกอบ2 อย่างนี้มาสร้างเป็นว่าวโดยมีบันทึกเก่าแก่ของจีนที่ระบุไว้ว่าชาวจีนรู้จักการทำว่าวและเล่นว่าวมาไม่น้อยกว่า 2,000 ปีแล้วนอกจากความเก่าแก่สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับว่าวอีกอย่างนึงก็คือความหลากหลายว่าวในแต่ละภูมิภาคจะมีลักษณะของตนเองเช่นว่าวของชาวเปอร์เซียว่าวจุฬาของไทยว่าวมังกรของจีนหรือว่าวในทวีปยุโรปและส สวยงามแปลกตาจนต้องร้องว้าวกันเลย

0: แหมน่าเสียดายจริงๆนะครับครั้งนี้ว่าวลอยอยู่กลางอากาศได้นานทีเดียวแต่ก็ยังไม่ครบ2นาทีเพราะมีอุปสรรคจากธรรมชาติลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางและเมฆฝนที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้
1: อุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการเล่นว่าวในช่วงฤดูฝนนั่นก็คือลมจะแรงกว่าปกตินั่นเองครับเป็นเพราะว่าลมนั้นพัดมาจากทะเลเข้าสู่หาฝั่งทำให้ลมนั้นมีการพัดที่แรงกว่าปกติพอลมแรงกว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะทำให้การคอนโทรลหรือว่าการควบคุมว่าวเนี่ยทำได้ยากขึ้นแล้วอย่างนี้เนี่ยน้องๆจะใช้วิธีไหนดีในการทำให้ว่าวสามารถลอยอยู่บนอากาศได้นาน2นาทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่เราต้องเอาใจช่วยเพื่อนเขาอย่างเต็มที่ครับดูสินั่น
0: การที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้นั้นไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างของตัวว่าวเพียงอย่างเดียวแต่ระยะของเชือกและการกระตุกเส้นเชือกให้ว่าวลอยขึ้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้ถ้าเอาแต่วิ่งอย่างเดียวโดยไม่ยอมปล่อยเชือกให้ว่าวลอยขึ้นว่าวก็จะไม่ติดลมบนนะครับน้องๆจะคิดเรื่องนี้กันออกไหมเนาะ
2: เมื่อว่าวปะทะกับลมจะมีแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง3อย่างคือแรงจากน้ำหนักของว่าวแรงฉุดไปตามทิศทางของลมและแรงยกในทิศทางตรงกันข้ามของน้ำหนักผลรวมของแรงทั้ง3นี้จะเกิดเป็นแรงลับที่ทำให้ว่าวลอยขึ้นไปและทิศทางของแรงลับนี้จะอยู่ในแนวเดียวกันกับเชือกว่าวที่ต่อออกจากคอซุ้งซึ่งเป็นจุดกลางที่เราผูกเชือกไว้เพื่อบังคับว่าวพอดีนอกจากที่จะได้เรียนรู้หลักฟิสิกส์เรื่องแรงจากว่าวแล้วว่าวยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่โดยเบนจามินแฟรงคลินนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาได้ลองใช้ว่าวผูกกับลูกกุญแจแล้วปล่อยให้มันลอยขึ้นไปบนฟ้าขณะที่มีพายุทำให้เขาค้นพบที่มาของการเกิดฟ้าผ่าและการไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆและความรู้นี้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการผลิตไฟฟ้าในยุคปัจจุบันค่ะ
1: ตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาเข้าไปทุกทีแล้วนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตตัวว่าวขึ้นมาได้แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาใหญ่มากคือน้องๆเนี่ยไม่สามารถที่จะพยุงให้ว่าวเนี่ยอยู่บนท้องฟ้าได้เนื่องจากมันแกว่งไปแกว่งมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับพี่ท็อปก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณลุงวินนั่นเองนะครับคุณลุงวินครับต้องถามนิดนึงว่าอย่างที่เมื่อกี้เราได้เห็นกันนะฮะว่าวของน้องเนี่ยควงสว่านเลยมันน่าจะเกิดปัญหาจากตรงไหนบ้างครับผมคุณลุง
3: ครับเท่าที่ดูก็คอซุงสั้นไป
1: ครับผมคอซุงนี่คือ
3: คอซุงก็คือเชือกที่ยึดกับตัวโครงว่าว
1: ก็คือทั้ง2ด้านอย่างนี
3: ้ใช่ครับ
1: แล้วรวมมาตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมฮะเรียกคอซุงครับผม
3: เกิดองศาที่แคบไป
1: ครับผม
3: ต้องขยาย
1: ครับ
3: ครับเพื่อจะได้รับลมได้ตั้งฉากได้ขึ้น
1: ตั้งฉากได้ดีขึ้น
3: ครับและอันที่สองก็ตัวที่ทำให้ควงสว่านอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นหางว่าว
1: หางว่าว
3: สั้นไปครับ
1: อ๋อสั้นไป
3: ครับต้องเพิ่มขนาดของความยาวของหางว่าว
1: ถ้าอย่างเงี้ยพี่ตอบว่าพอเราได้รับคำแนะนำดีๆเนี่ยหรือว่ามีข้อที่คุณลุงวินได้เห็นแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงดีฮะเราควรไปบอกน้องดีไหมฮะ
3: ครับ
1: ดีไหมฮะ
3: จะให้ข้อจุดที่ควรจะแก้ไข
1: ให้ข้อมูลนิดนึงใช่ไหมฮะรวมถึงน้องทั้งบ้านนะครับอันนี้เป็นความรู้เลยเนาะ
3: ใช่ครับ
1: เราอย่าเสียเวลาดีกว่าเวลาใกล้หมดเต็มทีครับเข้าไปบอกน้องกันดีกว่าครับอ่ะคุณลุงเชิญครับ
0: น้องๆต้องแก้ไขว่าวแข่งกับเวลาแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้ครับ

0: ับ
1: ก็ยังไม่แน่ใจค่ะฝนจะตก
2: และตอนนี้ครับอีกหนึ่งอุปสรรคใหญ่ที่สำคัญนะครับในการทำภารกิจนี้นั่นก็คือเรื่องของฟ้าฝนนั่นเองเวลาใกล้จะหมดแต่น้องๆยังทำไม่สำเร็จเลยติดตามชมกันครับ
3: นอกจากจะต้องลุ้นให้ว่าวของน้องๆลอยติดลม

0: เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะฮะเรารอให้ฝนหยุดตกฟ้าเปิดซะก่อนถึงมาวัดผลกันพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: มั่นใจไหมครับ
1: มั่นใจค่ะ
0: ถ้ามั่นใจเนี่ยมาเริ่มได้ครับ

0: ่านไปแล้ว1นาที30วินาทีครับเหลืออีก30วินาทีสุดท้ายครับไทยขึ้นมาแล้วนะครับเหลืออีกตอนนี้ครับ10วินาทีสุดท้าย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ผ่านไปแล้ว2นาทีครับถือว่าน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผมภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเอาละครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆเป็นไงบ้างเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเห็นภารกิจนึกว่าง่ายใช่ไหมแต่มีอุปสรรคมากมายเลยนะครับที่เกิดขึ้นมีอุปสรรคอะไรบ้าง
1: ความล
0: ื่
1: น
0: ความลื่นอะไรอีก
2: ฝน
0: อะไรอีก
3: ลุยน้ำ
0: อะไรอีก
4: โคน
0: ขี้โคนวันนี้ต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยเจออุปสรรคมากมายเลยนะครับและที่อันนึงที่สำคัญมากคือเรื่องของว่าวใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกับว่าวของเรา
5: ค่ะ
6: เป็นรู
0: เพราะอะไรครับเพราะอะไร
7: พอโดนน้ำ
0: มันโดนน้ำใช่ไหมครับแล้วจึงทำให้ภารกิจเนี่ยมันสำเร็จช้าลงหรือเปล่าครับ
5: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
5: ใช
0: ่แต่ว่าต้องถามน้องๆครับวันนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะฮะแม้ว่าอุปสรรคจะเยอะขนาดไหนเนี่ยน้องๆก็สามารถฝ่าฟันและทำภารกิจได้สำเร็จใช่ไหมครับ
5: ใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นถามนิดนึงวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของว่าวหรือการทำว่าวบ้างไหมอ่ะบอกมาเลยน้องที
8: โครงสร้างของว่าว
0: โครงสร้างของว่าวอ่ะมาเกี่ยวเรื่องอะไรครับ
9: ลักษณะรูปแบบของว่าว
0: รูปแบบของว่าวว่ามีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับโอเคมา
10: โครงว่าวครับ
0: โครงของว่าวก๊อปปี้มันกันมาหรือเปล่าเนี่ย เปล่าใช่ไหมครับวันนี้พี่ท็อปเห็นวิ่งกันกระจายเลยอ่ะต่อมาน้องพลอย
11: ต้องดูทิศทางลม
0: ทิศทางของลม
11: ใช
0: ่ครับผมเพราะว่าการที่เราจะทำให้ว่าวมันขึ้นได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือถ้าเราไม่รู้เทคนิคหรือว่าทิศทางลมไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นลำบากเหมือนกันนะใช่ไหมครับอ่ะคนต่อมา
12: วัตถุดิบของที่ใช้สำหรับทำว่าวค่ะ
0: วัตถุดิบสำหรับที่มาใช้ทำว่าวยังไง
12: ก็
0: อธิบายหน่อย
12: อย่างกระดาษแก้วค่ะต้องเบาเพราะว่ามันจะได้รับลมได้อะไรเงี้ย
0: คือพื้นผิวสัมผัสของเขาเนี่ยจะได้รับลมได้แล้วก็เป็นวัสดุที่เบา
12: ค่ะ
0: เหมาะแก่การนำมาทำ
12: ค่ะ
0: แต่ขาด ใช่ไหม
12: ใช่
0: นะครับบางครั้งนะฮะน้องๆอาจจะเห็นว่าว่าวเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมดานะครับอาจจะใช้หลักของเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยเข้าเป็นส่วนเกี่ยวข้องอย่างเดียวแต่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะฮะเพราะเราเนี่ยยังต้องเรียนรู้หลักของความสมดุลนะฮะและที่สำคัญอีกอย่างนึงการทำว่าวถือว่าเป็นศิลปะด้วยนะครับอย่างว่าวของที่น้องๆทำเนี่ยมีการตกแต่งที่สวยงามถือว่าน้องๆเนี่ยได้เรียนรู้และที่สำคัญที่สุดการเรียนรู้ของเราไม่มีวันหมดสิ้นใช่หรือเปล่าครับเด็กๆ
5: ใช่
13: ค่ะ
0: ดีมากๆนะครับคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้เชือกที่เหมาะสมมีคุณภาพดีที่สุดที่มักจะใช้ในการเล่นว่าวคือเชือกอะไรและเป็นเพราะอะไรจึงต้องใช้เชือกชนิดนี้ส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบได้โดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากมาสมัครร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิก

0: แล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีแต่วันนี้โลแกนที่เกี่ยวข้องกับว่าวไหนครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
1: คิดวี
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานที่ใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ตศิรินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
0: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: โอ้โหนะฮะผมไปได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
3: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1: ครับผม
3: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้ว
1: คร
3: ับ ต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมธิการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าว มันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันนึงก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่า red yeast rye นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงและวงเล็บยีสต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
2: ้
3: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรที่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
2: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
3: ไม่
2: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
3: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
2: อ๋อโอเค
3: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก
2: ็จบ
3: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงเท่านี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
2: ์
3: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏว่ากรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
2: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
3: ครับ
2: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
3: ใช่ครับ
2: ครับผม
3: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
2: า
3: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้สี่โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราจะอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
3: ได้ครับ
2: เดี๋ยวเบรกหน้า
3: ครับ
2: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจ
3: ครับ
2: ปุ๊บเริ่มไกลแล้วไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
3: ครับ
2: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100 กิโลกรัม

0: ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
2: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: ซึ่งปกติจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
2: ครับตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
1: ครับ
2: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
1: ครับผม
2: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ของผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
1: ครับ
2: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
1: อ
2: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือขบวนการหมักขบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นขบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานก็อาจจะ
1: นึกจะรู้สึกแบบ
2: น่ากล
1: ั
2: วน่ากลัว
1: เชื้ออะไรเนี่ย
2: ใช่น่ากลัวมาก
1: ๆ
2: เพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะพอตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า4 processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติคือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
1: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
2: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
1: คือลีนเน
2: ี่ยประมาณก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
1: โอ้โห
2: อันนี้สำคัญมาก
1: ครับผม
2: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสเตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
1: ครับผม
2: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่สองเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออปเปอเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะซึ่งฉนวนนี้เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นโพลิเมอร์นะซึ่งจริงๆแล้วสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไป
1: oh
2: นะฮะ oh. อันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP Good Manufacturing Practice อ
1: ัน
2: นี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
1: ม
2: รวมทั้ง อากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
1: 1ไมคร
2: อนมันชื่อเฮป้านะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
1: ม
2: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
1: ไม่ใช่น้ำประปา
2: น้ำประปาก็ไม่ใช้
1: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
2: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามานะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
2: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมด
1: ครับ
2: ไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็น ในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: อืมนะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย
2: ์คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: ครับผม
2: ผมกำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
2: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงเราผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
1: บ
2: ในภาคอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีการเนื้อคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ย
1: ครับ
2: ใช้ข้าวแล้ว
1: ใช้ข้าวแล้ว
2: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบซึ่งทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
2: นะครับ
1: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรพเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี่จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทำหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่ในนั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือ เราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำอัตโนมัติมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4โปรเซสก็คืออันแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะอัตโนมัติทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะเติมก่อนอื่นเติมน้ำในสตรีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตรีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรลวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโต้เคฟในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพอหลังกระบวนการเฟชั่นเนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บออโตเมติกเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมักเฟอร์เมนเทชันไอ้ตรงนี้

0: เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลยนะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
1: ับ
0: ยีสต์ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
1: ครับผม
0: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือเทอร์มินเนชั่นนะพอหลังจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาวน
1: ์คูลดาวน์แล้ว
0: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก
1: ็
0: คือในโปรเซสที่4คือดีไฮเดรชั่นพอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
1: ครับผม
0: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมาก
1: วา
0: ดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลส
1: ทุกอย่างต้องสะอาด
0: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผิดข้าวแดงนะครับ
1: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
0: ครับบริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
1: ครับ
0: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
1: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เก่งเช่นกัน
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
0: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็ขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอว่าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
1: ์นะ
0: เขาเชี่ยวชาญ
1: เราไปดูกันดีกว่า
0: ครับ
1: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
1: ค่
2: ะตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องนะคะ
1: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าทางนี้ของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมขช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
1: ค
2: ่ะแล้วก็เหมือนกับทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
1: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
2: ค ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
1: ครับผม
2: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านล่างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพร้อมกับเรื่องราวน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์เช่นเคยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นัทผู้ชอบค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์มารายงานตัวแล้วค่ะ
0: ว้าย นั่นพี่นัทอยู่นิ่งๆนะครับเอ้ย
1: ทำไมหรอคะวิทย์บอททำหน้าซะอย่างกับเห็นผีอย่างนั้นล่ะค่ะ
0: คือที่ผมเห็นน่ะน่ากลัวไม่แพ้กันเลยล่ะครับอยู่นิ่งๆนะครับพี่นัทเฮ้ยทำยังไงดีผมจะช่วยยังไงดีล่ะเนี่ย
1: น่ากลัวเหรอคะแล้วมันคืออะไรครับวิทย์บอทเอ้ยรีบบอกมาสิคะอย่าให้พี่กลัวรีบบอกมา
0: โอ้ยจะไม่ให้กลัวได้ยังไงล่ะครับก็เมื่อเดือนก่อนเพิ่งจะมีข่าวคนเสียชีวิตเพราะโดนกัดมาแล้วพี่นัทอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคนมาช่วยอย่าขยับนะครับ
1: อ๋อวิทย์บอทหมายถึงเจ้าตัวนี้เหรอคะ
0: ว้าวโอ้ย
1: อ้าววิทย์บอทวิทย์บอทคะอ้าวโหหมดเลยคนเก่งของเราเอาละค่ะวิทย์บอทวิทย์เกิลอยากรู้เรื่องแมงมุมใช่ไหมงั้นตั้งคำถามสำเร็จเลยค่ะ
2: หนูอยากจะทราบว่าแมงมุมทำไมต้องชักใยด้วยคะ
3: หนูอยากจะทราบว่าแมงมุมกินอะไรเป็นอาหารคะ
4: ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราโดนแมงมุมมีพิษกัดเราจะตายไหมครับ
5: ผมอยากจะรู้ว่าแมงมุมกี่ชนิดครับ
6: ผมอยากจะรู้ว่าทำไมแมงมุมถึงไม่ติดใยใส่ตัวเองครับ
1: ว้าวน้องๆมีคำถามน่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมเยอะแยะเลยค่ะ
0: ก็มีนะครับ
1: อ๋อวิธีบอดบอกว่าอยากรู้ว่าแมงมุมตัวนี้ค่ะเป็นแมงมุมตัวจริงๆหรือเปล่าค่ะ
0: แหมไม่ใช่สักหน่อยเมื่อกี้ตั้งตัวไม่ทันนะครับอันที่จริงเรื่องใยแมงมุมนี่น่าสนใจมากเลย
1: เห็นด้วยงั้นเราไปเริ่มกันที่การทดลองเกี่ยวกับใยแมงมุมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆ เคยเห็นแมงมุมใกล้ๆแบบนี้ไหมคะ
7: เพราะแมงมุมเป็นสัตว์ที่มีอันตรายเพื่อนๆอย่าจับแมงมุมมาทำการทดลองเองนะคะแต่แมงมุมตัวนี้เนี่ยเราได้รับคำแนะนำมาจากผู้เชี่ยวชาญแถมยังอยู่ในตู้แบบนี้ด้วยปลอดภัยหายห่วงค่ะ
1: เพื่อนๆรู้จักแมงมุมกันดีแค่ไหนรู้หรือเปล่าว่าตาของมันเนี่ยอยู่ที่ส่วนหัวมีอยู่ถึง8ตาด้วยกันนะคะมาดูภาพขยายกันดีกว่าค่ะ
7: ทิศทางการมองเห็นของมันเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปเราจะมาดูส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือตรงปลายสุดของลำตัวส่วนท้องด้านล่างค่ะจะมีต่อมผลิตใยอยู
1: ่ที่ไหนมีแมงมุมเราก็มักจะเห็นใยแมงมุมด้วยเสมอที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าใยแมงมุมเนี่ยค่ะสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง
7: และการทดลองของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับใยแมงมุมค่ะโดยเราจะนำใยแมงมุมจริงๆเนี่ยมาทำการทดลองกัน

0: เราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักกันค่ะต้องใช้เครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูงด้วยนะคะ
1: วัดเลยน้องมิว
0: โอ้ขนาดเครื่องชั่งความละเอียดสูงยังไม่สามารถที่จะวัดน้ำหนักของยายแมงมุมได้เลยค่ะมันเบามากเลยค่ะเพื่อน
2: ๆต่อไปเราจะเอาคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมาแขวนไว้กับยายแมงมุมค่ะแต่ก่อนอื่นต้องชั่งน้ำหนักก่อน
1: ชั่งเลยปรับมานะ

คลิปบีบกระดาษมีน้ำหนัก 0.7 กรัมค่ะแล้วเดี๋ยวพี่นันเนี่ยจะเอาคลิปบีบกระดาษตัวนี้มาแขวนไว้กับใยแมงมุมเราจะแขวนไปเรื่อยๆจนกว่าใยแมงมุมจะขาดค่ะ

0: คลิปบีบกระดาษก่อนที่ยายแมงมุมจะขาดคือ138ตัวคิดเป็นน้ำหนัก 96.6 กรัมค่ะ
1: โอ้โหถึงยายแมงมุมจะดูบอบบางและมีน้ำหนักเบาเนี่ยแต่กลับเหนียวทนทานรับน้ำหนักได้มากขนาดนี้เลยนะเนี่ย
0: มาสตันหักว่าไหม
2: ใยของแมงมุมนั้นประกอบด้วยโปรตีนชื่อว่าไทรโบอีนอยู่มากกว่าร้อยละ50และในใยแมงมุมเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นใยโปรตีนหลายๆเส้นมารวมตัวกันทำให้มันมีความแข็งแกร่งเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีในน้ำหนักที่เท่ากันใยแมงมุมจะมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง5เท่าเลยทีเดียวทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดสร้างใยแมงมุมสังเคราะห์ที่มีชื่อว่าไบโอสตีลขึ้นมาโดยไบโอสตีลนี้จะผลิตมาจากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ของยีนที่ได้จากแมงมุมไม่ต้องใช้สารพิษในการผลิตทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เส้นใยที่แข็งแรงเหนียวและขาดยากขึ้นครับประโยชน์ของใยแมงมุมสังเคราะห์นั้นคาดว่าสามารถนำมาใช้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เย็บหลอดเลือดแผ่นปิดแผลกาวไหมละลายหรือแม้แต่เส้นเอ็นเทียมหรืออาจจะมีการนำไปทำเป็นเสื้อกรออ่อนกันกระสุนได้เลยทีเดียว
1: แมงมุมเนี่ยมีการใช้งานเส้นใยทั้งหมด7อย่างด้วยกันนั่นก็คือ
0: ใช้ในการสร้างรัง
1: ใช้ในการผสมพันธุ์
0: ใช้ในการสร้างรังไข่
1: ใช้ในการลอยตัว
0: ใช้ในการมัดหอเหยื่อ
1: ใช้เป็นตะข่าย
0: แล้วก็ใช้ดักจับแมลงค่ะหุยเจ๋งมากเลยว่าไหมคะมิน่าล่ะเขาถึงมีการทำหนังเรื่องไอ้แมงมุมสไปเดอร์แมนมา
1: ทำไมอะ
0: ก็เขาใช้นิ้วเนี้ยยิงออกไปปุ๊บยายแมงมุมก็โผล่มาเสร็จแล้วก็ห้อยตัวไปตึกโน้นย่อนตัวไปตึกนี้หุยผิวมากเลยนะมิว

Science in School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเมื่อเจอกับแมงมุมหลายๆคนมักมีอาการแบบนี้

0: ทั้งๆที่แมงมุมตัวเล็กกว่าเราต้องเยอะแต่ทำไมเด็กๆถึงกลัวมันกันนะ
1: เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าแมงมุมตัวไหนมีพิษแมงมุมตัวไหนไม่มีพิษถ้าเราไปโดนแมงมุมที่มีพิษกัดเกิดอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้ครับ
2: เพราะแมงมุมมีลำตัวใหญ่มีขนปกปุยเราไปโดนขนมันเราอาจจะแพ้หรือเป็นอันตรายต่อเราได้ครับ
3: เพราะว่าแมงมุมมีรูปร่างหน้ากว่าครับแล้วมีตัวเล็กตัวใหญ่แปลว่าสารพัดรูปร่างครับทำเลยน่ากลัว
0: ถึงแมงมุมจะมีพิษและรูปร่างที่เด็กๆหวาดกลัวแต่พลังของวิทยาศาสตร์อาจจะเปลี่ยนแมงมุมให้เป็นสิ่งที่สุดยอดได้และนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียน
4: พวกเรามาจากโรงเรียนวัดด่านสำโรง
0: ที่จะมาโชว์สิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งให้พวกเราได้ดูกัน
5: ครับสำหรับแรงบันดาลใจที่ผมได้คิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมเครื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้แมงมุมมากผมเมื่อเห็นแมงมุมแล้วเนี่ยผมอาจจะช็อกได้ครับผมเลยคิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้ขึ้นมาครับ
6: ผมได้ยินข่าวจากทางทีวีครับมีคนโดนแมงมุมกัดตายผมจึงกลัวแมงมุมครับผมจึงประดิษฐ์เครื่องแผงไฟไล่แมงมุมครับ
7: หลักการของแผงไฟไล่แมงมุมนะคะเนื่องจากแมงมุมชอบอยู่ในที่มืดเราจึงใช้แสงสว่างในการไล่แมงมุมค่ะเครื่องตัวนี้ก็เลยใช้แสงกระพริบกระพริบเพื่อคอยไล่แมงมุมไม่ให้แมงมุมเข้ามาในบ้านค่ะ
5: ครับสำหรับเพื่อนๆที่กลัวแมงมุมนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าวันนี้ครับผมจะมานำเสนอนวัตกรรมใหม่ว่าแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้นะครับโดยแผงไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟวิบวับวิบวับนะครับถ้าแมงมุมเห็นแล้วเนี่ยแมงมุมจะตาลายมองไม่ค่อยเห็นนะครับและในลูกบอลตัวนี้นะครับมีสารเคมีที่พวกเราได้ศึกษาออกมานะครับว่าในรัศมี500เมตรเนี่ยแมงมุมเนี่ยจะไม่กล้าเข้าบ้านเราเลยเพราะว่าในสารเคมีตัวนี้จะแผ่รังสีออกไปใน500เมตรครับแมงมุมเมื่อเจอรังสีตรงนี้แล้วก็จะไม่กล้าเข้ามาในบ้านเราครับส่วนด้านหลังของเรานะครับก็จะมีเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับสำหรับตอนกลางวันนะครับที่ไม่มีไฟเสียบนี้นะครับเราก็จะใช้แผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้ครับเสียบและเอาปลั๊กเสียบกับแผงโซลาร์เซลล์ด้านหลังครับก็สามารถจะใช้ได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนครับ
6: เจ้าเครื่องนี้นะครับสามารถมีรัศมีได้ไกลนะครับจึงถ้ามีเครื่องนี้แค่เครื่องเดียวในหมู่บ้านเราก็สามารถไม่กลัวแมงมุมส่วนเครื่องนี้สามารถถอดเป็นชิ้นๆแล้วสามารถพกพาได้สะดวกสมมติถ้าเราจะขึ้นเขานะครับเราก็สามารถนำเครื่องนี้ไปแล้วประกอบเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เราก็จะไม่กลัวแมงมุมครับ

0: การพบกับข้อคำถามจริงหรือไม่ในเรื่องของแมงมุมจริงหรือไม่ถ้าแมงมุมตีอกอยู่ในบ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นจะเกิดเหตุร้ายขึ้นคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะมันเป็นความเชื่อโบราณเท่านั้นที่แมงมุมตีอกเป็นเสียงต๊อกๆเพื่อขู่ศัตรูเท่านั้นค่ะ
1: จริงหรือไม่นี่คือแมงมุมพันธุ์ใหม
0: ่ไม่จริงค่ะนี่คือกล้วยไม้แมงมุมตะขาบเหมือนแมงมุมใช่ไหมล่ะจริงหรือไม่การที่ยายแมงมุมเป็นรูปกากบาทแบบนี้แสดงว่ามันกำลังหาคู่อยู่บาดแบบนี้แสดงว่ามันเกิดจากการซ่อมแซม
1: เฮ้ยจริงหรือไม่แมงมุมแม่ไม้ดำกินตัวผู้หลังจากการผสมพันธุ
0: ์คำตอบคือจริงค่ะมันยังกินแมงมุมตัวผู้ได้วันละ25ตัวเลยนะเลียนแบบจากโครงสร้างและเส้นใหญ่ของใยแมงมุมคำตอบคือจริงค่ะสุดยอดไปเลยผ่านไปแล้วกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับแมงมุมต่อไปเราจะไปดูเรื่องอะไรสนุกๆเกี่ยวกับแมงมุมกันอีกนะไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: บางทีในบ้านของเราเนี่ยก็มีแมงมุมเข้ามาอาศัยอยู่หลายๆคนอ่ะก็คงเคยเห็นแมงมุมกันมาบ้างแล้ว
1: หนูก็เคยเห็นนะคะแมงมุมน่ากลัวมากเลยค่ะมันเนี่ยมีตัวสีดำๆแล้วก็ยังมีขาตั้งเยอะตั้งแยะแค่คิดก็ขนลุกแล้วล่ะค่ะ
0: น้องข้าวแป้งสงสัยหรือเปล่าล่ะคะว่าเนี่ยแมงมุมอ่ะมาจากที่ไหนแล้วก็ทำไมอ่ะถึงเข้ามาอยู่ในบ้านของเราได้นะ
1: แมงมุมเป็นสัตว์ก็ต้องมาจากป่าใช่ไหมคะ
0: ป่าแล้วน้องทางบ้านล่ะคะคิดว่าแมงมุมมาจากไหนกัน
2: มาจากธรรมชาติค่ะ
3: มาจากอีกตัวนึงเขาสร้างใยแมงมุมไว้เขาก็เลยเกิดมาอีกได้ค่ะ
4: แมงมุมมาจากคนต้นไม้ค่ะเพราะว่าเคยเห็นใยแมงมุมมันอยู่บนต้นไม้แล้วใยแมงตัวแมงมุมมันก็ตกลงมาค่ะ
5: มาจากกำแพงแมงมุมชอบไต่บนกำแพงครับ
6: มาตากใยค่ะเพราะว่าเวลาแม่เขาคลอดอ่ะเขามันต้องเป็นไข่ใช่ป่ะคะเขาก็เอายายมาวงรอบเอาไว้แล้วเขาก็จะติดพอแมงมุมออกมาเขาก็จะออกมาจากไข่ค่ะ
0: ข้าวแป้งวันนี้พี่จะพาข้าวแป้งมาดูแมงมุมถึงถิ่นกันเลยที่นี
1: ่จะดีเหรอคะหนูกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเราไม่ได้เข้าไปกันเองแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงท่านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวนะครับไม่ต้องกลัวอาจารย์พาหัวหน้าวัฒนอุทยานมาด้วยนะครับท่านยุทธนาทองบุญเกื
8: ้
7: อน
8: ะครับ
7: ท่านเป็นเจ้าของที่นี่นะครับดูแลที่นี่แล้วก็มีน้องๆจากโรงเรียนตาครีประชาสรรค์จากชมรมนักสัตววิทยานะครับมาด้วยนะครับเขาทำแมงมุมเกี่ยวกับแมงมุมนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปดูแมงมุมกันในป่าเพราะแมงมุมไม่ได้มีเฉพาะในบ้านในเมืองนะครับแมงมุมอยู่ในป่าตามถ้ำตามซอกหินนะครับตามต้นไม้นะครับอาจารย์จะพาไปดูบนเขาลูกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันไปกันเลยครับตามผมมาครับ

0: ว้ายเมื่อกี้เหมือนหนูเห็นแมงมุมเลยค่ะพี่แจน
1: ไหนอ่ะตรงไหนอ่ะ
0: อ้าวหายไปละสงสัยตาฝาดไปนึกว่าจะโดนแมงมุมกัดตายซะแล้วหลงออกไปที
1: จริงๆแล้วเนี่ยการตามหาแมงมุมเนี่ยก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเคยได้ยินข่าวมาด้วยว่าแมงมุมอ่ะกัดคนตายเลยอ่ะใช่ไหมคะ
2: ไม่จริงมั้งครับเท่าที่ศึกษามาเนี่ยแมงมุมในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีการกัดถึงตายเลยนะครับแต่ว่าในต่างประเทศมีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่เราไปเดินดูกันว่าแมงมุมในเมืองไทยแน่ๆยังไม่มีการกัดคนตายนะครับอ่ะไปมาเดินดูกันนะครับนี่ครับตัวนี้เมื่อกี้เหมือนน้องเห็นแวบๆแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นกลุ่มที่มีพิษค่อนข้างแรงด้วยซ้ำนะครับก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มทรันทูราหรือว่ากลุ่มบึ้งนะคนไทยเรียกว่าบึ้งปกติเขาจะขุดรูมาในดินแต่ว่าที่นี่มันเป็นพื้นเป็นหินขุดไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยโพรงจากหินเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับว่าจะชักใยในโพรงนะครับในปากโพรงก็จะมีใยพรุงรังเพื่อจะดักให้แมลงมาชนแล้วก็จะวิ่งออกมากินมากินแมลงเป็นอาหารนะครับตัวนี้มีพิษนะครับมีพิษแต่ว่าไม่ถึงตายนะครับ
1: พี่เขาบอกว่าแมงมุมเป็นสัตว์รักสงบ
2: ใช่เป็นผู้ล่าที่รักสงบนะครับปกติอย่างนี้มันมีพิษแรงก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเขาจะหลบอยู่ใต้โพรงถูกไหมครับฉะนั้นโอกาสที่จะมาพบปะผู้คนในเวลากลางวันเนี่ยน้อยมากฉะนั้นกลางคืนเวลาคนพักคนนอนหลับเขาถึงจะออกมาหากินฉะนั้นโอกาสจะมาเจอกันเนี่ยระหว่างคนกับแมงมุมเนี่ยยากมากยกเว้นคนจะไปลุกรานเขาไปขุดรูเขาถึงจะออกมากัดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการป้องกันตัวเองซึ่งไม่ใช่การล่านะครับไม่ใช่การที่จะต้องจงใจไปปล่อยพิษนะฉะนั้นเข้าใจว่าไม่มีตัวไหนที่จะวิ่งมากัดเราไม่มีเหตุผลนะครับเขาป้องกันตัวนะครับ
0: อยากถามหน่อยค่ะว่าตัวบึ้งเนี่ยมีพิษร้ายแรงที่สุดหรือเปล่าคะ
2: ไม่ครับบึ้งเป็นกลุ่มที่เป็นแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่สุดในโลกก็ได้นะครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่สุดในโลกแต่ว่ามีพิษปานกลางแผลทำลายระบบทั้งประสาทแล้วก็ระบบเลือดผสมกันนะครับฉะนั้นแมงมุมเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มโดยธรรมดาเนี่ยแมงมุมทุกชนิดมีพิษนะครับทุกชนิดมีพิษเพื่ออะไร
1: ป้องกันตัวป่ะคะ
2: เอาไว้ล่าเหยื่
1: อ
2: เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ผู้ล่าเขาก็ต้องฆ่าเหยื่อให้ตายก่อนเสร็จแล้วค่อยกินเป็นอาหารถ้าเขาไม่มีพิษเขาก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเหยื่อได้แล้วก็กินเป็นอาหารได้เพราะเขาเป็นผู้ล่านะครับ
0: แล้วขอถามหน่อยค่ะว่าแมงมุมชนิดไหนคะที่มีพิษร้ายแรงที่สุดอะค
2: ่
0: ะ
2: แมงมุมแม่ไม้นะครับเขาเรียกว่าแมงมุมแม่ไม้ทั้งแม่ไม้ดำแม่ไม้น้ำตาลนะครับแม่ไม้ใหญ่นะในเมืองไทยเรามีรายงานแค่แม่ไม้น้ำตาลนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกัดคนตายนะครับยังไม่มีรายงานนะแต่ต่างประเทศมีแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับซึ่งสบายใจได้สองชนิดนี้ไม่อยู่ในป่าแต่นี้เรามาฝ่าเราไม่ต้องกลัวสองชนิดนี้จะอยู่ในป่านะครับ
1: เดินไปก็ไม่ต้องกลัวแล้วลูก
2: อ้าวไปดูกันเมื่อกี้เราเจอแมงมุมขนาดใหญ่แล้วนะทีนี้ในป่ามันก็มีมุมตัวเล็กๆที่ชักใยนะในระหว่างต้นไม้ระหว่างก้อนหินระหว่างหลืบหินนะทีนี้เรามาดูกันในบริเวณนี้แหละเราจะเห็นแมงมุมชนิดหนึ่งกำลังชักใยนะอยู่ในหลืบหินนะมองเห็นไหมเอ่ย
1: เห
2: ็นไหมเห็นใยเล็กๆในการศึกษานะครับเขาก็มีวิธีการที่จะศึกษาโครงสร้างของใยเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นอย่างน้อยเราก็ได้ระวังตัวมากขึ้นว่าแมงมุมมันอยู่ตรงไหนของใยนี่เป็นแมงมุมที่ชักใยเป็น3มิตินะครับลองดูดีๆแล้วอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นนะเพราะว่ามันใยมันละเอียดมากเขาใช้แป้งข้าวโพดแป้งละเอียดนะครับไว้ใช้ในการพ่นเพื่อให้เห็นโครงสร้างของใยได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นการทำร้ายแมงมุมนะครับดูนะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดขึ้นใช่แป้งไปติดที่ใยเสร็จแล้วเขาจะเห็นเป็นรูปร่างของใยนี่เป็นวิธีการศึกษาโครงสร้างของใยนะครับ

0: อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีแยกได้ไหมครับว่าแมงมุมชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมากแค่ไหนว่าอะไรมีมากพิษมากอะไรมีพิษน้อย
1: อ้าวดูไม่ยากครับง่ายๆเบื้องต้นคือดูที่ขนาดถ้าขนาด

0: เห็นหยากไย่เป็นใหญ่ๆอยู่ตามผนังบ้านอยู่ตามมุมของบ้านนั้นเป็นหยากไย่เขาเรียกว่าแมงหยากไย่แต่จริงๆคือแมงมุมชนิดหนึ่งนะครับที่ชักใหญ่ตามบ้านเราไม่กวาดไปกวาดมันก็หายไปตัวนี้พิษน้อยมากน้อยมากทำลายแค่ยุงอ่ะเราไปดูกันต่อเราไปดูแมงมุมในถ้ำกัน
1: ว้าว
0: นะเราจะได้เข้าถ้ำกันเป็นพวกหนึ่งที่เดินหากินในถ้ำแล้วก็ชักใยในถ้ำด้วยนะครับไปดูกันไป

0: ตอนนี้เรามาถึงถ้ำแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยคือถ้ำวังไข่มุกนะหรือว่าถ้ำเหล็กไหลนะครับแต่ก่อนอื่นต้องทราบวิธีการเข้าถ้ำก่อนนะครับเพราะว่าถ้ำจะมีอากาศน้อยอันนี้หนึ่งงั้นเมื่อมีอากาศน้อยเราต้องอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะนะคาร์บอนไดออกไซด์จะออกมานะแล้วจะทำให้คนอื่นหายใจไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามีอากาศน้อยอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีแสงสว่างนะครับให้คนละอัน
1: ข้
0: างในมืดเลยมืดสนิทเลยจะสว่างเฉพาะบริเวณปากถ้ำนะครับอาจารย์ก็ต้องใส่ด้วยนะครับ

0: เราจะเห็นว่าเวลาที่เขาเราสัมผัสบริเวณนี้เขาสามารถรับรู้ได้หมดเลยว่าเรารบกวนเขาแล้วเพราะว่าเขาจะชักใหญ่ไปทั่ว
1: มีตัวนึงด้วย
0: ใช่มีหลายตัวนี่ตัวนึงอันนี้เป็นตัวผู้อันนี้เป็นตัวเมีย
2: ได้ยังไงคะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะ
0: ตัวผู้ด้านหน้าเขาเรียกว่าระยางคู่หน้าเล็กๆสั้นๆเนี่ยมันจะมีเหมือนนวมเหมือนเราใส่นวมอ่ะมันจะมีป่องๆที่ปลายตอนนั้นเขาเรียกว่าถุงน้ำเชื้อไว้ตรงนั้นแล้วเป็นไว้ที่ถ่ายสำหรับถ่ายเชื้อเวลาเขาผสมพันธุ์ก็จะเอาถุงไปข้างหน้าไปเกาะกับตัวเมียนะโดยส่วนใหญ่ในมุมเพศผู้จะตัวเล็กกว่าตัวเมียโดยส่วนใหญ่นะครับ

0: เป็นไงถ้ำข้างในอากาศแตกต่างจากข้างนอกชัดเจนเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ข้างในนี่มันมีน้ำมันมีความชื้นมันทำให้เราเย็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ลมสามารถผ่านถ่ายเทได้น
1: ะ
0: อากาศก็เลยสดชื่นกว่าข้างในนะยกเว้นปากถ้ำที่มีที่ข้างขาว
1: สนุกไหม
2: สนุกมากเลยแถมยังได้ความรู้อีกด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตของแมงมุมและความอัศจรรย์ของยายแมงมุมทำให้ผมรู้ว่าแมงมุมเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งและไม่ได้อันตรายอย่างที่เราคิดถ้าหากเรารู้จักระมัดระวังตัวเองและไม่ไปทำร้ายมัน
1: ถูกต้องแล้วค่ะวิตตี้บอทสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีคุณค่าและต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันหากเราไม่ทำร้ายและรู้จักแบ่งปันกันทุกชีวิตก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
0: ส่วนใครที่มีข้อสงสัยและอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแมงมุมแล้วก็สามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ทั้งจากในหนังสือและอินเทอร์เน็ตนะครับ
1: หุยวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเกี่ยวกับแมงมุมไปเต็มที่แล้วอย่าลืมไปตอบคำถามกันทาง Facebook ของทางรายการเราชื่อนี้เลยค่ะ
0: ให้บอกชื่อแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงมาอย่างน้อย3ชนิดนะครับถ้าใครติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นแล้วก็ต้องตอบได้แน่นอน
1: รีบส่งคำตอบเข้ามานะคะเพราะว่า3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับหนังสือวิทยาศาสตร์แสนสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาแล้วในคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของไมโครเวฟครับ
1: ลองสังเกตไมโครเวฟที่บ้านดูนะคะตั้งข้อสงสัยแล้วมาร่วมกันหาคำตอบในรายการของเรา
0: ใช่แล้วครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่มีวันสิ้นสุดพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

กรอบเห็นไหมล่ะครับว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราเนี่ยมีเสียงต่างๆเกิดขึ้นมากมายตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือว่าเสียงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ของเราในการพูดคุยหรือว่าใช้ในการสื่อสารมันก็เป็นเสียงกันทั้งนั้นใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าเราลองจินตนาการดูว่าเราไม่ได้ยินเสียงล่ะครับมันจะเกิดอะไรขึ้น

0: เห็นไหมล่ะครับพอเราไม่ได้ยินเสียงเนี่ยเราก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็พูดอะไรใช่ไหมล่ะครับและในบางครั้งที่เกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นได้เสียงก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เราเกิดอันตรายได้เลยนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าเสียงเนี่ยมีความสำคัญและมีอิทธิพลกับเรามากเลยใช่ไหมล่ะครับไฟคราวนี้เมื่อเราเห็นความสำคัญของการมีอยู่ของเสียงแล้วเนี่ยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากไม่แพ้กันก็คือตัวรับเสียงครับมนุษย์เราเนี่ยมีตัวรับเสียงก็คือหูครับและเมื่อมีเสียงผ่านเข้ามาในหูเราจะเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าการได้ยินครับผมอย่างที่เราลองกดมิวเสียงในตอนแรกใช่ไหมล่ะครับเราก็จะได้ยินหรือว่าได้รู้ความแตกต่างของการได้ยินเสียงกับการไม่ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ที่มันพิเศษมากกว่านั้นคือเสียงเนี่ยสามารถแยกได้ด้วยนะครับหรือว่าการแยกเสียงของเราผมจะยกตัวอย่างเช่นการที่เราได้ยินเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชนิดแต่เราก็สามารถแยกได้ว่าเสียงนั้นเป็นของเครื่องดนตรีชนิดไหนก็เหมือนกับการที่พี่ทำเสียงโอ้แบบสาวน้อยทำไมวันนี้เธอหน้าตาสวยจังเลยนะกับ
1: โอ้ยสวัสดีครับสาวน้อยวันนี้หนูสวยมากเลยนะครับ
0: เห็นไหมล่ะครับแค่นี้เราก็สามารถแยกได้ว่าอันนี้เสียงใหญ่อันนี้เสียงเล็กใช่ไหมล่ะครับเพราะอะไรล่ะครับทำไมเราถึงได้ยินเสียงที่ไม่เหมือนกันลองเปรียบเทียบการตีกองสองแบบดูนะครับเห็นไหมล่ะครับการตีธรรมดาเนี่ยก็ให้เสียงที่ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมล่ะครับกลองนึงเสียงใหญ่ส่วนอีกกลองนึงเสียงเล็กลองตีกันอีกทีแล้วเรามาดูภาพสโลโมชั่นเปรียบเทียบการตีกลองกันดีกว่าครับเห็นอะไรไหมครับน้องๆเห็นไหมครับพอตีปุ๊บเราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างการกระเพื่อมของกลองใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าพอกลองใหญ่เนี่ยมันก็จะสั่นช้าส่วนกลองเล็กมันก็จะสั่นเร็วเราจะขอเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าความถี่ครับ
2: คำถามลองแบ่งประเภทของแหล่งกำเนิดเสียงกันดูเสียงไหนเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นและเสียงไหนเป็นเสียงตามธรรมชาติแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นหมายถึงเสียงที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆเช่นการดีดการสีการตีและการเป่าที่มนุษย์เป็นผู้กระทำกับวัตถุนั้นจนทำให้วัตถุนั้นเกิดการสั่นเกิดเป็นเสียงขึ้นจนกลายเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองซึ่งนั่นก็คือเสียงตบ

0: มืดกับเสียงเป่าแตรส่วนแรงกำเนิดเสียงตามธรรมชาตินั้นหมายถึงเสียงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเช่นเสียงสัตว์ต่างๆเสียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเสียงเสียดสีหรือกระทบกันด้วยวิธีการเกิดเสียงหลายรูปแบบและนั่นก็คือเสียงไก่ขันและเสียงฟ้าผ่านั่นเองทบทวนการเกิดเสียงและการได้ยินกันอีกรอบนะคะมี3ตัวแปรที่เราต้องรู้จักคือแหล่งกำเนิดเสียงตัวกลางและตัวรับเสียงเริ่มจากเสียงเกิดจากการสั่นวัตถุต้นกำเนิดเสียงอย่างเช่นเสียงของตกลงพื้นแล้วเราเห็นภาพกรอบรูปอยู่บนพื้นแสดงว่ากรอบรูปกระทบกับพื้นทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและโมเลกุลของอากาศที่อยู่รอบๆนั้นก็เกิดการสั่นตามไปด้วยทำให้เกิดเสียงที่มีลักษณะเป็นคลื่นเดินทางผ่านตัวกลางนั่นก็คืออากาศเสียงกระจายไปทั่วทิศทางแต่เมื่อหูเราอยู่ในระยะของการสั่นเราก็จะได้ยินเสียงแต่ถ้าสมมุติว่ากรอบรูปที่ตกลงมาและกระจกแตกด้วยก็จะเกิดการสั่น2แบบวิ่งผ่านตัวกลางเข้ามาในหูของเราด้วยเช่นกันซึ่งจริงๆแล้วตัวกลางไม่ได้มีแค่อากาศเท่านั้นนะเพราะวัตถุต่างๆหรือของเหลวที่อยู่ในวงของการสั่นสะเทือนก็เป็นตัวกลางได้ทั้งหมดเช่นทหารในอดีตจะเอาหูแนบกับพื้นดินเพื่อฟังเสียงเดินทางของม้าหรือกองทัพฝั่งตรงข้ามทำให้ทหารสามารถรู้ได้ว่ากองทัพฝั่งตรงข้ามอยู่ไกลแค่ไหนหรือแม้กระทั่งของเหลวเมื่อเราดำน้ำแล้วหาของไปเคาะใต้น้ำเพื่อนที่ดำน้ำอยู่ใกล้ๆก็สามารถได้ยินการสั่นใต้น้ำได้เช่นกันพอเสียงเดินทางผ่านตัวกลางทำให้ตัวกลางสั่นสะเทือนอย่างเดียวไม่พอเมื่อการสั่นเข้ามาถึงตัวรับเสียงซึ่งก็คือหูของเราปุ๊บก็จะเจอกับ3ด่านด่านแรกคือหูชั้นนอกนั่นคือใบหูช่วยในการรับเสียงเพื่อให้เสียงกระทบเข้ารูหูด่านที่2หูชั้นกลางเยื่อแก้วหูรับการสั่นสะเทือนส่งต่อไปยังหูชั้นกลางกระดูกค้อนกระดูกทั่งและกระดูกโกลนด่านสุดท้ายหูชั้นในมีส่วนที่เรียกว่าคอเคลียมีลักษณะขดเป็นวงคล้ายก้นหอยโขกทำหน้าที่รับการสั่นสะเทือนจากหูชั้นกลางและส่งไปยังเส้นประสาทคำถามเสียงเดินทางผ่านตัวกลางอะไรได้ดีที่สุดระหว่างของแข็งของเหลวและแก๊สคำตอบคือของแข็งเสียงสามารถเดินทางผ่านได้ทั้งแก๊สของแข็งและของเหลวโดยจะมีความเร็วมากที่สุดเมื่อเดินทางผ่านของแข็งของเหลวและแก๊สตามลำดับที่เดินทางผ่านของแข็งได้ดีที่สุดเพราะว่าการเดินทางของเสียงอาศัยการสั่นของโมเลกุลตัวกลางดังนั้นเสียงจะเดินทางได้เร็วขึ้นหากตัวกลางมีความหนาแน่นมากทำให้เสียงเดินทางได้เร็วในของแข็งนั่นเอง
1: การทดลองแรกวันนี้นะครับเราจะมาลองพิสูจน์กันว่าเสียงเนี่ยสามารถส่งต่อการสั่นสะเทือนได้จริงหรือเปล่านะครับมาเริ่มต้นด้วยการทำแบบนี้นะครับตัดลูกโป่งประกอบกับแก้วน้ำนะครับกะระยะการตัดลูกโป่งสักประมาณนี้นะครับให้มันสามารถครอบแก้วน้ำของเราได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับประกอบลูกโป่งเข้ากับแก้วครอบให้แน่นนะครับเพื่อกันไม่ให้มันเนี่ยเด้งออกมานะครับเห็นไหมครับแค่นี้หลังจากนั้นนะครับให้เราเอาสก็อตเทปใสนะครับมาพันรอบๆไว้กันมันหลุดออกมานะครับต่อไปนะครับหยดน้ำลงบนลูกโป่งครับหยดพอประมาณนะครับพิสูจน์ง่ายๆนะครับน้องๆเพียงแค่น้องๆเนี่ยมีแก้วมีลูกโป่งแล้วก็มีน้ำเดี๋ยวเราจะมาลองทำเสียงกันเลยครับเริ่มที่เสียงดีดนิ้วกันก่อนเลยนะครับดูว่ามันจะสั่นหรือเปล่าโอ้โหมีขยับนิดหน่อยนะครับเนี่ยทีนี้ครับเรามาเริ่มอัพเลเวลการเคาะกันให้มันดังกว่าเดิมโดยการใช้หม้อกัน

ดีกว่านะครับน้องๆครับอย่าลืมนะครับว่าห้ามใช้ของมีคมมาเคาะเป็นอันขาดเลยนะครับน้องๆและที่สำคัญเนี่ยนะครับใช้หม้อเคาะเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอาไปคืนคุณแม่กันด้วยนะครับมาเรามาเริ่มเคาะกันเลยดีกว่านะครับ

0: เริ่มสั่นแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย
1: คราวนี้นะครับเราจะมาอัพเลเวลให้มันใหญ่กว่าเดิมโดยการใช้กองใหญ่ไปเลยแล้วเราจะมาดูกันว่าการสั่นสะเทือนมันจะชัดมากขนาดไหนนะครับ

ใหญ่อันนี้จะเห็นว่าแรงสั่นสะเทือนของน้ำเห็นได้ชัดมากและที่เราบอกว่าการสั่นสะเทือนของเสียงเนี่ยมันกระจายไปทั่วทิศทางใช่ไหมล่ะครับเราจึงอยากรู้ว่าถ้าคลื่นเสียงยิ่งอยู่ไกลขึ้นไกลขึ้นการสั่นสะเทือนของเสียงจะเป็นอย่างไรเราจะมาดูกันครับก่อนอื่นผสมสีน้ำและตั้งในระยะที่ห่างกันคราวนี้นะครับเราก็มาเติมน้ำให้เต็มกันเลยนะครับเติมให้เต็มทุกแก้วเลยนะครับ

0: เห็นว่าการสั่นเกิดขึ้นไม่พร้อมกันยิ่งไกลจากกลองมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้สั่นน้อยลงดูอย่างแก้วสีแดงนี้สิสั่นเยอะกว่าแก้วอื่นเลยนะครับ
1: การทดลองแรกเราพิสูจน์ว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนจริงไหมซึ่งปรากฏว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนจริงๆด้วยและขนาดของการเกิดเสียงก็มีผลต่อการสั่นของน้ำด้วยเริ่มจากเราดีดนิ้วซึ่งสร้างการสั่นได้ไม่ยากจึงทำให้น้ำสั่นนิดเดียวเปรียบเทียบกับการตีกลองขนาดใหญ่จะเห็นได้ชัดถึงความแตกต่างว่าน้ำสั่นแรงมากความดังของเสียงที่แตกต่างกันจึงขึ้นอยู่กับความเข้มของเสียงโดยเสียงที่ดังมากจะมีค่าความเข้มเสียงมากในขณะที่เสียงเบาจะมีค่าความเข้มเสียงน้อยปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มเสียงก็คือความแรงของการสั่นสะเทือนยิ่งมีการสั่นสะเทือนของเสียงที่แรงมากความเข้มก็ยิ่งมากและเสียงที่ได้ยินก็จะมีความดังมากเช่นกันและในการทดลองที่2ผลสรุปมีการเชื่อมโยงจากอันแรกคือน้ำที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียงมากที่สุดจะได้รับแรงสั่นสะเทือนที่แรงที่สุดและยิ่งไกลขึ้นแรงสั่นก็จะน้อยลงตามเปรียบเทียบกับหูของเราที่ยิ่งอยู่ไกลยิ่งได้ยินเสียงเบากว่าคนอยู่ใกล้ความเข้มเสียงที่เราพบอีกอันคือรถพยาบาลที่เราจะได้ยินเสียงจากเบาไปดังแล้วก็กลับมาเบาเป็นเพราะเสียงเดินทางมาจากที่ไกลเข้ามาใกล้เราแล้วก็เคลื่อนที่จากไปอย่างรวดเร็วทำให้เราได้ยินเสียงแบบลูกคลื่นเลยยังไงล่ะคำถามถ้านำแผ่นไม้ขนาดเท่าๆกันแต่มีความยาวไม่เท่ากันมาแขวนไว้แบบรูปเมื่อเคาะทั้ง4แผ่นแผ่นไหนจะให้เสียงต่ำที่สุดคำตอบแผ่นที่ให้เสียงต่ำที่สุดก็คือแผ่น B เพราะแผ่น B มีมวลมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผ่นอื่นๆเวลาเคาะก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่มีคลื่นความถี่ต่ำทำให้เกิดเสียงทุ้มที่สุดนั่นเอง
0: ความเข้มของเสียงเนี่ยก็สนุกเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับน้องๆและทีเนี้ยน้องๆเคยได้ยินคำว่าเดซิเบลกันหรือเปล่าครับใช่แล้วครับเดซิเบลครับเดซิเบลเนี่ยคือหน่วยวัดความดังของเสียงครับผมจะยกตัวอย่างเช่นเวลาเรากระซิบกันเฮ้ยสวัสดีทำอะไรอยู่เวลาเรากระซิบแบบนี้นะครับความดังก็จะอยู่ที่ประมาณ30เดซิเบลส่วนเวลาเราพูดธรรมดาแบบนี้นะครับความดังก็จะอยู่ที่ประมาณ60เดซิเบลส่วนเสียงเครื่องดูดฝุ่นก็จะอยู่ที่ความดังประมาณ75เดซิเบลนะครับเสียงประทัดในวันตุจีนเนี่ยที่มันดังบุ้มบ้อมบุ้มบ้อมเนี่ยดังถึงประมาณ120เดซิเบลเลยนะครับส่วนเสียงเครื่องบินที่กำลังจะขึ้นสู่ท้องฟ้าชิวขึ้นไปเนี่ยนะครับดังถึงประมาณ140เดซิเบลเลยนะครับโอ้โหดังมากแม้ว่าเราจะได้ยินเสียงกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งเสียงเนี่ยจะทำให้เรารับรู้สถานการณ์รอบข้างทำให้เราพูดคุยกันได้รู้เรื่องแต่เสียงก็ทำให้เกิดโทษได้เช่นกันนะครับถ้าเราได้ยินเสียงในระดับ70ถึง85เดซิเบลต่อเนื่องถึง8ชั่วโมงเนี่ยจะทำให้เกิดอาการมึนงงจนกระทั่งเป็นอันตรายต่อเยื่อแก้วหูเลยนะครับอย่างเช่นวิศวกรที่ทำงานอยู่ในไซต์ก่อสร้างที่มีเสียงดังอยู่ตลอดเวลาหรือว่าจะเป็นพนักงานโรงงานที่ทำงานอยู่กับเครื่องจักรที่มีเสียงดังตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใส่ที่ครอบหูไว้เพื่อป้องกันเสียงที่ดังเกินไปครับอย่างน้องๆเองก็ต้องระวังนะครับเวลาใส่หูฟังเล่นเกมหรือว่าดูการ์ตูนอย่าเน้นแต่ความมันนะครับต้องเปิดเสียงไม่ให้ดังเกินไปด้วยล่ะครับนอกจากความดังความเบาของเสียงแล้วเนี่ยลักษณะของเสียงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเสียงต่ำและก็เสียงสูงครับอย่างเช่นเสียงสิงโตคำรามก็จะเป็นเสียงต่ำส่วนเสียงนกร้องจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บก็จะเป็นเสียงสูงนะครับเสียงสูงเสียงต่ำที่เราได้ยินกันอยู่นั้นขึ้นอยู่กับความเร็วในการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียงหรือเรียกว่าความถี่มีหน่วยวัดต่อวินาทีเรียกว่าเฮิร์ตครับซึ่งความถี่ในการสั่นสะเทือนนี้มีความเกี่ยวข้องกับมวลของวัตถุครับวัตถุที่มีมวลน้อยจะมีความถี่และการสั่นสะเทือนที่สูงกว่าวัตถุที่มีมวลมากครับเช่นการที่เราเคาะแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่น้อยเราจะได้ยินเสียงที่มันมีความถี่สูงเราจึงได้ยินเสียงแก้วน้ำนั้นส่งเสียงที่แหลมหรือว่าเสียงสูงออกมาครับแต่ถ้าเราเคาะแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่มาก เราจะได้ยินเสียงความถี่ต่ำเราเลยได้ยินเสียงที่มีเสียงทุ้มและเสียงต่ำนั่นเองครับการที่เครื่องดนตรีมีเสียงต่ำและเสียงสูงเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละครับทีนี้พอน้องๆเข้าใจความเข้มข้นและความถี่ของเสียงได้ดีแล้วคราวนี้เราก็สามารถประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่เราสามารถทำเองได้ลองไปทำดูนะครับเมื่อเรารู้ความเข้มข้นของเสียงแล้วเราก็ทำได้สบายเลยครับ
1: คำถามหน่วยที่ใช้วัดความดังของเสียงเรียกว่าอะไรคำตอบเดซิเบลเป็นหน่วยที่ใช้วัดความดังของเสียงตัวอย่างเช่นความดัง0เดซิเบลเป็นเสียงที่หูของมนุษย์เราอาจจะไม่ได้ยิน30เดซิเบลคือเสียงกระซิบ50เดซิเบลเท่ากับเสียงที่เราพูดกันตามปกติ100ถึง200เดซิเบลเท่ากับเสียงของเครื่องบินและเราไม่ควรฟังเสียงที่ดังเกินกว่า140เดซิเบลเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบภายในของหูได้

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm w-o-r-m worm แปลว่านอน flower f-l-o-w-e-r flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: อาคาร70ปีพพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตราฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลด

0: การรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Buildingอย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
5: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
6: แตงตีโป้โอ้ตำบลไม่จำกัด
3: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เต็มตีโต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเดี๋ยววันนี้นี่งานเหนือทั้งทีต้องกินลาบซะหน่อยวันนี้เนี่ยเป็นร้านลาบที่คนในพื้นที่เนี่ยเขารู้จักกันดีมากๆเลยนะฮะแล้วเปิดมานานแล้วแล้วแต่ว่าต้องรีบมาหน่อยเพราะว่าตามชื่อร้านเลยนะครับร้านลาบเรียบเพราะว่ามันจะหมดเรียบลาบคราบเลยไปดูว่าอร่อยแค่ไหนตามมาเลยฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าน
0: ี่นะครับแม่เรียบนะครับเจ้าของร้าน
1: จ้ะ
0: ลาบเรียบนี่มาจากชื่อไหม
1: ชื่อจ้ะ
0: เรียบนี่เรียบอะไร
1: กินเรียบเลย
0: กินเรียบเลยเหรอหมายถึงอาหารใช่ไหมหรือว่า
1: อาหารแล้วก็ขายเรียบ
0: ไม่ใช่วันที่1กับ16อะไรนี่ไม่ใช่นะร้านนี้เปิดมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: 18ปีแล้วจ้ะ
0: 18ปีคือผมบอกคุณผู้ชมว่าร้านนี้คนพื้นที่รู้จักกันดี
1: ทั้งตำบล
0: เป็นเรื่องโม้ไหมแม
1: ่ไม่โม
0: ้ไม่โม
1: ้ไม่โม้จ้ะ
0: ใช้คำว่าทั้งตำบลเลยเหรอ
1: ใช่
0: ทำไมเขาถึงชอบมากินร้านนี้ล่ะ
1: มันอร่อยมั้ง
0: อร่อยมั้งวันนี้เมนูร้านเรามีอะไรบ้างครับเห็นบทป้ายนี่ไม่เยอะนะมี
1: ไม่เยอะเน้นๆก็คือลาบหมูคั่วลาบแดงเนื้อเมนูที่สองก็ขายดีก็คือต้มขม
0: ต้มขมก็มีร้านนี้ทีเด็ดของเราอยู่ที่อะไรบ้าง
1: ก็ยำคั่วลาบเป็นหอมๆก็เอาน้ำมันหมูเกี่ยวเอง
0: แล้วแบบวัตถุดิบที่เราเลือกนี่เราไปเลือกเองที่ตลาด
1: ใช่หมูสดๆเราไปจ่ายทุกวัน
0: คือไปที่เขียงสดๆเลย
1: ใช่
0: เนื้อนี่เอาส่วนไหนมามัน
1: ก็เอาสันสันนอกสันในที่มันมาลาบมันลาบลำฟูดี
0: ฟูดีเหรอแต่ว่ามันต้องอร่อยมากเลยนะเดี๋ยวตอนนี้ผู้ไปรอกินก่อนทำนานไหมเนี่ยร้านนี้ทำ
1: แป๊บเดียวนาทีครึ่งได้เลย
0: เกินไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าเกินไปนะเดี๋ยวผู้ไปรอกินนะครับนายสุดฝีมือได้ไหมนะขอบคุณนะครับมาครับเดี๋ยวเราลองชิมกันนะครับร้านนี้คือทีเด็ดคือลาบแม่เลียบนะครับจัดเมนูนี้มาให้เลยนะครับลาบหมูคั่วส่วนจานนี้นะครับเป็นยำนะฮะก็คือถ้าเป็นทางอีสานเนี่ยก็จะออกไปทางน้ำตกนะแต่ว่าทางเหนือเนี่ยเขาเรียกยำเป็นยำสะใบนาก็คือผักขี้ริ้วใส่รวมมากับตัวเอ็นเนื้อนะครับมาต่อกันที่ถ้วยนี้นะครับทีเด็ดเหมือนกันต้มขมเป็นต้มขมเนื้อนะครับเดี๋ยวลองชิมกันก่อนมาเริ่มจากลาบก่อนเลยนะครับลาบคั่วนี่นะครับเขาก็จะโรยกากหมูเจียวมาด้วยถ้าลาบคั่วทางเหนือเนี่ยเขาจะใส่นอกจากหมูแล้วก็จะมีเครื่องในต่างๆนะครับมีตับมีไส้มีหนังหมูด้วยใส่รวมๆกันมานะครับเค็มเผ็ดนะครับพริกนี่จะเป็นพริกลาบที่แบบใช้ทางภาคเหนือนะฮะมีกลิ่นแบบของมะแขวนนิดๆเป็นสไตล์แบบลาบคั่วทางเหนือนะครับอร่อยมากกากหมูเจียวไม่เหม็นหืนเลยมาเดี๋ยวลองเครื่องในบ้างนะครับทางนี้จะเป็นตับมีไส้นะครับคือตัวเครื่องในนะครับนุ่มแล้วก็สะอาดมากเลยนะฮะรสชาติแบบลงตัวกับความเผ็ดเค็มตรงนี้นะฮะแล้วพอกินกับตัวเพกาดองไปด้วยนะมันจะมีขมนิดๆแล้วก็จะมีความหอมของตัวเพกานะเขาจะมีเสน่ห์ของเขานะฮะอร่อยดีเหมือนกันนะครับเพิ่งเคยกินเพกาที่เอามาดองต่อกันที่เมนูนี้นะครับเป็นยำนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนผักขี้ริ้วหรือว่าสะใบนานะครับอารมณ์แบบน้ำตกนั่นแหละใส่ข้าวคั่วมาด้วยนะเป็นยำที่ใช้คำว่าน้ำตกแล้วกันเปรี้ยวเค็มเผ็ดหอมข้าวคั่วนะฮะตัวสะใบนางหรือว่าผักขี้ริ้วนี่กรุบกรับดีเหลือเกินนะฮะมันกรอบนะฮะเดี๋ยวมาลองเอ็นมั่งนี่ทางนี้จะเป็นเอ็นนะครับเอ็นเนื้อนะฮะใส่มาด้วยคือตัวเอ็นเนื้อนะมันจะมีความนุ่มแล้วก็เป็นกลิ่นเนื้อที่มันไม่มีความเหม็นสาบเลยเลยนะครับแม่บอกว่าใช้โซดาในการที่เราเอาไปแช่ไว้ด้วยนะครับเพื่อกลบกลิ่นเนื้อที่เราไม่ค่อยชอบอ่ะมันจะไม่มีเลยนะฮะแล้วก็แช่กับเกลือนิดหน่อยเท่านั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามายำเนื้อมันเลยมีความเด้งเอ็นมันก็เลยมีความหนึบมากเดี๋ยวลองซดน้ำต้มขมกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นต้มขมเนื้อนะใส่เนื้อมาแบบล้นๆเต็มๆแบบนี้เลยนะฮะนี่แม่ใช้เนื้อส่วนไหนครับ
2: น่องลายครับ
0: เนื้อส่วนน่องลายนะครับดูนะ

0: ครับโอ้โหมันจะมีมันแทรกอยู่นะครับต้มขมที่ดีมันต้องเป็นยังไงจ๊ะแม่หวานขมกลมกล่อมเดี๋ยวลองดูขมนำแล้วพอลงไปโดนลิ้นหวานตามแล้วกลมกล่อมมีความแบบเค็มๆขมๆน่าจะมีความหวานจากตัวน่องลายนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้มาลองนะครับต้มขมเนื้อนะครับกินง่ายนะตัดคำว่าขมไปใช้คำว่าหวานแล้วขมแบบหวานดูนะครับมีมันแทรกตรงนี้นะครับเป็นแบบน่องลายจะมีเค็มน่องลายคือนุ่มมากเลยแล้วพอได้กินกับตัวน้ำเนี่ยที่มันเป็นแบบออกขมหวานนะอร่อยเลยกำลังอึ้งอยู่ต้มขมอร่อยมากดีมากนะครับแล้วคือผักนี่คือถ้ากินหมดไม่พอขอเพิ่มได้นะครับไม่คิดตังค์นะผมมันหวานเลยอ่ะสมคำล่ำลือมากนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากนะครับคนในพื้นที่บอกว่าลองไปกินร้านลาบเรียบดูสิแล้วจะลืมลาบที่อื่นไปเลยนี่อร่อยนะคุณผู้ชมอร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวน่าจะเรียบแหละหมดเรียบเลยแน่นอนนะครับตอนนี้ทีมงานแบบกลืนน้ำลายเอื้อกเลยนะฮะมาดูราคากันหน่อยนะครับไม่แพงนะครับลาบหมูคั่ว60บาทส่วนยำรวมนะครับเป็นสบายนางเอ็นเนื้อเนี่ยอยู่ที่ราคา70บาทนะครับต้มขมเนื้อ70บาทเท่านั้นข้าวเหนียว10บาทวันนี้210บาทเท่านั้นเองผักเผือกฟรีหมดน้ำก็ฟรีนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจผ่านมาทางกำแพงเพชรนะครับเข้ามาในอำเภอเมืองก็มาลองชิมได้นะครับร้านลาบเรียบนะฮะเปิดทุกวันนะครับหยุดแค่วันที่29ของเดือนเท่านั้นเปิดตั้งแต่5เลย5ไปจนถึง4โมงเย็นก็มาลองชิมกันได้นะฮะส่วนมายังไงปักบุญมาได้เลยเขียนคำว่าร้านลาบเรียบเจอแน่นอนนะฮะแล้วจะมากินให้เรียบลาบแบบพุกนี่แหละครับงงไหมอร่อยมากนี่โดยเฉพาะต้มขมเนื้อครับโอ้
1: ยุคนำควายไปไถนาถึงเวลาเอาควายมาประกวด
2: ตอนนี้นะคะจะเข้าสู่การประกวดรุ่นจูเนียร์เพศผู้นะคะ
1: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักควายสวยงามและเทคนิคการฝึกควายให้มงลงกันค่ะ
3: หมดยุคควายใช่นะแต่ผมก็จะพยายามหัดให้รู้ตรงอื่นโดยเฉพาะการประกวดควายเนี่ยมันเพิ่มมูลค่าช่วยเกษตรกรที่ทำนาไม่ได้ผลนะครับพัฒนาควายตัวเองให้ใหญ่ขึ้นสวยงามขึ้นนะครับบางตัวนี่บางครั้งมี12ล้านก็มีควายอุทัย
1: ควายนับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่อยู่คู่กับสังคมไทยเรามานานนะคะซึ่งนอกจากจะใช้แรงงานในการไถนาแล้วปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงควายนะคะก็ได้ปรับปรุงพัฒนาพันธุ์เป็นควายงามเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็มีการจัดประกวดควายสวยงามด้วยค่ะส่งผลให้ควายบางตัวนะคะมีราคาทะลุหลักล้านบาทเลยค่ะ
4: การเลี้ยงควายเข้าประกวดนะครับถ้าเราดูแลเรื่องผิวดีขนดีนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับมีความออร่าของขนแล้วก็จะมีความเยอะมีความใกล้เคียง
3: ตั้งแต่ผมจำความได้ทั้งหน้ากลัวจะก่อนประมาณปี 1-3 ที่เราเริ่มประกวดกันมาจากจุดที่น้อยๆจะค่อยมากขึ้นควายสายพันธุ์ถามว่าแต่สายที่เอาไปกินเนี่ยควายกินเนี่ยคือหรือควายไปเชือดไปทำเนื้อขายเนี่ยมันเป็นควายที่อ้วนเอาเนื้ออย่างเดียวแต่ความสวยไม่มีบางครั้งอ้วนแต่เตี้ยโครงสร้างผอมก็มีเนื้อน้อยเนื้อไม่มีคุณภาพนะครับก็มาพัฒนาตรงนี้ตอนนี้ที่คนหันมาเลี้ยงควายประกวดกันมากเนี่ยเมื่อหนึ่งโดยเฉพาะพื้นที่อุทัยธานีเนี่ยมันไม่มีแม่น้ำไม่มีชลประทานช่วยเหลือก็หันมาตรงนี้เป็นอาชีพเสริมถ้าตัวไหนไม่ดีหรือตัวไหนเป็นเราก็ไปเลี้ยงเนื้อไล่ทุ่งเลี้ยงถ้าตัวไหนดีก็คัดมาเดินสนามและราคาจะส่งกับควายเนื้อเยอะ
1: สวยงา ามและมีราคาสูงนั้นนะคะต้องมีอัตลักษณ์เฉพาะค่ะมีเกณฑ์การประกวดไปตามมาตรฐานแล้วก็ตำราควายงามไทยด้วยนะคะอย่างเจ้าสร้อยทองตัวนี้นะคะที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลมาแล้วหลายเวทีค่ะ
3: คือตัวนี้นะครับชื่อสร้อยทองเป็นควายอัตลักษณ์ของอุทัยธานีเลยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพแกรนด์แชมป์โคนมาทั้งหมด21แชมป์ทั่วประเทศผมได้มาปีที่แล้วเนี่ยมาปี6565ควายอุทัยต้องมีตาแต้มแก้มจ้ำคือตาแต้มที่ผมชี้อยู่เนี่ยตาควายอุทัยจะมีจุดอย่างนี้ตาแต้มแก้มจ้ำคือ2จุด3จุดนี่นะครับแล้วก็อ่องตรงนี้2ขั้นต่ำ2อ่องเป็นสีขาวที่คาดคอมันเนี่ยชัดเจนนะครับบางตัวจะจางไม่มีเลยเนี่ยแล้วก็ถุงเท้าขาวนะครับจะมีข้อขาวเนี่ยทั้ง4ขาเลยหน้าตาเนี่ยหน้ายาวดั้งจะสูงมองด้านข้างจะเป็นเหลี่ยมเลยนะครับมองด้านข้างจะควายทรงนี้จะลึกนะครับและขวัญข้างเนี้ยข้างหน้าดูแล้วข้างนี้เดี๋ยวให้ดูอีกข้างขวัญหน้าขวัญหลังตรงกันการดูควายนะครับท้ายเนี่ยต้องกว้างและท้ายตัดเป็นมะนาวตัดเหมือนมะนาวผ่าซีกถ้าเป็นควายอุทัยเหมือนมะนาวตัดจะบานเห็นไหมเนี่ยปกหางต้องใหญ่และเลยข้อนี้ถ้าหลักการดูคะแนนควายอ่างดีไหมอ่างคือท้องอ่างใหญ่ไหมต้องให้ใหญ่ถ้าอ่างเล็กเกิดท้องลูกจะออกมาเล็กนะครับอย่างเนี้ยอย่างน้อยผมออกมาผมก็ได้ล้านหนึ่งในตัวนี
1: ้ไม่เพียงแค่เรื่องของหุ่นห้างหน้าตาเท่านั้นในการประกวดควายสวยงามนะคะแต่ละครั้งนะคะพี่เลี้ยงนางงามควายเนี่ยต้องฝึกควายให้สง่างามทั้งท่าทางการยืนการเดินซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ย90วันก่อนที่จะถึงวันประกวดค่ะ
5: ประมาณ3เดือนหรือ90วันครับผมฝึกยืนกาดเพื่อให้คอเขานิ่งครับแนวคอก็สันหลังก็ตรงเรียบราบกันไปเลยครับจะไม่ก้มต่ำหลงอย่างนี้มันจะตั้งอยู่ตลอดครับเชือกมัดสะพายแล้วก็กาดเกาะกระคือหรือที่ทำเป็นแล้วลาไว้ครับเป็นหลายอาทิตย์เดี๋ยวเขาก็ชินต่อไปจับสะพายปุ๊บปล่อยเดี๋ยวเขายืนของเขาเองครับ
3: ยืนต้องตรงเท้าตรงขาห่างอกกว้างเนี่ยเท้าต้องตรงเห็นไหมเนี่ยหลังข้ามนิดนะครับถ้าเกิดหลังข้ามเงี้ยหน้าตรงเงี้ยยังไงหัวก็เชิดย้อนเชือกก็เชิดการเดินต้องตรงคือเดินขาหน้าขาหลังย่ำถ้าเป็นสนามทรายจะเห็นว่าขาหน้าขาหลังไปย่ำขาหน้าเราเองอย่างก้องดังอย่างไรต้องเหยียบร้อยขนาดจะเหยียบต้องทั้งเต็มตีหรือไม่เต็มตีก็ต้องเหยียบนิดนึงเดินบางครั้งวันละชั่วโมงพรุ่งนี้อาจจะชั่วโมงครึ่งถ้าไม่ตรงประคองแล้วมันมีเชือกเอาไม้ตีเร็วตีให้รู้ให้เดินให้นิ่งให้ได้โดยหาควายใกล้ๆไม่ตัวนึงมาล่อเพื่อให้เขานิ่งเพราะเวลาเข้าสนามครั้งรอบนึงเนี่ย50 ตัว 40 ตัวถ้าเราไม่มีตัวมาล่อเนี่ยเขาก็จะนิ่งอย่างนี้แต่เวลาเกิดควายตัวอื่นปั๊บเขาก็จะวอกแวกวอกจะไปขวิดไปอะไรเขาคือเราฝึกใน5 เดือนเนี่ยเราจะได้เปรียบถ้าเราฝึกตอนโตเหมือนคนอะไม้แก่ดัดยาก
1: สำหรับควายที่สามารถลงสนามลงเวทีประกวดได้นั้นนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่อายุ5เดือนขึ้นไปค่ะแต่จะยืนระยะรักษาตำแหน่งได้นานแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของพี่เลี้ยงหรือผู้เลี้ยงนั่นเองค่ะโดยการดูแลนั้นแน่นอนว่าก็ต้องพิเศษและก็ละเอียดกว่าควายทั่วไปค่ะทั้งเรื่องอาหารการกินแล้วก็ความเป็นอยู่ด้วยค่ะ
3: ถ้าใกล้ๆเดือนประกวดประมาณ4-5 วันเราจะไปประกวดเนี่ยต้องอาบน้ำทันสองเวลาเช้าเขากินหญ้าออกจากคอกปั๊บเขาต้องมาลงน้ำนอนให้แช่ให้เย็นนะครับแล้วก็ออกขึ้นมาก็มาอาบน้ำดีเพื่อไม่ให้ผิวเนี่ยไปเจอเห็บเจอไรหรือหอยคันกัดและเสร็จหวีผมเผื่อถ้าไม่หวีขนจะมีเหาถ้าเล็บไม่ดีต้องแต่งเล็บแต่งเขาไม่ให้มีเสี้ยนไม่ให้ปลายเขาแตกเล็บต้องเนียบไม่ใช่เกยกันหรือไขว้กันคุณต้องเลี้ยงคุณต้องใส่ใจเขายาต้องฉีดตามกำหนดพยาธิต้องทำอาหารต้องอย่าให้ขาดบางวันกินกล้วย10 หวีเพื่อให้ผิวดีการขับถ่ายสมบูรณ์ผมก็เสริมพวกอาหารอาหารเม็ดเลยคือเวลาประกวดเนี่ยต้องเนี๊ยบอ่ะนะครับเหมือนผู้หญิงที่ว่าเสื้อผ้านะผมอ่ะของผมต้องดูทุกขั้นตอน
1: การเลี้ยงควายสวยงามนั้นนะคะสามารถสร้างรายได้ได้หลายทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลูกน้ำเชื้อพ่อพันธุ์หรือว่ารับฝากผสมพันธุ์ก็ได้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถมาศึกษาหาข้อมูลได้จากกลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านตาลแถวที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีแห่งนี้ได้เลยค่ะ

ินค้าชุมชนของเราวันนี้นะคะที่นำมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันถึงบ้านนะคะมาจากจังหวัดหนองคายค่ะจากวิสาหกิจชุมชนกล้วยแปรรูปแม่อารักษ์นะคะจากอำเภอสังคมเนาะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะมีการปลูกกล้วยกันริมแม่น้ำโขงเลยมีทั้งกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องกล้วยหอมส้มนะคะชื่อเป็นชื่อสายพันธุ์เนาะแล้วก็มีกล้วยหักมุกด้วยนะคะนำมาแปรรูปเป็นทั้งกล้วยฉาบแล้วก็กล้วยตากมีให้เลือกหลากหลายรสชาติด้วยนะคะเริ่มจากกล้วยตากกันก่อนนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องเขาจะตัดจากกล้วยที่แบบว่าแก่จัดนะคะแล้วก็นำมาบ่มเนาะแต่ว่าแก่นี่ไม่ได้ถึงกับแบบสุกแบบงอมนะคะนำมาบ่มให้ได้ที่อีกประมาณ 4-5 วันแล้วค่อยนำไปตากในโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปชุบน้ำเชื่อมชุบน้ำผึ้งนะคะแต่ว่าเป็นความหวานที่ออกมาจากเนื้อของกล้วยเลยนะคะแพ็คนี้นะคะจะอยู่ที่35บาทเป็นกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นกล้วยตากที่ทำจากกล้วยหอมส้มลักษณะรูปทรงจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะกล้วยหอมส้มเนี่ยจะมีความเขาจะไม่ได้จัดรูปทรงให้แบนคือตากแล้วรูปทรงเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะกล่องเล็กนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ200กรัมราคาเท่ากันทั้งกล้วยหอมส้มแล้วก็กล้วยน้ำว้ามะลิอ่องที่นำมาทำเป็นกล้วยตากนะคะก็คือกล่องละ35บาทแต่ถ้าเกิดว่ากล่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้เนี่ยก็คือครึ่งกิโลเลยราคาเท่ากันเหมือนกันก็คือกล่องละ80บาทนะคะเดี๋ยวเราจะชิมเป็นกล้วยตากที่ทำจากกล้วยหอมส้มนะคะลูกเขาโนว่าคล้ายกล้วยไข่แต่เดี๋ยวรสชาติเป็นยังไงต้องชิมนะสังเกตว่ารูปทรงเขาจะแบบเหมือนกับแห้งมารูปทรงแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าเขาจะมีการจัดทรงให้แบนๆหน่อยกลิ่นหอมแบบมีกลิ่นควันไฟด้วยความที่เวลาที่ตากในโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จแล้วเนี่ยทางชุมชนเขาจะนำไปเหมือนกับไปอบในตู้ที่รมด้วยฟืนอีกทีหนึ่งนะคะหนึ่งเพื่อให้แห้งขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เพื่อให้เกิดกลิ่นหอมด้วยนะคะกลิ่นหอมจริงจะมีกลิ่นควันไฟเลยอะเนื้อนุ่มมากเลยค่ะคือบางทีที่เรากินกล้วยตากมันจะมีความหนึบใช่ไหมคะแต่ว่าตัวกล้วยตากที่ทำจากกล้วยหอมส้มเนี่ยเขามีความนุ่มแต่ไม่ถึงกับเละนุ่มนิ่มแล้วก็หอมมากรสชาติก็คือไม่ได้มีความเปรี้ยวเลยเพราะว่าเขาใช้กล้วยที่สุกเนาะถือว่าอร่อยเลยแล้วก็โนว่าผู้สูงอายุกินง่ายเพราะว่าไม่แข็งเกินไปชิมกล้วยตากที่ทำจากกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องบ้างนะคะถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าเนี่ยเขาจะมีการจัดทรงกล้วยนิดนึงให้มีความแบบแบนๆสวยงามนะคะรสชาติของกล้วยตากที่ทำจากกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องนะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้หวานจัดแล้วก็ไม่มีความเปรี้ยวของกล้วยแต่ว่าจะมีความนุ่มหนึบมากกว่าเนื้อสัมผัสจะนุ่มหนึบมากกว่าอันนี้ก็อร่อยอร่อยคนละแบบแต่ถ้าใครชอบแบบหวานๆนุ่มๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ผู้ใหญ่ทานนะคะกล้วยหอมส้มอันนี้นุ่มนิ่มกว่าเนาะรสชาติก็จะอร่อยคนละแบบนะคะอีกอย่างนึงอันนี้เนี่ยเป็นแพ็คเกจจิ้งที่สวยงามเลยเหมาะมากถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่เนาะของฝากนี้ก็ได้นะคะกล่องนี้แบบสีสันสดใสมากข้างในจะชิ้นนะคะแล้วก็จะแพ็คแยกเป็นชิ้นเดียวๆเลยอันนี้ก็คือกินไม่หมดก็คือไม่เป็นไรไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้กล่องนี้จะอยู่ที่กล่องละ50บาทนะคะมาต่อกันที่ด้านนี้บ้างด้านนี้เนี่ยจะเป็นกล้วยฉาบซึ่งจะมีทั้งกล้วยหักมุกมีทั้งกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องนะคะแล้วก็มีทั้งกล้วยหอมส้มด้วยนะคะอย่างด้านนี้เนี่ยเราจะมี3ราคาชัดๆเลยก็คือถ้าเป็นถุงเล็กเนี่ยไม่ว่าจะกล้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยถุงละ50บาทแต่ถ้าเป็นถุงครึ่งกิโลนะคะจะถุงละ85บาทถ้าเป็นถุง1กิโลก็จะถุงละ160บาทจะมีราคาที่ต่างออกไปก็คือเป็นกล้วยอบเนยนะคะตัวกล้วยอบเนยเนี่ยเขาจะใช้กล้วยหอมส้มนำมาอบกับเนยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นกล้วยอบเนยกล้วยเบรกแตกหรือว่ารสอื่นๆในการทำกล้วยฉาบนะคะหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยปรุงรสแล้วเนี่ยเขาจะนำไปไร้น้ำมันด้วยการอบตู้อบที่ใช้เตาฟืนจะไม่ได้ใช้เป็นเครื่องอบนอกจากตัวกล้วยเนี่ยจะสามารถเก็บไว้ได้นานแล้วนะคะยังมีกลิ่นหอมด้วยนะคะราคาของตัวกล้วยอบเนยตัวนี้เนี่ยก็คือถุงเล็ก50บาทเหมือนกันแต่ว่าถ้าครึ่งกิโลจะอยู่ที่ถุงละ100บาทนะคะถ้าเป็น1กิโลก็จะอยู่ที่กิโลละ180บาทนะคะถ้าแบบเบรกแตกนี่ก็จะใช้กล้วยแบบงอมๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบกล้วยหักมุกเขาก็จะนำมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็สไลด์บางๆเนาะมีการนำไปปรุงรสมีทั้งรสเค็มรสหวานปาปริก้านะคะแล้วก็แบบอบเนยเนาะเดี๋ยวโนจะชิม2แบบก็คือโนจะชิมแบบที่เป็นกล้วยเบรกแตกก็คือกล้วยสุกนะคะกับกล้วยอบเนยอันนี้จะเป็นกล้วยเบรกแตกนะคะนี่เขาจะทำมาเป็นใช้กล้วยแบบงอมๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความหวานแต่ว่านำไปทอดแล้วก็อบอีกทีนึงให้เขากรอบมากขึ้นกลิ่นหอมนะคะเพราะว่าเวลาเขาทอดเนี่ยเขาจะทอดพร้อมกับใบเตยด้วย

ัวกล้วยเบรกแตกนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะทํามาแบบไม่ได้หวานมากเพราะว่าจะใช้รสชาติของกล้วยเลยคือกล้วยเนี่ยรสชาติมาเวลาสุกเป็นยังไงก็จะได้รสชาติแบบนั้นอาจจะมีออกอมเปรี้ยวนิดๆนะคะแต่ว่ามีความกรอบมากมาที่รสอบเนยกันบ้างนะ

0: ตัวกล้วยอบเนยนะคะกรอบแล้วก็จะหวานหวานมันมันไม่หวานมากนะคะอันนี้เวลากินก็ถือว่าเพลินๆเหมือนกันเบรกแตกเหมือนกันนะคะใครชอบแบบรสชาติแบบธรรมชาติหวานธรรมชาติเลยก็แนะนำเป็นกล้วยเบรกแตกอันนี้นะคะหรือว่าถ้าใครชอบแบบมีการปรุงรสหวานหวานเค็มๆหน่อยก็เป็นอบเนยคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชอบสินค้าชุมชนนะคะจากวิสาหกิจชุมชนกล้วยแปรรูปแม่อารักษ์นะคะของอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเรื่องของราคาการจัดส่งหรือว่าใครอยากจะซื้อเยอะๆซื้อไปขายต่อคุยกับชุมชนได้เลยค่ะวันนี้เรื่องเด็ดตะโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดตะโลวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: น้ำจะท่วม
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: เซฟตี้โฟร์ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
9: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทางนี้ครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนวันนี้นะครับมีกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคด้วยกันครับและมีเสี่ยงภัยฝนตกหนักมากที่จังหวัดจันทบุรีตราดระนองและพังงาประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6มีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยในช่วงดังกล่าวครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในช่วงดังกล่าวนะครับมีกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคขอทุกท่านติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในช่วงนี้นะครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นครับและมีฝนตกหนักบางแห่ง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
0: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริงเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติ
2: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้ะ
3: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: จ้า
5: วันนี้ดูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5

0: ีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
1: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลผลช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: องออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้ 4-0 ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

จิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็คงจะมีกิจกรรมงานอดิเรกของตัวเองอยู่ใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นเต้นร้องเพลงเล่นกีฬาวาดภาพหรือว่าประดิษฐ์สิ่งของก็ตามน้องๆคนไหนชอบทำกิจกรรมอะไรอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบดูบ้างนะแต่สำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่กำลังรอพี่โบพาไปประดิษฐ์สิ่งของอยู่บอกเลยว่าวันนี้พี่โบจะพาน้องๆไปประดิษฐ์สิ่งของที่น่ารักมากๆงานประดิษฐ์ของเราวันนี้ก็คือกรอบรูปค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกรอบรูป DIY แสนน่ารักกระดาษลังกระดาษห่อของขวัญดินสอไม้บรรทัดคัตเตอร์กรรไกรกาวและนี่ก็คือรูปพี่โบ๊ทเอง

ที่โบใช้ขนาดรูป 4×6 นิ้วนะคะเราก็ต้องใช้กระดาษลังนะคะน้องๆนะคะวัดไปเลยค่ะพี่โบจะใช้ขนาด 18×13 เซนติเมตรค่ะโอเคค่ะและเมื่อตอนนี้นะคะน้องๆได้ขนาด 18×13 เซนติเมตรเรียบร้อยแล้วเราจะวัดทุกด้านเลยนะคะขึ้นมา 2.5 เซนติเมตรสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องวัดเข้ามาอีกรอบนึงเพราะว่าเราจะเอาไว้ใส่รูปภาพกันนะคะตัดตามเส้นเลยนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะมันเป็นของมีคมนะน้องๆถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะนี่แล้วก็จะได้กรอบรูปด้านหน้าของเราแล้วล่ะค่ะออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะมาทำด้านหลังกันต่อพี่โบจะพาน้องๆมาตัดขนาด 10×16 เซนติเมตรค่ะตัดตามรอยเลยนะคะทีนี้พี่โบก็ได้กรอบรูปตัวส่วนด้านหลังออกมาแล้วแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าด้านหน้าหน่อยนึงทีนี้เราจะมาทำตัวขั้นกันค่ะเราจะทำช่องว่างนะคะเพื่อเอาไว้สำหรับใส่รูปภาพของเราโดยที่น้องๆ นะคะเอาใส่กระดาษลังอันเดิมมาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็วัดขนาดลงไปเลยค่ะเอาความยาวให้ได้พอดีกันนะจากนั้นความหนาของมันก็ประมาณ1เซนติเมตรก็ได้นะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด2เส้นค่ะเพื่อที่วางขนาดด้านข้างของเราทีนี้เราก็จะเหลือเส้นด้านล่างอีก1เส้นนะคะส่วนด้านบนนะคะเราจะไม่ติดค่ะน้องๆเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่รูปลงไปเนี่ยมันจะได้ใส่ได้พอดีค่ะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเราจะมาตกแต่งกันนะคะด้วยกระดาษทอของขวัญค่ะหรือว่าจะเป็นกระดาษสีหรือว่าจะเป็นดินสออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่พี่โบก็จะได้ตัวกล่องออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะมาติดกระดาษทอของขวัญกันที่ตัวด้านหลังกันต่อทำเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆอันนี้มันตามจินตนาการน้องๆเลยน้องๆสามารถใช้กระดาษสีไหนก็ได้หรือว่าตกแต่งยังไงก็ได้เลยนะคะตามจินตนาการน้องๆเลยค่ะโอเคเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกันด้วยตัวอันเล็กที่เราตัดกันมาค่ะทากาวลงไปให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยเราก็จะเอาฝาหลังค่ะไปประกบด้วยกันเลยแบบนี้ตอนนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะแล้วเรานะคะก็จะมีช่องสำหรับการใส่รูปของเราด้วยตรงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาทำขาตั้งกรอบรูปกันต่อค่ะเราจะมาวาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากกันนะคะน้องๆโดยการวาดเส้นตรง2เส้นค่ะอันนี้ของพี่โบนะคะก็จะเอา10เซนติเมตรเท่ากันเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาวาดเส้นทแฮงมุมค่ะจากตรงนี้นะคะไปสู่ตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็จะได้สามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วค่ะที่มีมุม90องศาทีนี้เราจะมาติดกันที่ด้านหลังกรอบรูปของเรากันค่ะเอาให้มันตั้งตรงแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกรอบรูปของพี่โบ๊ทเป็นยังไงบ้างคะน้องๆของน้องๆเสร็จกันหรือยังเดี๋ยวเราจะมาใส่รูปกันลงไปดีกว่านะนี่แบบนี้เลยนะคะตันๆเห็นไหมล่ะคะน้องๆว่ากรอบรูปของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญยังน่ารักมากๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งมุมไหนของบ้านก็ได้ตั้งตรงไหนก็ได้เลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะในการทำดินสอแสนสวยถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำดินสอแสนสวยโฟมลูกบอลโฟมยางปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกซึ่งดินสอแสนสวยในวันนี้พี่โบเลือกทำเป็นธีมดอกไม้ค่ะนี่แล้วเราก็ต้องมีตัวนี้เลยโฟมกลมนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผ่าครึ่งกันเพื่อทำเป็นเกสรดอกไม้อย่าลืมว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะแล้วตอนนี้พี่โบก็ผ่าออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะทั้งหมด2ซี่ด้วยกันเราก็จะมาทำสีกันค่ะผ่าให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆในการทำเกสรดอกไม้นะคะน้องๆน้องๆสามารถเลือกใช้สีอะไรก็ได้นะตามที่น้องๆชอบเลยค่ะระหว่างที่เรารอสีแห้งกันนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำกลีบดอกกันค่ะด้วยโฟมยางโดยสีชมพูของพี่โบ๊ทเนี่ยจะใช้ขนาด10เซนติเมตรค่ะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรสีเขียวเราก็จะใช้เป็น9เซนติเมตรนะคะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรเท่ากับอันแรกเลยเมื่อน้องๆวาดเสร็จแล้วก็ตัดออกมาได้เลยค่ะนี่แล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ออกมา2ไซส์แล้วแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาตัดขอบมนกันค่ะทั้งสองฝั่งเลยนี่เริ่มเห็นภาพกันหรือยังคะน้องๆว่าดอกไม้ของเรา

จะออกมาเป็นสีอะไรนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดขอบบนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาประกบติดกันแบบนี้เลยนะคะเราจะติดให้มันเหลื่อมลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะแบบนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้ด้านนี้ค่ะน้องๆในการประกบมันขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วเราก็จะติดกาวลงไปเพื่อให้มันซ้อนกันแบบนี้ค่ะกดค้างเอาไว้นะคะสักพักนึงจนกว่ามันจะแห้งค่ะหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งในแนวตั้งกันอีกรอบนึงค่ะจะหยอดกาวเข้าไปตรงกลางนะคะแล้วก็บีบมันเอาไว้แบบนี้จนกว่ามันจะแห้งค่ะจะมาตัดโฟมยางนะคะสีเขียวเพื่อมาพันรอบก้านของเรากันค่ะเราจะวัดนะคะประมาณ3เท่าของดินสอเรามันจะเป็นความยาวที่เราต้องใช้นะคะจริงๆแล้วถ้ามันเหลือเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันตามขนาดความกว้างของดินสอด้วยตัดให้มันตรงตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลยหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปติดกาวกันที่ดินสอเอาให้มันติดกันแบบนี้เลยนะได้แท่งก้านออกมาแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันกับตัวดอกไม้ที่พี่โบทำเอาไว้กดเอาไว้แน่นๆนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะแต่ตอนนี้นะคะข้างหลังของเราค่ะมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็จะเอาเครื่องวงกลมนะคะเอามาวัดขนาดกันค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ตัดตามรอยเลยค่ะเราก็จะไปปิดที่ด้านหลังของดินสอของเราแบบนี้เลยนะคะน้องๆเดี๋ยวแล้วนะคะจะมาทำการตกแต่งดอกไม้เพิ่มเติมกันนิดหน่อยค่ะนี่เลยดอกไม้ของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยเห็นไหมล่ะคะว่าดอกไม้แสนสวยของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้มีทั้งดินสอแสนสวยและกรอบรูป DIY ของเราการประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญเรามีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยนะและเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆสำหรับคนไหนที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยทางแฟนเพจแมทที่เดินชาแนลคนไหนถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิวซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่สามารถใช้งานได้จริงมีประโยชน์และที่สำคัญยังสวยมากๆด้วยค่ะและอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็หาได้ง่ายง่ายเลยล่ะค่ะน้องๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำกล่องขนมรูปไม้ไอศครีมกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องขนมรูปไม้ไอศครีมไม้ไอศครีมกาวสองหน้าชนิดบางกาวกระดาษสีกระดาษร้อยปอนของตกแต่งสีเมจิกตอนแรกในการทำกล่องใส่ขนมนะคะโดยเราจะใช้กระดาษ A4 ค่ะที่เป็นกระดาษร้อยปอนด์นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาพับกันค่ะน้องๆพับเลยนะคะเป็นสามเหลี่ยมลงไปแบบนี้เลยเพื่อที่เราจะได้ตัดกระดาษออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสน้องๆเวลาใช้กรรไกรนี่ต้องระมัดระวังมือด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งกันทีนี้เราก็จะได้เป็นคล้ายๆสมุดแบบนี้ออกมาแล้วนะคะน้องก็เอามุมนะคะพับเข้าไปสู่ตรงกลางทั้งสองฝั่งเลยพับกันเข้าไปอีกทบหนึ่งค่ะเอาให้มันพอดีกับเส้นตรงกลางเลยโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะน้องเอามุมตรงนี้พับมาให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะพับสามเหลี่ยมทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะน้องๆเดี๋ยวน้องๆ นะคะจะต้องพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยก็จะง่ายต่อการพับ

เมื่อเราพับสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดตรงมุมสามเหลี่ยมของเราเอาไว้นะคะแล้วก็ดันมันขึ้นมาค่ะแล้วก็พับลงไปเลยทีนี้น้องๆก็เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นหัวกล่องแล้วค่ะฝั่งหนึ่งโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะท่าลาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกล่องด้านในของพี่โบ๊ทนี่เมื่อเราได้กล่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะใช้สกอตเทปใสเพื่อแปะให้มันอยู่ตัวเป็นกล่องที่แข็งแรงนะคะต่อไปเราจะมาทำฝาครอบกันต่อค่ะและพี่โบ๊ทก็จะเลือกใช้เป็นกระดาษสีนะคะน้องๆเราจะทำขั้นตอนคล้ายๆกับของอันแรกเลยค่ะก็คือการพับกระดาษก่อนนะคะเพื่อให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกมาตัดตามรอยนี้เลยขั้นตอนถัดมาค่ะเราจะพับมันขึ้นไปนิดนึงนะคะเราก็จะเอากล่องค่ะด้านในที่เราทำเอาไว้เอามาวางทาบลงไปเลยนะคะเอาให้ตัวกล่องเนี่ยพอดีกับตัวกระดาษครอบด้านนอกแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะดันตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันรู้ตำแหน่งว่าเนี่ยกล่องของเรามีขนาดเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะพับมันลงไปเลยค่ะแล้วจะมาติดสกอตเทปกันค่ะเอากล่องตัวเดิมของเรานะคะมาวางทาบลงไปเลยค่ะคือเราจะทำตัวครอบมันอีกทีนึงนะคะเราก็ต้องทำให้มันครอบได้พอดีกับกล่องด้านในน้องๆก็จะต้องค่อยๆวัดนะคะเอาให้มันพอดีกันเห็นไหมคะทีนี้เวลาตัวกล่องด้านในอยู่เงี้ยน้องก็สามารถเปิดปิดได้เนี่ยแล้วพี่โบก็เริ่มพับตามรอยค่ะที่มันมีเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะมาติดสกอตเทปกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบล่ะชักอยากจะเห็นของน้องๆแล้วสิว่าน้องๆเนี่ยตกแต่งกันเป็นอะไรบ้างนี่พี่โบเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเป็นสีหวานๆเลยเหมาะกับเสื้อพี่โบในวันนี้มากเลยใช่ไหมคะแต่ไอศกรีมของเรายังขาดอะไรไปอีกคะถูกต้องเรายังขาดไม้ไอศกรีมนะคะน้องๆเนี่ยค่ะก็จะลองวัดขนาดไม้กันค่ะน้องๆเวลาตัดนะคะน้องๆต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะเพราะว่าไม้ไอศกรีมเนี่ยมันมีความแข็งเราก็จะมาหยอดกาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยกดเอาไว้สักพักหนึ่งเลยนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยกล่องไอศกรีมของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะนี่แล้ววันนี้นะคะพี่โบก็ทำตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปที่พี่โบนะคะจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมค่ะอ่ะสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊หน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ทำที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกระดาษทรายสกอตเทปใสกาวกันไกลมาดูขั้นตอนนะคะในการทำที่วางโทรศัพท์กันเลยเราก็จะโทรศัพท์มาวางเพื่อวัดขนาดกันค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเรียงไม้ไอศกรีมของเราให้ได้ขนาดเท่ากับโทรศัพท์ของเรากันเลยอันนี้ก็คือตัวด้านหลังทีวีของเรานั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะเอาขึ้นมาอีก2ไม้นะคะเพื่อเป็นตัวกั้นขอบของเรานั่นเองค่ะเพิ่มความแข็งแรงให้กับฐานไม้ไอศกรีมของเรากันแต่ตั้งแต่ไม้แรกเลยนะคะน้องๆอันนี้ก็จะแปะไป2ชั้นนะคะทีนี้เราจะมาวัดความกว้างของโทรศัพท์กันนะคะแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะตัดไม้ไอศกรีมส่วนที่เกินโทรศัพท์ของเราเนี้ยออกไปกันค่ะตัดตามรอยเส้นที่เราวาดกันไว้เลยนะคะอย่าลืมนะคะน้องๆเวลาตัดเนี่ยกรรไกรมันเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันนะคะนี่มันก็จะออกมาเป็นหน้าตัดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาทำฐานนะคะสำหรับที่วางโทรศัพท์ของเรากันเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดออกกันทีนี้แล้วก็อีกอันนึงมานี่มันก็จะมาต่อกันได้พอดีเลยค่ะน้องก็ต้องตัดแบบนี้นะคะให้เท่ากับความหนาโทรศัพท์ของเราเลยค่ะนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดกาวเข้าด้วยกันค่ะตอนนี้พี่โบได้ข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดกันต่อค่ะที่ด้านล่างค่ะแล้วที่นี้นะคะน้องๆเราจะใช้กระดาษทรายของเราค่ะในการฝนมันเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้ไม้ไอติมของเราเนี่ยมีความเรียบค่ะแล้วก็สามารถติดกันได้สนิทค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะเวลาติดกาวนะคะน้องๆเราจะติดอยู่ด้านบนของตัวขอบทีวีด้านหลังเรานี่นะคะติดลงไปแบบนี้เลยแต่ว่าน้องๆต้องใจเย็นๆนะคะเราจะต้องรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะ

แต่เรานะคะจะเอาไม้ไอติมของเรามาวางข้างๆนะคะเพื่อทําให้เป็นขอบทีวีกันก็จะทากาวติดลงไปนะคะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งกันค่ะเรานะคะจะมาเติมความแข็งแรงให้กับด้านหลังทีวีของเรากันแบบนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการตกแต่งกันพี่โบก็ใช้ไม้สักทีเหมือนเดิมเลยมาจุดไว้ที่3เซนติเมตรก่อนแล้วก็ตรงที่ 2.5 เซนติเมตรด้วยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะตัดนะคะจาก 2.5 ไปที่3ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะกลายมาเป็นเส้นทะยานมุมแบบนี้เลยแล้วก็จะติดเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4อันค่ะเดี๋ยวเราจะเอา2ขานะคะติดไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็อีก2ขาค่ะมันก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตั้งได้ด้วยแต่น้องๆคะเวลาติดกาวนะพี่โบอยากจะบอกว่าขาหน้าของเราอะค่ะเราต้องติดลงไปที่ฐานด้านล่างนะคะแบบนี้แต่ว่าขาด้านหลังค่ะเราจะติดลงไปตรงๆด้านหลังแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีความเฉียงลงไปนะคะมันจะได้เป็นตัวตั้งรับให้เราค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาตกแต่งทีวีกันเราจะเพิ่มเสาให้มันกันค่ะน้องอาจจะใช้เป็นกระดาษสีสติกเกอร์สีหรือว่าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นไม้ไอศครีมก็ได้นะแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่วางโทรศัพท์มือถือจากไม้ไอศครีมของพี่โบ๊ท

ำหรับน้องๆนะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้กับพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทเห็นหมดแล้วทุกชิ้นเลยนะอยากจะบอกว่าน้องๆเนี่ยเก่งกันมากๆเลยและทำสวยกันมากๆเลยนะคะแต่สำหรับน้องๆคนไหนที่ทำแล้วยังไม่ได้ส่งมาให้กับพี่โบ๊ทเนี่ยอย่าลืมนะคะส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงาน

กับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร

ที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับพลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยที่จะได้มาสนุกกับการเรียนรู้ด้วยกันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรมีใครทราบไหมคะ
1: น
0: ัก
1: สืบ
0: เป็นนักสืบนักสืบต้องทำอะไรคะใช้หัวคิดโอเคต้องรอบครอบโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุ้นๆไหมคะว่าเราเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อน
2: เคยแล้วเราลงมือทำแล้วเราก็ใช้ความคิดนั่นแล้วก็ทำค่ะแล้วเราก็ทำ
0: โอเคอ่านพร้อมกันแล้วกันนะคะสเต็ปแรกเราจะทำอะไรกันนะ
1: ทำ
0: สเต็ปที่2
1: ค
0: ิ
1: ด
0: สเต็ปที่3
1: ท
0: ้
1: าทาย
0: มาดูกันว่าจะได้ท้าทายจริงไหมวันนี้นอกจากจะพาเป็นนักสืบแล้วนะคะอยากให้ทำสิ่งนี้ได้ค่ะ
1: ย
0: ิ
1: งธนู
0: มันคือเป้าหมายใช่ยิงธนูนี่แหละมันคือเป้าหมายนะคะนักเรียนปลายทางก็ทำไปกับเราได้นะคะวันนี้เราจะได้หาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วก็นอกจากหาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วนะคะก็ต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะในการเติมภาพที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์นะคะเข้าสู่เรื่องราวที่เราจะต้องเติมภาพให้สมบูรณ์แล้วค่ะเรื่องราวแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวนิดนึงมาใครพร้อมเป็นนักสืบบ้างยกมือขึ้นโอเคตั้งใจฟังให้ดีนะคะเรื่องมีอยู่ว่าที่งานปาร์ตี้พี่หมีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะมีพี่หมีตัวนึงเขาเป็นอะไร
1: เสียชีวิต
0: เขาเสียชีวิตเราไปดูที่เกิดเหตุเราเป็นนักสืบเราไปดูที่เกิดเหตุนะเราเห็นเราเห็นปากกาวางทิ้งไว้อยู่นะคะ
1: แล้วก็
0: มีเอกสารที่มีลายมือใครก็ไม่รู้เขียนว่า
1: ฉันขอโทษ
0: แต่นักสืบกับตำรวจเอาปากกาด้ามนี้ไปตรวจแล้วไม่พบลายนิ้วมือเลยดังนั้นนักสืบต้องช่วยแล้วล่ะค่ะช่วยหาคนร้ายให้หน่อย
1: เขาฆ่าตัวตาย
0: กฎของการเป็นนักสืบคือถ้าเราคิดอะไรได้เราจะไม่พูดนะเราจะเก็บไว้ในใจก่อนโอเคไหมถ้าจะพูดก็ต่อเมื่อยกมือแล้วก็มีคนอนุญาตให้พูดเพราะว่าถ้าเราเผลอพูดออกไปมีคนร้ายได้ยินแล้วคนร้ายอาจจะหนีทันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่พูดถ้ายังไม่ถึงเวลานะโอเคนั่นนะสิดับใบอะไรอีกตอนนี้เราเป็นนักสืบอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เรามีอะไรเป็นหลักฐานแล้วบ้างตอนนี
1: ้
0: ปากกากับ
1: ฉันขอโทษ
0: ปากกากับฉันขอโทษขอบคุณค่ะขอบคุณพี่จัสมินนะคะเพราะฉะนั้นฉันขอโทษกับปากกาเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์หาอะไรคะ
1: ลายมือ
0: ผู้
1: ร้ายต้องใช้อะไรที่ทั้งใส่ถุงมือแล้วก็เขียนแน่เลย
0: ผู้ร้ายอาจจะใส่ถุงมือแล้วก็เขียนทำให้ลายนิ้วมือไม่เจอที่ปากกาแต่เขาทิ้งลายมือไว้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เราจะวิเคราะห์ลายมือคนร้ายได้ไหมคะ
1: ได
0: ้พี่นักสืบอยากได้ลายมือคนร้ายใช่ไหมคะแต่ไม่รู้จะเอาลายมือคนร้ายมาได้ยังไงเราก็เลยทำตัวเป็นคนส่งของแล้วก็ให้เขาเขียนรับของเราถึงจะได้ลายมือเขามาพี่นักสืบเก่งไหมคะ
1: เก่ง
0: โอเคเดี๋ยวเราอ่ะแกล้งไปส่งของให้พี่หมีนี้แล้วก็ให้เขาเซ็นมาหน่อยว่ายินดีรับของแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ลายมือของ3พี่หมีมาดังนี
3: ้
0: ฉันยินดีทำไมเขาต้องเขียนว่าฉันยินดีนะเพราะว่าเขารับของไงเขาเขียนว่าฉันยินดีรับของโอเคก่อนเดี๋ยวยกมือก่อนรอบนึงค่ะตอนนี้มีใครรู้ว่าใครพี่หมีคนไหนเป็นคนร้ายแล้วบ้างคะมีใครรู้แล้วบ้างอย่าเพิ่งพูดนักสืบต้องยังไม่พูดค่ะโอเคทุกคนรู้หมดแล้วนะคะเอามือลงได้ค่ะเดี๋ยวมาโหวตกันหน่อยใครคิดว่าพี่หมีเนียมที่ลายมือแบบนี้เป็นคนร้ายยกมือขึ้น
4: ผมจำลายมือเรียบร้อยแล้ว
0: โอเคใครคิดว่าพี่หมีไหมที่เป็นคนร้ายยกมือขึ้นโอ้เยอะพี่หมีใครคิดว่าพี่หมีอรุณเป็นคนร้ายยกมือขึ้นมีดาคุงคนเดียวโอเค
3: นักเรียนปลายทางคะถ้าเกิดว่าอยากร่วมสนุกไปกับนักเรียนต้นทางนะคะเรามาเล่นเกมนักสืบกันค่ะเกมนักสืบเนี้ยง่ายมากเลยนะคะก็คือมาช่วยสืบหน่อยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่มีลายมือของใครก็ไม่รู้นะคะเขียนไว้ว่าฉันขอโทษกับปากกาด้ามหนึ่งซึ่งไม่มีรอยนิ้วมือแฝงใดๆเลยเขาจะหาตัวคนร้ายได้ไหมนะคะเขาในที่นี้ก็คือนักสืบนะคะนักสืบเนี่ยก็คือนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะคะมาช่วยกันสืบหน่อยค่ะสังเกตลายมือนี้ดีๆนะคะที่เขียนว่าฉันขอโทษเราเห็นพี่หมี3ตัวอยู่ใกล้ๆเหตุการณ์เกิดเหตุในวันนั้นนะคะพี่หมี3ตัวเนี้ยตัวที่1ชื่อพี่เนียงตัวที่2ชื่อพี่ไม้ตัวที่3ชื่อพี่อรุณนะคะแน่นอนว่าหมีทั้ง3ตัวก็ถือพัสดุอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เป็นกลลวงของนักสืบเองนะคะที่เอากล่องพัสดุเนี่ยไปส่งให้กับพี่หมีแล้วก็ขอให้พี่หมีเซ็นว่าฉันยินดีรับของมาเราก็เลยได้พี่ลายมือของพี่หมีทั้ง3ตัวเนี่ยกลับมาเพื่อเปรียบเทียบกับลายมือที่เจอในที่เกิดเหตุค่ะลายมือของพี่หมีเนียมก็จะเป็นแบบรูปที่1เลยนะคะลายมือแบบพี่หมีไม้เป็นฉันยินดีในแบบที่2นะคะแล้วลายมือแบบพี่หมีอรุณนะคะก็จะเป็นแบบที่3นะคะนักเรียนปลายทางสังเกตไหมคะว่ามีลายมือของพี่หมีเบอร์ไหนที่ใกล้เคียงกับลายมือที่ปรากฏในที่เกิดเหตุแล้วเราสังเกตจากตรงไหนเราถึงว่าเหมือนคะลองวิเคราะห์ดีๆนะคะแล้วให้เหตุผลกับทีเชอร์หน่อยว่าที่ว่าเหมือนมีจุดสังเกตตรงไหนนะคะถ้าคิดได้แล้วไปร่วมตอบด้วยกันกับนักเรียนต้นทางเลยค่ะ
0: มาเทียบกันดูนี่คือฉันขอโทษกับฉันยินดี
1: อันที่สองอันที่สอง
0: คิดว่าพี่หมี
1: ต้องดูจากฉันเพราะมันมีคำว่าฉันอยู่ให้ด้วยค่ะ
0: โอเคเราดูอะไรได้อีกคะนอกจากดูคำว่าฉัน
1: ตัวเล็ก
0: ค่ะจะฟังพี่พินแป๊บนึง
1: สไตล์การที่เราเขียนประการที่เราใช้เขียนแล้วก็ตัวเล็กค่ะปกติมันจะเขียน
5: แ
1: ต่
5: แ
1: บบ
5: อะไรอย่างเงี้ยอะไรมาเกือบตรงหัวตรงที่
1: อันแรกที่สามจะใช้ประการอื่นแต่ว่าตัดออกได
0: ้
1: เลย
0: อ๋อโอเคโอเคเมื่อกี้ฟังเดี๋ยวขอบคุณพี่มาริโอเดี๋ยวทีเชอร์เรียกให้ตอบนะคะพี่พีนบอกว่าให้ดูสไตล์การเขียนมันมีวิธีใช้ปากกาและลายปากกาไม่เหมือนกันพี่พีนบอกว่า3นี้ตัดออกได้เลย
1: เพราะว่ามันเขียนวัน
0: พี่มาริโอมีความเห็นยังไงคะพี่นักสืบมาริโออ
1: ันที่2นะครับไอ้หัวฉอชิงมันแบบเหมือนไอ้ตรงเส้นตรงนี้มันเกือบจะชนไอ้วงกลมอะครับ
0: อ๋อ
1: ไออันที่1มันไม่ชนเลย
0: ใกล้โอเคตรงหัวฉอฉิ่งใช่ไหมคะ
1: โอ้ดูได้ไงอ่ะ
0: ตรงหัวฉอฉิ่ง2ตัวนี้เหมือนกันไหมคะ
1: ไม่เหมือนอันที่1เกือบชนบอกว่าคร
0: ับ
1: ผม
0: โอเคโอเคเดี๋ยวเรามาพิจารณาฉอฉิ่งกันเชิญค่ะพี่มีสุข
1: อันที่ลายมือมันเหมือนกันตรงที่มันเหลียวมันไม่มีเส้นที่แหลมๆเลยอ๋อ
0: มันเป็นลายมือที่เขียนแนวโค้งๆถูกไหมไม่มีเหลี่ยมเยอะใช่ไหมคะโอเคเพราะฉะนั้น
1: ม
0: ัน
1: เป็นเหลี่ยม
0: อ่ะคิดว่าลายมือ1 2 3ลายมือไหนใกล้เคียงกับลายมือคนร้ายที่สุดคะโอเคคิดว่าตรงนี้เหลี่ยมเหรอคะเหลี่ยมยังไงคะ
1: ม
0: ัน
1: มียอยักษ์มันมี
0: อ๋อยอยักษ์เห็นได้ชัดใช่ไหมว่ามันเป็นเหลี่ยมอืมแต
1: ่
0: คนเนี้ยไม่มีเลยดอเด็กก็ไม่เหมือนโอเคแต่ดอเด็กไม่มีในนี้ไง
1: ก็ใช่มันไม่เหมือนก็แต่มันไม่เหมือนตอนแบบอย่างอื่น
0: โอเคเดี๋ยวตอบพร้อมกันแล้วกันใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์หนึ่งยกมือขึ้น
1: ไม่มีความ
0: เป็นไปได้หรอใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์สองยกมือขึ้นอ้าวทุกคนเลยนักสืบเห็นตรงกันนะคะใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์สามยังมีอยู่ไหม พี่ต้นกล้าทำไมคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์3ล่ะคะมีเหตุผลไหมเอ่ยไม่มีพี่ต้นกล้าอยากแตกต่างโอเคปรากฏว่าถูกต้องนะคะถูกต้องเพราะเราวิเคราะห์ได้เก่งมากเราดูอะไรบ้างนะ
1: ดูจากลายมือการเขียน
0: การเขียนที่ว่ามันมีความโค้งมันมีความเหลี่ยมอยู่ในลายมือแต่ว่าลายมือต้นแบบจะไม่มีความเหลี่ยมเลยเราก็เลยแยกออกใช่ไหมคะกับอันที่สองมันมีคำที่เหมือนกันอยู่คำหนึ่งที่เราดูได้คือคำว่าฉันใช่ค่ะเก่งมากพี่จัสมินวันนี้ทีเชอร์ก็เลยจะให้เราหัดทายลายนิ้วมือให้เก่งขึ้นพร้อมหรือยังคะ
1: ไม่
0: พี่หมีเบอร์สองเนี่ยเป็นพี่หมีตัวร้ายเขาพี่หมีที่ตายไหมพ
1: ี่หมี
0: เขาดูลับลับล่อๆด้วยใช่
1: ม
0: ัน
1: เล่นชอบแล้วมันใช
0: ่นั่นน่ะสิเดี๋ยวจะมีสตอรี่ถัดไปในหลังปีใหม่ใครมาเรียนเดี๋ยวจะเล่าสตอรี่พี่หมีถูกฆาตกรรมต่อนะคะโอเคต่อไปเราจะมาเล่นเกมค่ะคราวนี้เป็นเกมใช้ทักษะการดูลายนิ้วมือนี่แหละแต่ทีเชอร์ขอให้แบ่งทีมก่อนใครจะเป็นทีม A คะทีมไหนจะเล่นก่อนคะมาเป่ายิงฉุบกันดีกว่า
1: เดี๋ยว
0: ขอตัวแทนเดี๋ยวแป๊บนึงนั่งนั่งขอให้คนที่มาคนแรก2คนแรกละกันก็คือ Data กับซิลีนโอเคซิลีนชนะนะคะเดี๋ยวทีม A ข้างหลังจะเป็นผู้เล่นก่อนนะคะทีมไหนตอบถูกทีเชอร์จะให้บล็อกไปเก็บไว้ตอนที่ทีม A เล่นทีม B ไม่ต้องตอบแล้วก็ไม่ต้องช่วยเขานะ
1: ผมไม่ช่วยเลย
0: เออแต่ถ้าเป็นฝั่งทีม B เล่นเดี๋ยวเราช่วยเขาได้นะก็คือช่วยกันทั้งทีมเนาะ
3: ค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าเกิดว่ามีคอมพิวเตอร์ที่ต่อWi-Fi หรือว่ามีอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถเข้ามาที่เว็บ aithaigen.in.th ได้นะคะตัว A ตัว I แล้วก็ thaigen.in.th นะคะเว็บนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ฟรีนะคะที่สร้างสรรค์โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะในแพลตฟอร์มนี้นะคะในเว็บไซต์แห่งนี้นะคะก็จะมีเกมที่เราได้ใช้กันนะคะนั่นก็คือเกมทายภาพค่ะเกมทายภาพจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็คลิกเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะคะเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้ทายไปด้วยนะคะในหน้านี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมทายได้นะคะโดยที่AI Thaigen Platform เนี่ยก็จะมีให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวดประเทศนะคะหมวดกอไก่ถึงฮอนกฮูกอักษรภาษาไทยนะคะหมวดภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ต่างๆแล้วก็ number เดี๋ยวเราจะเริ่มที่ง่ายๆที่ number ก่อนนะคะเริ่มต้นเลยเราอาจจะเริ่มที่จำนวนแผ่นป้ายที่ไม่มากนักเอาสัก3คูณ3แล้วกันนะคะก็จะอยู่ที่3คูณ3เท่ากับ9แผ่นป้ายนะคะเดี๋ยวเรามาลองตอบกันนะคะนักเรียนต้นทางก็จะตอบไปด้วยนะคะนักเรียนปลายทางถ้าดูจอไปด้วยแล้วก็ช่วยทีเชอร์ตอบไปด้วยได้นะคะเรามาลองเปิดแผ่นป้ายแรกกันก่อนเลยเริ่มท้าทายตัวเองด้วยการเปิดสุ่มภาพก่อนนะคะสุ่มภาพใหม่ตรงนี้เวลาเอาเมาส์เข้าไปแตะก็จะขึ้นเป็นสีชมพูแล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยคราวนี้จะมีตัวเลขซ่อนอยู่ข้างหลังแผ่นป้ายนี้แล้วนะคะเรามาลองเปิดสักแผ่นป้ายหนึ่งดีกว่าเอาเลข2แล้วกันนะคะเปิดแล้วเห็นขีดข้างบนอย่างนี้แล้วก็มีส่วนเส้นตรงเหมือนจะเป็นเส้นตรงยาวลงมาแน่ใจไหมคะว่าเป็นเลขอะไรเป็นเลขอะไรได้บ้างนะถ้ายังไม่แน่เปิดอีกสักหนึ่งแผ่นป้ายค่ะเปิดเลขอะไรดี4 5 6ลองเปิดเลข6ดูไหมคะอันแน่เริ่มเห็นแล้วนะคะว่ามีเงาเป็นส่วนโค้งตรงนี้นะคะเป็นเลขอะไรได้บ้างคะแอบได้ยินบางคนเริ่มมีในใจแล้วนะคะว่ามันเป็นเบอร์5น่าจะถูกนะเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะหรือถ้าแน่ใจแล้วเราก็มาใส่ในช่องคำตอบนี้แล้วก็กดส่งคำตอบได้นะคะ เอาเป็นว่าเล่นครั้งแรกทีเชอร์จะลองเปิดอีกสักแผ่นป้ายค่ะเป็นแผ่นป้ายตรงกลางเลยแผ่นป้ายเบอร์5คราวนี้ก็จะชัดแล้วนะคะรูปร่างลักษณะจากที่เห็นนะคะเราเชื่อมโยงได้กับตัวเลข5นะคะลองใส่คำตอบดูค่ะแล้วก็กดส่งคำตอบนะคะ1คะแนนก็จะปรากฏขึ้นนั่นก็หมายความว่าเราเดาถูกนะคะเราลองสุ่มภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะคราวนี้น่าจะยากขึ้นแล้วแหละเปิดแผ่นป้ายอะไรดีคะเบอร์4ดีไหมไม่เห็นอะไรเลยคราวนี้ยากแล้วนะคะเมื่อกี้เราเปิดไปประมาณ2แผ่นป้ายเราเริ่มรู้เรื่องเนาะคราวนี้เปิดแผ่นป้ายแรกไม่ได้ให้คำใบ้อะไรเลยที่จะช่วยเรารอลองแผ่นป้ายที่2ดีกว่าค่ะเอาเบอร์5แล้วกันกลางๆนักเรียนชอบบอกให้ทีเชอร์บอกเปิดกลางๆน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะคะไม่รู้จริงหรือเปล่าเราลองกดดูนะคะโอ้คราวนี้แหละจะเป็นตัวเลขไหนไปไม่ได้นะคะลองเชื่อมโยงดูนะคะว่าตัวเลขไหนมีรอยหยักเข้ามาแบบนี้แล้วก็หยักออกแบบนี้นะคะตัวเลขไหนที่มีอยู่ในใจคะไม่ยากเลย0ถึง9มีเพียงตัวเลขเดียวนะคะที่มีลักษณะแบบนี้นะคะการที่เราวิเคราะห์หาลักษณะเด่นของตัวเลขได้นะคะก็แปลว่าเราสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่เราเห็นก็คือ0ถึง9คือประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วเราลองเชื่อมลักษณะเด่นตรงนี้นะคะเชื่อมดูว่าหมายถึงเลขอะไรหรือว่ามันใกล้เคียงกับเลขอะไรแน่นอนว่าเริ่มมีเสียงตอบมาแล้วว่าเลข3นะคะทีเชอร์จะใส่คำตอบไปนะคะแล้วก็กดส่งคำตอบเพราะเราแน่ใจเหลือเกินต้องเป็นเลข3แน่ๆเลยถูกจริงๆด้วยค่ะคราวนี้เรามาลองยากขึ้นค่ะเมื่อกี้เป็นกริดหรือว่าแผ่นป้าย 3x3 ทั้งหมด9แผ่นป้ายเราลอง 4x4 ดูไหมคะน่าจะสนุกขึ้นค่ะ 4x4 แต่ยังคงเป็นนัมเบอร์อยู่ให้ทีเชอร์เปิดอะไรก่อนดีคะเบอร์7ดีไหมตรงกลางมักจะเป็นตำแหน่งที่นักเรียนชอบบอกว่าเปิดแผ่น6 7 10 11สิครับนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะคะเป็นขีดตรงๆเลยจะเปิดเบอร์ไหนอีกต่อดีน่าจะยังเดายากบางคนบอกว่าเลข1จะใช่หรือเปล่านะอีกสักตัวเลขละกันค่ะก็ตรงดิ่งขนาดนี้จะเป็นตัวเลขอื่นไปได้อีกหรือเปล่าลองคิดดูนะคะว่าลักษณะเด่นแบบนี้ลักษณะที่เป็นเส้นตรงแบบนี้เป็นตัวเลขอะไรได้เป็น7ได้ไหมหรือต้องเป็น1เท่านั้นลองกดเบอร์2ดูอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะไม่น่าจะใช่7แล้วแหละเพราะว่ามันเริ่มมีหัวลงมาอย่างนี้แล้วคำตอบน่าจะชัดเจนนะคะว่าเป็นตัวเลขเดียวได้เท่านั้นก็คือเลข1กดส่งคำตอบได้เลยค่ะนี่เราก็ได้3แต้มมาง่ายๆนะคะลองสุ่มภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะเผื่อจะเจอตัวเลขสนุกๆมาลองเล่นกับทีเชอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะลองกดเบอร์11บ้างตัวเลขนี้ก็น่าสนใจนะคะเหมือนมีการไขว้กันระหว่างเส้นตั้งกับเส้นนอนนะเป็นแบบนี้เป็นลักษณะที่เราจะเห็นในตัวเลข0ถึง9ตัวเลขอะไรลองเปิดเบอร์6ดูไหมคะได้เลยอุ้ยเปิดแบบนี้ก็รู้เลยเปิดเพียง2แผ่นป้ายมีใครพอจะรู้บ้างแล้วเดาไม่ยากเลยนะคะวิธีเล่นก็คือใส่คำตอบลงไปในช่องเลยก็คือเลข4นั่นเองแล้วก็กดส่งคำตอบได้เลยค่ะเย้ถูกจริงๆด้วยถ้าอยากท้าทายนะคะไปต่อที่กริด 5x5 ได้เลยค่ะปกติกริด 3x3 หรือ 4x4 เราเปิดกันแค่2แผ่นป้ายเราก็พอจะรู้แล้วมาลอง 5x5 ดูนะคะว่าเราจะเปิดกี่แผ่นป้ายถึงจะพอรู้เบอร์8อ้าวบอกยากจังเลยเห็นแค่นูนๆขึ้นมาตรงขอบสีดำตรงนี้เปิดต่อดีกว่าอุ้ยเริ่มเห็นเป็นกลมๆโค้งๆละเดาได้ไหมเอ่ยเป็น6หรออาจจะใช่นะคะลองมาดูซิเบอร์7เห็นอะไร อุ๊ยเห็นปานเป็นการโค้งขึ้นแบบเนี้ยแน่นอนว่าไม่น่าจะใช่เลข9เป็นเลข3ก็ไม่ได้เพราะมันมีส่วนโค้งตรงนี้เป็นเลข0ก็ไม่ได้เพราะมีการโค้งขั้นกลางเป็นเลข2ได้ไหมคะก็ไม่น่าได้เนาะลองเปิด19ต่อดีไหมคะเราเปิดไปแล้ว3แผ่นป้ายนะเริ่มชัดขึ้นแล้วล่ะค่ะตอนนี้ส่วนโค้งแบบเนี้ยน่าจะมีอยู่เลขเดียวนะคะนั่นก็คือเลข6นะคะกดส่งคำตอบดูโอเคเราได้5แต้มนะคะจะลองเปลี่ยนหมวดดูก็ได้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะลองเล่นให้ดูอีกสักหมวดนึงนะคะเป็นหมวดกอไก่แล้วกันนะตัวอักษรกอไก่ถึงขอนฮูกทายได้หมดเลยนะคะแล้วเราเริ่มง่ายๆก่อนแล้วกันนะคะเป็น3คูณ3ดูซิว่าอักษรภาษาไทยที่ซ่อนอยู่ข้างใต้นี้เป็นอะไรทีเชอร์จะเปิดตรงกลางก่อนเลยนะคะอุ้ยเป็นอะไรได้คะต่อเต่าได้ไหมมีหัวอย่างนี้แล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้ลองเปิดเบอร์2ดูค่ะคราวนี้น่าจะพอรู้ละอุ้ยเป็นต่อเต่าไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าต่อเต่าต้องหัวแตกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นได้ตัวเดียวก็คือดอเด็กถูกจริงๆด้วยคะแนนเราขึ้นมาเป็น6แต้มแล้วนะคะโอเคค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะคะของการเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายนะคะแล้วก็จะทายตัวอักษรตัวเลขหรือว่าตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษรวมทั้งสัตว์ต่างๆก็จะอยู่ใต้แผ่นป้ายที่เปิดนี้นะคะสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนได้นะคะหรือว่าคุณครูสามารถเปิดเล่นกับน้องๆที่อยู่โรงเรียนปลายทางได้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะทีเชอร์ก็จะใช้แผ่นป้ายแบบนี้ละค่ะเปิดเล่นกับนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูกันค่ะว่านักเรียนต้นทางจะทำได้เก่งเหมือนนักเรียนปลายทางหรือเปล่าลองไปดูห้องเรียนต้นทางตอบคำถามในหมวดเปิดแผ่นป้ายกันนะคะไปเจอกันในห้องเรียนต้นทางค่ะ
0: มาทีม A พร้อมไหมคะพร้อมจะเล่นเกมไหมคะทีม A เปิดป้ายเลยค่ะเลือกเบอร์ไหน1ถึง9เดี๋ยวขอเป็นพี่ปูนก่อนพี่ปูนบอกว่าเบอร์1จะปิดเปิดเบอร์1แล้วนะจะทายไหมคะทีม A จะทายไหมคะว่าเป็นเลขอะไรอยู่ข้างใต้นี
6: ้แปด
0: ตกลงกันก่อนค่อยพูดทีม B ไม่ต้องช่วยเขาจะทายไหม
7: ไม่เอาเดี๋ยวไม่ก่อนยังไม่จบแต่ยังไม่จะทายสอง
0: ทีม A จะยังไม่ทายนะทีม B
8: เบอร์5
0: เดี๋ยวถามทีม B ก่อนทีม B จะทายไหมคะทำไมถึงคิดว่าเลข9คะดูจากอะไร
9: มันไม่เริ่มตัวแน่นอนแน่นอนแล้วคือมีขีดลงมาผมว่าเลข8 9
0: โอเคอ่ะทีม B ตกลงกันว่าจะทายหรือว่าจะยังข้ามไปก่อนเพื่อนสรุปแล้วว่าทายว่าเลข
10: 9
0: ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นของทีมนะคะต่อไปค่ะมีอีกค่ะทีม B เริ่มก่อนทีม B เปิด1ป้ายค่ะ
11: 5
0: ให้เพื่อนฝั่งนี้เรียกบ้างเปิดเบอร์อะไรคะ
12: 6
0: เปิดแล้วเดี๋ยวฟังก่อนจะทายไหมทีม A อย่าไม่ต้องช่วยของอิทอีกป้ายหนึ่งแล้วกันค่ะเปิดป้ายอะไรคะโอเคไม่แต่ว่าโต๊ะบีทายก่อนเพราะฉะนั้นโต๊ะบีได้แต้มนะคะถ้าใครไม่ฟังทีเชอร์เล่นต่อไม่ได้นะคะพร้อมยัง
13: พร้อมแล้วค่ะ
0: คราวนี้จะยากขึ้น จะไม่ใช่ตัวเลขแล้วเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษโอเคทีม B จะเริ่มก่อนเปิดช่องอะไรคะ
6: 10 ป่ะ 10 ป่ะ 10 ป่ะ
0: ทายไหมคะทีม A ค่ะทีม A ดูทีม B เขาไม่ทายแล้วนะตอนนี้เป็นคะแนนของเราละจะเปิดช่องอะไรคะ
6: 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
0: โอเคกลุ่มอาเคทีเชอร์รู้แล้วว่าทีม A ทายว่าผีแต่ว่าเราขอให้ทีม B เปิดอีกตัวนึงค่ะเปิดอะไรคะ
11: 7 6 8 9 10 11 12
0: ขอเปิด2ก่อนละกันเพราะว่าเพื่อนตอบเยอะที่สุดโอเคแต่ทีม A ได้คะแนนนะคะเพราะเขาทายก่อนเย้ง่ายไหมคะ
13: ง่ายค
0: ่
13: ะ
0: แต่ว่าคราวนี้ทีม A จะเป็นฝ่ายเริ่มบ้างค่ะเปิดช่องเลยค่ะ
14: 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
0: โอเคต่อไปทีม BTB จะเปิดช่องไหนคะจัดทายไหมคะโอเคโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วฟังก่อนบอกครั้งเดียวพอนะทีเชอร์รู้แล้วว่าเราทายว่าเก็บคำตอบไว้ก่อนเดี๋ยวขอให้ทีม A เปิดอีกป้ายก่อน
11: อย่าลอก
13: สิอย่าลอก
14: สิบห้า
0: ตอบแล้วนะเราตอบว่า L ใช่ไหมทีม B ได้ไปอีกบล็อกหนึ่งนะคะตอบว่าอะไรคะ
15: 9
0: เขียนเลขลงไปเลยค่ะพี่นาน่าชายเติมคำตอบนะคะคำตอบให้เติมตัวเลขที่คิดว่าเราจะทายส่วนข้อที่ถามว่าเป็นเลขอื่นได้อีกไหมให้ลองเขียนตัวเลขที่คิดว่าเป็นไปได้ดูถ้าไม่มีตัวเลขอื่นที่เป็นไปได้ก็ไม่ต้องเขียนนะคะชิดจะไม่รู้ถ้าลองดูว่ามันมีเลข8เลขเดียวหรือว่ามีเลขอื่นที่เป็นตัวนี้ได้ถ้ามีเลข8เลขเดียวผมก็เขียน8แต่ถ้าเกิดว่ามีเลขอื่นหนูก็เขียน8แล้วก็เขียนเลขอื่นตรงนี้โอเคไหมไม่มีเขียนเลข8อย่างเดียว
16: คำตอบเลข4ได้แล้ว
0: หนูคำตอบหนูเขียนข้างบนนะครับโอเคมาดูด้วยกันก่อนทีเชอร์ขอฟังทีเชอร์แป๊บนึงได้ไหมคะหันหน้ามาทางกระดานนิดนึงเนาะข้อแรกมีใครอยากตอบไหมคะว่าเป็นตัวเลขอะไร
17: 9
0: โอเคเก่งมากค่ะเป็นเลข9นะคะเป็นเลขอื่นได้ไหม
17: ได
0: ้ใครว่าเป็นเลขอื่นได้ยกมือขึ้นเลขอะไรที่หนูคิดไว้ในใจอ๋อเราไม่มีเลข9เราไม่มีเลข19เรามีแค
18: ่
0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8อ๋อมันเป็น8ได้ยังไงครับหนูเห็นอะไร
18: ก็ถ้ามันมีตรงนั้นขึ้นมาอีกมันก็จะเป็น8เลยคร
0: ับ อ๋อโอเค
3: ในใบกิจกรรมนะคะนอกจากข้อที่เราเพิ่งได้ทำเมื่อครู่นี้นะคะก็คือข้อ1ที่เดาเลขที่ดูเหมือนจะเป็นเลข9นะคะความเป็นไปได้อาจจะมีเลขอื่นอีกก็ได้นะคะน้องๆสามารถเขียนตัวเลขที่เป็นไปได้เลขอื่นลงในด้านล่างเลยแล้วก็เอา1ในนั้นนะคะเลือกมาเป็นคำตอบของเราได้นะคะส่วน Q2 หรือคำถามข้อที่2นะคะเราก็ได้ทำไปด้วยกันเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะจะเห็นว่าตัวเลขที่มันมีรอยหยักตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นส่วนโค้งเว้าๆแบบนี้นะคะน่าจะเป็นเลขเดียวนะคะก็คือเลข8นะคะเป็นเลขอื่นอีกก็ยังนึกไม่ออกหรืออาจจะเป็นไม่มีตัวเลขโดดเลขไหนก็คือ019เนี่ยที่มันจะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็ตอบเลข8แล้วก็เป็นเลขอื่นอีกไม่ได้นะคะส่วนคำถามข้ออื่นๆนะคะคำถามข้อที่3นะคะนักเรียนทางไกลนักเรียนปลายทางลองคิดดูได้นะคะว่าคำถามข้อที่3ตัวเลขอะไรที่มันดูเหมือนจะมีส่วนโค้งข้างบน นะคะเพื่อนที่ต้นทางนักเรียนต้นทางบอกว่าจริงๆเป็นได้หลายตัวเลขเลยนะเลข8ก็เป็นไปได้เลข0ก็เป็นไปได้เลข9ก็เป็นไปได้นะคะก็เขียนทั้ง3เลยนะคะแต่เราอาจจะเลือกคำตอบที่เรามั่นใจที่สุดมาเป็นคำตอบข้างบนนะคะจะได้ดูว่าเราเดาคำตอบเหมือนเพื่อนไหมหรือว่าถ้าได้คุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนมีเหตุผลอะไรนะคะในการเลือกคำตอบจากเลขที่เราคิดว่ามีความเป็นไปได้หลากหลายตัวเลขนะคะข้อ4ก็ยังเป็นตัวเลขเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะค่อนข้างเปิดแผ่นป้ายมา3แผ่นที่มีแค่2แผ่นเท่านั้นนะคะที่โชว์ข้อมูลบางอย่างอยู่นะคะเป็นข้อมูลเหมือนจะเป็นขีดที่เฉียงๆหน่อยนะคะลองเขียนเดาได้เลยนะคะว่าเป็นเลขอะไรนะคะส่วนคำถามข้อที่5นะคะจะเริ่มท้าทายขึ้นนะคะเพราะเราเปลี่ยนจากหมวดตัวเลขเป็นหมวดพยัญชนะแล้วนะคะเปิดมาเพียง2แผ่นป้ายค่ะจาก16แผ่นป้ายนะคะเห็นเท่านี้เองนักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นพยัญชนะอะไรนะคะลองเขียนตรงด้านล่างก่อนนะคะที่ถามว่าเป็นพยัญชนะอะไรได้บ้างนะคะก็เขียนไปเลยนะคะอาจจะมีมากกว่า 2-3 พยัญชนะก็ได้นะคะเราค่อยเลือก1ในหลากหลายความเป็นไปได้ของเรามาเป็นคำตอบวางไว้ช่องด้านบนนะคะคำถามยังไม่หมดค่ะ Q6 นะคะมีตัวอักษรปริศนาเหมือนกันค่ะที่เปิดถึง1 2 3 4 4แผ่นป้ายแต่จากตาราง 7x7 ที่มีถึง49ช่อง49แผ่นนะคะแต่เราเปิดมาเพียง4แผ่นป้ายเท่านั้นเองแต่4แผ่นป้ายนี่เพียงพอที่จะให้เราตอบหรือเปล่าอันนี้ทีเชอร์จะยังไม่ให้คำใบ้หรือคำแนะนำอะไรนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางลองตอบไปในใบกิจกรรมก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเราจะคิดเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมนะคะนักเรียนต้นทางก็น่าจะกำลังคิดอยู่เหมือนกันค่ะคำถามยังไม่หมดแค่นี้นะคะใครทำเร็วมาไกลถึงคำถามข้อที่7จะเป็นรูปสัตว์แล้วนะคะคราวนี้เห็นพื้นหลังสีฟ้าเห็นบางส่วนของสัตว์ด้วยนะเป็นสัตว์อะไรได้บ้างลองเดาดูนะคะเป็นสัตว์อะไรได้บ้างแล้วก็เขียนด้านล่างเลยแล้วก็เขียนคำตอบที่ข้างบนค่ะคำว่าเป็นสัตว์คำถามที่เกี่ยวกับสัตว์นะคะมีถึง2ข้อค่ะคำถามข้อที่8ก็เป็นเกี่ยวกับสัตว์เหมือนกันนะคะลองดูว่าเราเชื่อมโยงกับสัตว์อะไรที่มีลักษณะเด่นตามแผ่นป้ายที่เปิดได้นะคะเราเห็นความสัมพันธ์เหล่านี้ไหมเราวิเคราะห์เห็นลักษณะเด่นที่เชื่อมโยงกับสัตว์ที่เรารู้จักหรือเปล่านะคะ

นักเรียนปลายทางกำลังทำใบกิจกรรมอยู่หรือเปล่าคะถ้ากำลังทำอยู่ทีเชอร์แวะมาให้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการช่วยให้เรามีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็หาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะแล้วก็รวมถึงหาความเป็นไปได้กับตัวเลขตัวอักษรปริศนาที่อยู่ภายใต้เกมที่เราเล่นกันนะคะทีเชอร์มีเคสตัวอย่างค่ะเคสนี้เลยนะคะเป็นแผ่นป้ายที่มีถึง16แผ่นป้ายแต่ว่าถูกเปิดเพียงแค่4แผ่นป้ายเองนะคะจากแผ่นป้ายที่ปรากฏนะคะทีเชอร์อยากให้เราทำสิ่งนี้ค่ะ1หาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะหาไปทำไมหาเพื่อวิเคราะห์เป็นไปได้ค่ะหาความสัมพันธ์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะแน่นอนว่าก่อนที่จะเราจะหาความสัมพันธ์เรามาดูข้อมูลก่อนนะคะข้อมูลที่ปรากฏคือข้อมูลภาพใช่ไหมคะภาพที่เราเห็นเพียงวับวับแวมแวมเท่านั้นนะคะภาพที่เห็นเนี่ยเราบอกอะไรได้บ้างบอกได้ว่าตัวอักษรที่ปรากฏน่ะน่าจะเป็นตัวอักษรที่มีหัวกลมนะถามว่าดูยังไงล่ะคะว่าเป็นหัวกลมยังไงเราเห็นเขากลมอยู่แค่ครึ่งวงกลมเองแต่ว่าพอจะเดาได้ว่าลักษณะแบบเนี้ยคือลักษณะของตัวพยัญชนะไทยที่จะต้องมีหัวกลมแน่ๆเลยการที่เราบอกว่าลักษณะที่เราเห็นเพียงแค่ครึ่งวงกลมแต่เราคาดเดาไปแล้วนะคะว่าจะต้องเป็นพยัญชนะไทยที่มีหัวกลมหรือว่าเขียนด้วยวงกลมตัวเล็กๆนะคะสิ่งที่เรากำลังบอกอยู่นั้นนะคะก็คือเราหาความสัมพันธ์ของภาพเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลนึงที่เราเห็นนะคะความสัมพันธ์ของภาพกับพยัญชนะไทยที่เรารู้จักนะคะ 2. เราเห็นว่าตัวอักษรเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมีรอยหยักค่ะรอยหยักที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะตรงกลางหัววงกลมเลยนะรอยหยักอยู่ด้านบนนะคะ 3. ตัวอักษรเนี่ยนอกจากมีรอยหยักแล้วจะเกิดความโค้งต่อจากรอยหยักอีกนะคะจริงๆลักษณะอาจเห็นได้มากกว่านี้เราอาจบรรยายได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทีเชอร์เอามาให้เราได้เห็นว่าเวลาที่เราเห็นข้อมูลภาพเนี่ยเราบอกลักษณะในระหว่างที่เราบอกลักษณะมันมักจะมีความคิดเชื่อมโยงไปถึงสิ่งที่เรารู้จักนะคะแล้วสิ่งที่เรารู้จักนี่แหละค่ะเวลาเราเชื่อมไปเราเรียกว่าเรากำลังหาความสัมพันธ์มันอยู่นะคะเช่นเขียนแบบเนี้ยต้องเป็นหัวกลมแน่เลยเห็นรอยหยักแบบเนี้ยโค้งลงมาแบบเนี้ยเรานึกถึงอะไรนะคะถัดมาค่ะเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไปได้มันชัดเจนมากขึ้นเราลองมาลิสต์หรือว่าลองหาความเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดอะไรได้บ้างนะคะหัวกลมล่ะนึกถึงอะไรที่มีหัวกลมจริงๆตัวอักษรพยัญชนะไทยที่มีหัวกลมเยอะมากเลยนะคะ

0: ดอเด็กมีหัวกลมใช่ไหมขอไข่ได้ไหมก็ได้เหมือนกันงองูได้ไหมก็ได้เหมือนกันตอเต่าก็ยังได้เลยขอคนขอคนรู้จักกันไหมคะขอคนเป็นพยัญชนะที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะคะแต่ว่าเขาจะเขียนคล้ายๆตอเต่าเลยเพียงแต่ว่าเขาจะเขียนด้วยหัววงกลมที่เป็นหัวออกส่วนตอเต่าจะเป็นหัวเข้าข้างในนะคะแล้วก็สองตัวนี้ก็มีความคล้ายกันเนาะแต่ว่าขอคนจะเป็นคำไทยที่เรามักจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีทอพุเทาด้วยทอพุเทาก็เป็นอะไรที่เขียนยากอยู่นะคะส่วนตัวอักษรที่มีรอยหยักด้านบนจะเห็นได้ว่าที่เราหาความเป็นไปได้มาหลากหลายเนี่ยทอพุเทาก็เข้าข่ายนะคะว่าเขามีรอยหยักด้านบนตัวอะไรอีกคะที่เข้าข่ายว่าหัวกลมและมีรอยหยักด้านบนตอเต่าใช่ค่ะขอบคุณก็ใช่ไหมคะเห็นความเป็นไปได้ที่ลดลงมาใช่ไหมคะจากเดิมที่คำว่าหัวกลมเนี่ยจริงๆมีมากกว่านี้นะคะนอหนูก็หัวกลมหอหีบก็หัวกลมปอปลาก็หัวกลมพอไข่ก็หัวกลมมีความเป็นไปได้เยอะมากเลยแต่พอหัวกลมและมีรอยหยักด้านบนเนี่ยเราก็ลดลงมาได้สามตัวทอพุเท่าตอเต่าแล้วก็ขอบคุณมีมากกว่านี้ไหมคะอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะลองกางพยัญชนะแล้วก็ลองเทียบดูก็ได้นะคะลักษณะที่สามนะคะความโค้งต่อจากรอยหยักทั้งสามตัวนี้ทั้งทอพุเท่าตอเต่าแล้วก็คอคนต่อจากรอยหยักมีความโค้งหมดเลยนะคะจะเห็นได้ว่าข้อนี้ความเป็นไปได้เนี่ยมีมากกว่าหนึ่งแต่บางคนอาจจะวิเคราะห์ต่อไปในระดับที่ลึกขึ้นนะคะเช่นเห็นพื้นที่ตรงนี้ไหมมันว่างอยู่แสดงว่าเขาจะต้องมีอะไรต่อจากตรงนี้แน่เลยมันน่าจะไม่ใช่ตอเต่าหรือว่าคอคนนะเพราะว่าถ้าตอเต่ากับคอคนเขาควรจะวางรอยหยักไว้ตรงกลางสิความเป็นไปได้ก็อาจจะลดลงมาก็ได้นะคะเหลือแค่ตัวเดียวก็คือทอพุเท่าเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกลักษณะของข้อมูลภาพได้หาความสัมพันธ์ได้ลองวิเคราะห์ความเป็นไปได้แล้วลองเลือกความเป็นไปได้ที่น่าจะใช่ที่สุดดูนะคะสามารถวิเคราะห์ได้ลึกลงเรื่อยๆเลยค่ะก็อยากให้เอาเทคนิคนี้นะคะไปใช้ในใบกิจกรรมด้วยนะคะแน่นอนว่านักเรียนต้นทางและปลายทางจะคิดไปด้วยกันนะคะมีทั้งข้อมูลภาพที่มีตัวเลขซ่อนอยู่ด้านหลังเป็นตัวเลขอะไรได้อีกบ้างนะมีหลายตัวเลขหรือเปล่าลองวิเคราะห์กันดูนะคะตัวเลขนี้ก็จะมีความแปลกเหมือนกันนะเห็นเป็นเงาๆที่ว่ามีรอยหยักตรงนี้ลองวิเคราะห์ดูนะคะตัวเลขนี้นะคะก็ดูยากเหมือนกันทีเชอร์ลองให้ไปวิเคราะห์ดูนะคะเมื่อวิเคราะห์ได้แล้วนะคะอยากให้เรามาแลกเปลี่ยนกันในห้องเรียนค่ะการแลกเปลี่ยนนะคะจะทำให้เราเห็นว่าความเป็นไปได้ที่เราหาองค์ประกอบจากข้อมูลภาพที่เราสามารถลิสต์เป็นลักษณะได้เนี่ยบางคนอาจจะเห็นต่างแตกต่างกันก็ได้นะคะลองกลับไปคุยกันกับนักเรียนต้นทางได้เลยค่ะ
1: นี่ข้อนี้มันเป็นเลขอื่นไม่ได้เพราะว่าเลข9เป็นเลขเดียวที่มีส่วนโค้งด้านบนเนาะแล้วก็ถ้ามันจะเป็นเลข8ได้เราต้องเห็นมันเชื่อมส่วนโค้งข้างล่างใช่มั้ย
2: แต่ไม่เห็น
1: ก็เลยใช่ก็เลยเป็นเลข8ยังไม่ได้ข้อนี้ล่ะคะเราคิดว่าเป็นเลขข้อนี้ยากละข้อนี้เป็นเลขอะไรได้เป็นเลข8
2: คร
1: ับ
2: ครับอันนี้ไม่ได
1: ้โอเคเป็นเลขอื่นได้อีกไหมเพราะอะไรคะมันเป็นเลขเดียวที่มีการเชื่อม2หยักเนาะโอเคเราก็จะเห็นว่าเป็นเลขอื่นไม่ได้เพราะว่าการเชื่อมแบบนี้มีเลข8เลขเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้ขอยากขึ้นบ้างข้อนี้มีใครคิดว่าไม่ใช่เลข8มีไหมคะข้อ3มีใครคิดว่าเลขอื่นอีกไหมคะที่มีสุขคิดว่าเป็นเลขอะไรอีก9ใช่ที่ชอบเขียนละมีเลขอื่นอีกไหมคะข้อนี
2: ้
1: 0ขอบคุณค่ะพี่ฟ้าสายอาจจะเป็น0ก็ได้ดูแล้ว

0: ไปอ่ะเนี้ย
1: มีเลขอื่นอีกไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นแค่ด้านบนนะคะที่มันเป็นส่วนโค้งเราก็เลยคิดว่าเป็น8ก็ได้เป็น9ก็ได้หรือว่าเป็น0ก็ได้นะคะเป็นได้หลายอย่างเลยอันนี้เป็นเลขอะไรได้พี่มาริโอ7พี่แม็กซีน7โอเคพี่มีสุขมันจะเป็น5ยังไงครับไหนลองมาเขียนดูสิเขียนตรงนี้เห็นตรงนี้จะเป็น5ยังไงตรงนี
0: ้โอ้ยเขียนได้ไงอ่ะ
1: มันไม่เป็น5ไงเพราะ5มันต้องโค้งตรงนี้แต่ตรงนี้มันมีขีดลงมาใช่ไหมคะขอแผ่นดินแล้วกันแผ่นดินอยู่ข้างหลังแผ่นดินอย่าเพิ่งค่ะขอถามเพื่อนก่อนแผ่นดินคิดว่าตัวอักษรพยัญชนะไทยตัวนี้เป็นอะไรได้บ้างคะเดี๋ยวนะโอเคตัวนี้เป็นได้ทั้ง
0: คอควายคอคนสอสลา
1: โอเคคอควายคอคนสอสลามีอะไรอีกไหมคะมีเพื่อนดาคุงคอควายคอคนสอสลาแล้วเป็นอะไรได้อีกไหมคะ
0: สอเส
1: ือสอเสือได้ไหม
0: ได
1: ้พี่จะเขียน3ตัวได้ค่ะคอควายคอคนสัตว์สลายากขึ้นละ
0: จนแล้ว
1: เป็นอย่างอื่นได้อีกไหม
0: ไม่ได้
1: จริงเหร
0: อชอชิง
1: อ่ะไหนลองเขียนสิชอชิงจะเป็นยังไงได
2: ้ถาวรก็ได้ถาวรก็คือ
1: มันมีห่างตรงนี้ไหมไม่มีนะเดี๋ยวมันจะเกินใช่
0: ก
1: ็
0: ไม่คล้ายๆเลยมันมีอย่างเดียว
1: โอเคจอจานได้อย่างเดียวไหมข้อนี
0: ้ใช่
1: จอจานได้อย่างเดียวไหม
0: ไม
1: ่มีใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นได้อีกเป็นถอฐานได้ไหม
0: ได
1: ้เขาเป็นถอฐานได้ไหมคะ
0: ไม
1: ่
0: ได
1: ้ถอฐานก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีที่เขียนด้านล่างแล้วถ้าเป็นถอฐานเขาอาจจะต้องขยับขึ้นนิดนึงจะต้องเขียนเล็กๆใช่ค่ะ
0: ต้องเขียนอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เพราะว่าเขาไม่มีที่ให้เติมฐานเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นได้ตัวเดียวเนาะก็คือจอจาน
0: เขียน
1: ด้วยค่ะพี่ดาคุงเสร็จหรือยังคะโอเคทำพี่ปูนทำเสร็จหรือยังคะ
0: หน้าเลยไหม
1: เสร็จทุกหน้าเลย
0: ทำให้นะ
3: เดี๋ยวผมไก่จะได้ร้อยล้าน
0: พูดจริงแต่ว่าพี่บอกว่าเดี๋ยวจะตะลุยมินิ
1: จิไฮเสร็จแล้วเก่งมากมิกกี้ยังไม่เสร็จมิกกี้เขียนให้ทีเชอร์หน่อยสิอันนี้มันเป็นตัวอะไรได้นะ8ก็ได้หรือว่า9ได้ไหมเป็นเลขอื่นได้ไหมเมื่อกี้เพื่อนบอกเป็น0ก็ได้นะผมก็เลยเติม0โอเคแล้วเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้ล่ะเป็นกวางเป็นอื่นได้อีกไหมถ้าไม่ใช่กวางโอเค
3: มันมีสิเป็นการันตี
1: ขอบคุณค่ะโอเคเก่งมากอันนี้มีแผ่นนึงของใครยังไม่ได้ทำเนี่ย
4: บอกฮู้อ่ะครับ
1: บอกฮู้เหรอคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนทำเสร็จหมดแล้วเขียนชื่อด้วยนะคะ
0: ทุกแผ่นเลยเหรอคะ
1: ทุกไม่แผ่นเดียวก็พอครับอ๋อแต่นั้นน่าเขียนทุกแผ่นขอบคุณค่ะเขียนเรียบร้อยมากโอ้ค่ะตั้งๆเขียนเรียบร้อยมากค่ะโอเคขอบคุณครับเก่งมากพี่ช่วงสุดท้ายเนี่ยทีเชอร์จะบอกว่าสิ่งที่เราทำไปคือเราทำอะไรนะเราถ่ายใช่ไหมทำไมเราถึงถ่ายได้นะคะ
0: เราวิเคราะห์
1: ขอบคุณค่ะเราทำอะไรอีกเราถึงทำให้เราถ่ายได้เรา

0: ตเราใช้สมองคิด
1: เราดูว่าจะเป็นรูปร่างยังไง
0: อ๋อเราดูว่าเป็นรูปร่างยังไงทำไมเราถึงทายได้นะคะพี่มาริโอ
1: ดูจากรูปภาพและวิเคราะห
0: ์ดูจากรูปภาพและวิเคราะห์ทำไมเราถึงทายได้นะคะที่เราทำไปนะคะก็คือเราได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ของสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นส่วนโค้งของตัวอักษรส่วนหัวหรือว่าส่วนที่เห็นไม่หมดแต่เราหาความเชื่อมโยงได้ว่าส่วนย่อยที่เราเห็นมันสัมพันธ์กับตัวอักษรหรือว่าตัวเลขไหนนะคะ
2: เรากลับมาเฉลยในใบงานอีกรอบนะคะหลังจากได้ฟังนักเรียนต้นทางดิสคัสหรือว่าอภิปรายเหตุและผลกันแล้วนะคะมาดูว่าใบกิจกรรม Q1 นะคะสิ่งที่เห็นเนี่ยค่ะข้อมูลภาพที่เราเห็นนะคะจะเห็นเป็นวงรีนะคะรูปร่างคล้ายวงรีอยู่ในส่วนบนของตัวเลขนะคะแล้วก็ส่วนบนของตัวเลขที่เป็นวงรีนะคะมีการลากเส้นโค้งออกมาด้วยเป็นตัวเลขอะไรได้บ้างนะคะแน่นอนว่าเพื่อนๆตอบว่าเลข9นะคะเพื่อนๆบอกว่าจริงๆอ่ะมันก็แอบเป็นเลข8ได้นะแต่ว่าตรงเนี้ยถ้ามันโค้งอีกนิดนึงนะคะเราจะคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเลข8นะคะอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นกันนะคะเราอาจจะบอกได้ว่าไม่เห็นด้วยนะมันเป็นเลข9แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นส่วนโค้งที่ลากต่อมาจากวงรีด้านบนไม่น่าจะเป็นเลข8เพราะเลข8มันจะเป็นส่วนโค้งที่ถูกตัดออกเป็น2ท่อนก็คือวงกลมท่อนบนหรือวงรีท่อนบนแล้วก็วงรีท่อนล่างนะคะก็อาจจะบอกว่าส่วนบนคล้ายวงกลมมีเลข9กับเลข8เท่านั้นจะเป็นเลข8ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่เห็นความขาดกันของวงกลมทั้งท่อนบนและท่อนล่างนี่ก็เป็นเหตุผลนึงที่น่าเชื่อถือมากทีเดียวนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราวิเคราะห์ความเป็นไปได้จะมีบางchoice หรือว่าบางคำตอบที่เราตัดออกไปทำให้เราสามารถเลือกคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะคะมาดูข้อนี้บ้างข้อนี้เปิดแค่แผ่นป้ายเดียวเท่านั้นนะคะรอยหยักตรงนี้นะคะเพื่อนบอกว่ามัน obvious มากๆเลยหรือว่ามันชัดเจนเหลือเกินว่าเป็นเลข8เป็นเลขมีบางคนบอกว่าอาจจะเป็นเลข3ก็ได้นะจริงๆก็มีความเป็นไปได้นะคะถ้าเป็นเลข3ที่กลับเขาเรียกว่าอะไรกลับด้านกลับซ้ายไปขวาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยความที่เราเน้นตัวเลขที่เป็นตัวเลขจริงๆนะคะเราก็จะนึกถึงเพียงเลขเดียวเท่านั้นนะคะที่เราเห็นรอยหยักตรงกลางนะคะคือรอยหยักที่มาจากส่วนโค้งของวงกลมด้านบนกับวงกลมด้านล่างวงกลมหรือวงรีนะคะที่เราใช้สร้างเลข8สร้างเลข8นะคะเพื่อนบอกว่าเป็นเลขอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าส่วนเชื่อมตรงนี้มันชัดเหลือเกินนะคะว่าเป็นเลข8นะคะมาดูคำถามข้อที่3บ้างนะคะคำถามเนี้ยค่ะเพื่อนใช้เวลาอภิปรายกันนานมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าข้อมูลภาพเนี่ยเห็น2แผ่นป้ายก็จริงแต่ว่าเป็นข้อมูลภาพที่อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลเยอะนักนะคะทำให้เราหาความเป็นไปได้ได้หลากหลายเลยเช่นเป็น8ก็ได้เพราะมันมีส่วนโค้งด้านบนนี่นะเป็น9ก็ได้หรือเป็น0ก็ยังได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคำถามข้อที่3เนี่ยคำตอบอาจจะมีหลากหลายเนาะเพราะว่าเราเห็นความเป็นไปได้ที่เราตัดข้อใดข้อหนึ่งออกไปไม่ได้เลยเพราะว่าข้อมูลภาพที่เห็นอ่ะมันอาจจะยังไม่มากพอนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าดูจากส่วนโค้งแล้วอาจจะเป็น9หน้าอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถอภิปรายต่อได้นะคะว่าเราเห็นข้อมูลเชิงลึกอะไรหรือไปเปรียบเทียบกับตัวเลขอะไรเราถึงมองว่าเป็นเลข9นะคะแต่เลข9นี้ไม่ใช่เฉลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยก็คือข้อมูลภาพมีแค่นี้เองเราสามารถเห็นต่างจากคำตอบของเพื่อนๆต้นทางได้นะคะข้อนี้เห็น3แผ่นป้ายที่ถูกเปิดออกแล้วก็เห็นเป็นเส้นเฉียงลากลงมาเพื่อนบอกว่าไม่ยากเลยค่ะทีเชอร์เป็นเลข7เลขเดียวเท่านั้นแต่ว่าถ้าเมื่อครู่นี้ได้ดูนักเรียนต้นทางอภิปรายกันมีบางคนเดินมาบอกทีเชอร์นะคะว่ามันเป็น5ก็ได้ถามว่ามันเป็น5ได้ยังไงล่ะเพื่อนบอกว่ามันเป็น5เพราะว่าเขียนแบบนี้ไงแบบลาก5ให้มันยาวๆอย่างนี้ไงก็คือลากส่วนที่เป็นส่วนเส้นตรงเฉียงๆด้านบนให้ยาวนะคะซึ่ง

จริงๆแล้วเพื่อนๆคิดได้ไปไกลเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองดูพื้นที่ที่เหลือก็คือเหลือแค่แถวเดียวตรงนี้เองมันไม่น่าจะทำให้เกิดส่วนโค้งที่มาช้อนรับความโค้งของเลข5ได้เพราะฉะนั้นในเพื่อนในเพื่อนๆต้นทางก็สรุปกันว่าไม่น่าจะใช่

แต่ถ้าเกิดว่าใครทำเสร็จแล้วนะคะลองมาดูภาพสัตว์ภาพนี้กันค่ะลองใช้เทคนิคที่ทีเชอร์เคยให้ก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าเราเห็นแผ่นป้ายที่หลากหลายที่ถูกเปิดออกเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นข้อมูลภาพที่เราเห็นมีอะไรบ้างมาจำแนกข้อมูลภาพกันก่อนเลยนะคะว่าองค์ประกอบจากข้อมูลภาพเราเห็นอะไรบ้างเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นสัตว์ที่มีหางแหลมนะฉันเห็นตรงนี้ไงหางแหลมเพื่อนบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีขาสั้นค่ะเพราะดูแล้วลำตัวเขาเป็นลำตัวแนวขนานกับพื้นราบแล้วก็ขาเขาสั้นมากๆเลยถ้าเทียบกับลำตัวลำตัวน่าจะยาวขนานกับพื้นราบแล้วก็ขาสั้นเพื่อนบอกว่าปากแหลมด้วยนะเห็นไหมบริเวณปากและฟันเนี่ยมันค่อนข้างมีความแหลมชัดเจนเลยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเป็นสัตว์ที่มีฟันเป็นซี่คมเรียงเป็นแผงเลยนี่คือลักษณะจากข้อมูลภาพที่เราได้ข้อมูลมานะคะมีหางแหลมมีขาสั้นลำตัวขนานกับพื้นราบมีปากแหลมแล้วก็ฟันเรียงเป็นแผงเลยจากข้อมูลนี้เพื่อนก็อาจจะบอกว่าสิ่งที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะก็คือขาสั้นกับลำตัวขนานกับพื้นราบนะคะขาสั้นและลำตัวขนานกับพื้นราบเนี้ยมันคล้ายจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานหรือเปล่านะเพื่อนบอกว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเพิ่มข้อมูลเข้าไปเช่นเขามีฟันแหลมด้วยนะสัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้แล้วก็ปากแหลมด้วยเราจะนึกถึงอะไรเป็นจระเข้ได้ไหมเป็นนาคได้ไหมเคยเห็นปากของนาคหรือเปล่ามันแหลมหรือเปล่าหรือนาคปากไม่แหลมจะเป็นแค่จระเข้หรือเปล่าหรือสัตว์อะไรอีกที่เราเห็นว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วมีปากแหลมมีฟันเรียงคมเป็นซี่เป็นแผงซี่ฟันที่แหลมคมมีสัตว์อะไรได้บ้างนะข้อมูลนี้เราวิเคราะห์ต่อได้นะคะทีเชอร์อยากให้เราพยายามคิดท้าทายแตกองค์ประกอบมาแล้วก็หาความเป็นไปได้นะคะแล้วก็เขียนคำตอบลงในใบกิจกรรมได้เลยค่ะก่อนจบคาบนะคะเรามาเล่นเกมปิดท้ายสักเล็กน้อยค่ะเป็นเกมเปิดป้ายเหมือนอย่างที่เราเล่นกันเมื่อตอนต้นคาบเลยนะคะแต่คราวนี้จะยากขึ้นค่ะเป็นการเปิดป้ายธงนะคะเป็นการเปิดป้ายธงประจำชาตินะคะลองดูซิว่าเราจะหาคำตอบร่วมกับเพื่อนต้นทางกันได้หรือเปล่านะคะลองไปเล่นเกมสนุกๆ กันกับเพื่อนๆที่ห้องเรียนต้นทางนะคะแล้วก็ไปฟังสรุปก่อนจบคาบได้เลยค่ะ

เป็นใช่เทงนี้เป็นธงประเทศออสเตรเลียค่ะหน้าตาแบบนี้นะค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้ฝึกก็คือการวิเคราะห์การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เพื่อให้เราเติมภาพที่ขาดหายไปให้เต็มได้นะคะแล้วก็เราก็ช่วยวิเคราะห์พี่หมีนะคะที่เป็นที่ชายที่โดนฆาตกรรมแล้วก็เราก็หาคนร้ายได้จากการแกะรอยจากลายมือซึ่งก็เป็นการวิเคราะห์ของส่วนที่เราเห็นนะคะเพื่อเติมเต็มว่ามันคล้ายหรือมันเหมือนกับอะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้ใช้ทักษะการวิเคราะห์เนี่ยไปลองเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆที่เราอาจจะไม่รู้แต่เราสามารถหาจุดสัมพันธ์ของมันได้นะคะในกิจกรรมอื่นๆก็เราก็สามารถเราสามารถวิเคราะห์อย่างนี้ได้กับกิจกรรมอื่นเช่นกันวันนี้นะคะห้องเรียนทางใกล้และทางไกลทั้งต้นทางปลายทางก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้เด็กๆทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์บ้านเก๋อเต้นักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่26มิถุนายน2569เวลา 8:50 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดเท่พิพิธภัณฑ์นี้มีบ้านเกิดเท่และพิพิธภัณฑ์อารยธรรมโรแมนติกเยอรมันซึ่งสร้างเชื่อมต่อกันเพื่อเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่บ้านเกิดเท่เป็นสถาน

และบ้านในวัยเด็กของโยฮันวูฟกังฟอนเกอเทมหากวีศิลปินและนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเยอรมันบ้านหลังนี้ยายของเกอเทซื้อไว้เมื่อปี2276เพื่อเก็บไวน์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ย่านโกรเชอร์ฮิสกราเบนถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักบ้านเกอเทพังเสียหายเกือบทั้งหมดแต่โชคดีที่ขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ดั้งเดิมรวมถึงภาพวาดและหนังสือโบราณไปเก็บไว้ในคลังนิรภัยนอกเมืองก่อนหน้านั้นแล้วทำให้บ้านในปัจจุบันคือการสร้างบ้านใหม่บนแปลนเดิมบ้านหลังนี้แสดงความเป็นอยู่ของชนชั้นกลางระดับสูงในศตวรรษที่18รสนิยมของครอบครัวมีอันจะกินยุคบาร็อกจุดแรงบันดาลใจก่อนที่เกิดเทจะกลายเป็นมหากวีระดับโลกชั้นล่างมีห้องครัวโบราณที่สมบูรณ์มีระบบปั๊มน้ำบาดาลทำจากทองเหลืองเป็นนวัตกรรมที่หรูหราในยุคนั้นและมีพิมพ์อบขนมปังทองแดงโบราณนอกจากนี้มีห้องรับแขกสีน้ำเงินของมารดาเกิดเท่ส่วนชั้นสองมีตู้เก่าแก่หลายใบมีนาฬิการูปทรงแปลกที่ใช้บอกเวลาข้างขึ้นข้างแรมมีห้องสมุดขนาดใหญ่มีหนังสือเก่าแก่กว่า 2,000 เล่มและห้องนอนที่เป็นสถานที่เกิดของเกิดเท่พ่อของเกิดเท่เป็นนักกฎหมายที่รักการสะสมหนังสือมากในห้องนี้มีหนังสือเก่าแก่ที่หล่อล้อมเกอเท่ในวัยเด็กชั้น3เป็นห้องทำงานของเกอเท่ที่สำคัญที่สุดมีโต๊ะเขียนหนังสือที่เกอเท่ใช้แต่งวรรณกรรมก้องโลกอย่าง The Sorrow of Young Winter และบทละครเรื่อง Flow การจัดผังบ้านของเกอเท่มีความสำคัญและน่าสนใจเช่นห้องครัวอยู่ติดกับห้องกินข้าวมีฮีเตอร์แต่ในห้องรับแขกกลับไม่มีฮีเตอร์เพราะส่วนใหญ่คนในครอบครัวใช้ชีวิตในห้องครัวกับห้องกินข้าวมากกว่าส่วนที่ห้องโถงชั้น2มีนาฬิกาขนาดใหญ่แสดงถึงทัศนคติของชนชั้นกลางว่าสังคมในขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ขุนนางเป็นใหญ่กลายเป็นพ่อค้าที่มีเงินเริ่มเข้ามามีบทบาทในการบริหารบ้านเมืองมากขึ้นจากนั้นทรงพระดำเนินไปพิพิธภัณฑ์อารยธรรมโรแมนติกเยอรมันพิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในโลกที่แสดงอารยธรรมยุคโรแมนติกของเยอรมันและยุโรปโดยเฉพาะเปิดเมื่อวันที่14กันยายน2564Freies Deutsches Hochstift องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ดูแลสมบัติทางวรรณกรรมและศิลปกรรมของเยอรมนีบริหารงานยุคโรแมนติกระหว่างปีพุทธศักราช2293ถึง2393มนุษย์มองโลกด้วยการให้ความสำคัญกับอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการธรรมชาติและความงามของโลกเป็นการโต้แย้งลัทธิเหตุผลนิยม Freies Deutsches Hochstift เริ่มสะสมต้นฉบับและเอกสารยุคนี้สร้างพิพิธภัณฑ์สถาปนิกชาวแฟรงก์เฟิร์ตออกแบบอาคารนี้ให้ผสานกลมกลืนกับบ้านเกิดเกิดเท่ใช้สีเหลืองและสัดส่วนที่สอดคล้องกันทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรจะแสดงที่ชั้น2และ3นำเสนอสิ่งของกว่า500ชิ้นเช่นต้นฉบับลายมือจดหมายภาพวาดและสิ่งของในชีวิตประจำวันของนักเขียนและศิลปินยุคโรแมนติกผลงานชิ้นเอกของคอลเลกชันได้แก่ต้นฉบับของโนวาลิสฟรีดริช ฟอน ฮาเดนBack.กลุ่มพี่น้องเบรนทาโนรวมถึงภาพวาดคาสปาดาวิดฟรีดิสบิดาแห่งศิลปะโรแมนติกเยอรมนีผลงานส่วนใหญ่เป็นภาพทิวทัศน์ที่แฝงด้วยความลึกลับและจิตวิญญาณพิพิธภัณฑ์จัดแสดงได้น่าสนใจใช้เทคนิคการผสมผสานสื่อมัลติมีเดียเข้ากับวัตถุต้นฉบับอย่างกลมกลืนผู้ชมสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของยุคโรแมนติกทำให้ผู้ชมเห็นและเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆในสังคมเยอรมันทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและสังคมว่างานวรรณกรรมศิลปะทุกแขนงรวมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นสื่อแสดงออกวิทยาการของคิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติการมองโลกแบบยุคโรแมนติกกระบวนการนี้ยังมีอิทธิพลในทุกๆด้านของสังคมและความคิดในยุคปัจจุบันเวลา 13 นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์สเตเดนพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไมล์เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของเยอรมนีตั้งขึ้นในปี2358ตามพินัยกรรมของโยฮันฟรีดริชสเตเดนนายธนาคารและพ่อค้าเครื่องเทศผู้มั่งคั่งได้มอบงานศิลปะบ้านพักและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และสถาบันศิลปะเป็นมูลนิธิพิพิธภัณฑ์พลเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนีและเป็นต้นแบบของการเปิดให้สาธารณชนเข้าถึงศิลปะชั้นเลิศอย่างเท่าเทียมมีผลงานศิลปะตะวันตกมากกว่า 100,000 ชิ้นครอบคลุมประวัติศาสตร์ศิลปะยุโรปยาวนานกว่า700ปีตั้งแต่ศตวรรษที่

0: 24ถึงปัจจุบันมีภาพวาดกว่า 3,100 ชิ้นประติมากรรมและภาพถ่ายเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปินระดับโลกเช่น The Geographer ของจานเฟเมียร์ The Blinding of Samson ของเรมเบรนรวมถึงผลงานของซันโดรบอสตีเซลีโกรมอนเน่ปาโบปิกัสโซและแอดนี่วอลฮอคจะแสดงเป็น2ส่วนได้แก่นิทรรศการถาวรครอบคลุมศิลปะยุคโอมาสเตอร์ตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึง18ศิลปะยุคโมเดิร์นระหว่างพุทธศักราช2343ถึง2488นิทรรศการชั่วคราวที่จัดในช่วงนี้คือ Monet on the Normandie Code the Discovery of a Tretat จัดแสดงระหว่างวันที่19มีนาคมถึง5กรกฎาคม2569แบ่งการจัดแสดงเป็น7ส่วนเริ่มต้นด้วยการค้นพบ a Tretat ของศิลปินในศตวรรษที่19แนะนำภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของหน้าผาและความงามของเมืองชายฝั่งแห่งนี้ศิลปินกลุ่มแรกและยุคโรแมนติกมีผลงานของศิลปินรุ่นบุกเบิกเช่นเดลาครัวโกโรและเลอโปแวงที่ทำให้เอตเตอร์ตาเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการศิลปะกูเบกับพลังของทะเลสำรวจภาพคลื่นทะเลและหน้าผาผลงานของกูฟตาฟกูเบปูทางสู่ศิลปะสมัยใหม่ผลงานของโคลมโบเน่จำนวน24ชิ้นเป็นหัวใจสำคัญของนิทรรศการนี้นำเสนอแรงบันดาลใจจากเมืองชายฝั่งเอตเตอร์ตาที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาศิลปะแนวอิมเพรสชันนิสต์โมเน่เดินทางไปชายฝั่งเอตเตอร์ตาถึง6ครั้งจนได้แรงบันดาลใจในการวาดภาพที่ล้ำค่าและมีมูลค่าสูงจุดเด่นคือการจัดแสดงของโมเน่ที่วาดทิวทัศน์เดียวกันในช่วงเวลาและสภาพแสงที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจการศึกษาแสงสีและบรรยากาศตามแนวคิด Impressionist เอตเตอร์ตาในฐานะเมืองตากอากาศการเติบโตของการท่องเที่ยวชนชั้นกลางจากปารีสและบทบาทของเมืองในวัฒนธรรมสมัยใหม่เอตเตอร์ตาในปัจจุบันธรรมชาติการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์กล่าวถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวการกระเซาะชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้หน้าผาที่โด่งดังเผชิญความท้าทายในยุคปัจจุบันนิทรรศการศิลปะนี้ผู้จัดต้องการนำเสนอให้เห็นถึงผลงานภาพรวมของศิลปินในยุคต่างๆตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตอิทธิพลของโมเน่ทำให้ศิลปินจำนวนมากไปชายฝั่งเอตเตอร์ตาหาแรงบันดาลใจในการวาดภาพรวมทั้งนักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลไปเที่ยวบริเวณดังกล่าวชาวบ้านในพื้นที่ได้ประโยชน์มีงานทำมีรายได้ช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการที่สถานที่แห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายรวมทั้งบทบาทสำคัญที่ศิลปะมีต่อการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้จนกลายเป็นตำนานระดับโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: วงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ครั้งที่48วันนี้เวลา 8:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยัง Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ครั้งที่48ซึ่งสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุทนารีนาถจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ AI with a Human Touch ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์ในการนี้ประธานรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นและผู้แทนองค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่างประเทศประกอบด้วยประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีไต้หวันและไทยรวมจำนวน5คนจากนั้นมีพระดำรัสเปิดการประชุมความสำคัญตอนหนึ่งว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจวิเคราะห์สถานะสุขภาพทั้งยังเป็นข้อมูลช่วยวินิจฉัยความผิดปกติที่เกิดขึ้นกำหนดแนวทางการรักษาและติดตามผลที่ชัดเจนและแม่นยำตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคและส่งเสริมสุขภาพอนามัย จึงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของนักเทค

เทคนิคการแพทย์ที่ต้องมีความพร้อมเท่าทันต่อสถานการณ์โลกและมีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพโดยพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ควบคู่ไปกับนวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ยั่งยืนสามารถรับมือกับสถานการณ์และภัยคุกคามที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันทีในงานมีการนำเสนอผลงานวิชาการและการบรรยายหัวข้อสำคัญจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ครอบคลุมทุกสาขางานหลักทางด้านเทคนิคการแพทย์ได้แก่เคมีคลินิกโลหิตวิทยาจุลชีววิทยาภูมิคุ้มกันวิทยาจุลทัศนศาสตร์พิษวิทยานิติวิทยาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดอนุชีววิทยาและการแพทย์แม่นยำนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงเครื่องมือของห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานระดับสากลพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ประจำปี2569วันนี้เวลา 13:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ประจำปี2569ซึ่งสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่23-29 มิถุนายน 2569ปีนี้เป็นครั้งที่47มีสโมสรสมาชิกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน108ทีม

แบ่งการแข่งขันเป็น6ประเภทประกอบด้วยเซปักตะกร้อประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมกองทัพบกตะกร้อลอดห่วงไทยประชาชนชายทั่วไปชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเซปักตะกร้อ3คนประเภททีมเดี่ยวชายอายุไม่เกิน20ปีชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเซปักตะกร้อประชาชนหญิงทั่วไปประเภททีมชุดชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีมสโมสรตะกร้อฐานอากาศแฟคทีฟตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนชายชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนการท่าเรือและประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนหญิงชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีม PEA โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรื่องธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญที่จังหวัดอำนาจเจริญวันนี้ณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญเวลา 17:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญซึ่งส่งพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งพระราชอุทิศแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้เป็นโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยมีพระราชประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและหลักธรรมนาวาวังซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจสร้างสติและนำพาพุทธศาสนิกชนไปสู่ความเข้าใจในสัจธรรมเปรียบเสมือนเรือที่พาผู้คนข้ามห้วงแห่งความทุกข์ไปสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืนในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิการขับร้องเพลงพระพุทธเจ้าศาสดาโลกและเพลงดุจดังสายฟ้ากิจกรรมถามธรรมถกธรรมสนทนาธรรมกับพระเทพยานวชิระชิโนภาสการบรรยายธรรมหลักสูตรพระราชทานสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์โดยมีพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คนทางนี้จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับภาคส่วนต่างๆน้อมนำหลักธรรมนาวาวังสู่ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งขยายผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง7อำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ในเวลา 16:00 น.ณ ศาลาพิธีการภายในพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นสามัญดังนี้พระราชยานวัชระชิโนภาสเป็นพระเทพยานวัชระชิโนภาสพิราชธรรมนาวานายกดิโลกภาวนานุสิทธิ์ยติคสิสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณสถานศึกษาธรรมปานาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569และพระมหาอุกฤษประพัฒน์สโรปเรียนธรรม7ประโยควัดทุ่งหนองอ้อจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวัชระเมธีตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายแด่พระสงฆ์14รูป

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมชวังเวลา10นาฬิกากรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชบูรณะวัดสามพระยาวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วยวัดใหม่วัดคลองพระรามวัดคลองสวนและวัดบางฉลงในสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระตอนจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท Starlink ประเทศไทยจำกัดคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด PPB Engineering สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยและสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์และสมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดท่าแพวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดทรงธรรมวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการและวัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครและบริษัทรักษาความปลอดภัย COP Investigation จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดทุ่งลาดย่าวัดปากลำขาแข้งจังหวัดกาญจนบุรีวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าสัทธาธรรมวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์และอุบาสกอุบาสิกาวัดถ้ำเขาน้อยจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

0: ายโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาบริษัท ICC International จำกัดคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์และบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 20:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess at ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางวันนี้ที่ตึกอำนวยการทัณฑสถานพิเศษบำบัดกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess atทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางซึ่งกองทุนกำลังใจในพระดำริและกระทรวงยุติธรรมจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงนำโครงการกำลังใจในพระดำริเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำโดยเฉพาะการฝึกอาชีพและเพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีออกไปรับการฝึกอบรมอาชีพนอกเรือนจำเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษด้วยการลงมือปฏิบัติจริงภายในร้านมีการจำหน่ายชากาแฟเบเกอรี่และผลิตภัณฑ์ผลงานจากผู้ต้องขังเช่นตุ๊กตาเรซินและพวงกุญแจทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษระหว่างการพิจารณาจนถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชาย 6,141 รายภายในทัณฑสถานมีสถานที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังภายใต้โครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติสายกษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกองทุนกำลังใจในพระดำริกระทรวงยุติธรรมและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพและลงมือปฏิบัติจริงเช่นร้าน Chance and Change Cafe บ่ายสถานบำบัดพิเศษกลางจำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดเบเกอรี่รวมทั้งอาหารคาวหวานซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้บริการได้ช่างตัดผมโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ต้องขังและเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษยังมีสถานประกอบการรองรับเข้าทำงานห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอเพื่อเผยแพร่ลงแอปพลิเคชันต่างๆและการฝึกให้ไลฟ์ขายของด้วยการบันทึกเทปสำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอันจะนำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและอยู่ในสังคมได้ปกติสุขจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: พระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตและ
2: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
1: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อน

0: ลาด้วยกันเลยนะ
1: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
1: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
2: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
0: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
0: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
2: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
0: ก็เรื่องปกติ
1: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
0: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
1: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: ใช้เล่นกับ 4M นะคะอยู่ใกล้กันมากค่ะจนบางครั้งนะคะเราจะเรียกมันว่ามัดท่อลำเลียงค่ะเป็นเพราะว่าไซเล่มค่ะสามารถทำงานได้ดีนั่นเองตอนอยู่ไหนจ๊ะเจ้าไซเล่ม 4M
1: ครูเช่คะเพลาหิวอีกแล้วอ่ะ
0: หิวอีกแล้วเหรอคะแพลว
1: เมื่อท้องร้อง
0: เราเพิ่งจะพักกินข้าวกันเมื่อสักครู่นี่เองนะคะเนี่ย
1: เพราะว่านะสงสัยเราต้องใช้พลังงานในการเดินเยอะไปแน่ๆเลยค่ะเลยทำให้หิวบ่อยอ่ะ
0: โหถ้าหิวบ่อยทุกก้าวขนาดนี้นะคะครูเลยอยากให้แพลวนะคะเป็นต้นไม้จังเลยค่ะจะได้ไม่ต้องมาหิวบ่อยขนาดนี
1: ้ทำไมต้องเป็นต้นไม้ด้วยอะคะ
0: อ้าวก็ต้นไม้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยการสังเคราะห์ด้วยแสงไง
1: อ๋อพอจำได้เรื่องของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเอ๊แต่ยังสงสัยอยู่เลยนะคะว่าถ้าการสังเคราะห์แสงอย่างเดียวมันทำให้ต้นไม้นี่สูงได้ขนาดนี้เลยเหรอคะ
0: นอกจากที่ต้นไม้นะคะจะสามารถสังเคราะห์ได้แสงได้แล้วเนี่ยต้นไม้เองนะคะก็ยังจำเป็นจะต้องดูดแร่ธาตุและน้ำขึ้นไปด้านบนค่ะ
1: แล้วอย่างพวกต้นไม้ที่มันต้นใหญ่ๆสูงๆมากๆเนี่ยมันดูดแร่ธาตุจากรากขึ้นไปถึงข้างบนได้ยังไงอะคะ
0: ถ้าแพรวสงสัยแล้วน้องๆก็สงสัยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันในหลักสูตรค่ะทดลอง
1: ครูเช่ขาอย่างต้นไม้ที่สูงสูงแบบนี้ค่ะมันลำเลียงน้ำขึ้นไปยังไงหรอคะ
0: หลักๆนะคะก็เกิดจากการที่พืชต้องคายน้ำค่ะ
1: คายน้ำการคายน้ำมันเกี่ยวยังไงกับการลำเลียงน้ำหรอคะ
0: เกี่ยวสิคะการที่พืชคายน้ำนะคะก็คือการปล่อยน้ำไปสู่บรรยากาศ
1: อ๋อก็คือว่าต้นพืชเนี่ยมันจะคายน้ำใช่ไหมคะออกไปนอกลำต้นเสร็จแล้วก็เลยต้องมีการลำเลียงน้ำจากดินขึ้นมาแทนแล้วแบบนี้การลำเลียงน้ำของพืชมันเหมือนกับการบีบตัวของหลอดเลือดในคนเราไหมคะ
0: ไม่เหมือนนะคะเพราะว่าพืชนะคะจะใช้เซลล์ที่ตายแล้วค่ะในการลำเลียงดังนั้นน่ะเซลล์ตายแล้วไม่สามารถที่จะบีบตัวคลายตัวเหมือนหลอดเลือดเราไม่ได้ค่ะ
1: ลำเลียงผ่านเซลล์ที่ตายแล้วด้วยโหยิ่งงงไปกันใหญ่เลยอะค่ะครูเช
0: ่จริงๆแล้วนะคะถึงแม้ว่าเซลล์นั้นจะตายแล้วนะคะมันก็คือเซลล์พืชที่ไซโตพลาซึมเนี่ยหายไปจนกลายเป็นท่อและการที่จะลำเลียงน้ำขึ้นไปก็เลยจำเป็นจะต้องใช้คุณสมบัติของน้ำมาช่วย
1: คุณสมบัติอะไรคะ
0: นั่นคือคุณสมบัติของการยึดติดกับคุณสมบัติของการเชื่อมแน่น
1: ยึดติดกับเชื่อมแน่น มันเป็นยังไงหรอคะครู
0: แคลลองนึกภาพตามนะคะสมมุติว่ามีท่ออยู่หนึ่งท่อแล้วครูเนี่ยเป็นโมเลกุลของน้ำเวลาที่เราจะใช้คุณสมบัติของการยึดติดก็คือโมเลกุลของน้ำนะคะจะทำการยึดกับผนังของเซลล์ขึ้นไป
1: ก็จะค่อยๆไปอย่างนี
0: ้และในขณะเดียวกันการเชื่อมแน่นก็คือโมเลกุลของน้ำที่อยู่ใกล้เคียงกันค่ะก็จะเชื่อมกันทำให้สามารถพาตัวเองขึ้นไปตามท่อลำเลียงได้ค่ะ
1: แล้วท่อลำเลียงน้ำของพืชนี่มันมีชื่อเรียกไหมคะ
0: มีค่ะท่อลำเลียงน้ำของพืชนะคะเขาเรียกกันว่าไซเล่มค่ะ
1: อย่างนี้ก็แปลว่าไซเล่มก็คือเซลล์ที่ตายแล้วอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะถึงแม้ว่าไซเล่มจะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วอย่างที่ครูบอกนะคะก็คือเป็นเซลล์ที่ไซโตพลาซึมเนี่ยมันหายไปเมื่อไซโตพลาซึมหายไปก็ทำให้เกิดช่องว่างภายในเซลล์ค่ะทำให้พืชนะคะใช้ช่องว่างนี้ค่ะในการลำเลียงน้ำ
1: แบบนี้ไซ

0: เล่มหน้าตามันก็จะประมาณเหมือนท่อน้ำไหมคะเหมือนท่อหลอดดูดของเราอย่างนี้ป่ะคะ
1: คล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะซึ่งไซเล่มนะคะก็จะประกอบไปด้วยเซลล์2ชนิดนั่นก็คือประกอบไปด้วยเทคีดกับเวสเซลค่ะ
0: ไม่คุ้นเลยค่ะ
1: มาเริ่มกันที่เทคีดค่ะ
0: โอ้เห็นหน้าตายังไม่คุ้นใหญ่เลยค่ะ
1: เห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วนะคะเทคีดก็จะเป็นเซลล์ที่ค่อนข้างยาวแล้วหัวท้ายก็จะเรียวแล้วก็มีรูพุ่นแล้วผนังอ่ะก็ค่อนข้างหนาด้วยค่ะเพราะว่ามีสารจำพวกลิกนินค่ะเคลือบไว
0: ้
1: เวลาต่อกันเขาก็จะต่อตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขึ้นไปคล้ายท
0: ่ออ๋อค่ะ
1: ส่วนอีกอันนี้คือเวสเซลตัวเวสเซลนะคะจะมีหน้าตาแบบนี
0: ้
1: สังเกตดีๆนะคะก็คือจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็สั้นกว่าแต่ก็ยังมีลักษณะที่คล้ายกันตรงที่มีรูพุ่นแล้วก็หัวท้ายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นรูพุ่นสำหรับเปิดแล้วผนังก็หนาเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีลิกนินเคลือบไว้เหมือนกันเขาก็จะต่อกันแบบนี้ตุ๊ดๆๆขึ้นไปก็สามารถใช้ในการลำเลียงน้ำได้ค่ะ
0: แล้วแบบนี้ไซเล่มนี่มันมีเซลล์อื่นๆช่วยในการลำเลียงด้วยป่ะคะ
1: มีค่ะก็อย่างเช่นไฟเบอร์ซึ่งไฟเบอร์เนี่ยเป็นเซลล์ที่ตายแล้วจะทำหน้าที่ในการพวกทำให้เซลล์แข็งแรงขึ้นค้ำจุนเซลล์ได้ด้วยและก็ยังมีเซลล์ที่มีชีวิตอย
0: ่
1: างเช่นพาเลนไคม่าทำหน้าที่ในช่วยในการลำเลียงน้ำอีกทางนึงด้วยค่ะ
0: โอ้โหมีหลายอย่างเหมือนกันนะคะเนี่ยเอแบบนี้พืชสังเคราะห์แสงเพื่อให้ได้อาหารใช่ไหมคะเอแล้วเวลาที่พืชนำเอาอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นเนี่ยมันใช้ไซเล่มเหมือนกันไหมคะ
1: พืชนะคะจะแยกระหว่างท่อน้ำกับท่ออาหารออกจากกันค่ะท่ออาหารของพืชนะคะเขาจะเรียกกันว่า 4M ค่ะ
0: 4M หน้าตาเป็นยังไงคะ
1: 4M นะคะจะไม่เหมือนไซเล่มเลยค่ะเพราะว่า 4M นะคะจะประกอบไปด้วยเซลล์ที่มีชีวิตค่ะก็จะประกอบไปด้วยสีทิ้วกับคอมโพเนนต์เซลล์ค่ะหน้าตาแบบนี
0: ้นี่ก็ไม่คุ้นเหมือนกันค่ะ
1: ยังมาเริ่มกันที่สีผิวก่อนนะคะจะเห็นว่าสีผิวนะคะจะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับทรงกระบอกแล้วก็จะมีตะแกรงด้านบนตะแกรงนี้นะคะเขาเรียกว่าสีเพจค่ะโดยเจ้าตัวสีผิวนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเซลล์ที่มีชีวิตแต่เมื่อเวลาที่เขาแก่ไปเขาก็จะไม่มีนิวเคลียสค่ะก็จะเหลือแค่ไซโตพลาซึมอยู่ตรงข้างๆเซลล์แล้วก็มีแวคคิโอขนาดใหญ่ค่ะอยู่ตรงกลางด้านนอกนะคะก็จะถูกเคลือบไปด้วยลิกนินเหมือนกันอีกอันนึงก็คือคอมโพเนนต์เซลล์ตัวคอมโพเนนต์เซลล์เองนะคะเป็นเซลล์พี่เลี้ยงค่ะเพราะว่าสีผิวเองนะคะไม่มีนิวเคลียสใช่ไหมคะแต่คอมโพเนนต์เซลล์นะคะจะเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างค่อนข้างยาวผนังค่อนข้างหนาด้านในก็จะมีทั้งนิวเคลียสแล้วก็ไซโตพลาซึมอยู่ค่ะทำให้สามารถช่วยควบคุมการทำงานของเจ้าสีผิวได
0: ้เอว่าแต่เพื่อใช้วิธีการใดในการลำเลียงอาหารจากใบไปสู่ส่วนต่างๆเหรอคะ
1: พืชนะคะก็จะใช้หลักการออสโมซิสค่ะก็คืออาศัยความแตกต่างค่ะระหว่างความเข้มข้นของน้ำระหว่างไซเอ็มกับโฟเอ็มทำให้สามารถใช้ในการลำเลียงอาหารได้
0: อย่างนี้ก็แสดงว่าไซเล่มกับโฟเอ็มก็ต้องอยู่ใกล้กันมากเลยสิคะ
1: ใช่ค่ะไซเล่มกับโฟเอ็มนะคะอยู่ใกล้กันมากค่ะจนบางครั้งนะคะเราจะเรียกมันว่ามัดท่อลำเลียงค่ะ
0: มัดท่อลำเลียงในใบเลี้ยงคู่แล้วก็ใบเลี้ยงเดี่ยวนี่มันเหมือนกันไหมคะ
1: ทั้งในพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะต่างมีมัดท่อลำเลียงเหมือนกันค่ะแต่รูปแบบการวางเนี่ยแตกต่างกัน
0: ต่างกันยังไงคะครู
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในมหัศจรรย์มัดท่อลำเลียงนี่เลยค่ะกิจกรรมมหัศจรรย์มัดท่อลำเลียงค่ะ
0: โอ้โหมีอะไรเยอะแยะเลยคะเนี่ย
1: สิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือเม็ดบีดค่ะอย่างน้อย5สีนะคะมีถาดสำหรับเลี้ยงเม็ดบีดค่ะเตารีดแล้วก็กระดาษรองรีดค่ะ
0: แล้วเราจะต้องทำยังไงอะคะ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มมัดท่อลำเลียงในรากก่อนละกัน
0: หน้าตาแบบนี้
1: ใช่ค่ะจะเห็นนะคะว่าในพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนั้นมีลักษณะการจัดวางของมัดท่อลำเลียงที่ไม่เหมือนกันถ้าอย่างในพืชใบเลี้ยงคู่นะคะจะเห็นว่าตรงที่ส่วนที่เป็นไซเล่มจะเรียงกันคล้ายๆกับรูปดาวอยู่ตรงกลางรากเลย
0: ค่ะ
1: ส่วนโฟเอ็มนะคะก็จะกระจายอยู่รอบๆตามแฉกของรูปดาวนั้นแต่ในส่วนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะเห็นว่ามัดท่อเนี่ยจะมีการเรียงไม่คล้ายรูปดาวก็คือจะมีไซเล่มกับโฟเอ็มอยู่แทรกกันแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาลองเริ่มกันเลยไหม
0: โอเค
1: งั้นเดี๋ยวเรามาแบ่งกันดีกว่า
0: ได้เลยค่ะ
1: ให้แพรวนะคะทำเป็นตัวแทนของพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนของครูเป็นตัวแทนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวละกันเน
0: า
1: ะ
0: ได้งั้นเราก็เรียงตามนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ

0: ไม่เกิดการสับสนนะคะเดี๋ยวเรามากำหนดสีกันก่อน
1: ได้ค่ะ
0: ให้ใส่เล่มนะคะใช้เป็นเม็ดบีดสีน้ำเงินส่วนโฟเอ็มนะคะใช้เป็นเม็ดบีดสีเหลืองส่วนอวัยวะอื่นของพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นอีพีเดอร์มิสหรือว่าตัวคอเทกก็ใช้เป็นเม็ดบีดสีอื่นละกัน
1: ได้ค่ะ
0: โอเคงั้นเรามาเริ่มเรียนกันเลย
1: จากสีน้ำเงินก่อนเลย
0: ใช่ของคุณครูก็จะต้องกระจายไปทั่วๆ

0: นี่เสร็จแล้วค่ะ
1: โอ้ของคุณครูก็เสร็จแล้วค่ะ
0: เหมือนไง
2: เป๊ะเลย
1: เหมือนเลยเนาะใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคในส่วนของรากนะคะก็เสร็จแล้วต่อไปเราไปดูมัดท่อลำเลียงในส่วนของลำต้นกันบ้างดีกว่า
2: ลำต้นต้องเป็นยังไงคะ
1: นี่เลยค่ะถ้าเด็กสังเกตดีๆนะคะก็จะเห็นว่าในส่วนของพืชใบเลี้ยงคู่กับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่โดยหลักๆแล้วนะคะถ้าดูของพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยการจัดเรียงของมัดท่อลำเลียงเนี่ยจะเป็นวงเลยโดยมีไซเลมอยู่ข้างในแล้วก็มีโฟเอมอยู่ข้างนอกนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยมีการขั้นด้วยแคมเบียมค่ะ
2: แคมเบียม
1: ใช่ค่ะแต่ในส่วนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะสังเกตว่าจะมีการจัดเรียงที่กระจัดกระจายไม่ได้เป็นรูปร่างที่แน่นอนถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะคะจะทำการลองวางเม็ดบีดให้เหมือนกับในลำต้นเลย
2: โอเคค่ะ
1: เหมือนเดิมนะคะให้พี่แพรวเรียงเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนครูเรียงเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเหมือนเด
2: ิ
1: ม
2: ได้เลยค่ะ
1: โอเคอันนี้ค่ะเรายังคงใช้สีเดิมนะคะไซเลมเป็นสีน้ำเงินแล้วก็โฟเอมเป็นสีเหลือง

0: เรียบร้อยค่ะลำต้นเสร็จแล้ว
1: เย้ของคุณครูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนี่นะคะเราก็ได้แล้วนะคะที่เป็นแบบจำลองของทั้งในรากแล้วก็ลำต้นของทั้งพืชใบเลี้ยงคู่และก็พืชใบเลี้ยงเดี่ยวแต่ยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆเราจะต้องนำเม็ดบีทนี้นะคะไปรีดก่อนค่ะให้ติดกันในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆอาจจะต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะคะงั้นเดี๋ยวครูกับพี่แพรวเนี่ยทำการรีดก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาของเม็ดบีทของคุณครูและแพรวเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: โอเค

0: เป็นไงคะมัดทอดลำเลียงของเรา
1: จะว่าไปนี่ก็สวยงามดีเหมือนกันนะคะนี่หอมพาเป็นใบเลี้ยงคู่
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นรากอันนี้ก็เป็นลำต้น
0: ใช่ค่ะของคุณครูนะคะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะอันนี้คือในรากค่ะอันนี้คือในลำต้น
1: แต่ว่าคราวนี้พาอยากเห็นของจริงแล้วล่ะค่ะว่ามันทำไงอย่างนี้เราจะมีโอกาสได้เห็นไหมคะ
0: มีแน่นอนค่ะถ้าแพลวอยากเห็นนะคะน้องๆ อยากเห็นเหมือนกันว่าการลำเลียงน้ำในไซเลมเป็นยังไงอย่างนั้นครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้ได้ลองทำกันในกิจกรรมอยู่ไหนนะเจ้าไซเลม
1: ว้าวมีทั้งดอกไม้แล้วก็มีสีเยอะเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันค่ะว่าเจ้าไซเลมนี้จะสามารถลำเลียงน้ำขึ้นไปด้านบนได้หรือเปล่า
1: แล้วเราจำเป็นไหมคะว่าต้องใช้ดอกไม้ที่เป็นสีขาว
0: จำเป็นนะคะเพราะว่าเราจะได้มองเห็นชัดๆค่ะว่าการทำงานของไซเลมนั้นยอดเยี่ยมหรือไม
1: ่อย่างวันนี้ดอกที่เราเอามาก็จะเป็นดอกเบญจมาศใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้คือ
0: ดอกมัม
1: ดอกมัมเหรอคะ
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าน้องๆนะคะไม่มีดอกไม้สีขาวพวกนี้นะคะสามารถใช้ผักสวนครัวก็ได้ค่ะอย่างเช่นผักกาดหรือว่าผักที่มีสีค่อนข้างสีขาวๆนะคะเอามาใช้ได้เหมือนกันเลย
1: แล้วเราต้องทำยังไงดีคะ
0: ถ้าอย่างนั้นมาเริ่มกันเลยนะคะ
1: เ
0: ดี๋ยวคุณครูนะคะจะทำผักกาดผสมสีลงในแก้วนี้นะคะ

0: ได้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเราก็จะใส่ดอกไม้ลงไปค่ะนี่เลยโอเควางไว้แบบนี้เราก็จะตั้งทิ้งไว้ค่ะแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: โอเคตื่นเต้นจังเลย
0: ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่แพรมาทำสีอื่น

0: ุกแก้วเลยค่ะ
1: นี่ค่ะพี่แพรสังเกตดีๆค่ะนอกเหนือจากดอกไม้ที่เราใส่ลงไปแล้วคุณครูยังแอบเอาผักกาดค่ะใส่ไว้ให้ด้วย
0: เห็นสีชัดเลยเอ๊ว่าแต่ที่สีมันขึ้นเยอะแบบนี้ค่ะครูเชษมันมีหลักการอะไรยังไงบ้างคะ
1: เป็นเพราะว่าไซเล่มค่ะสามารถทำงานได้ดีนั่นเองเนื่องจากน้ำสีที่เราใส่ไปตรงก้นแก้วนะคะเมื่อเรานำดอกไม้นะคะแช่ลงไปในน้ำสีดอกไม้นะคะยังคงมีการคายน้ำออกมาดังนั้นนะคะในปกติแล้วเนี่ยรากจะต้องมีการดึงน้ำเข้าไปแทนใช่ไหมคะแต่ในที่นี้นะคะไซเล่มนะคะก็ดึงน้ำขึ้นไปเหมือนกันค่ะแต่เป็นการดึงน้ำสีในแก้วค่ะขึ้นไปเพื่อใช้ยังปลายยอดในที่นี้นะคะก็เลยเห็นว่าดอกไม้ที่เคยเป็นสีขาวกลายเป็นสีเดียวกับน้ำที่เราแช่ลงไป
0: นี่แบบนี้นี่เองเข้าใจเลยล่ะค่ะว่ามันมีท่อในการลำเลียงนะคะทำให้น้ำที่เป็นสีๆแล้วนั้นเนี่ยทำให้ดอกเนี่ยเปลี่ยนสีได้ด้วย
1: ใช่แล้วค่ะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆนะคะเด็กๆจะเห็นเป็นเส้นเล็กๆที่แสดงถึงท่อลำเลียงด้วยนะคะที่เป็นไซเล่มมันเองไม่ว่าจะในใบผักกาดหรือว่าในดอกไม้ค่ะ
0: โอ้โหครูเชษคะระบบลำเลียงในพืชเนี่ยเจ๋งมากๆเลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าในต้นไม้หรือว่าในต้นพืชมีระบบลำเลียงน้ำแล้วก็อาหารที่มีประสิทธิภาพสุดๆไปเลยแบบนี้เผาหายสงสัยแล้วล่ะค่ะว่าต้นไม้สูงๆแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: พูดถึงต้นไม้สูงๆนะคะครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวครูจะพาน้องๆนะคะแล้วก็พี่แพรวนะคะไปเดินป่าที่มีต้นไม้สูงๆกันค่ะครูเคยดูในรายการทั่วถิ่นแดนไทยค่ะเขาพาไปเดินป่าที่จังหวัดยะลามีต้นไม้สูงเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยค่ะลองไปดูกันค่ะ
0: ไปค่ะไปค่ะ
2: วันนี้เราลงใต้ไปหาความสวยงามและวิถีชีวิตที่น่าสนใจของผู้คนกันอีกหนึ่งที่ของปลายด้ำขวานเมืองในหุบเขาที่เขาว่ากันว่าสวยไม่แพ้ที่ไหนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา9อำเภอทานโตจังหวัดยะลาครับเริ่มต้นการเดินทางในครั้งนี้มีคนบอกมาว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยก็คือการมาชมทะเลหมอกครับและต้องพาไปดูแน่นอนครับกับจุดชมวิวเขาหินโยกครับ

สวยไหมครับตรงที่เรายืนอยู่นี่นะครับเขาเรียกว่าเขาโตโมครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวผาหินโยกจะเห็นทะเลหมอกนะครับที่ไหลสวยงามมากๆเลยครับเรียกว่าขึ้นมาเนี่ย800กับ900เมตรคุ้มจริงๆครับหายเหนื่อยเลยทีเดียว

0: ลงมาจากจุดชมวิวนะครับไปดูทะเลหมอกกันมาแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดของชื่อนะฮะจุดชมวิวก็คือผาหินโยกครับ
1: ระยะทางเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เราเดินมา
0: ประมาณ
2: ถ้าเกิดไปถึงจุดสูงสุดก็ประมาณเกือบ900
0: นั่นเองนะครับ
2: ครับ
0: อยากรู้ละผาหินโยกหินก้อนไหนที่มันโยกครับ
2: หินก้อนนี่แหละครับที่เห็นใหญ่ๆอยู่นี่แหละครับมันสามารถโยกได้เลยครับผม
0: จากตรงนี้เราจะเห็นนี่คือเส้นทางที่เราเข้ามา
2: เส้นทางถนนที่เราเข้ามาในชุมชนนะครับ
0: เลยไปตรงนู้นมองเห็นเป็น
2: ฝั่งนู้นจะเป็นเบตง
0: ใช่ไหมครับ
2: ครับผมอันนั้นจะเห็นเราจะเห็นเป็นเขื่อนบางลา

0: นส่วนใหญ่ที่นี่เวลามาก็เป็นคนจากที่ไหนมาเที่ยวครับเวลาอาชีพาเที่ยวเนี่ย
1: ถ้าเกิดว่ามาที่จุดชมวิวผาหินโยกตรงนี้นะครับส่วนมากจะเป็นพวกแบ็คแพ็คเกอร์เขาจะชอบแบบลุยๆเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เปิดให้คนมาตั้งเต็นท์ได้ไหม
1: บ้างกางเต็นท์ตรงนี้จะไม่อนุญาตเพราะว่าอันตรายครับอาจจะไม่ปลอดภัย
0: ครับ

0: มาถึงปุ๊บนะครับเลี้ยวเข้ามาตรงเนี้ยเมื่อกี้น้ำเดินจากลานจอดรถมาก็ประมาณสัก50 เมตรได้นะครับมาถึงตรงนี้ต้อนรับโดยต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยครับเลยหยุดถามก่อนว่าต้นนี้ต้นอะไร
1: ต้นสมพง
0: ต้นสมพง
1: มันเป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ไม้เนื้ออ่อนนะครับแล้วก็โตเร็วด้วยไหมครับ
1: อันนี้ก็ประมาณ100 กว่าปีได้
0: นี่100 กว่าปีครับครับสูงมากเลย
2: และที่แห่งนี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าเป็นอย่างมากครับหากใครมาก็ต้องมาเดินเที่ยวโดยที่นี่จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันครับ
0: นี่ครับนี่เราดูได้ไงเพราะตรงนี้เป็นรอยหมูป่าคร
1: ับ ก็มีรอยอยู่
0: อ๋อเป็นรอยเท้าเขา
1: ครับ
0: อ๋อนี่คือรอยเท้าหมูป่า
1: คือมันจะเคลียเอากินไส้เดือน
0: หมูป่าเขากินไส้เดือน
1: ครับ

0: ันนี้เขาเรียกว่าต้น
1: การรอ
0: ต้นการรอนะครับ
1: หรือว่าไข่เขียว
0: หรือว่าไข่เขียว
1: ครับ
0: นะครับอายุประมาณสักเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ300ปีได
0: ้300ปี
1: ครับ
0: โอ้โหเนี่ยแค่นี้ผมเห็นแล้ว4สัก4คนโอบได้มั้ย
1: ได้ได
0: ้ได้นะฮะ4คนโอบนะฮะนะกว้างมากใหญ่มากสูงมากกว่าเขาจะโตได้300ปีเนี่ยโหผมยังไม่ถึงเสี้ยวนึงเขาเลย

0: นี่ก็ต้นสมพงษ์พอมันจะใหญ่มาก
1: อายุเขาประมาณสักเท่าไหร่ครับ
0: อันนี้ก็ประมาณ300ปีเหมือนกัน
1: 300ปีเหมือนกันนะครับเนี่ยครับอันนี้ที่เขาเรียกว่าพรนี่ฮะพรนะครับก็จะเป็นเหมือนตัวที่เอาไว้ค้ำยันให้กับเขานะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะใหญ่แล้วก็สูงประมาณสัก
0: อันนี้ประมาณเกือบ100เมตรเหมือนก
1: ั
0: น
1: 100เมตรเหมือนกันนะครับสูงนะแล้วลำต้นนี้ประมาณสักกี่คนโอบได้ครับ
0: ประมาณ10กว่าคน
1: 10กว่าคนแล้วเนี่ยฮะต้นนี้ใหญ่มากครับ
2: แล้วก็จะมีเถาวัลย์
1: นี่แหละครับก็คือความยิ่งใหญ่นะครับของป่าตั้งแต่เราเดินเข้ามานะครับต้นไม้มีตั้งแต่ขนาดนะครับที่ว่าใหญ่แล้วนะพอเข้ามาปุ๊บมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับความสมบูรณ์ที่เราช่วยกันได้แล้วเขาจะอยู่ให้เราได้เห็นจนถึงลูกถึงหลานต่อไปครับ

0: แล้วสิ่งที่เราตามหานั่นคือนางเอกของเรานะฮะอยู่ด้านหน้าแล้วน้ำตกฮาราซา
1: สวัสดีครับแล้วถ้าเกิดว่าช่วงหน้าฝนนี่น้ำมันจะมาขนาดไหนครับ
2: น้ำมันจะท่วมแถวนี้นะครับบริเวณน
1: ี้
2: ครับ
1: คือน้ำจะไหลลงมาเยอะมากแล้วก็ไหลลงไปเพราะคนส่วนมากก็จะมาเล่นแถวๆนี้ใช่ไหม
2: ใช่
1: แต่ช่วงนี้ก็คือน้ำอาจจะ
2: น้อย
1: แต่ว่าก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่ายังไงก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งน้ำหลักของคนในชุมชนในหมู่บ้านด้วย
2: เพราะว่าข้างบนนั่นเขาจะเป็นปลาหมู่บ้านไงปลาจะกั้น
1: อ๋อจะกั้นเป็นปลาหมู่บ้านข้างบนนะครับก็จะไหลเข้าไปสู่หมู่บ้าน
2: ครับ

อากาศร้อนๆมาพอได้สัมผัสกับน้ำสัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ๆแบบนี้ร้อนแค่ไหนก็สบายตัวครับแต่เจ้าหน้าที่ว่าออกจากจุดนี้ไปเนี่ยยังมีอีกหนึ่งจุดที่อยากให้เราเนี่ยไปกันตรงนี้เขาเรียกว่า

0: งมาจากน้ำตกครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหาดกระทิงครับทำไมก็ถึงเรียกว่าหาดกระทิงต้องถามรอบีครับ
1: ว่าประเทศนี้มันประเทศโล่ง
0: เป็นที่โล่ง
1: ครับ
0: เป็นที่โล่งเขาถึงเรียกว่าเป็นหาดเหรอครับแล้วทำไมถึงมีกระทิงมีกระทิงลงมากินไหม
1: ก็มีช่วงเย็น
0: เขาลงมาประมาณสัก
1: ประมาณห้าโมงเย็น
0: อ๋อห้าโมงเย็น
1: ครับ
0: ก็มาแอบดูได้ไหม
1: ก็มาดูได
0: ้เขาลงมาทำไมมากินน้ำเหรอครับ
1: มากินหญ้าแล้วก็กินน้ำ
0: ใครชอบดูกระทิงสองสัตว์เนี่ยก็มาดูกันได้นะครับก็ต้องมีจุดแบบซุ่มๆดูนะครับแล้วก็ดูเงียบๆด้วยนะครับเราจะได้เห็นกระทิงพาครอบครัวเขาลงมากินน้ำกินหญ้านี่เองนะครับที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ผมบอกเลยว่าสวยงามจริงๆดูด้านหลังครับอยากกระโดดน้ำเลยโอ้โห
2: โอ้โหต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยสูงสูงทั้งนั้นเลยนะคะแถมอายุเป็นร้อยปีอีกด้วยที่ต้นไม้สูงแบบนี้ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าพืชมีการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุค่ะจากรากขึ้นไปสู่ใบที่อยู่บนยอดสุดผ่านท่อลำเลียงที่มีชื่อว่าไซเล่มนั่นเองถึงแม้ว่าไซเล่มจะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะคะแต่ว่าก็มีแรงยึดติดและก็แรงเชื่อมแน่นจากน้ำค่ะในการลำเลียงนั่นเอง
3: พืชนะคะก็สามารถลำเลียงอาหารค่ะโดยผ่านทางท่อลำเลียงที่ชื่อว่า 4M ค่ะโดย 4M นะคะก็จะประกอบไปด้วยเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะและก็อาศัยหลักการออสโมซิสและก็การแพร่นะคะเพื่อช่วยในการลำเลียงอาหารค่ะในพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะก็จะมีรูปแบบของการจัดเลี้ยงของมัดท่อลำเลียงที่แตกต่างกันค่ะโดยเรานะคะสามารถที่จะแยกพืชทั้ง2ประเภทออกจากกันได้ถึงแม้ว่าจะรู้เพียงแค่ภาพตัดขวางของทั้งรากและลำต้นนั่นเองค่ะ
2: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันได้ใหม่นะคะกับรายการแลบซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่พาวแล้วก็ครูเช่ไปหาอะไรกินก่อนละกันยังไม่ได้กินอะไรเลย
4: หิวอีกแล้วเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
4: นี่เราก
2: ินผักกาดได้ไหมคะ

0: สาวิภาพรแสงแจ้งและดิฉันนางสาวเอลินยาชนะจิตค่ะในยุคสมัยนะคะเป็นยุคของการเรียนรู้นะคะคุณครูหลายๆท่านจึงอยากสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนนั้นๆโดยวันนี้นะคะเรามีวิธีการทำสื่อทำเรียนสร้างสรรค์มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมนะคะโดยวันนี้เป็นสื่ออะไรคะพี่เอ๊
1: มันเป็นคาเฟ่โฟร์คอร์สสอนทำค่ะ
0: น่าสนใจมากเลยนะคะเรามาเริ่มทำเลยดีกว่าไหมคะวัตถุประสงค์ของการทำสื่อนะคะ 1. จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งเบาการเรียนการสอนของคุณครู 2. จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน 3. จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนและครูผู้สอนได้มีกิจกรรมการจัดการเรียนสอนด้วยกัน 4. จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้และสอนวิธีการจัดทำสื่อให้กับคุณครูผู้สอน

เสร็จแล้วโชว์กล้องหน่อยครับโชว์ข้างหน้า

0: สร็จแล้วไงดูหน่อยครับ
1: ตอนที่2นำตัวกระดาษ

Thank you.

Thank you.

0: พอครับน้องยศครับ
1: หลังจาก

0: ังจากเรียกเด็กนักเรียนให้ตอบแล้วถ้าเด็กนักเรียนสะกดคำแล้วตอบถูกคุณครูอาจจะมีงานเสริมแรงโดยการให้คะแนนพิเศษหรือของรางวัลต่างๆ
1: โอเค
2: เก็บได้คะสำหรับวิธีการสร้างสื่อทำนิยามสร้างสรรค์วงล้อสะกดคำไม่ง่ายก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะพี่เอ๊ค่ะยังไงคุณครูลองไปทำตามดูนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไปไปคะครูคิมทำไมทำหน้าเครียดอย่างนั้นล่ะ
1: ก็พรุ่งนี้ค่ะว่างจ้ะคุณนนท์แต่เรายังหากิจกรรมดีๆให้เรียนได้เลยค่ะ
0: มีบางอย่างที่จะแนะนำครูคิมค่ะ
1: อะไรเหรอคะคุณนนท์
0: มันคือกิจกรรมพัฒนาการครูคิมสนใจไหมคะ
1: สนใจค่ะ
0: ถ้างั้นเราไปทำความรู้จักกับกิจกรรมพัฒนาการกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะพาไปรู้จักกับกิจกรรมพัฒนาการกันค่ะหัวข้อแรกนะคะคือจุดมุ่งหมายหลักที่สำคัญของกิจกรรมพัฒนาการค่ะ 1. เพื่อพัฒนาอารมณ์ค่ะโดยกิจกรรมพัฒนาการเป็นกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาอารมณ์ของบุคคลและชุมชนโดยอาศัยกิจกรรมต่างๆเป็นสื่อกลางในช่วงเวลาว่างหรือเวลาอิสระค่ะ 2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่กิจกรรมพัฒนาการนะคะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมเพราะกิจกรรมมีความหลากหลาย 3. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์หรือกิจกรรมบางอย่างที่เคยเข้าร่วมมาแล้ว

0: ็นส่วนหนึ่งของกลุ่มรู้จักสิทธิและหน้าที
1: ่และต่อมานะคะก็จะเป็นประเภทของกิจกรรมนันทนาการค่ะจะมีอยู่ด้วยกัน8อย่างคือ 1. กิจกรรมกีฬาเช่นฟุตบอล 2. งานอดิเรกเช่นการปลูกดอกไม้ 3. การละเล่นเช่นวิ่ง3ขา 4. กิจกรรมนอกเมืองเช่นการอยู่ค่ายพักแรม 5. การเล่นดนตรีละครฟ้อนรำเช่นการร้องเพลง 6.งานศิลปะหัตถกรรมเช่นการเขียนภาพระบายสี 7. การอ่าน

0: ว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเส้นสีสรุปตามจินตนาการค่ะ
0: เก่งมากค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะหยิบกระดาษขึ้นมาวันละ1แผ่นค่ะหยิบสีขึ้นมาด้วยนะคะมีใครไม่ได้เอาสีมาเรียนหรือเปล่าคะวันนี้
2: หนูเอามา
0: โอเคแน่ใจนะคะว่าไม่มีใครลืมเอามาถ้าอย่างนั้นครูจะให้นักเรียนเนี่ยใช้สีนะคะวาดเส้นตามจินตนาการของเราเลยแล้วก็ครูจะให้เวลา15นาทีเท่านั้นนะโอเคค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกิจกรรมวาดเส้นสีแสนสนุกตามจินตนาการได้เลยนะคะ

0: ฟังในรูปว่าพัฒนาการในช่วงมัธยมระดับการศึกษาเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นนะคะคุณครูสมศรีจะพาใจดีและคุณผู้ชมทุกท่านไปเรียนรู้พร้อมกันเกี่ยวกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของเด็กระดับประถมศึกษาค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
1: พัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่1เด็กในวัยนี้สามารถควบคุมกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ได้ดีแต่รายละเอียดยังไม่ดีนักสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ดีไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำการสระผมการแปรงฟันการล้างมือหรือการแต่งกายพัฒนาการทางด้านอารมณ์เด็กวัยประถมต้นเป็นวัยที่มีความสุขมีความพึงพอใจเกี่ยวกับวัยของตนอย่างมากมีความสนุกสนานในการเล่นเพราะจะใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเพื่อนๆและจะมีความกลัวต่างๆเช่นกลัวเสียงฟ้าร้องกลัวฟ้าผ่ากลัวสัตว์กลัวที่สูงกลัวความมืดพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็นเข้าใจเรื่องเหตุและผลมากขึ้นสามารถจดจำระยะเวลาอดีตและปัจจุบันได้จะมีความสนใจที่ยาวนานขึ้นแต่ยังไม่สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกันและเด็กในวัยนี้สามารถวาดรูปคนมีรายละเอียดได้มากขึ้นสามารถเขียนตัวหนังสือได้ครบตามแบบบอกวันและเวลาในสัปดาห์สามารถเปรียบเทียบขนาดที่ใหญ่และเล็กเท่ากันแก้ปัญหาด้านบวกลบเลขง่ายๆและสามารถบอกวันเวลาก่อนและหลังได้อย่างถูกต้องพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่2เด็กในวัยนี้สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ดีชอบเคลื่อนไหวมากกว่าอยู่นิ่งๆเด็กในวัยนี้จึงสามารถใช้มือและนิ้วควบคุมการเคลื่อนไหวของดินสอได้ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปเรขาคณิตการวาดรูปคนที่มีอวัยวะครบเขียนตัวหนังสือการปั้นและการประดิษฐ์สิ่งของได้อย่างประณีตมากขึ้นตามอายุและประสบการณ์ของการเรียนรู้พัฒนาการทางด้านอารมณ์จะเริ่มมีอารมณ์ที่หลากหลายมากขึ้นมีอารมณ์เหมือนผู้ใหญ่เช่นโกรธอิจฉากังวลก้าวร้าวไม่พอใจหรือพอใจมีอารมณ์ความกลัวที่หลากหลายมากขึ้นเช่นกลัวการถูกเพื่อนล้อและมีความวิตกกังวลเข้ามาในเรื่องของการเรียนเช่นกังวลว่าจะสอบผ่านไหมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็นมีความสนใจซักถามมากขึ้นชอบทำสิ่งใหม่ๆที่ตนไม่เคยทำมาก่อนจะมีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมต่างๆนานมากขึ้นมีความสนใจที่จะทำงานนั้นให้มีความสำเร็จเด็กในวัยนี้จะรับฟังคำแนะนำในการทำงานมากยิ่งขึ้นสามารถเข้าใจคำชี้แจงง่ายๆมีความสนใจในการเล่นต่างๆแสดงละครต่างๆได้สนใจในการวาดภาพดูภาพยนตร์โทรทัศน์การ์ตูนฟังวิทยุและชอบนิทานสนใจในการสะสมสิ่งของพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่3ร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอาจมีส่วนสูงน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนสามารถทำอะไรต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วพัฒนาการทางด้านอารมณ์สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวด้วยการสัมผัสรู้คิดและซึมซับสิ่งต่างๆไว้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเด็กในวัยนี้จะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวต่อสิ่งเร้าที่มากระทบจิตใจได้ง่ายดังนั้นครูหรือผู้ปกครองจึงต้องรู้จักสอดแทรกเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กเพื่อให้เด็กได้รู้จักผ่อนคลายกับการเรียนจะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นและสนุกกับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่4มีการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อและระบบ

ระบบประสาทมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของน้ำหนักการเจริญเติบโตของกระดูกฟันและการขยายออกของร่างกายซึ่งเปลี่ยนแปลงในรูปต่างๆพัฒนาการทางด้านอารมณ์เด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการหาเหตุผลการใช้ความคิดการแก้ไขปัญหาสามารถแก้ไขได้ดีขึ้นมีการตัดสินใจได้ด้วยตนเองไม่มีการตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่การเรียนการหาเหตุผลความคิดและการแก้ปัญหาจะดีขึ้นสามารถตัดสินใจอย่างมีการไตร่ตรองเด็กผู้ชายชอบเรียนเกี่ยวกับดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์เด็กผู้หญิงชอบเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสร้างมโนภาพเวลาแม่นยำและกว้างขวางขึ้นทำให้ศึกษาเกี่ยวกับวันเดือนปีสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่5ร่างกายของเด็กในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกว่าผู้ชายเมื่ออายุประมาณ10ปีครึ่งในพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่6จะมีการเจริญเติบโตถึงขีดสมบูรณ์เพื่อทำหน้าที่อย่างเต็มที่โครงสร้างกระดูกแข็งแรงขึ้นการผลิตเซลล์สืบพันธุ์ในเด็กชายการมีประจำเดือนของเด็กหญิงสุขภาพโดยทั่วไปของเด็กในวัยนี้จะดีกว่าเด็กในวัยที่ผ่านมาพัฒนาการทางด้านอารมณ์วิพากษ์วิจารณ์จะเห็นว่าความคิดของกลุ่มเพื่อนมีความสำคัญมากกว่าความคิดของผู้ใหญ่และจะมีความสับสนกังวลอ่อนไหวเด็กแต่ละคนจะเริ่มแสดงบุคลิกอารมณ์ประจำตัวเองออกมาให้ทราบเช่นอารมณ์ร้อนอารมณ์ขี้วิตกกังวลอารมณ์อ่อนไหวง่ายพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเริ่มอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมได้เช่นความดีความชั่วสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆใช้เหตุผลความจำสมาธิการแก้ปัญหาและการตัดสินใจมีความอยากรู้อยากเห็นชอบอภิปรายแสดงความคิดเห็นมีความคิดเริ่ม

0: สวัสดีครับพวกพี่เป็นตัวแทนมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะครับพวกพี่เป็นนักศึกษาสาขาพลศึกษาครับวันนี้นะครับพวกพี่จะมาสาธิตการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานของเด็กประถมนะครับในช่วงของเด็กเล็กและเด็กโตนะครับผมการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในช่วงของวัยเด็กครับเพราะไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างทักษะในการเล่นกีฬาฝึกความสมดุลของร่างกายแล้วก็ยังเพิ่มพละกำลังในช่วงวัยเด็กได้ดีด้วยนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราไปทำการวอร์มอัพกันดีกว่าครับผม
1: โอเคนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่าทำการเล่นฐานต่างๆนะครับเราควรมีการอบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนนะครับผมโดยการที่เราจะยืดเหยียดจากส่วนด้านบนลงสู่ด้านล่างนะครับโดยท่าที่หนึ่งครับเราจะเริ่มจากหัวลำคอนะครับผมโดยการยืดเหยียดนะครับโอเคครับนะครับเราจะไล่ลงไปด้านล่างนะครับก็คือช่วงหัวไหล่แขนและพวกนี้ครับให้เกิดการยืดหยุ่นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับพอเรายืดตรงส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับหัวไหล่หรือแขนหรืออะไรต่างๆครับเราจะไปยืดตรงหลังขาต้นขานะครับเพื่อที่เวลาเคลื่อนที่หรือขยับทำกิจกรรมต่างๆจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าขาตึงหรือเส้นตึงนะครับและเกิดการบาดเจ็บครับผมโอเคครับก็จะมีประมาณดังนี้นะครับในการยืดเหยียดก่อนเข้าเล่นกิจกรรมนะครับ
0: ครับผมกิจกรรมแรกนะครับที่จะมาสาธิตให้ดูนะครับคือกิจกรรมเดินบนเส้นครับผมกิจกรรมนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับนี่ครับเทปครับผมเราจะแปะไว้ที่พื้นนะครับในระยะ 5-10 เมตรครับผมกิจกรรมนี้นะครับประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือฝึกการเดินที่ถูกวิธีนะครับแล้วก็ฝึกความสมดุลของร่างกายเราด้วยครับไปดูกันเลยดีกว่าว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง

ครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับคือการกระโดดกระต่ายขาเดียวนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็คือเทปจากกิจกรรมที่แล้วนะครับที่เราแปะกันเอาไว้ระยะ 5-10 เมตรเท่ากันเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาครับผมและก็ฝึกความสมดุลของร่างกายเราด้วยครับแต่ข้อควรระวังนะ

0: ครับสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับก็คือกิจกรรมสไลด์ข้างครับผมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็คือกล้วยครับผมเราจะใช้ทั้งหมด4กล้วยนะครับวางสลับฟันปลาครับในระยะ 1-2 เมตรครับผมเราจะสไลด์ออกด้านข้างทางฝั่งซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งขวาครับผมทำอย่างนี้ไปกลับนะครับผม
1: ครับประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมนี้นะครับก็คือฝึกการสไลด์ด้านข้างครับแล้วก็ยังได้กล้ามเนื้อขากันอีกด้วยนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ากิจกรรมนี้ทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

ครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมหนังสือวางบนหัวนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือมีหนังสือ1เล่มแล้วกล้วยนะครับวิธีการทำก็คือเอาหนังสือวางบนหัวครับแล้วเดินอ้อมกล้วยกลับมาจุดเดิมนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้ก็คือการทรงตัวความสมดุลของร่างกายและสมาธิที่แม่นยำครับเชิญรับชมได้เลยครับ

ประมาณนะครับก็จะเป็นกิจกรรมการเล่นยิงเปี้ยนะครับการเล่นยิงเปี้ยนะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2ฝ่ายนะครับฝ่ายละเท่าๆกันนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะมีทั้งหมด2อย่างครับอย่างที่1ครับกล้วย2อันครับแล้วก็ผ้า2ผืนนะครับวิธีการเล่นนะครับก็จะมีกรรมการอยู่ตรงกลางระหว่างทั้ง2ทีมครับกรรมการจะให้สัญญาณนกหวีดครับเป่าเริ่มให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นทำการวิ่งแข่งแปะฝ่ายตรงข้ามไม่ได้นะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นเริ่มทำการวิ่งนะครับโดยใช้ผ้านั้นต้องแปะฝ่ายตรงข้ามให้ได้นะครับถ้าฝ่ายใดโดนผ้าแปะหลังก่อนถือว่าจะเป็นผู้แพ้นะครับประโยชน์ของการเล่นนะครับก็จะเพิ่มในความคล่องแคล่วว่องไวและแรงแข็งแรงครับไปดูวิธีการเล่นได้เลยครับ

ครับเราก็มาอยู่กับฐานกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับผมโดยฐานกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเป็นฐานกิจกรรมที่ให้เด็กที่กำลังเรียนจบโตนะครับได้ฝึกการกระโดดแล้วก็การเคลื่อนที่ไปในตัวครับเพราะเด็กๆนั้นจะไม่ชอบการที่ทำกิจกรรมซ้ำๆหรืออยู่กับที่หรือทำแบบจำเจน่าเบื่อครับกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับมาให้เด็กๆทำครับโดยวิธีการเล่นนะครับเราจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับเท่าๆกันนะครับและให้เด็กๆนั้นค่อยๆต่อแถวแล้วก็โดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับโดยอุปกรณ์นะครับเราจะมีเป็นมาร์กเกอร์หรือขวดน้ำหรือของรอบตัวครับที่มีความสูงไม่มากครับเหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับหรือเด็กๆนะครับผมโดยประโยชน์ที่ได้รับนะครับของกิจกรรมนี้คือเด็กๆทำงานกันเป็นทีมนะครับมีส่วนร่วมช่วยกันนะครับและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับในการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเพราะการกระโดดก็ถือว่าเป็นการคาร์ดิโอ

ครับสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับจะชื่อว่ากิจกรรมโยนลูกบอลลงตะกร้านะครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้จะมีลูกบอลแล้วก็ตะกร้านะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับจะใช้กลวยหรือมาร์กเกอร์ตั้งเป็นแนวตั้งนะครับ 5-6 อันแล้วก็จะมีจุดมาร์กอีก1กลวยนะครับเป็นการโยนตรงจุดมาร์กนะครับให้ลงตะกร้าสำหรับใครที่โยนลงจะไปทางซ้ายมือจะเป็นกลวยสีเหลืองใครที่โยนไม่ลง

ิจกรรมต่อมาจะเป็นกิจกรรมวิ่งแข่งเก็บบอลสีครับผู้เล่นจะแบ่งผู้เล่นเป็น2ฝ่ายนะครับอุปกรณ์จะมีลูกบอลสี2สีนะครับแล้วก็ตะกร้า1ใบผู้เล่นฝั่งตรงข้ามจะแข่งกันก็คือวิ่งเก็บบอลสีจากอีกฝั่งนึงแยกไปฝั่งนึงโดยการแบ่งสีนะครับสีเขียวกับสีม่วงนะครับใครให้สัญญาณแล้วก็ใครที่วิ่งไปเก็บบอลสีได้ครบก่อนจะเป็นฝ่ายชนะนอกจากทำให้เกิดความสนุกสนานแล้วยังเกิดทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นการวิ่งไปหยิบลูกนอกจากนั้นยังฝึกประสาทสัมผัสในการแบ่งแยกสีด้วยครับต่อไปเราไปชมกันเลยครับว่าฝึกกันยังไงครับ

เกมที่พี่จะมาแนะนำวันนี้ก็คือเกมส่งสลับเหนือใต้นะครับก็คืออุปกรณ์เนี่ยก็จะมีลูกบอลแล้วก็อาจจะมีพื้นที่ในฐานที่โล่งแจ้งนะครับโดยการปฏิบัติเนี่ยโดยจะต้องแบ่งน้องๆเนี่ยออกเป็นทีมก่อนเท่าๆกันนะครับแล้วแต่จำนวนผู้เล่นของกิจกรรมนี้นะครับคือยืนเป็นแถวตอนลึกครับแข่งขันกันนั่นเองนะครับก็คือหัวแถวเนี่ยจะยืนถือบอลแล้วเอาบอลเนี่ยข้ามหัวศีรษะส่งให้คนที่2นะครับแล้วคนที่2เนี่ยรับบอลจากศีรษะมาแล้วเนี่ยส่งลอดวางขาด้วย2มือนะครับและส่งให้คนที่3คนที่3เนี่ยก็จะทําสลับกันเหมือนคนที่1กับคนที่2นะครับคือข้ามหัวแล้วก็ลอดวางขานั่นเองครับพอถึงคนสุดท้ายเนี่ยให้ถือบอลและนําบอลเนี่ยวิ่งออกมาที่หัวแถวและทําในลักษณะเดียวกันเนี่ยวนไปเรื่อยๆนะครับจนกลับมาอยู่ที่เดิมกลุ่มไหนเนี่ยทําครบแล้วและนั่งลงก่อนเนี่ยถือเป็นฝ่ายชนะนะครับประโยชน์ของเกมนี้เนี่ยก็คือจะช่วยสร้างความสามัคคีให้กับทีมแล้วก็สร้างความสนุกสนานนั่นเองนะครับ

่อไปเป็นกิจกรรมวิ่งผัด XO นะครับเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับโดยสถานที่ก็จะเล่นในที่โล่งแจ้งนะครับแล้วก็อุปกรณ์จะมีกลวยทั้งหมด3ชิ้นนะครับสีละ3ชิ้นนะครับแยกกันนะครับแล้วก็จะใช้แล็กซีนะครับหรือว่าเทปอะไรก็ได้ครับต่างๆครับตีตารางครับเป็นทั้งหมด9ช่องนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับจะให้ผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับแบ่งเป็นทีมละเท่าๆกันนะครับแล้วแต่จํานวนของเด็กนะครับแบ่งเป็นทีมละเท่าๆกันแล้วก็ให้ทั้ง2ทีมนะครับ3คนแรกนะครับถือกลวยไว้นะครับอยู่คนด้านหน้านะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนะครับให้ออกจากจุดเริ่มต้นนะครับไปวางกลวยนะครับให้เรียงกันทั้ง3อันติดกันได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนและก็แนวทะแยงนะครับได้ยินเสียงสัญญาณแล้วให้ผู้เล่นวิ่งออกไปวางนะครับแล้วก็วิ่งกลับมาแตะมือคนต่อไปต้องแตะมือคนต่อไปก่อนนะครับคนต่อไปถึงจะออกไปได้เมื่อครบ3ชิ้นแล้วให้คนต่อไปวิ่งตัวเปล่านะครับมาแปะเพื่อให้คนต่อไปวิ่งไปเปลี่ยนสลับกันนะครับจนมีทีมใดทีมหนึ่งนะครับเรียงกันทั้งหมด3อันนะครับทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมและประโยชน์ของเกมนี้ทำให้นักเรียนได้เกิดทักษะการคิดนะครับและมีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับไปรับชมกิจกรรมได้เลยครับ

ชื่อกิจกรรมนะครับชื่อว่าวิ่งกระต่ายกอดบอล นะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือแบ่งผู้เล่นนะครับออกเป็นทั้งหมด2ทีมนะครับทีมละเท่ากันนะครับแล้วก็วางกลวยไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดกลับตัวนะครับระยะห่างของกลวยนะครับอยู่ที่ 5-10 เมตรเมื่อผู้เล่นพร้อมนะครับผู้เล่นคนแรกนะครับจะยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับหลังกลวยนะครับเมื่อผู้เล่นพร้อมให้หยิบลูกบอลขึ้นมานะครับแล้วก็กอดเอาไว้พร้อมกับยกขาข้างใดข้างหนึ่งนะครับจะข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้เมื่อผู้เล่นนะครับได้ยินสัญญาณนกหวีดหรือสัญญาณว่าไปนะครับให้ผู้เล่นทำการเล่นได้นะครับเมื่อถึงจุดกลับตัวแล้วผู้เล่นจะต้องเปลี่ยนขาอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมพร้อมกับส่งลูกบอลให้กับผู้เล่นคนต่อไปนะครับโดยจะไม่โยนไม่กิ้งนะครับให้ส่งกับมือเท่านั้นเมื่อผู้เล่นคนใดนะครับที่ทำการเล่นไปแล้วก็ให้นั่งลงนะครับที่ท้ายแถวนะครับแล้วก็ทีมไหนทำการเล่นครบทุกคนก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับประโยชน์ของเกมประโยชน์ของกิจกรรมนะครับการวิ่งกระต่ายกอดบอล นะครับ 1. พัฒนาด้านร่างกายนะครับ 2. ครับช่วยในการคิดการวางแผนนะครับและทำงานเป็นกลุ่มนะครับเชิญรับชมได้เลยครับ

ิจกรรมของผมนะครับก็จะชื่อว่าเกมวิ่งเก็บของนะครับโดยจะมีอุปกรณ์ก็คือนกหวีดนะครับนาฬิกาจับเวลาครับแล้วก็กล้วย2ชิ้นนะครับแล้วก็ไม้2ท่อนนะครับแล้วก็กระดาษกาวหรือแร็กซีนนะครับโดยวิธีการเล่นนะครับจะวางกล้วยไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดวิ่งเก็บของนะครับโดยระยะทางจะห่างกันประมาณ 5-10 เมตรนะครับโดยจะกำหนดตอบการวิ่งจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดวิ่งเก็บของนะครับโดยจะใช้พื้นที่สี่เหลี่ยมหรือวงกลมนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนติเมตรนะครับโดยจะใช้กระดาษกาวหรือแร็กซีนติดไว้นะครับเมื่อผู้เล่นพร้อมแล้วนะครับจะให้ผู้เล่นไปยืนข้างหลังจุดเริ่มต้นนะครับยืนข้างหลังกล้วยนะครับให้ฟังเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับพอผู้เล่นได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับให้ผู้เล่นสามารถเริ่มเล่นได้ครับโดยการเล่นนะครับจะวิ่งไปเก็บของที่จุดวางของนะครับวิ่งไปเก็บทีละชิ้นนะครับให้มาวางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับโดยจะทำอย่างนี้2รอบนะครับกรณีที่ไม้ร่วงหรือหลุดมือนะครับต้องให้ผู้เล่นมาเริ่มที่จุดเริ่มต้นใหม่ครับพอมาวางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับห้ามโยนนะครับหรือว่าห้ามคว้านะครับต้องวางไว้ให้ตรงกรอบเท่านั้นครับโดยผู้ที่ทำครบทั้ง2รอบก่อนนะครับและทำเวลาดีที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะครับส่วนประโยชน์ของเกมนี้นะครับจะให้ผู้เล่นเกิดความคล่องตัวครับและจะให้เกิดการวางแผนว่าจะหยิบไม้ท่อนไหนก่อนและจะวิ่งยังไงให้เร็วที่สุดครับแล้วเชิญรับชมได้ครับ

ค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะมีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมหันหลังพิงบอลนะคะในส่วนของกิจกรรมหันหลังพิงบอลนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีหลักๆก็คือกล้วย2กล้วยนะคะและลูกบอลค่ะในส่วนของวิธีการเล่นนะคะก็คือจะแบ่งน้องๆนะคะออกเป็น2ทีมค่ะโดยภายในทีมนะคะให้น้องจับคู่กับเพื่อนภายในทีมในวิธีการเล่นก็คือพี่จะตั้งกล้วยนะคะห่างกันประมาณ10เมตรค่ะให้น้องนะคะไปยืนกับคู่ตัวเองในกล้วยที่1ค่ะจากนั้นหันหลังเข้าหาคู่ของตัวเองนำมือทั้งสองข้างประสานระหว่างคู่ของตัวเองนะคะแล้วพี่จะนำบอลไปวางไว้ที่ระหว่างหลังของน้องและของคู่ของน้องนะคะจากนั้นเมื่อได้ยินสัญญาณคำว่าเริ่มให้น้องนะคะช่วยกันนำพาบอลโดยไม่ใช้มือจับนะคะไปยังกล้วยที่2เมื่ออ้อมกล้วยที่2แล้วนะคะให้น้องนำพาบอลกลับมายังกล้วยที่1เมื่อมายังกล้วยที่1แล้วทีมใดที่กลับมายังจุดเริ่มต้นก่อนก็ให้นั่งลงนะคะในกรณีนะคะที่ผู้เล่นนะคะทำลูกบอลล่วงออกจากหลังนะคะก็จะมีกฎอยู่ว่าให้น้องนะคะนำบอลไปเริ่มใหม่ที่จุดเริ่มต้นค่ะส่วนในเรื่องของประโยชน์นะคะของเกมหันหลังพิงบอลหลักๆเลยก็คือจะเป็นในส่วนของการพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะและการผ่านสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมทีมนะคะและการวางแผนการนำพาบอลไปยังจุดเส้นชัยค่ะขอเชิญรับชมกิจ

โอเคครับหลังจากเราทำกิจกรรมมาเสร็จแล้วนะครับผมเนื่องจากเราทำกิจกรรมนะครับเราค่อนข้างจะใช้กล้ามเนื้อหรือใช้ร่างกายแทบทุกส่วนเลยนะครับเราควรมีการยืดคูลดาวน์นะครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บนะครับจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บเวลาเราทำกิจกรรมเสร็จนะครับผมจะเชิญรับชมเลยครับ

0: ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ที่พวกพี่ได้สาธิตให้ดูสนุกกันไหมเอ่ยพี่บอสสนุกไหมครับ
1: โอ้สนุกมากเลยครับวันนี้เราค่อนข้างที่จะใช้แรงนิดนึง
0: ใช้แรงหน่อยนะครับก็จบกันไปแล้วก็มีการวอร์มอัพคูลดาวน์อะไรไปแล้วนะครับกิจกรรมวันนี้พวกพี่ตั้งใจกันมากเลยนะครับที่จะให้น้องๆได้ทำตามแล้วก็คัดสรรกันมาอย่างดีเลยครับผมพี่เชื่อว่าเหมาะกับน้องๆทุกเพศทุกวัยนะครับพี่บอสมีอะไรจะเสริมไหมครับผม
1: โอเคครับก็อย่างที่พี่พูดบอกข้างต้นนะครับว่าพวกพี่ค่อนข้างที่จะตั้งใจทำนะครับก็พี่อยากจะเตือนน้องๆนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับควรมีการวอร์มอัพคูลดาวน์และการอุ่นร่างกายก่อนทำกิจกรรมนะครับเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บนะครับในระหว่างทำกิจกรรมหรือเลิกทำกิจกรรมไปแล้วอาจจะมีรีเฟกต์ย้อนหลังมานะครับผมก็กิจกรรมไหนที่ยากเกินไปหรือค่อนข้างอันตรายครับอยากให้แนะนำว่าน้องๆควรมีผู้ใหญ่หรือผู้ที่ชำนาญอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในการทำกิจกรรมนะครับก็จากนี้ก็ขอให้น้องๆทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สงสัยไหมว่าทำไมกระดาษรูปร่างต่างกันจึงรับน้ำหนักได้ไม่เท่ากันสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินทรีลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลัง2การทดลองวันนี้นะครับเป็นการทดลองเรื่องของการรับน้ำหนักของกระดาษรูปทรงต่างๆนะครับโดยผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับก็คือน้องอะไร
1: มิมี่ค่ะ
0: น้องมิมี่ครับและน้องมิมิวนะครับคราวนี้ผมได้เตรียมกระดาษไว้นะครับเป็นกระดาษแผ่นนี้มีความยาวประมาณ15เซนแล้วก็กว้างประมาณ5เซนนะครับแต่เดี๋ยวเรามาพับนะเป็นรูปทรงต่างๆนี้นะครับน้องมิมี่แล้วก็มิมิวคิดว่ารูปทรงแบบไหนนี่นะครับที่จะสามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุดนะครับ
1: อันนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราน่าจะเริ่มจากแผ่นกระดาษอย่างนี้นะครับและถ้าเรามีห่วงนี้จะเห็นว่าเราไม่ต้องใส่เหนียวเลยก็ได้นะครับกระดาษโดยธรรมดาถ้าเป็นแผ่นเรียบอย่างนี้แทบจะไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักอะไรได้เลยถ้าใส่เหรียญเข้าไปแค่เหรียญเดียวอย่างนี้มันก็หล่นแล้วถูกไหมโอเคนะครับอย่างนี้เรามาลองแบบที่น้องมิมี่เลือกนะครับเป็นแบบคลื่นอย่างนี้เราดูว่าเราจะสามารถใส่เหรียญได้ทั้งหมดกี่เหรียญวันนี้เป็นนับเป็น5เหรียญอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดกี่เหรียญนะครับ
2: 50
0: 30เหรียญนะครับเราก็จะค่อยๆใส่ลงไปนะครับอันหนึ่งนะครับโอ้6 30เหรียญนี่ก็ยังได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่า7 35เหรียญใช่ไหมครับคราวนี้เอาน้องมิมิวบ้างน้องของน้องมิมิวเป็นหลังคาเท่าไหร่กี่เหรียญดี
1: 5
0: ใช่ไหมห้ามั้งเดี๋ยวลองดูนะอันนี้5เหรียญนะโอ้โหยังอยู่ได้ยังอยู่ได้ยังไม่ล้มสามสิบแล้วนะครับจะใส่30แล้วล้มไหมปล่อยแล้วนะโอ้อันนี้50แล้วนะพร้อมนะ

0: 9 10เจ็ดสิบเอ็ดเย่สิบโอ้โหลองใส่ดูหกใส่ทีละอันอย่าไปโดนนี
1: ้เจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดดูอยู่เจ็ดสิบเก้า
0: ดูสิ80นี่ยังสามารถที่จะรับน้ำหนักได้เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะรับน้ำหนักได้เป็นถึง100เลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับแสดงว่าแบบไหนครับรูปทรงแบบไหนที่รับน้ำหนักได้มากที่สุดแบบทรงกลมไงล่ะครับน้องๆลองไปคิดดูนะครับว่ามีรูปทรงแบบไหนที่สามารถจะมารับน้ำหนักอย่างนี้ได้อีกนะครับจากการทดลองจะเห็นว่ากระดาษแผ่นเรียบรับน้ำหนักได้น้อยกว่าแบบอื่นๆกระดาษทรงหลังคาและทรงปริซึมมีการกระจายน้ำหนักไปตามมุมของรูปทรงส่วนทรงคลื่นนั้นก็เป็นการเพิ่มจุดรับน้ำหนักทำให้น้ำหนักที่ลงแต่ละจุดน้อยลงในขณะที่ท่อกลมเป็นรูปทรงที่สามารถกระจายน้ำหนักได้ดีที่สุดจึงรับน้ำหนักได้มากที่สุดครับน้องๆจะเห็นนะครับว่าสิ่งก่อสร้างที่ต้องการรับน้ำหนักที่ดีนะครับจะมีรูปทรงกลมหรือว่าทรงโค้งนะครับก็อย่างเช่นอุโมงค์หรือว่าประตูต่างๆนั่นเองครับ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูเบียร์สังคมศึกษาวันนี้ครูจะมาสอนในสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองและการดำเนินชีวิตในสังคมเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นครับเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูขอถามคำถามก่อนว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญกับตัวของนักเรียนอย่างไรบ้าง

เก่งมากๆเลยครับนักเรียนถือว่าคำตอบเนี่ยถูกใจครูมากเลยเพราะความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังเป็นรากฐานของการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยและยังเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติในระดับของท้องถิ่นและการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการบริการต่อความต้องการของประชาชนและการปกครองส่วนท้องถิ่นยังช่วยแบ่งเบาภาระให้กับทางรัฐบาลให้ลดน้อยลงอีกด้วยดังนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับ

นักเรียนรู้ไหมครับว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามาพัฒนาชุมชนของนักเรียนเนี่ยให้ไปในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้านักเรียนไม่รู้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกกันว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการหรือพัฒนาชุมชนของนักเรียนเนี่ยตามความต้องการของประชาชนให้ดีขึ้นนั่นเองครับผม

ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยกันก่อนว่าเป็นยังไงครูมีคำถามมาถามนักเรียนว่านักเรียนรู้ไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการบริหารราชการแบบใดรู้ไหมถ้าใครรู้ช่วยกันตอบหน่อย

เก่งมากๆเลยนะนักเรียนบางคนเนี่ยก็ตอบได้ใกล้เคียงกับคำตอบเลยเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้ฟังว่าการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงซึ่งการบริหารงานของราชการแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยเป็นแบบรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางแต่ก็ยังมีการแบ่งอำนาจออกเป็นบางส่วนเพื่อที่จะทำการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างทั่วถึงโดยมีการบริหารงานแบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้1ส่วนกลาง2ส่วนภูมิ

่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการปกครองส่วนท้องถิ่นกันเดี๋ยวเรามาดูการบริหารงาน3ระดับกันว่าเป็นยังไงบ้าง1ก็คือการบริหารราชการส่วนกลางการบริหารราชการส่วนถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่คอยดูแลภาพรวมของประเทศไทยนั่นเองได้แก่สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆหรือกรมต่างๆที่อยู่ในกระทรวงนั่นเอง2ก็คือราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยก็คือหน่วยงานย่อยมาจากส่วนกลางเมื่อสักครู่นี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นอย่างเช่นจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านนั่นเองและ3สุดท้ายก็คือราชการส่วนท้องถิ่นที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลประชาชนในท้องถิ่นของตนเองซึ่งเป็นรูปแบบการกระจายอำนาจนั่นเองได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลและรวมถึงท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอีกด้วย

0: เด็กๆก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักเกี่ยวกับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นกันครูจะมีคำถามมาถามนักเรียนว่านักเรียนรู้หรือไม่ว่ามีหน่วยงานใดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรู้ไหมถ้ารู้ช่วยกันตอบได้นะ
1: น่าจะเป็นระดับจังหวัดไหมคะ

นักเรียนตอบกันได้ดีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยมีการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเขตพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดจะตั้งขึ้นเพื่อการบริการสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในเขตของจังหวัดตนเองซึ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยได้แก่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองตัวอย่างเช่นในทุกๆจังหวัดก็จะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีองค์การบริหารจังหวัด101และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนั่นเองครับ

0: นักเรียนก็ได้ทําความรู้จักเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแล้วซึ่งเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นเองอ่ะแต่ครูถามนักเรียนหน่อยว่าหน่วยงานใดที่มีขนาดรองลงมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อสักครู่นี้รู้ไหมองค์การบริหารส่วนอำเภอหรือเปล่าใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่หน่วยงานที่รองลงมานั่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นเอง

องค์การบริหารส่วนตำบลถือว่ามีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537โดยยกฐานะจากสภาตำบลให้มีพื้นที่เท่ากับตำบลแต่ละตำบลโดยโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่สภาองค์การบริหารตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนตำบลมีดังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสและองค์การบริหารส่วนตำบลบอระบืออำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคาม

นักเรียนก็เลยรู้จักองค์การบริหารส่วนตำบลไปแล้วแต่นักเรียนเคยได้ยินชื่อหน่วยงานหนึ่งไหมที่มีชื่อว่าเทศบาลนักเรียนรู้ไหมว่าคำว่าเทศบาลเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงถ้านักเรียนไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกว่าคำว่าเทศบาลเนี่ยมีความเป็นมาและที่มาที่ไปยังไง

เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เทศบาลที่มีขนาดเล็กที่สุดกันก่อนเลยนั่นก็คือเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลเนี่ยเป็นท้องถิ่นบางแห่งที่มีความเจริญมากขึ้นจึงทำให้อบต.ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเพียงพอดังนั้นจึงทำให้รัฐบาลต้องมีประกาศจากกระทรวงมหาดไทยให้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลแต่เดี๋ยวก่อนนักเรียนครับเทศบาลตำบลเนี่ยอาจไม่ได้หมายความว่าทั้งตำบลจะเป็นเทศบาลได้นะครับอาจจะครอบคลุมแค่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ตัวอย่างเช่นเทศบาลตำบลพิมายในจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบึงงามในจังหวัดบึงกาฬและเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าในจังหวัดเชียงรายครับ

ลำดับต่อมาก็จะเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่มากกว่าเทศบาลตำบลนั่นก็คือเทศบาลเมืองโดยการที่ท้องถิ่นใดที่จะเป็นเทศบาลเมืองนั้นได้จะต้องมี2เงื่อนไขดังนี้ก็คือ1ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดนั้นๆหรือ2ท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของเทศบาลตำบลเดิมหรืออบต.ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไปหรือมีความเจริญและมีรายได้เพียงพอให้รัฐบาลสามารถประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้ตัวอย่างเช่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีและเทศบาลเมืองแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่

สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความเป็นเมืองที่สุดแล้วก็มีความเจริญมากที่สุดนั่นก็คือเทศบาลนครนั่นเองซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีประชาชนอาศัยอยู่ตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไปหรือมีความเจริญและมีรายได้เพียงพอให้รัฐบาลสามารถประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะให้เป็นเทศบาลนครได้นั่นเองตัวอย่างเทศบาลนครเช่นเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลานั่นเองครับ

นักเรียนรู้หรือไม่ครับถ้าว่าเทศบาลนครไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เพียงพอล่ะรัฐบาลจะต้องทำอย่างไรรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องยกฐานะท้องถิ่นนั้นเป็นการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษซึ่งในปัจจุบันของประเทศไทยเราเนี่ยมีทั้งหมด2 แห่งด้วยกันได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานั่นเองครับ

ี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เมืองหลวงของประเทศไทยเลยนั่นก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษที่ดูแลและบริหารการปกครองพิเศษซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีความเจริญมากที่สุดในประเทศไทยประกอบไปด้วย50เขตด้วยกันโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารสูงสุดของกรุงเทพมหานครโดยโครงสร้างของกรุงเทพมหานครประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครแบ่งส่วนราชการย่อยออกเป็นเขตและเป็นแขวงตามลำดับเช่นเขตบางเขนเขตปทุมวันและเขตบางแค

ท้ายแล้วนะครับสำหรับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นก็คือเมืองพัทยานั่นเองซึ่งเมืองพัทยาเนี่ยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพุทธศักราช2521ทั้งนี้เพราะว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมากจึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องยกฐานะ

เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่นกับครูเบียร์สังคมศึกษาในวันนี้นักเรียนก็น่าจะได้รู้แล้วเนาะว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนหรือเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการบริการประชาชนของนักเรียนให้ไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก่อนอื่นเลยเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้ครูก็จะมีคำถามแบบทดสอบท้ายบทเรียนจำนวน2ข้อมาถามนักเรียนด้วยกันดังนี้ครับ

ข้อที่1ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นกอไก่เมืองพัทยาขอไข่กรุงเทพมหานครคอควายตำบลเชียงรากและงองูเทศบาลนครเชียงราย

ข้อ2ข้อใดคือหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษกอไก่เทศบาลนครนครราชสีมาขอไข่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีคอควายกรุงเทพมหานครและงองูจังหวัดสระบุรี

วันนี้นักเรียนก็ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นกับครูเบียร์สังคมศึกษาไปแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปวันนี้สวัสดีครับ

0: สงสัยไหมว่าเกิดผลึกขึ้นในขวดได้อย่างไรและต่อด้วยเรื่องน่ารู้ทำไมกระจกรถยนต์จึงมีความทนทานกว่ากระจกธรรมดาสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศรีลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเราจะใช้ของรอบบ้านของเรามาสร้างผลึกในขวดคราวนี้วิธีในการสร้างผลึกในขวดเนี่ยทำยังไงนะครับดูนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการใช้เนี่ยมีอะไรบ้างเราจะใช้ลูกเหม็นนี่นะครับเป็นวัตถุดิบในการที่จะมาสร้างผลึกในขวดคราวนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือขวดแก้วเปล่าที่มีฝาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์นี่นะครับเราจะต้องเอาลูกเหม็นของเรานี่นะครับมาทุบให้ละเอียดเราเอาใช้ประมาณสัก3ลูกเราจะเทแอลกอฮอล์ประมาณสัก3ใน4ของขวดนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาขวดอย่างนี้นะครับเขย่าให้มันละลายนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในอุณหภูมิห้องอย่างนี้นี่นะครับลูกเหม็นในแอลกอฮอล์ก็จะละลายได้ไม่ดีดังนั้นวิธีการของเราก็คือว่าเราอยากจะให้ความร้อนมันค่อยๆใส่น้ำร้อนลงไปจนท่วมขวดแก้วนี่เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนี่นะครับสารละลายที่เราได้นี่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นสารละลายอิ่มตัวนะครับของไอ้ลูกเหม็นนี่นะครับสิ่งที่จะต้องทําให้ตกผลึกก็คือว่าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินี่เองนะครับเราก็มีน้ําแข็งอย่างนี้นะครับเราเอาน้ําแข็งมาวางไว้บนฝาของขวดอย่างนี้จะทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีเลยนะครับจนน้ําแข็งละลายตรงนี้เองเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะครับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับเราก็ได้ผลึกแล้วนะครับถ้าหากว่าอยากจะได้ผลึกเร็วขึ้นนี่นะครับเราก็อาจจะเอาไปแช่ในตู้เย็นการที่ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นผลึกเริ่มตกผลึกจะเห็นได้ว่าผลึกเหล่านี้นะครับเมื่อส่องกระทบกับแสงไฟเนี่ยก็มีประกายระยิบระยับเห็นไหมครับซึ่งก็จะแตกต่างจากลูกเหม็นของเราตอนต้นที่เราทำนะครับนี้เป็นก้อนๆอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นผลึกออกเป็นแผ่นๆเล็กๆนะครับเรียงรายอยู่ตามก้นของขวดนี้นะครับถ้าหากว่าเราเขย่าขวดอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็เหมือนหิมะลอยอยู่ในขวดเลยเห็นไหมครับ
1: สารที่อยู่ในลูกเหม็นสามารถละลายได้ในแอลกอฮอล์ซึ่งการละลายจะเหมือนกับเวลาที่เราละลายน้ำตาลหรือเกลือในน้ำก็คือจะละลายได้ปริมาณมากในที่อุณหภูมิสูงและละลายได้น้อยในที่อุณหภูมิต่ำลงดังนั้นเมื่ออุ่นขวดลูกเหม็นจะละลายได้มากแต่เมื่อค่อยๆทำให้อุณหภูมิลดลงนะครับโดยการวางน้ำแข็งบนฝาขวดส่วนที่ละลายไม่ได้แล้วจะค่อยๆก่อตัวเป็นผลึกบริเวณที่เย็นตัวก่อนนั่นก็คือบริเวณใกล้ปากขวดจะเกิดเป็นผลึกขึ้นและด้วยน้ำหนักที่มากกว่าแอลกอฮอล์จึงทำให้ผลึกตกลงมาครับ
0: ขนาดของผลึกที่ได้นะครับขึ้นกับความเร็วในการที่ทำให้เย็นนะครับแล้วก็เวลาในการที่จะเริ่มตกผลึกนั้นขึ้นกับปริมาณของลูกเหม็นที่ใส่ลงไปนะครับถ้าหากว่าน้องๆทำการทดลองนี้ก็ต้องระวังนะครับในการที่จะจับต้องสารเคมีก็อย่างเช่นลูกเหม็นนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำร้อนที่ใช้ด้วยนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ครับน้องๆรู้ไหมครับว่ากระจกรถยนต์นี่แตกต่างจากกระจกธรรมดาอย่างไรเวลาแตกทำไมจึงไม่เป็นอันตรายติดตามชมได้ในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับ
1: กระจกรถยน

0: เป็นกระจกนิรภัยที่ผลิตโดยการให้ความร้อนแก่กระจกธรรมดาจนถึงจุดอ่อนตัวซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ500องศาเซลเซียสแล้วทำให้เย็นลงโดยเร็วโดยใช้ลมเป่าวิธีการนี้จะทำให้กระจกที่ได้มีความแข็งแกร่งและทนทานกว่ากระจกธรรมดาปริมาณ 3-5 เท่านะครับแต่กระจกนิรภัยก็สามารถแตกได้เมื่อได้รับแรงกระแทกเกินขีดความต้านทานการแตกจะแยกเป็นเม็ดเล็กๆไม่มีความแหลมคมจึงช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับคนขับและผู้โดยสารครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นาทีและเวลา 12:25 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นาทีและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
3: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: แซนตี้โบโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 14:30 นาทีสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวน

ความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: เซ็กสนุก
0: พวกเรารู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกัน
1: รู้ค
0: ่
1: ะ
0: รู้ทุกทีไหนบอกให้ดันฟังมาเลยมา
1: เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าสถ
0: ิ
1: ต
0: อ๋อไฟฟ้าสถิต
1: ไฟฟ้าสถ
0: ิ
1: ตค่ะ
0: ทำไมต้องทำหนาวๆอย่างนั้นด้วยอ่ะจริงเปล่าน้องๆทางบ้านคงสงสัยว่าทำไมแก๊งจิ๋วตัวแสบของเราทุกคนถึงได้รู้สึกหนาวกันขนาดนี้เพราะวันนี้เราเปลี่ยนสถานที่กันเล็กน้อยเพราะวันนี้เราจะมาทำการทดลองที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตแล้วทุกคนคงสงสัยว่าแล้วทำไมต้องมาทำในที่หนาวๆใช่ไหมแอรินอธิบายสิทำไมเราถึงอยากได้ที่หนาวๆ
2: ม
0: ัน
2: จะมีความแห้งนะคะพอเวลาเอามาถูหรือว่าอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: เยี่ยมยอดหัวใจที่สำคัญคือเราอยากได้ความแห้งคือเราต้องการอากาศที่มีความชื้นต่ำนั่นเองเราก็เลยอยากจะมาอยู่ในห้องที่อันนี้เราก็ตั้งใจทำให้อุณหภูมิมันลดลงแล้วก็มีการเปิดเครื่องปรับอากาศให้ไล่ไอ้เจ้าความชื้นออกไปสำหรับวันนี้นะครับอย่างที่น้องไอรีนเกริ่นไปเมื่อสักครู่เราจะสังเกตได้ว่าในหน้าหนาวเราจะได้ยินคำว่าไฟฟ้าสถิตมากกว่าช่วงที่เป็นหน้าร้อนหรือเป็นช่วงที่อากาศชื้นหรือดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการศึกษาเรื่องราวของฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตกันให้มากขึ้นงั้นเราไปเริ่มต้นการทดลองแรกกันเลยนะครับ ไปกันเลยครับเอาละครับสำหรับการทดลองแรกนะครับนี่อาจารย์มีลูกโป่งอยู่ในมือ
3: แล้วพวกเรา
0: ดีมากซึ่งยังไม่ได้เป่าเอาล่ะเดี๋ยวพวกเราต้องมีโอกาสได้เป่าลูกโป่งกันแน่ๆแต่สิ่งหนึ่งน่าจะเป็นการทดลองที่น้องๆอาจจะเคยได้ทำกับคุณครูที่โรงเรียนมาแล้วบ้างก็คือเราจะเป่าลูกโป่งแล้วเราก็จะเอาไอ้เจ้าลูกโป่งนี่แหละลองมาทูและดูซิว่ามันจะมีความสามารถอะไรเกิดขึ้นโอเคนะงั้นเราเริ่มเป่าลูกโป่งกันเลยมาครับหลังจากที่ทุกคนได้ลูกโป่งของตัวเองแล้วเริ่มปฏิบัติการอะไรนะ
1: ถู
0: เลย
1: ถูตรงไหนก็ได้เหรอคะ
0: เอาลองที่ผมก่อนดีกว่า
1: ผมไม่ได้สระมา4วันแล้วนะคะ
0: ถูให้สะอาดเลยครับ เอาละครับเพื่อจะให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นที่เราเอาลูกโป่งมาถูเราจะมีกระดาษที่ตัดเป็นชิ้นบางๆเล็กๆนะครับแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนลองมาดูซิว่ามันส่งผลยังไงกับเจ้ากระดาษเหล่านี้นะโอ้นี่อันนี้เห็นชัดสุดเลยสังเกตผมน้องไอรีนตั้งแล้วเรียบร้อย อันนี้ได้ผลดีมากไหนลองไปดูดกระดาษดูโอ้โหนี่กำมาเริ่
4: ม มาดูลูกโป่งของแก๊งตัวจิ๋วกันครับว่าของใครจะสามารถสร้างไฟฟ้าสถิตที่ลูกโป่งได้มากกว่ากัน
0: น้องๆทางบ้านครับก็จะเห็นได้ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีไฟฟ้าสถิตซึ่งเราสร้างไฟฟ้าสถิตเนี่ยจากการถูกันของตอนนี้เป็นวัสดุ2ประเภทก็คือประเภทนึงก็คือผิวของเจ้าลูกโป่งนี้นั่นเองกับอีกอันนึงก็คือผมของเราสารโดยปกติแล้วเนี่ยมันมีสภาพเขาเรียกว่าความเป็นกลางทางไฟฟ้าก็คือไม่มีคุณสมบัติอะไรพิเศษทางด้านไฟฟ้าแต่พอเราทำการถูกันขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีวัสดุหนึ่งเนี่ยสามารถถ่ายเทประจุให้กับวัสดุอีกอันนึงได้ซึ่งการถ่ายเทจะเกิดขึ้นในทิศไหนเนี่ยรู้ไหมว่าขึ้นอยู่กับอะไร
4: วัตถุ

0: ามารถถ่ายเทประจุไฟฟ้าให้กันได้ด้วยเหรอครับอาจารย์แล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างล่ะครับ
1: ขึ้นอยู่กับไฟฟ้าสถิตความแห้งความแห้ง
2: ยังไม่เชิงจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการเสียประจุของวัสดุแต่ละชิ้นนั่นเองนั้นอยากยกตัวอย่างอย่างลูกโป่งที่เราเอามาถูกับผมเนี่ยแสดงว่าความสามารถในการยึดหรือความสามารถในการให้ไอ้เจ้าตัวประจุเนี่ยระหว่างผมกับลูกโป่งมันไม่เท่ากันมันก็เลยมีการแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่มันมีการแลกเปลี่ยนจากที่มันเคยเป็นกลางก็คือบวกกับลบเท่ากันมองว่าอย่างนั้นก็เลยจะมีอันนึงบวกมากกว่าอีกอันนึงลบมากกว่าและไอ้คำว่าบวกลบที่เราใช้กันเนี่ยเราก็มาใช้จนถึงปัจจุบันก็คือเราเรียกประจุไฟฟ้าว่ามีอยู่2ประเภทก็คือประจุบวกกับประจุลบด้วยนั่นเองถ้าอันไหนก็ตามที่มีจำนวนบวกกับลบเท่ากันเราก็จะเรียกว่ามันเป็นกลางทางไฟฟ้าเอาละครับเพื่อให้น้องๆทางบ้านได้เห็นตัวอย่างเรื่องของไฟฟ้าสถิตแล้วก็ประจุไฟฟ้ามากขึ้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองอันถัดไปกันดูด้วยวัสดุอื่นๆกันบ้างครับไปดูกันเลยครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาลองเปลี่ยนชนิดของวัสดุกันบ้างคราวนี้อาจารย์มีท่อ PVC กับผ้าสังเคราะห์เป็นผ้าใยสังเคราะห์เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองโดยการใช้ท่อ PVC ถูกับเจ้าผ้าตัวนี้และดูซิว่ามันเกิดผลคล้ายๆกับเมื่อสักครู่ที่เราทำการทดลองกับลูกโป่งกับผมเราไหมเนาะอ่ะเริ่มกันเลยเพื่อเป็นการทดสอบคุณสมบัติเชิงไฟฟ้าสถิตเหมือนกับที่เราทำเมื่อสักครู่อาจารย์ก็ใช้ไอ้เจ้าเศษกระดาษที่เราใช้การทดลองกับลูกโป่งไปแล้วเนี่ยมาลองเหมือนเดิมเนาะเพื่อจะดูผลของมันเดี๋ยวอาจารย์วางเศษกระดาษไว้ตรงนี
1: ้ใครจะเริ่มก่อนดีครับตอนน
2: ี้ให้พี่ไอรีนดีไหมพอดูเหมือนจะพร้อมแล้วเยี่ยมยอดนี่แหละนั้นจะเห็นว่าลักษณะคล้ายๆกับที่เราเห็นกับไอ้เจ้าผิวของลูกโป่งเมื่อสักครู่นะครับอ่ะไหนคนต่อไป
1: น้องมดครับ
0: การทดลองไฟฟ้าสถิตด้วยท่อ PVC ผลออกมาคล้ายกับการทดลองด้วยลูกโป่งเลยครับทีนี้เรามาทดลองวัสดุอื่นกันบ้างครับ
2: สิ่งที่อาจารย์จะทำให้พวกเราได้เห็นอีกครั้งนึงก็คือนี่อาจารย์มีกระป๋องเปล่าเดี๋ยวอาจารย์จะให้ทุกคนใช้ไอ้เจ้าประจุที่เราสะสมมาอยู่ใน PVC ทำให้กระป๋องนี้เคลื่อนที่ได้ไหม
0: ฮะทำให้กระป๋องเคลื่อนที่ได้ด้วยเหรอครับอาจารย
2: ์เดี๋ยวให้ไอรีนลองเป็นคนแรกเลยอาจารย์จะวางกระป๋องไว้ตรงนี้แล้วลองเอาประจุที่สะสมอยู่ใน PVC ทำให้กระป๋องนี้ขยับซิทำได้ไหมลองดูมาอ่ะดีดีมีไปสะกิดแต่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้
1: ถอยกลับ
2: ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเก็บไว้หน่อยไม่ทันแล้วเก็บไว้หน่อยมาพิงหยางกับบอสพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วครับ
2: มาม
1: าหาค่ะพระเจ้าม
0: าดูกันว่าน้องพิงหยางจะขยับกระป๋องได้หรือไม่เฮ้ยในที่สุดก็ขยับได้แล้วครับ
2: เอาละครับจากที่เมื่อสักครู่เราทดลองกับ PVC แล้วก็ผ้าใยสังเคราะห์เนาะจะเห็นได้ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยผ้าใยสังเคราะห์แต่ละผืนเนี่ยก็อาจจะมีความสามารถในการถ่ายเทประจุไม่เท่ากันหรอกเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละอันผลิตมาอย่างไรนะครับก็เลยอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างว่าบางผืนรู้สึกมันต้องถูนานเหลือเกินเนาะกว่ามันจะพอจะได้บางอันก็แป๊บเดียวก็ใช้ได้แต่จะเห็นได้ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราเองต้องระวังเรื่องของความชื้นนะพอเรามือเราชื้นๆพอเราไปแตะปุ๊บประจุมันก็ถ่ายเทเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าคำถามที่อาจารย์อยากจะถามน้องๆทุกคนก็คือแล้วทำไมมันถึงดูดได้ยังไม่ถึงกับกระแสไฟฟ้า
3: ประจุมันเท่ากัน
2: ประจุเท่ากันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน
1: หรือว่าพวกบอกข้อเราไม่เหมือนกันนะ
2: คือเราต้องเข้าใจคุณสมบัติของประจุก่อนถ้ามันมีประจุประเภทเดียวกันอยู่ใกล้กันมันจะผลักกันนั่นก็คือหมายความว่าบวกเจอกับบวกมันจะผลักลบเจอกับลบมันจะผลักแต่ถ้าเกิดมีประจุตรงกันข้ามมาอยู่ด้วยกันมันจะดูดกันคือถ้าเป็นแม่เหล็กเราจะใช้คำว่าขั้วเหนือขั้วใต้แต่เบอร์ประจุไฟฟ้าเราจะใช้ขั้วบวกขั้วลบโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูอย่างเรื่องของกระป๋องเมื่อสักครู่นะครับจะเห็นได้ว่ากระป๋องเนี่ยปกติมันเป็นกลางแต่คราวนี้พอเราเอาท่อ PVC เนี่ยที่เราถูจนกระทั่งมันมีประจุแล้ว ซึ่งถ้าเราไปเทียบในตารางแล้วเนี่ยท่อ PVC มันจะมีความเป็นลบมากหน่อยแต่ไอ้เจ้าตัวกระป๋องตัวนี้มันเป็นกลางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพออาจารย์เอาประจุลบมาใกล้ๆปรากฏว่าไอ้เจ้ากระป๋องเนี่ยมันสามารถเคลื่อนย้ายเจ้าตัวประจุที่อยู่ในกระป๋องได้ไอ้ประจุที่เป็นลักษณะประจุที่เป็นบวกมันก็เลยวิ่งมาอยู่ใกล้กับลบส่วนประจุที่เป็นลบอยู่ในกระป๋องมันก็เลยวิ่งไปไกลออกไปนิดนึงสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือบวกกับลบมันเลยอยู่ใกล้กันมันก็เลยพยายามจะดูดแล้วก็ค่อยๆไล่ตามไอ้เจ้าท่อ PVC มานั่นเองแล้วไม่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้จะเป็นอะไรก็ตามก็คือในกระดาษเองในสภาวะปกติมันก็เป็นกลางเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: พอเราเอาไอ้เจ้าวัสดุที่มีประจุเหลืออยู่ไปไว้ใกล้ๆมันก็เกิดเอฟเฟคเดียวกันมันก็เลยดูดกระดาษติดขึ้นมาได้นั่นเองโอเคเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากทุกคนตอนนี้ก็คือประจุมี2ประเภทก็คือบวกกับลบถ้าประจุเหมือนกันจะดันกันและถ้าประจุต่างกันจะดูดกันเอาละครับนี่คือพื้นฐานของเรื่องของประจุไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้าสถิตโอเคไหมเอาละเรายังมีการทดลองอื่นๆให้เรามาทำกันอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูการทดลองต่อไปกันเลยครับหลังจากที่เราเห็นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประจุไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้าสถิตกันแล้วเดี๋ยวจะมาทำอะไรสนุกๆให้พวกเราดูกันนิดนึงซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็ใช้อุปกรณ์เดิมนี่แหละเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราสามารถสร้างประจุไฟฟ้าได้โดยการถูอาจารย์มีอุปกรณ์เพิ่มเติมนิดหน่อยซึ่งก็คือเม็ดโฟมนี่อาจารย์ทำมาหลากหลายไซส์คราวนี้เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเอฟเฟคของประจุไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถทะลุผ่านไปได้เดี๋ยวมาดูนะว่าอาจารย์สามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวอาจารย์จะลองนี่ดีกว่าอาจารย์จะเอาเม็ดโฟมที่อยู่ในแก้วออกมาข้างนอกโดยที่อาจารย์ไม่แย่ท่อนี้เข้าไปข้างใน
0: เม็ดโฟมอยู่ในแก้วเราต้องทำอย่างไรจึงจะเอาเม็ดโฟมออกมาได้นะห้ามสัมผัสแก้วด้วยเหรอครับชักอยากจะเห็นซะแล้วสิ
1: อ้าว
2: นี่ดันอยู่ข้างนอกนี
3: ่เราก็ต้อง
2: ช่วยหน่อยช่วยพลังจิตนิดหนึ่ง
1: พลังจิต
2: นี่สังเกตอะไรไหม
1: มันก็เลื่อนนะคะ
2: เพราะว่าแสดงว่าที่มืออาจารย์ก็ยังมีประจุด้วยแสดงว่าตอนที่อาจารย์ถูๆเนี่ยประจุบางส่วนก็มาอยู่ที่มืออาจารย์ด้วยนั้นพออาจารย์เอามือไปใกล้ๆทุกคนลองมือตัวเอง
1: นี่
2: มีไหม
1: น
2: ี่
1: ก็ทำไมมันไม่เลื่อนนะ
2: แล้วแต่เพราะว่ามันอยู่ที่การกระจายตัวของประจุที่เกิดขึ้นนั้นบริเวณไหนที่มันมีประจุที่คล้ายๆกันเหมือนกันมันก็จะผลักกันทำให้เราเห็นการเคลื่อนที่ที่มันห่างกันออกไปบริเวณไหนที่ถ้าเกิดเมื่อสักครู่ที่เราการทดลองถ้าประจุมีลักษณะการเหนี่ยวนำให้เกิดประจุที่ตรงกันข้ามอยู่ใกล้กันมันก็จะเกิดการดูดนะหนีมีหนีเอาอะไรเดี๋ยวดูซิว่ามันยังมีเหลือไหมเนี่ยหลังจากที่พวกเราแตะท่อ PVC แล้วเนี่ยไหนยังมีเหลืออีกไหมยังมีประจุเหลือไหมทำหมดแล้วทำยังไงอาจารย์ก็ถูใหม่ทำใหม่แต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องๆที่จะไปลองทำที่บ้านเนี่ยต้องเลือกวันที่แห้งนิดหนึ่งเพราะว่าไอน้ำในอากาศในวันที่มีความชื้นสูงเนี่ยมันจะพาประจุออกไปได้เร็วมากพวกเราลองเล่นกันเลย
1: yeah!

0: เอาล่ะแต่เรายังมีการทดลองอันต่อไปที่เราจะมาทดสอบกันดูซิว่าเอ๊ะเรื่องของปริมาณของประจุเนี่ยมันมีมากน้อยเท่าไหร่ที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้จากการขัดถูของเราเนี่ยเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูเลยครับสำหรับการทดลองต่อไปอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองทำเครื่องมือในการวัดปริมาณประจุกันแบบง่ายๆดีกว่าทำไม่ยากเลยน้องๆทางบ้านสามารถทำไปด้วยกันได้ดังต่อไปนี้ครับจะเห็นได้ว่ามีถ้วยน้ำนะครับอาจารย์เจาะรูแล้วอาจารย์ก็เอาหลอดมาเสียบเข้าไปสาเหตุที่อาจารย์เลือกเป็นพวกพลาสติกเป็นพวกหลอดพวกนี้ก็คือ
1: จะทิ้ง
0: ง่ายหาง่ายๆนะครับแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำต่อมาก็คืออาจารย์มีอลูมิเนียมฟอยล์ก็คือเป็นที่ห่ออาหารร้อนอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเอามาปั้นเป็นเม็ดเล็กๆแล้วอาจารย์ก็เอามาผูกกับได้แล้วก็แขวนอยู่บนหลอดตรงนี้อย่างที่เห็นเราจะมาทำการทดลองว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดมันอยากจะผลักกันเนี่ยมันอยากจะผลักกันด้วยแรงมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยเราพอที่จะสังเกตมันได้อย่างไรนี่ก็คือประโยชน์ของอุปกรณ์ชิ้นนี้นั่นเองอาจารย์เอากระดาษฟอยล์อาจารย์ก็ม้วนออกมาแล้วทำเป็นแท่งธรรมดาเลยแล้วอาจารย์ก็จะเอาตัวเนี้ยมาวางไว้ใกล้ๆกับไอ้เจ้าลูกบอลที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่โอเคนะแต่คราวนี้ด้วยความที่อาจารย์รู้แล้วว่าถ้าอาจารย์อยากจะทดสอบกับประจุต่างๆเนี่ยแล้วทันทีที่อาจารย์ให้ประจุปุ๊บแล้วมันไปเชื่อมกับบริเวณอื่นๆที่มันสามารถนำประจุได้ประจุอาจารย์ก็จะหา

0: ไปหมดเลยและนั่นก็คือประโยชน์ของดินน้ำมันที่อาจารย์เอามานั่นเอง
1: นี่คือเหตุผลที่อาจารย์เอาดินน้ำมันมาใช้เพราะเจ้าดินน้ำมันช่วยไม่ให้ประจุไฟฟ้าหายไปนั่นเอง
0: เอาละและคราวนี้สังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่อาจารย์ให้มันแตะกับไอ้เจ้าลูกบอลนี้ไว้ก่อนแน่นอนตอนที่มันแตะกันมันก็ต้องไม่เกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วเนาะอุปกรณ์นี้สามารถนำมาใช้ทดสอบประจุที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้ได้ทุกคนลองดูที่ไอ้เจ้าลูกบอลอลูมิเนียมของเรานะ
2: ว้าว
0: นั้นจะเห็นว่าตอนนี้ไอ้เจ้าตัวลูกบอลเนี่ยไม่สัมผัสกับไอ้เจ้าคานอลูมิเนียมของเรานะและอาจารย์จะลองขยับมันไปรอบๆนิดนึงเพื่อให้ดูว่ามันนี่มันพยายามจะผลักกันอยู่พอสมควร
1: คราวนี้ถึงเวลาที่แก๊งตัวจิ๋วของเราจะได้ทำการทดลองกันแล้วโดยให้เด็กๆปั้นคานตามจินตนาการของตัวเองเรามาดูกันว่าผลการทดลองจะเป็นอย่างไรเริ่มกันที่คนแรกครับน้องบอสออกแบบมาได้สุดยอดจริงๆเลยนะครับ
0: เอาละครับสำหรับอันนี้เป็นดีไซน์ของน้องบอสนะครับนี่ไหนลองอธิบายสั้นๆให้น้องๆทางบ้านซิว่าทำไมเราถึงอยากออกมาเป็นรูปร่างแบบเช่นนี้ครับ
3: เวลาเราจะทำเนี่ยครับบอสจะไปตรงไปที่บอสพับไว้ตรงนี้แล้วมันก็จะวิ่งวิ่งวิ่ง
0: นี
3: ่แล้วบอสก็ทำให้มันแรงดันขึ้นกด
0: มีแรงดันเข้ามาด้วย
3: แล้วมันก็มาตรงนี้แล้วตัวนี้ก็รับ
0: นี
1: ่จินตนาการลึกล้ำจริงๆเลยนะครับน้องบอสเอาเป็นว่าเราไปดูผลการทดลองของน้องบอสกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลย
0: สังเกตนะว่ามันมีการผลักออกไปนะครับใช้ได้ถือว่าเราเห็นปรากฏการณ์นี้เช่นเดียวกันอ่ะต่อไปไอรีนมา
1: คราวนี้ถึงตาน้องไอรีนกันบ้างว่าจินตนาการมาแบบนี้ผลจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ
0: เงียบจ้ะเงียบเลยอีกทีเงียบคือทดสอบให้รู้ว่าอาจารย์มีประจุอยู่บน PVC จริงๆเนี่ยมันดูดมันได้แต่คราวนี้สังเกตว่าเมื่อเอาไปผ่านคานที่ผลิตโดยน้องไอรีนแล้ว
3: ม
0: ัน
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้มันไม่ได้เหมือนของน้องบอสเขาเลยไม่ขยับเลย
1: ต่อไปถึงคิวน้องผิงหยางแล้วครับมาดูกันว่าจะสำเร็จหรือไม
0: ่ลองดูของพี่ผิงหยางกันดีกว่ามาพี่ผิงหยางสร้างอะไรมาโชว์ให้น้องๆดูหน่อย
4: อันนี้คือโอ้โหทำให้มันซิกแซกหน่อย
0: มีซิกแซกหร
1: อแหมน้องผิงหยางออกแบบคานมาไม่ธรรมดาเลยนะครับมาลองดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร
0: เดี๋ยวรู้กันนะเวิร์กนะนี่ทำเป็นเล่นสังเกตไหมสังเกตมันไปผลักหนีจากบริเวณปลายเนาะ
1: รอบนี้เราลองเปลี่ยนตำแหน่งปลายกันดูครับผมว่าจะเกิดผลอย่างไร
0: ไม่เวิร์ก
1: แหมไม่สำเร็จนะครับรอบนี้ที่มันไม่ขยับก็เพราะว่ามีส่วนที่สัมผัสอยู่กับพื้นไงล่ะครับมันถึงไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวเลย
0: สิ่งที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้ก็คืออะไรครับสังเกตว่าที่น้องๆทำกันทุกคนเนี่ยจะเห็นว่ารูปร่างแตกต่างกันออกไปเนาะแต่ตราบใดที่ไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่านำไฟฟ้าก็คือประจุสามารถเคลื่อนที่ได้เนี่ยมันก็สามารถทำให้เกิดการผลักกันของประจุไฟฟ้าได้นั่นเองนะและนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมอาจารย์ถึงเลือกใช้อลูมิเนียมฟอยล์มาใช้นั่นเองเพราะมันสามารถนำประจุได้และอาจารย์ก็ต้องป้องกันไม่ให้ประจุที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยมันหายไปอาจารย์ก็เลยต้องเอาดินน้ำมันมาประกบเพื่อไม่ให้มันวิ่งหนีไปเท่านั้นเองนั่นคือหลักการของเราแต่รูปร่างอาจจะมีผลเล็กน้อยในเรื่องของการกระจายตัวของแรงระหว่างประจุอีกทีหนึ่งนั่นเองครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่คือคุณสมบัติพื้นฐานของไอ้เจ้าตัวไฟฟ้าเราเรียกลักษณะชื่อว่าเป็นคุณสมบัติทางด้านไฟฟ้าสถิตแล้วเดี๋ยวเรามีการทดลองที่น่าสนใจให้เราติดตามกันต่อไปอีกตามไปชมกันเลยครับและสำหรับอุปกรณ์ที่เราได้มาในตอนนี้เราก็ต้องขอขอบคุณสสวท.นะครับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์นี้มาทำให้พวกเราสามารถเรียนรู้เรื่องของประจุไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้นเมื่อสักครู่นี้เราสร้างประจุไฟฟ้าผ่านการถู ก็คือมีการเสียดสีกันเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นตัวลูกโป่งเองที่ถูกับผมเราบ้างหรือจะเป็นเจ้าตัวผ้ามาถูกับ PVC นั่นก็คือที่เราทำการทดลองกันไปแต่อุปกรณ์นี้เราเรียกว่าเครื่อง Van de Graaff มันจะสามารถสร้างปริมาณประจุที่มีขนาดมากกว่าที่เรามานั่งถูกันเองได้เยอะเลยหลักการการทำงานของมันเนี่ยจริงๆแล้วก็คล้ายคลึงกับสิ่งที่เราทำนี่แหละแต่เขาทำมาเป็นเครื่องมือเลยก็คือถ้าทุกคนสังเกตที่บริเวณใจกลางของมันนะครับจะมีที่เป็นสายพานอยู่ซึ่งสายพานนี้สามารถเลือกวัสดุที่สามารถถ่ายเทไอ้เจ้าประจุได้คล้ายๆกับที่เรามีเรื่องของมีผ้าเรื่องของ PVC เรื่องของยางที่เราใช้ในการทำลูกโป่งเหมือนกันคราวนี้ที่บริเวณด้านล่างและด้านบนก็จะมีรอบเพื่อจะทำให้สายพานนี้เกิดการหมุนเมื่อเราเดินเครื่องด้วยความที่การเคลื่อนที่ของไอ้เจ้าสายพานตัวนี้มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการที่เราเลือกวัสดุให้เหมาะสมเนี่ยมันจะมีการถ่ายเทประจุชนิดนึงมาอยู่ที่ด้านบนและประจุอีกชนิดนึงไปอยู่ที่ด้านล่างอีนี้เนี่ยก็จะมีอาจจะเป็นเส้นลวดทองแดงนี่เป็นต้นก็สามารถนำเอาไอ้เจ้าประจุเนี่ยพาแล้วก็มาฝังตัวอยู่ที่บนไอ้เจ้าโลหะที่เป็นลูกกลมๆข้างบนอยากรู้ไหมว่ามันเยอะกว่ากันแค่ไหนเดี๋ยวอาจารย์จะเดินเครื่องแล้วเพื่อจะให้น้องๆทางบ้านได้มีโอกาสได้เห็นประจุที่มากมายขนาดนี้ด้วยอาจารย์จะอาศัยไอ้เจ้าเม็ดโฟมเล็กๆที่เราทำการทดลองไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถทำให้มันมีประจุบนเม็ดโฟมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างดีไหม
3: อาจารย
0: ์ครับผม
3: ผมเป็นเชฟผมจะช่วยทำครับ
0: เอาหมวกเชฟมาใส่โฟมให้อาจารย์เลยมาอาจารย์จะลองก็คือง่ายๆเลยอาจารย์จะเอาไอ้เจ้าถ้วยที่มีเม็ดโฟมในนี้อยู่แล้วเนี่ยมาวางบนนี้เลยพวกเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเม็ดโฟมครับไอรีนก่อน
3: อาจารย์คะหนูว่านะคะมันน่าจะลอยขึ้นมาแบบเด
0: ้
3: ง
0: ๆโอ้โหขนาดเลยนะ
3: ก็เด้งๆเด้งเหมือนกันนะเด้งดึง
0: เด้งดึงพี่หยางก็เหมือนกันอยากจะถามว่าคิดว่าเพราะอะไร
1: น้องๆทางบ้านลองเดากันดูนะครับว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น
4: มันสั่นๆอ๋อ
0: สั่นๆอะไรสั่น
3: มันสั่น
0: เครื่องสั่นโอเคไอรีนว่า
3: หรือว่าเป็นเพราะว่าไฟฟ้าสถิต
0: เนาะอ๋อโหฟังดูดีเพราะวันนี้เราคุยเรื่องไฟฟ้าสถิต
1: ไปทำการทดลองกันเลยดีกว่าครับอาจารย
0: ์งั้นเดี๋ยวเรามาลองเดินเครื่องกันเลยดีไหมครับนี่เดี๋ยวอาจารย์ทำหน้าที่เดินเครื่องเองก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดแล้วก็จะเห็นสายพานนี้เริ่มเคลื่อนที่และเดี๋ยวมันก็จะเริ่มมีการเก็บประจุเอาไว้นะเริ่มเลยนะมีสังเกตอะไรไหม
3: นี่
0: อ่ะเอานะอีกทีนี่เพราะนั้นสิ่งที่เราทุกคนตอบอาจารย์มาเมื่อสักครู่ถูกต้องเลยเพราะตอนนี้ทันทีที่อาจารย์เดินเครื่องเนี่ยไอ้เจ้าลูกบอลโลหะตัวนี้ก็จะเริ่มสะสมประจุแล้วประจุเองก็จะค่อยๆถ่ายเทไปผ่านไอ้เจ้าถ้วยพลาสติกซึ่งถึงแม้ว่าพลาสติกอาจจะนำไฟฟ้าได้ไม่ดีมากแต่ก็มันก็ยังพอที่จะนำไฟฟ้าได้บ้างประจุก็เลยค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็ถ่ายเทไปให้กับเจ้าเม็ดโฟมแล้วพอเม็ดโฟมมันเริ่มมีประจุมากขึ้นแล้วมันเป็นประจุชนิดเดียวกันพอมันเป็นประจุชนิดเดียวกันมันก็เลยเริ่มที่จะมีการดีดออกจากกันบ้างพอเราไปกระตุ้นมันสักเล็กน้อยมันก็เลยกระเด็นออกมาให้เรา
3: คราวนี้อาจารย์กดไม่ยั้งเลยโอเควะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้คือด้วยความที่เครื่องนี้ถ้าอาจารย์เดินเครื่องต่อเนื่องไปเนี่ยประจุมันก็จะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะได้สัมผัสกับอะไรที่อันตรายมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะไม่เดินเครื่องนี้นานจนเกินไปแต่ตอนนี้ทุกคนสังเกตเห็นแล้วเนาะนี่คือคุณสมบัติของไฟฟ้าสถิตซึ่งตอนนี้เราผลิตได้ในปริมาณมากเลยทีเดียวเรามาทบทวนกันนิดนึงว่าวันนี้เราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างอันที่1เลยพวกเราต้องรู้เลยว่าประจุมี2ประเภทก็คือมีประจุบวกและประจุลบประจุเหมือนกันจะดีมากถ้าต่างกันจะ
2: ดูดกัน
0: และเรา
3: คล้ายแม่เหล็กเลย
0: ใช่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองเพื่อจะทดสอบไอ้เจ้าคุณสมบัติเหล่านี้โดยการใช้เรื่องเสียดสีเป็นหลักเลยสำหรับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยมือของเราเองหรือจะเป็นด้วยอุปกรณ์ของเราก็ตามและสิ่งที่เราเรียนรู้เพิ่มเติมวันนี้ก็คือเราจะเห็นได้ว่าวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยมีความสามารถในการรับและในการถ่ายเทประจุไม่เหมือนกันมันก็เลยนำมาสู่ว่าเราสามารถถ่ายเทประจุจากวัสดุหนึ่งไปยังวัสดุอีกชิ้นหนึ่งได้แต่อย่างไรก็ดีอุปกรณ์นี้ยังทำอะไรได้มากกว่าที่เราเห็นไปแล้วเมื่อสักครู่แล้ววันนี้เวลาของเราก็อาจจะดูจะไม่ค่อยจะเพียงพอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามการทดลองเหล่านั้นกันอีกในครั้งต่อไปแล้วเรื่องราวความสนุกเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับติดตามกันต่อไปในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี

ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอุตภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แซนตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

สวัสดีครับดร.เอกปริญเกียรติขาวนะครับผมจากระบบสารสนเทศทางธุรกิจครับคณะวิทยาการจัดการครับวันนี้จะมาสอนบทที่7นะครับเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับโดยใช้โปรแกรมนะครับ Cloud Computing นะครับโดยใช้ Google Slide นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยครับผมวิธีการใช้ Google Slide ทำอย่างไรครับ1ครับเราจะต้องมีนะครับ account ของ Google ก่อนนะ account ของ Google เนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปใช้งานในระบบของ Google ต่างๆนั้นได้เองนะครับทีนี้ Google Slide นะครับขั้นตอนการเข้า1ครับต้องเปิด Google เข้ามาก่อนนะครับวิธีการเปิด Google ก็เข้ามาที่ google.com ได้เลยนะครับจากนั้นก็ sign in เข้ามานะครับพอ sign in เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการแรกเนี่ยนะครับพอจะใช้งาน Google Slide นะครับเราก็จะเข้าไปที่นะตรงเครื่องมือตรงนี้เลยนะครับจากนั้นมาหาคำว่าสไลด์นะครับหาคำว่าสไลด์ตรงนี้นะครับซึ่งถูกก็จะมีเลือกให้ใช้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Doc Google Sheet Google Slide นะครับในบทนี้นะครับเราจะพูดถึง Google Slide นั่นเองวิธีการสร้างก็คลิกเลยครับ Google Slide นะครับหน้าแรกก็จะเป็นหน้าประมาณนี้เลยครับจะมีแถบอยู่2โซนครับโซนข้างบนเนี่ยจะเป็นโซนของเครื่องมือนะครับถ้าต้องการสร้างนะครับถ้าต้องการสร้างเอกสารเปล่านะครับหรือชิ้นงานเปล่าก็เลือกที่ blank ได้เลยนะครับหรือจะสร้างจากเทมเพลตก็ได้นะครับมีเทมเพลตให้เลือกมากมายนะครับหรือจะเปิดจากงานเก่าๆที่เราสร้างเก็บไว้ก็ได้นะครับสามารถเปิดได้นะครับสามารถใช้งานได้ทีนี้ในกรณีถ้าต้องการจะสร้างชิ้นงานใหม่นะครับเราก็มาเลือกที่ blank เลยนะครับพอเข้ามาปุ๊บหน้าตาของตัว Google Slide จะเป็นประมาณนี้เลยครับมีแถบเมนูต่างๆเกิดขึ้นมาจะใกล้เคียงกับโปรแกรม PowerPoint เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้ามาที่หน้าจอหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตได้นะครับข้างบนจะยังไม่มีชื่อเราสามารถที่จะตั้งชื่อชิ้นงานใหม่ของเราตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนเป็นชื่องานใหม่ของเราก็ได้นะครับเช่นตั้งชื่อเป็น Presentation 1ก็ได้นะครับเรียบร้อยนะครับลักษณะการทำงานของ Google Slide เนี่ยนะครับจะไม่มีปุ่มเซฟให้นะครับผมจะเป็นเซฟแบบอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับทำไปก็เซฟไปให้นั่นเองทีนี้ลักษณะหน้าจอที่คุณเห็นนะครับก็จะมีหน้าจอที่เป็นหน้าจอพื้นที่ทำงานตรงนี้นะครับเราสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้จากตรงกลางนี้เลยนะครับหรือจะเลือกเทมเพลตอื่นๆก็ได้จากตีมด้านขวามือตรงนี้นะครับมีธีมให้เลือกอีกมากมายเช่นกันนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะฮะอย่างเช่นเลือกธีมนี้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นธีมนี้ให้อัตโนมัติทีนี้มาดูพื้นฐานการทำงานง่ายๆของตัว Google Slide ก่อนเลยนะครับตัวแรกเลยครับไปดูที่เมนูครับเมนูไฟล์ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างชิ้นงานใหม่เห็นไหมครับสร้างตัวสไลด์ใหม่ขึ้นมาก็ได้นะครับหรือจะเปิดจากเทมเพลตต่างๆได้นะฮะสร้างจากเทมเพลตได้เลยนะครับหรือจะเปิดชิ้นงานเก่ามาดูก็ได้นะครับ import slide นะครับถ้าเรามี PowerPoint หรือตัว presentation ตัวอื่นเราก็สามารถที่จะ import เข้าได้เลยนะครับก็จะง่ายไปอีกนะครับหรือmake copy นะครับ make copy เข้ามาได้เลยนะครับอย่างที่บอกครับเราสามารถแชร์นะครับแชร์ให้กับบุคคลอื่นได้ด้วยนะครับแชร์ได้ด้วยหรือจะแชร์ให้คนอื่นมาทำงานร่วมกันก็ได้นะครับมีการส่งอีเมลนะครับส่งอีเมลนะจะส่งเป็นไฟล์ต่างๆได้นะครับเวลาคุณส่งก็ส่งไปหาใครนะครับมีอีเมลผู้รับนะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อส่งเป็นแบบไหนส่งเป็นไฟล์ PDF ก็ได้

ั่งส่งเป็นไฟล์ PowerPoint ก็ได้นะครับหรือตัว Plain Text ก็ได้นะครับเป็นตัวอักษรไปเลยนั่นเองนะครับมีเมนูอะไรอีกนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ครับดาวน์โหลดก็เป็นไฟล์ต่างๆที่เราสามารถเข้าจะเอาไปใช้งานได้นะครับเป็น PDF ก็ได้นะครับเป็น PowerPoint ก็ได้นะครับหรือจะดาวน์โหลดเป็นรูปก็ยังได้นะครับนี่คือข้อดีเลยนะครับส่วนต่อไปก็เป็นเมนูRename เปลี่ยนชื่อได้นะครับจะเคลื่อนย้ายไปยังโฟลเดอร์ต่างๆที่เราจัดเตรียมไว้นะครับใน Google Drive ก็ได้นะครับสร้างชัดคัทใน Google Drive ก็ได้เพื่อเข้าถึงสะดวกครับหรือถ้าเราไม่เอางานนี้อย่างที่บอกครับเราก็สามารถที่จะลบทิ้งได้นะครับโดยมีถังขยะนะครับหรือจะเลือกดูเวอร์ชันเก่าๆได้นะครับเอาคร่าวๆนะครับก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้จากตัวนี้ด้วยนะครับเปลี่ยนภาษานะครับเลือกเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับแล้วแต่นะครับความต้องการของผู้ใช้เลยมีการตั้งค่าหน้ากระดาษครับคลิกเข้าไปที่ตั้งค่าหน้ากระดาษเนี่ยเราสามารถเลือกนะครับเลือกหน้ากระดาษตามความต้องการของเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดนะครับไวสกรีนนะครับสเกลเท่าไหร่หรือถ้าไม่พอใจก็คัสตอมครับกำหนดเองครับสามารถกำหนดขนาดเองได้เลยนะครับพอเลือกขนาดเองได้เสร็จก็แอพพลายนะครับหรือนำไปใช้งานนั่นเองนะครับมีอะไรอีกนะมีพรีวิวงานได้นะครับหรือสั่งปริ้นได้ครับมีเมนูถัดไปนะครับเมนู Edit นะครับแก้ไขตรงนี้สามารถที่จะย้อนไปย้อนมาได้นั่นเองนะครับสามารถที่ทำการคัดวางนะครับหรือทำการเลือกนะครับเลือกทั้งหมดเลือกวัตถุดูพิเคทกับสไลด์ก็ได้นะครับสามารถค้นหาแทนที่ข้อความต่างๆได้นั่นเองนะครับช่วยให้เราง่ายต่อการใช้งานในส่วนของมุมมองวิวครับจะเป็นมุมมองนะครับมุมมองอันแรกคือสไลด์โชว์นะครับสไลด์โชว์นะครับสามารถที่จะแสดงการทำงานของ presentation ได้นะครับมี motion นะครับ motion ก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถทำการเคลื่อนไหวสไลด์นะครับหรือเพิ่มลูกเล่นให้สไลด์นะครับมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมีเปลี่ยนธีมนะครับเปลี่ยนธีมมี grid view นะครับใส่ไม้บรรทัดนะฮะสามารถแสดงไม้บรรทัดได้นะครับคร่าวๆนะครับมีซูมอินซูมเอาท์ฟูลสกรีนนะเมนูถัดไปครับเกี่ยวกับการเพิ่มนะครับออบเจกต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มรูปนะฮะเพิ่มกล่องข้อความเพิ่มเสียงเพิ่มวิดีโอนะครับหรือเพิ่มรูปลักษณ์ต่างๆครับสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมลูกศรมีให้หมดนะครับเราสามารถจะเพิ่มได้จากตรงนี้เลยนั่นเองนะครับการแทรกเทเบิลนะครับเราก็สามารถแทรกเทเบิลตามความต้องการของผู้เรียนได้เลยนะครับต้องการจะใส่กี่แถวหรือกี่คอลัมน์นั่นเองนะครับนอกจากใส่เทเบิลหรือแทรกเทเบิลได้แล้วนะครับเราก็จะมีกราฟหรือชาร์ตนะครับจะเป็นกราฟแท่งแผนภูมิต่างๆนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะดึงข้อมูลเหล่านี้นะครับดึงจากชีตมาทำเป็นแผนภูมิก็ได้นะครับนี่คือข้อดีเลยนะครับมีไดอะแกรมนะครับมีไดอะแกรมต่างๆมากมายให้เราลองเล่นดูนะครับมีเวิร์กอาร์ตมีเวิร์ดอาร์ตนะครับเวิร์ดอาร์ตตรงนี้นะครับช่วยให้เราสามารถที่จะเล่นกับตัวข้อความได้นั่นเองนะครับมีไลน์ครับมีการกำหนดเส้นต่างๆได้นะครับมีคอมเมนต์ครับหน้าไหนเป็นยังไงหรือต้องการเพิ่มอะไรยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับมีการสร้างสไลด์ใหม่ได้จากตรงนี้ครับหรือจะใส่ตัวเลขสไลด์นะครับเราก็สามารถที่จะแทรกได้จากสไลด์ number ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับเมนูถัดไปครับ format ครับ format เป็นการจัดการนะครับเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบนะรูปแบบทั้งหมดนะครับมันจะเป็นนะจัดขวาจัดกลางจัดตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหมฮะตัวหนาตัวเอียงนะครับตัวยกตัวห้อยนะครับมีขนาดเท่าไหร่ใส่สีเท่าไหร่นะครับเราสามารถจัดการได้นะครับนี้จัดซ้ายจัดขวาเห็นไหมครับมันก็จะง่ายนะครับหลักการทำงานก็เหมือน PowerPoint ทุกประการนะครับในเรื่องของการจัดฟอร์แมตเลยนะครับระยะห่างนะระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับหรือจะใส่บูเลตนะครับใส่ตัวเลขข้างหน้ามีให้เลือกทั้งหมดเลยนะครับผมหรือจะเป็นการกำหนดฟอร์แมตต่างๆเพิ่มเติมก็ได้ครับเวลาคุณเลือกกำหนดฟอร์แมตต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยนะครับจะมีแถบเมนูเกิดขึ้นทางขวามือเนี่ยนะครับซึ่งทางขวามือก็จะมีให้เลือกอีกหลากหลายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดนะครับการหมุนนะครับ
ตำแหน่งการวางตำแหน่งนะครับนะมีรูปเล่นเพิ่มเติมเข้ามาแถบเมนูถัดไปครับอย่างที่บอกครับเป็นแถบเมนูของสไลด์นะครับเป็นการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลของสไลด์เลยนะครับคุณจะสังเกตเห็นนะครับมี New Slide นะครับคลิกไปที่ New Slide เนี่ยจะเกิดสไลด์ใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับเป็นสไลด์ที่1 2 3 4 5หรือคุณจะคลิกขวาจากตรงนี้แล้วก็เลือก New Slide ตรงนี้ก็ได้นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับถ้าสไลด์ไม่ถูกใจเราก็สามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับมาเลือกที่ Apply Layout ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการนะมันก็จะสามารถที่จะใช้งานได้อย่างหลากหลายครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้นั่นเองนะครับสามารถคลิกเพิ่มสไลด์ได้เรื่อยๆนะครับจากนั้นนะครับเมนูถัดไป Duplicate ครับ Duplicate คืออะไร Duplicate คือเวลาที่เราสร้างชิ้นงานนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องการจะเปลี่ยนนะครับต้องการจะเปลี่ยนหน้าตาหรือเปลี่ยนแค่ข้อความเล็กๆน้อยๆเราสามารถจะทำการ duplicate slide นะครับโดยการที่เราไปเลือกสไลด์ที่เราต้องการจากนั้นนะครับคลิกสไลด์เลือก duplicate slide ครับเราก็จะได้สไลด์ที่หน้าตาเหมือนกันนะครับจากนั้นเราค่อยมาเปลี่ยนข้อความข้างในตามที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับถ้าไม่ถูกใจหรือไม่ชอบแล้วก็ delete สไลด์ได้ครับเห็นไหมฮะสามารถจะปิดเปิดสไลด์ได้นะครับเวลานำเสนอนะครับต้องการจะเปลี่ยนแบ็กกราวด์มีเปลี่ยนแบ็กกราวด์ครับแบ็กกราวด์เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ทั้งสีนะครับมีสีต่างๆให้เราเลือกมากมายไปหมดนะครับหรือคุณจะมีรูปไหมถ้ามีรูปคุณก็สามารถเลือกรูปนะครับเลือกรูปจากเครื่องนะครับหรือเว็บต่างๆได้นะครับหรือถ่ายสดก็ได้นะครับมีให้เลือกนะครับหลากหลายเลยนะครับเลือกรูปเพื่อมาเปลี่ยนแบ็กกราวด์ข้างหลังหรือพื้นหลังได้นั่นเองนะครับจากนั้นนะฮะถ้าต้องการจะเปลี่ยนเลเยอร์อย่างที่บอกครับเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกสไลด์แล้วก็มาเลือกที่เมนูสไลด์นะครับแล้วก็มาแอพพลายสไลด์ตรงนี้แล้วก็เลือกรูปแบบที่ต้องการใหม่ได้นั่นเองนะครับใส่ข้อความไปยังไงก็ได้นะครับนอกจากนั้น transition นะครับการเคลื่อนไหวนะครับถ้าคุณมีสไลด์มีข้อความมีรูปภาพมีอะไรก็ตามนะครับต้องการจะเปลี่ยนนะครับให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นเวลาที่สไลด์นะครับเข้ามานะครับต้องการให้สไลด์นั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มาเลือกได้จากตรงนี้นะครับเลือกเสร็จแล้วก็มาแสดงได้นะครับเนี่ยแอพพลายไปปุ๊บเห็นไหมครับสไลด์ก็จะเคลื่อนไหวตามที่เราต้องการนะครับสามารถมาเลือกได้ที่ตัว transition ตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากเปลี่ยนรูปแบบเห็นไหมครับเพลย์ดูก็ได้ครับเห็นไหมฮะความน่าสนใจของสไลด์ก็จะมีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเมนูถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับรูปแบบของธีมนะครับอยากจะเปลี่ยนธีมนะครับก็มีธีมให้เลือกหลากหลายเช่นกันนะครับก็สามารถเลือกรูปแบบได้นะครับโอเคเมนูต่อมาครับเป็นเรื่องของการจัดเรียงนะครับจัดเรียงข้อมูลนะครับการกรุ๊ปข้อมูลนะครับการหมุนนะการจัดรูปแบบตัวอักษรนะครับอันนี้ก็ใช้ตลอดเหมือนกันนะครับโอเค2นะครับอันนี้ก็มีข้อดีเลยนะครับอย่างเช่นอันแรกนี่มีการสะกดคำนะครับช่วยตรวจสอบนะฮะคำถูกคำผิดนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถทำสไลด์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ extension นะครับ extension ตรงนี้เป็นส่วนเสริมนะครับส่วนเสริมใช้ทำอะไรครับใช้ต้องการจะทำให้สไลด์ดูสวยงามยิ่งขึ้นหรือนะครับใช้งาน library นะครับหรือถ้าพูดง่ายๆคือต้องการใช้ส่วนที่นอกเหนือจากนะครับจากการใช้สไลด์ปกตินะครับอาจจะใส่สมการที่ดูสวยงามยิ่งขึ้นหรือใส่รูปแบบของเทมเพลตที่มันสวยงามยิ่งขึ้นนะครับเราก็สามารถเลือกแอดออนได้นะครับแอดออนได้นะฮะจะมีรูปแบบนะครับส่วนเสริมเพิ่มเติมมาให้เราเลือกมากมายไปหมดเห็นไหมครับใส่สมการอย่างเงี้ย
นะครับเห็นไหมฮะมีเยอะเลยมีรูปแบบของตัวกราฟที่สวยงามยิ่งขึ้นนะครับหรือรูปแบบของการนำเสนอที่สวยขึ้นนะครับสามารถวาดรูปเพิ่มเติมมีให้หมดเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเราสามารถจะเอาส่วนขยายเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเพิ่มเข้าไปในตัวของ Google Slide ของเราได้นั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเมนูของเรื่องของช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือก็นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถที่จะมาค้นหาคำตอบได้จากตรงนี้นั่นเองทีนี้อย่างที่บอกครับมาลองดูการทำงานของตัว Google Slide นะครับ Google Slide หลักๆอย่างที่บอกตรงกลางเนี่ยจะเป็นส่วนของเนื้อหาใช่ไหมครับส่วนของเนื้อหานะครับเราสามารถจะแทรกข้อความเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเราสร้าง layout หรือเลือก layout นะครับแบบอัตโนมัตินะฮะเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็ใส่ข้อความได้เลยนะครับอย่างเช่น Google นะครับเห็นไหมครับใส่ข้อความนะครับเปลี่ยนสไลด์นะครับก็แทรกข้อความได้นะฮะนะครับหรือการแทรกรูปอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับแทรกรูปถ้ามีรูปใช่ไหมนะฮะถ้ามีรูปหารูปนะครับหาได้จากเว็บทั่วไปนะครับหรือในเครื่องของเรามีไหมนะครับหรือถ่ายสดก็ได้นะครับถ้าจะใส่ถ้าเป็นข้อมูลแบงค์สมมติว่าเราเลือกมานะครับเปลี่ยนธีมนี้แล้วเราเลือก layout ที่เป็นแบบแบงค์ดูนะครับไม่มีต้องการใส่ข้อมูลใหม่หมดนะครับเราต้องการจะใส่ข้อความนะครับใส่ตัวอักษรเรามาได้เราใช้งานได้จากเครื่องมือตรงนี้ครับแถบเครื่องมือตรงข้างล่างนี้นะครับเราสามารถจัดการหรือเล่นกับเขาได้มีอะไรบ้างนะครับหลักๆที่ใช้ก็คือตัวเทคบล็อกตรงนี้เห็นไหมครับเทคบล็อกลากวางเลยนะครับใส่ข้อความได้นะครับเห็นไหมครับใส่ข้อความใส่รูปใส่กราฟนะครับใส่เชฟนะครับรูปแบบต่างๆสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเราก็สามารถจัดการให้สวยงามได้นะครับแทรกรูปแทรกเนื้อหาต่างๆได้นะครับเมื่อเราทำ Google Slide เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือสร้างตัว Presentation เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกครับต้องการนำเสนอนะครับหรือต้องการแสดงนะครับก็ง่ายๆครับก็มาคลิกที่ไลฟ์โชว์ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าต้องการคลิกปุ๊บมันจะมี2มุมมองให้เลือกครับ2มุมมองให้เลือกนะครับคือเริ่มต้นจากจุดที่เราต้องการนะครับหรือนะครับต้องการแสดงตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับเราก็คลิกเข้าไปนำเสนอได้เลยนะครับเหมือนกับ PowerPoint ทุกประการนะครับเห็นไหมครับอันนี้มีการแทรกใส่เนื้อหาเข้ามาทีนี้อย่างที่บอกครับข้อดีของ Google Slide นะครับเวลาคุณทำ presentation เสร็จเรียบร้อยนะครับต้องการสร้างความน่าสนใจทั้งหมดนะครับใส่ตัวอักษรเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าต้องการที่จะเพิ่มความน่าสนใจของสไลด์นะครับโดยเล่นกับ object ที่อยู่ข้างในหน้าสไลด์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพนะครับหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในหน้าสไลด์หน้าที่คุณต้องการอย่างเช่นอย่างของผมเนี่ยคือหน้าที่1ใช่ไหมนะครับอยากให้ข้อความเปลี่ยนข้อความไหนคุณก็คลิกไปที่ข้อความนะครับคลิกไปที่ข้อความนี้จากนั้นมาเลือก add ตรงนี้นะครับอยากให้ข้อความนี้เป็นยังไงนะครับแสดงผลแบบไหนนะครับ fade in fade out อย่างเงี้ยนะครับสามารถคลิกดูขั้นตอนต่างๆได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือเล่นกับ object ที่อยู่ข้างในนะครับสามารถเลือกได้นะครับเห็นไหมเลือกได้ add animation ตรงนี้นะครับเลือกรูปแบบที่ต้องการนะครับแสดงผลได้เห็นไหมนี่คือเล่นกับหน้าสไลด์หนึ่งหน้านะครับอยากให้เพิ่มเข้ายังไงนะครับให้ตัวอักษรไหลไปทางไหนนะครับแสดงผลอย่างไรเราก็มาเลือกที่ transition ได้เลยนะครับจากนั้นอย่างที่บอกครับเมื่อคุณทำสไลด์ทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับต้องการนำเสนอหรือต้องการให้คนอื่นเข้ามาช่วยงานนะครับหรือต้องการนำเสนอกับใครนะครับเราก็สามารถมาคลิกที่แชร์ตรงนี้ครับ
แชร์ตรงนี้นะครับเราต้องการแชร์ให้ใคร

ครับแล้วก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับจะแชร์แบบไหนนะครับแชร์ให้ทุกคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือในองค์กรคุณก็เลือกนะครับหรือใครก็ตามนะครับใครก็ตามที่ต้องการจะให้เข้าได้จากลิงก์นี้นะครับก็อันล่างสุดเลยนะครับคุณก็ copy ลิงก์ตัวนี้นะครับส่งต่อให้เพื่อนนะครับเขาก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้หรือต้องการให้เขาทำอย่างอื่นด้วยไหมคอมเมนต์ได้นะครับดูได้อย่างเดียวคอมเมนต์นะครับหรือแก้ไขได้ด้วยนะครับให้สถานะเป็นอีดิเตอร์นะครับแต่ต้องใส่อีเมลที่คุณรู้จักก่อนนะนะครับใส่อีเมลเสร็จนะครับบอกเขาหน่อยต้องการให้ทำอะไรนะครับให้ดูให้แก้ไขเลยแล้วก็ตามนะครับหรือตรวจสอบให้หน่อยกำหนดสถานะให้ด้วยนะครับเสร็จสรรพเรียบร้อยคุณก็กดเซ็นใหม่นะครับเมื่อเพื่อนของคุณนะครับได้รับอีเมลเรียบร้อยแล้วเขาก็สามารถที่จะเข้ามาดูสไลด์ของคุณนะครับสามารถทำการเพิ่มทำการแก้ไขกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมช่วยคุณได้นั่นเองนะครับก็สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้นะครับแชร์ให้เพื่อนๆช่วยทำงานได้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่คือข้อดีของ Google Slide นะครับหลักการทำงานก็เหมือนกับ PowerPoint ทุกประการนะครับแถมมีข้อดีคือเราสามารถจะทำงานที่ไหนก็ได้ขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับกับมีเว็บเบราว์เซอร์เราก็สามารถที่จะใช้งานได้ทุกที่นะครับสามารถนำเสนอชิ้นงานได้นะครับให้กับผู้ใช้ให้กับอาจารย์ให้กับลูกค้านะครับง่ายสะดวกนะครับอย่างที่บอกครับขอให้มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะครับนี่คือข้อดีของตัว Google Slide ครับผมขอบคุณครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟ

ฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับอาคาร70ปีพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

น้องๆลองสังเกตให้ดีนะครับเดี๋ยวพี่ต๊อปเนี่ยจะทำการปล่อยกระดาษทั้ง2แบบครับแบบแรกนะครับจะเป็นกระดาษที่มีพื้นผิวสัมผัสเยอะนะครับกับอีกแบบนึงก็คือเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาสังเกตดูนะครับว่ากระดาษทั้ง2แบบนี้เมื่อตกลงสู่พื้นจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงมาดูพร้อมๆกันครับ

ระดาษทรงสี่เหลี่ยมนะครับก็จะมีหน้าสัมผัสกับอากาศเนี่ยที่มากกว่ากระดาษที่เราขยำหรือว่าเป็นทรงกลมนั่นเองเมื่อเวลาที่เราปล่อยลงจากที่สูงนะครับกระดาษแผ่นที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมก็จะมีแรงต้านทำให้สามารถลอยอยู่บนอากาศได้นานครับผมและนี่ครับก็เป็นสาเหตุที่เรานิยมที่จะใช้กระดาษนะครับแล้วก็ออกแบบปีกของว่าวนี้ให้มีลักษณะออกมาเป็นปีกกลางในลักษณะนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับและทำการโต้ลมบนให้มันลอยได้นานนั่นเองครับผมแล้ววันนี้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับว่าวจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็น้องๆจะได้เรียนรู้ว่าวกี่ชนิดกันไปชมตัวอย่างสุดมันครับ

เป็นยังไงบ้างครับน้องๆเห็นว่าว่าวนะครับลอยอยู่บนท้องฟ้าเนิบๆแบบนี้นะครับแต่ก็แฝงไปด้วยเรื่องราวของความสนุกใช่ไหมล่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะพบกับน้องๆที่จะมาพิชิตภารกิจของเราในวันนี้แล้วเชิญพบกับน้องๆเพื่อที่

0: ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์ของเรานะครับวันนี้เนี่ยมาทำภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของว่าวถามน้องๆเคยเล่นว่าวหรือรู้จักว่าวประเภทไหนบ้างครับอ่ะน้องยิ้ม
1: ว่าวจุฬาค่ะ
0: ว่าวจุฬาเคยเล่นที่ไหนครับ
1: ที่บ้าน
0: ทำเองหรือเปล่า
1: ซื้อมา
0: อ๋อคุณแม่ซื้อมาให้เล่นใช่ไหมครับน้องพลอย
1: ไ

0: เคยเล่น
1: ไม่เคยเล่นเลยเหรอจริงเปล่า
0: จริงค่ะ
2: แต่ไม่เป็นไรนะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆจะได้เรียนรู้นะครับไปกับน้องๆทางบ้านด้วยเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะ
0: ค่ะ
2: โอเคน้องซีครับ
3: ว่าวงูครับ
2: ว่าวงูว่าวงูเป็นไงครับ
3: หางยาวครับ
2: หางยาวขึ้นยากไหม
3: ขึ้นยากครับ
2: ขึ้นยากแล้วทำไมไม่เปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นนะ
3: เพราะไม่เคยเล่นครับ
2: ไม่เคยเล่นดีมากนะครับอ่ะน้องที
4: ว่าวหน้าควายครับ
2: เฮ้ยเดี๋ยวๆๆอันนี้ด่าใครหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับน้องๆมันเป็นว่าวประเภทหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าว่าวหน้าควายนั่นเองนะครับเป็นไงขึ้นยากไหมว่าวหน้าควาย
4: ขึ้นยากครับ
2: ขึ้นยากใช่ไหมฮะโอเคน้องเบียร์รู้จักว่าวประเภทไหน
5: ว่าววงเดือนครับ
2: ว่าววงเดือนลักษณะเป็นไงครับ
5: เหมือนมีพระจันทร์อยู่ตรงกลางครับ
2: ก็คือมีกลมๆอยู่ตรงกลางใช่ไหมโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นว่าวที่น้องๆเขารู้จักและเคยได้เล่นมานะครับแต่วันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เกี่ยวกับว่าวลองตั้งสมมุติฐานดูซิว่าวันนี้จะเจอภารกิจอะไรน้องยิ้มคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับ
6: ทำว่าวค่ะ
2: ทำว่าวต้องมาดูกันว่าใช่หรือเปล่านะครับน้องพลอย
7: เล่นว่าวค
2: ่
7: ะ
2: เล่นว่าวให้ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าใช่หรือเปล่านะฮะน้องเบียร
8: ์สร้างรูปแบบของว่าวครับ
2: รูปแบบของว่าวนะครับอาจจะเป็นรูปแบบใหม่ก็ได้ที่ไม่เคยเจอมาก่อนนี่แหละครับการตั้งสมมุติฐานของน้องเนี่ยช่างเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยจริงเลยนะฮะแต่ภารกิจจะเป็นอย่างที่น้องเขาตั้งสมมุติฐานหรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
9: ว่าวปักเป้าว่าวเสื้อว่าวงูว่าวควายว่าวจุฬาและว่าวนกมีรูปร่างโครงสร้างที่แตกต่างกันภารกิจของน้องๆก็คือให้น้องๆเลือกโครงของว่าวชนิดใดก็ได้มาประกอบกับวัสดุที่รายการกำหนดให้แล้วทำให้เป็นว่าวโดยสมบูรณ์ที่สำคัญว่าวที่น้องๆประดิษฐ์ขึ้นนั้นจะต้องสามารถลอยขึ้นไปบนฟ้าและติดลมบนได้ไม่ต่ำกว่า2นาทีเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ประดิษฐ์สำเร็จแต่ต้องมีทักษะในการเล่นว่าวด้วยสู้ไหวไหมครับน้องๆ
2: และนี่นะครับคือ5โครงสร้างของว่าวนะครับที่น้องๆเนี่ยจะต้องเลือกมาทำเป็นว่าวลองพิจารณาดูนะครับว่าทั้ง5แบบนี้เนี่ยน้องๆจะเลือกใช้แบบไหนที่จะสามารถทำให้ว่าวนะครับลอยอยู่บนอากาศได้นานถึง2นาทีลองคิดดูนะครับแล้วส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์เนี่ยที่ทางรายการแล้วก็พี่ท็อปเตรียมไว้ให้มีหลากหลายเลยนะครับมีทั้งผ้ามีทั้งพลาสติกมีทั้งอะไรหลายอย่างเลยน้องๆลองคิดดูครับว่าจะใช้วัสดุประเภทไหนเนี่ยมาห่อหุ้มตัวโครงสร้างของว่าวนะครับเอาล่ะน้องๆพี่ท็อปเนี่ยต้องบอกว่าเอาใจช่วยน้องๆเต็มที่นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ความสามัคคีกันอย่างมากเลยนะครับแต่พี่ท็อปเชื่อว่าถ้าน้องๆสามัคคีกันต้องทำได้อย่างแน่นอนสู้ไปสู้
10: สู้ค่ะ
2: เอาล่ะครับพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
10: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
11: ตัวเบาๆดีกว
12: ่า
13: ตัวใหญ่ตัวเล็ก
12: จุฬา
13: ดีกว่า
14: ตัวเล็กๆไม่ดีหร
12: อนั่นเอาตัวนี
15: ้ตัวนี้ไม่ดีซะแล้ว
12: จุฬาเนี่ยแหละ
13: เอาตัวง่ายๆแล้ว
14: เอาง่ายๆ
16: เอาตัวนี้
17: เอาต
16: ั
17: วน
16: ี
17: ้
14: เอาต
17: ั
14: วน
17: ี
14: ้
18: ตัว
19: นี้เดี๋ยวทำยาก
0: ตัวนี้
15: ดีกว่า
6: ตัวนี้
1: ด
6: ี
1: กว
6: ่า
1: เป็นเหมือนจุฬามากเลย
4: ภารกิจที่หนูได้รับก็คือหาโครงว่าวแล้วก็เอาอุปกรณ์นะคะมาแปะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ว่าวของหนูเนี่ยคะลอยขึ้นไปข้างบนฟ้า2นาทีค่ะก็ยากเหมือนกัน
3: รู้สึกตื่นเต้นดีอ่ะ
8: กระดาษแก้ว
5: เอาสีอะไรดี
2: สีฟ้าเนี่ยสีเงินเลย
19: ได้ละ
9: เป็นไฟ
16: น้ำมันไม่เหนียวต้องใช้
7: ขัดง่ายขัดง่าย
15: ขัดง่าย
11: แล้วอันนี้ด้วยแล้วอันเนี้ยลองดูนี่นี่น้องขายง่ายอันนี้แหละ
14: ก็เพราะมันในนี่บางเนาะเวลาขึ้นอ่ะมันจะได้สูงมันจะได้เบา
12: อันนี้
14: มันเบาอ่ะมันไม่เหมือนกระดาษ
4: โครงที่พวกหนูเลือกนะคะก็คือว่าวนกค่ะเพราะว่าโครงแบบว่ามันจะโค้งใช่ไหมคะแล้วพอลงมาเงี้ยมันจะต้านอ่ะลอยขึ้นได้ค่ะส่วนอุปกรณ์ก็คือกระดาษแก้วก็มันเบาอะค่ะแต่แล้วก็ลอยขึ้นไปสูง
2: ว
0: ยิ้มกับพลอยทำหน้าที่เอากระดาษแก้วแปะที่ว่าวโคมว่าวผมกับเบียร์หน้าที่ทำหางแล้วก็ปีกส่วนซีดช่วยหยิบของแล้วก็ช่วยผมทำปีกกับหางด้วย
4: โดยตัดให้มันเป็นโครงของว่าวลูกนกก่อนค่ะแล้วก็นำกาวมาแปะ

0: ้าตึงมากเนี่ยพอเวลาลมมาใช่ไหมคะลมมันแรงก็จะทำให้กระดาษแก้วของเราเนี่ยขาดได้แต่ว่าถ้าทำให้มันแบบพอดีเนี่ยก็จะทำให้กระดาษแก้วของเรานะคะไม่ขาดค่ะ
1: อ๋อมันขัดเกี่ยวกัน
0: ห่างเอาให้มันมากๆ
1: เอาให้ตรงนี้ขาดออกกันได้ละ
2: นอกจากกระดาษแก้วยังมีเชือกฟางที่น้องๆเอามาฉีกเป็นเส้นเล็กๆเพื่อทำเป็นหางถ่วงสมดุลให้ตัวว่าวแต่อุปกรณ์ที่เลือกมามีน้ำหนักเบาแถมกระดาษแก้วยังขาดง่ายมากๆถ้าผูกเชือกแล้วลองเอาว่าวไปวิ่งดูจะเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่ต้องลุ้นกันละครับ
1: เพราะมันจะข้างบนกับข้างล่างอ่ะผูกมันจะได้ให้มันตรงกลางอ่ะให้มันอยู่ตรงกลางมันจะได้ดึงได้มันเบาแล้วมันมีความสมดุลนะ
0: เบียร์กับทีนะคะก็จะเป็นคนลองว่าว่าวของเราเนี่ยลอยขึ้นไปหรือเปล่าว่าวของหนูน่าจะลอยขึ้นไปได้2นาทีค่ะมั่นใจ
3: ปล่อยเร็วเกินนะไม่ชักแล้วดึงดิดึงมันติดมาม
0: ันหมุนมันไม่ได้สม่ำเสมอ
4: น้องๆครับการทำว่าวของคนไทยนะครับก็นิยมที่จะใช้วัสดุที่มีลักษณะที่ค่อนข้างเบานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าวที่พี่ต๊อบถืออยู่ในมือนี้นี่โครงสร้างโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะนิยมใช้ไม้ไผ่ครับเนื่องจากไม้ไผ่นะครับมีคุณสมบัติที่เบาครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากก็คือว่าสามารถดัดโค้งงอได้ครับทำให้การขึ้นรูปเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สะดวกกับการใช้งานด้วยครับและส่วนการที่เราจะมาทำตัวว่าวนะครับก็เช่นกันครับเรานิยมที่จะนำวัสดุที่มีความเบามาทำเป็นตัวว่าวนั่นก็คือกระดาษครับแบบนี้กระดาษที่อยู่ในมือของพี่ต๊อบนะครับเรียกว่ากระดาษไขครับแต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะฮะที่นิยมใช้เช่นกันนั่นคือกระดาษสาคุณสมบัติของกระดาษทั้ง2ชนิดนี้นะครับจะมีเยื่อเยอะครับและอย่างนึงที่สำคัญมากคือเบานั่นเองครับจึงนิยมนะครับที่จะนำมาทำเป็นตัวว่าวในการที่จะสร้างความสนุกให้กับน้องๆนะครับแต่ว่าสมมุติแล้วเนี่ยพี่ต๊อบมีอุปกรณ์มากมายเลยครับตามมาดูทางนี้นะฮะถ้าเป็นวัสดุในการทำตัวว่าวที่แตกต่างจากกระดาษนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหนังกระดาษสีหรือว่ากระดาษแก้วน้องๆจะเลือกวัสดุประเภทไหนครับมาทำเป็นตัวว่าวของน้องๆที่จะสามารถทำให้ว่าวเนี่ยลอยขึ้นไปได้นานและสูงครับลองคิดตามดูนะครับ
0: ต้องแก้ไขตรงที่หางต้องแบบว่าหนักกว่านี้กระดาษแก้วมันอาจจะแบบไม่สมดุลกันหางอาจไม่สมดุลกันอะไรเงี้ย
5: ก็มันเบาเกินมันเลยไม่ขึ้นมากมันจะหนักที่หัวก็เลยต้องแก้ไขที่ท้ายค่ะเอาผ้ามาเป็นหางค่ะ
2: หลังจากปรับเปลี่ยนหางว่าวและผูกเชือกให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นหัวมั่นใจของน้องๆก็กลับมาอีกครั้งพร้อมวิ่งว่าวรอบที่2ว่าวตกลงพื้นอีกครั้งมันเป็นเพราะอะไรต้องรีบค้นหาต้นตอของปัญหาให้เจอแล้วนะครับน้องๆเพราะตอนนี้ที่ท้องฟ้าอีกด้านนึงปัญหาที่ใหญ่กว่ากำลังคืบคลานเข้ามาแล้ว
6: เชื่อหรือไม่ว่าว่าวแสนสวยที่เราเห็นลอยต้อลมอยู่นี้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนานกว่า 2,000 ปีแล้วว่าวเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ทำขึ้นมาเพื่อการเล่นสร้างความบันเทิงโดยเฉพาะชนชาติในทวีปเอเชียนั้นนิยมเล่นกันมากเป็นพิเศษเพราะลักษณะอากาศเอื้ออำนวยมีท้องฟ้าแจ่มใสมีลมทวีปพัดเข้าหาแผ่นดินอยู่เสมอเช่นชาวจีนที่มีความถนัดในการใช้ไม้ไผ่จักสานและสามารถผลิตกระดาษสาคุณภาพดีได้ก็นำเอาส่วนประกอบ2 อย่างนี้มาสร้างเป็นว่าวโดยมีบันทึกเก่าแก่ของจีนที่ระบุไว้ว่าชาวจีนรู้จักการทำว่าวและเล่นว่าวมาไม่น้อยกว่า 2,000 ปีแล้วนอกจากความเก่าแก่สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับว่าวอีกอย่างนึงก็คือความหลากหลายว่าวในแต่ละภูมิภาคจะมีลักษณะของตนเองเช่นว่าวของชาวเปอร์เซียว่าวจุฬาของไทย ว่าวมังกรของจีนหรือว่าวในทวีปยุโรปแหมสวยงามแปลกตาจนต้องร้องว้าวกันเลย

0: แหมน่าเสียดายจริงๆนะครับครั้งนี้ว่าวลอยอยู่กลางอากาศได้นานทีเดียวแต่ก็ยังไม่ครบ2นาทีเพราะมีอุปสรรคจากธรรมชาติลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางและเมฆฝนที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้
1: อุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการเล่นว่าวในช่วงฤดูฝนนั่นก็คือลมจะแรงกว่าปกตินั่นเองครับเป็นเพราะว่าลมนั้นพัดมาจากทะเลเข้าสู่หาฝั่งทำให้ลมนั้นมีการพัดที่แรงกว่าปกติพอลมแรงกว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะทำให้การคอนโทรลหรือว่าการควบคุมว่าวเนี่ยทำได้ยากขึ้นแล้วอย่างนี้เนี่ยน้องๆจะใช้วิธีไหนดีในการทำให้ว่าวสามารถลอยอยู่บนอากาศได้นาน2นาทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่เราต้องเอาใจช่วยเพื่อนเขาอย่างเต็มที่ครับดูสินั่น
0: การที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้นั้นไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างของตัวว่าวเพียงอย่างเดียวแต่ระยะของเชือกและการกระตุกเส้นเชือกให้ว่าวลอยขึ้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้ถ้าเอาแต่วิ่งอย่างเดียวโดยไม่ยอมปล่อยเชือกให้ว่าวลอยขึ้นว่าวก็จะไม่ติดลมบนนะครับน้องๆจะคิดเรื่องนี้กันออกไหมเนาะ
2: เมื่อว่าวปะทะกับลมจะมีแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง3อย่างคือแรงจากน้ำหนักของว่าวแรงฉุดไปตามทิศทางของลมและแรงยกในทิศทางตรงกันข้ามของน้ำหนักผลรวมของแรงทั้ง3นี้จะเกิดเป็นแรงลับที่ทำให้ว่าวลอยขึ้นไปได้และทิศทางของแรงลับนี้จะอยู่ในแนวเดียวกันกับเชือกว่าวที่ต่อออกจากคอซุ้งซึ่งเป็นจุดกลางที่เราผูกเชือกไว้เพื่อบังคับว่าวพอดีนอกจากที่จะได้เรียนรู้หลักฟิสิกส์เรื่องแรงจากว่าวแล้วว่าวยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่โดยเบนจามินแฟรงคลินนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาได้ลองใช้ว่าวผูกกับลูกกุญแจแล้วปล่อยให้มันลอยขึ้นไปบนฟ้าขณะที่มีพายุทำให้เขาค้นพบที่มาของการเกิดฟ้าผ่าและการไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆและความรู้นี้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการผลิตไฟฟ้าในยุคปัจจุบันค่ะ
1: ตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาเข้าไปทุกทีแล้วนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตตัวว่าวขึ้นมาได้แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาใหญ่มากคือน้องๆเนี่ยไม่สามารถที่จะพยุงให้ว่าวเนี่ยอยู่บนท้องฟ้าได้เนื่องจากมันแกว่งไปแกว่งมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับพี่ท็อปก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณลุงวินนั่นเองนะครับคุณลุงวินครับต้องถามนิดนึงว่าอย่างที่เมื่อกี้เราได้เห็นกันนะฮะว่าวของน้องเนี่ยควงสว่านเลยมันน่าจะเกิดปัญหาจากตรงไหนบ้างครับผมคุณลุง
3: ครับเท่าที่ดูก็คอซุงสั้นไป
1: ครับผมคอซุงนี่คือ
3: คอซุงก็คือเชือกที่ยึดกับตัวโครงว่าว
1: ก็คือทั้ง2ด้านอย่างนี
3: ้ใช่ครับ
1: แล้วรวมมาตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมฮะเรียกคอซุงครับผม
3: เกิดองศาที่แคบไป
1: ครับ
3: มันต้องขยาย
1: ครับ
3: ครับเพื่อจะได้รับลมได้ตั้งฉากได้ขึ้น
1: ตั้งฉากได้ดีขึ้น
3: ครับและอันที่สองก็ตัวที่ทำให้ควงสว่านอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นหางว่าว
1: หางว่าว
3: สั้นไปครับ
1: อ๋อสั้นไป
3: ครับต้องเพิ่มขนาดของความยาวของหางว่าว
1: ถ้าอย่างเงี้ยพี่ท็อปว่าพอเราได้รับคำแนะนำดีๆเนี่ยหรือว่ามีข้อที่คุณลุงวินได้เห็นแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงดีฮะเราควรไปบอกน้องดีไหม
3: ครับ
1: ดีไหมฮะ
3: จะให้ข้อจุดที่ควรจะแก้ไข
1: ให้ข้อมูลนิดนึงใช่ไหมฮะรวมถึงน้องทั้งบ้านนะครับอันนี้เป็นความรู้เลยเนาะ
3: ใช่ครับ
1: เราอย่าเสียเวลาดีกว่าเวลาใกล้หมดเต็มทีครับเข้าไปบอกน้องกันดีกว่าครับอ่ะคุณลุงเชิญครับ
0: น้องๆต้องแก้ไขว่าวแข่งกับเวลาแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้ครับ
4: ก็ยังไม่แน่ใจค่ะฝนจะตก
1: และตอนนี้ครับอีกหนึ่งอุปสรรคใหญ่ที่สำคัญนะครับในการทำภารกิจนี้นั่นก็คือเรื่องของฟ้าฝนนั่นเองเวลาใกล้จะหมดแต่น้องๆยังทำไม่สำเร็จเลยติดตามชมกันครับ
0: นอกจากจะต้องลุ้นให้ว่าวของน้องๆลอยติดลมบนแล้วเรายังต้องมาลุ้นให้ฝนหยุดตกไวๆด้วยนะครับภารกิจในวันนี้มีเรื่องไม่คาดคิดสำหรับน้องๆเยอะนะครับ
1: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาวัดผลของน้องๆแล้วว่าจะสามารถทำภารกิจได้หรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเกิดฟ้าฝนครับเป็นอันตรายมากนะครับในการที่เราจะทำภารกิจครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะฮะเรารอให้ฝนหยุดตกฟ้าเปิดซะก่อนถึงมาวัดผลกันพร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
1: มั่นใจไหมครับ
5: มั่นใจครับ
1: ถ้ามั่นใจเนี่ยมาเริ่มได้ครับ

0: ไทยขึ้นมาแล้วนะครับเหลืออีกตอนนี้ครับ10วินาทีสุดท้าย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ผ่านไปแล้ว2นาทีครับถือว่าน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผม
1: กลับเลย
0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเอาล่ะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆเป็นไงบ้างเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเห็นภารกิจนึกว่าง่ายใช่ไหมแต่มีอุปสรรคมากมายเลยนะครับที่เกิดขึ้นมีอุปสรรคอะไรบ้าง
2: ความล
0: ื่
2: น
0: ความลื่นอะไรอีก
3: ฝน
0: อะไรอีก
4: ลุยน้ำ
0: อะไรอีก
5: โคน
0: ขี้โคนวันนี้ต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยเจออุปสรรคมากมายเลยนะครับและที่อันนึงที่สำคัญมากคือเรื่องของว่าวใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกับว่าวของเรา
6: ค่ะ
7: เป็นรู
0: เพราะอะไรครับเพราะอะไร
8: เพราะโดนน้ำ
0: มันโดนน้ำใช่ไหมครับแล้วจึงทำให้ภารกิจเนี่ยมันสำเร็จช้าลงหรือเปล่าครับ
6: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
6: ใช่
0: แต่ว่าต้องถามน้องๆครับวันนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะฮะแม้ว่าอุปสรรคจะเยอะขนาดไหนเนี่ยน้องๆก็สามารถฝ่าฟันและทำภารกิจได้สำเร็จใช่ไหมครับ
6: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถามนิดนึงวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของว่าวหรือการทำว่าวบ้างไหมอ่ะบอกมาเลยน้องที
9: โครงสร้างของว่าว
0: โครงสร้างของว่าวมาเกี่ยวเรื่องอะไรครับ
10: ลักษณะรูปแบบของว่าว
0: รูปแบบของว่าวว่ามีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับโอเคมา
11: โครงว่าวครับ
0: โครงของว่าวก๊อปปี้มันกันมาหรือเปล่าเนี่ย เปล่าใช่ไหมครับวันนี้พี่ท็อปเห็นวิ่งกันกระจายเลยอ่ะต่อมาน้องพลอย
12: ต้องดูทิศทางลม
0: ทิศทางของลม
12: ใช
0: ่ครับผมเพราะว่าการที่เราจะทำให้ว่าวมันขึ้นได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือถ้าเราไม่รู้เทคนิคหรือว่าทิศทางลมไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นลำบากเหมือนกันนะใช่ไหมครับอ่ะคนต่อมา
13: วัตถุดิบของที่ใช้สำหรับทำว่าวค่ะ
0: วัตถุดิบสำหรับที่มาใช้ทำว่าวยังไง
13: ก
0: ็อธิบายหน่อย
13: อย่างกระดาษแก้วค่ะต
0: ้
13: องเบาเพราะว่ามันจะได้รับลมได้อะไรเงี้ย
0: คือพื้นผิวสัมผัสของเขาเนี่ยจะได้รับลมได้แล้วก็เป็นวัสดุที่เบา
13: ค่ะ
0: เหมาะแก่การนำมาทำ
13: ค่ะ
0: แต่ขาด ใช่ไหม
13: ใช่
0: นะครับบางครั้งนะฮะน้องๆอาจจะเห็นว่าว่าวเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมดานะครับอาจจะใช้หลักของเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยเข้าเป็นส่วนเกี่ยวข้องอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะฮะเพราะเราเนี่ยยังต้องเรียนรู้หลักของความสมดุลนะฮะและที่สำคัญอีกอย่างนึงการทำว่าวถือว่าเป็นศิลปะด้วยนะครับอย่างว่าวของที่น้องๆทำเนี่ยมีการตกแต่งที่สวยงามถือว่าน้องๆเนี่ยได้เรียนรู้และที่สำคัญที่สุดการเรียนรู้ของเราไม่มีวันหมดสิ้นใช่หรือเปล่าครับเด็กๆ
6: ใช่ค
0: ่
6: ะ
0: ดีมากๆนะครับคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้เชือกที่เหมาะสมมีคุณภาพดีที่สุดที่มักจะใช้ในการเล่นว่าวคือเชือกอะไรและเป็นเพราะอะไรจึงต้องใช้เชือกชนิดนี้ส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเรา

0: แล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับว่าวหน่อยครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
1: Hit
0: Win สำหรับวันนี้สวัสดี

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เซฟตี้โฟร์โอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: ไม่เป็นไรนะครับ
6: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้โฟร์โอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
7: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพร้อมกับเรื่องราวน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์เช่นเคยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นัทผู้ชอบค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์มารายงานตัวแล้วค่ะ
0: ว้าย นั่นพี่นัทอยู่นิ่งๆ นะครับเฮ้ย
1: ทำไมเหรอคะวิทย์บอททำหน้าซะอย่างกับเห็นผีอย่างนั้นล่ะค่ะ
0: คือที่ผมเห็นน่ะน่ากลัวไม่แพ้กันเลยนะครับอยู่นิ่งๆนะครับพี่นัทเฮ้ยทำยังไงดีผมจะช่วยยังไงดีล่ะเนี่ย
1: น่ากลัวเหรอคะแล้วมันคืออะไรอะครับวิทย์บอทเอ้ยรีบๆบอกมาสิคะอย่าให้พี่กลัวรีบๆบอกมา
0: โอ้ยจะไม่ให้กลัวได้ยังไงล่ะครับก็เมื่อเดือนก่อนเพิ่งจะมีข่าวคนเสียชีวิตเพราะโดนกัดมาแล้วพี่นัทอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคนมาช่วยอย่าขยับนะครับ
1: อ๋อวิธีบอดหมายถึงเจ้าตัวนี้เหรอคะ
0: ว้าโอ้ย
1: อ้าววิธีบอดวิธีบอดคะอ้าวโหหมดเลยคนเก่งของเราเอาละค่ะวิธีบอดวิธีเกิลอยากรู้เรื่องแมงมุมใช่ไหมงั้นตั้งคำถามสมัยเลยค่ะ
2: หนูอยากจะทราบว่าแมงมุมทำไมต้องชักใยด้วยคะหนูอยากจะทราบว่าแมงมุมกินอะไรเป็นอาหารคะ
3: ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราโดนแมงมุมมีพิษกัดเราจะตายไหมครับ
4: ผมอยากจะรู้ว่าแมงมุมกี่ชนิดครับ
5: ผมอยากจะรู้ว่าทำไมแมงมุมถึงไม่ติดใยใส่ตัวเองครับ
1: ว้าวน้องๆมีคำถามน่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมเยอะแยะเลยค่ะ
0: ผมก็มีนะครับ
1: อ๋อวิธีบอดบอกว่าอยากรู้ว่าแมงมุมตัวนี้ค่ะเป็นแมงมุมตัวจริงๆหรือเปล่าค่ะ
0: แหมไม่ใช่สักหน่อยเมื่อกี้ตั้งตัวไม่ทันนะครับอันที่จริงเรื่องใยแมงมุมนี่น่าสนใจมากเลย
1: เห็นด้วยงั้นเราไปเริ่มกันที่การทดลองเกี่ยวกับใยแมงมุมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆ เคยเห็นแมงมุมใกล้ๆแบบนี้ไหมคะ
6: เพราะแมงมุมเป็นสัตว์ที่มีอันตรายเพื่อนๆอย่าจับแมงมุมมาทำการทดลองเองนะคะแต่แมงมุมตัวนี้เนี่ยเราได้รับคำแนะนำมาจากผู้เชี่ยวชาญแถมยังอยู่ในตู้แบบนี้ด้วยปลอดภัยหายห่วงค่ะ
1: เพื่อนๆรู้จักแมงมุมกันดีแค่ไหนรู้หรือเปล่าว่าตาของมันเนี่ยอยู่ที่ส่วนหัวมีอยู่ถึง8ตาด้วยกันนะคะมาดูภาพขยายกันดีกว่าค่ะ
6: ของมันเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปเราจะมาดูส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือตรงปลายสุดของลำตัวส่วนท้องด้านล่างค่ะจะมีต่อมผลิตใยอยู
1: ่ที่ไหนมีแมงมุมเราก็มักจะเห็นใยแมงมุมด้วยเสมอที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าใยแมงมุมเนี่ยค่ะสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง
6: และการทดลองของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับใยแมงมุมค่ะโดยเราจะนำใยแมงมุมจริงๆเนี่ยมาทำการทดลองกัน

0: ราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักก่อนค่ะต้องใช้เครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูงด้วยนะคะ
1: วัดเลยน้องมิว
2: โอ้ขนาดเครื่องชั่งความละเอียดสูงยังไม่สามารถที่จะวัดน้ำหนักของยายแมงมุมได้เลยค่ะมันเบามากเลยค่ะเพื่อน
0: ๆต่อไปเราจะเอาคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมาแขวนไว้กับยายแมงมุมค่ะแต่ก่อนอื่นต้องชั่งน้ำหนักก่อน
1: ชั่งเลยกลับมานะ
2: คลิปหนีบกระดาษมีน้ำหนัก 0.7 กรัมค่ะแล้วเดี๋ยวพี่นันเนี่ยจะเอาคลิปหนีบกระดาษตัวนี้มาแขวนไว้กับยายแมงมุมเราจะแขวนไปเรื่อยๆจนกว่ายายแมงมุมจะขาดค่ะ

0: างคลิปบีบกระดาษก่อนที่ยายแมงมุมจะขาดคือ138ตัวคิดเป็นน้ำหนัก 96.6 กรัมค่ะ
1: โอ้โหถึงยายแมงมุมจะดูบอบบางและมีน้ำหนักเบาเนี่ยแต่กลับเหนียวทนทานรับน้ำหนักได้มากขนาดนี้เลยนะเนี่ย
0: มาสตันจริงๆค่ะว่าไหม
2: ใยของแมงมุมนั้นประกอบด้วยโปรตีนชื่อว่าไทรโบอินอยู่มากกว่าร้อยละ50และในใยแมงมุมเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งจะด้วยเส้นใยโปรตีนหลายๆเส้นมารวมตัวกันทำให้มันมีความแข็งแกร่งเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีในน้ำหนักที่เท่ากันใยแมงมุมจะมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง5เท่าเลยทีเดียวทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดสร้างใยแมงมุมสังเคราะห์ที่มีชื่อว่าไบโอสตีลขึ้นมาโดยไบโอสตีลนี้จะผลิตมาจากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ของยีนที่ได้จากแมงมุมไม่ต้องใช้สารพิษในการผลิตทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เส้นใยที่แข็งแรงเหนียวและขาดยากขึ้นครับประโยชน์ของใยแมงมุมสังเคราะห์นั้นคาดว่าสามารถนำมาใช้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เย็บหลอดเลือดแผ่นปิดแผลกาวไหมละลายหรือแม้แต่เส้นเอ็นเทียมหรืออาจจะมีการนำไปทำเป็นเสื้อกรออ่อนกันกระสุนได้เลยทีเดียว
1: แมงมุมเนี่ยมีการใช้งานเส้นใยทั้งหมด7อย่างด้วยกันนั่นก็คือ
0: ใช้ในการสร้างรัง
1: ใช้ในการผสมพันธ
0: ุ์ใช้ในการสร้างรังไข
1: ่ใช้ในการลอยตัว
0: ใช้ในการมัดหอเหยื่อ
1: ใช้เป็นตะข่าย
0: แล้วก็ใช้ดักจับแมลงค่ะหุยเจ๋งมากเลยว่าไหมคะมิน่าล่ะเขาถึงมีการทำหนังเรื่องไอ้แมงมุมสไปเดอร์แมนมา
1: ทำไมอะ
0: ก็เขาใช้นิ้วเนี้ยยิงออกไปปุ๊บยายแมงมุมก็โผล่มาเสร็จแล้วก็ห้อยตัวไปตึกโน้นย้อนตัวไปตึกนี้หุยผิวมากเลยแมงมุม

Science in School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเมื่อเจอกับแมงมุมหลายๆคนมักมีอาการแบบนี้

0: ทั้งๆที่แมงมุมตัวเล็กกว่าเราตั้งเยอะแต่ทำไมเด็กๆถึงกลัวมันกันนะ
1: เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าแมงมุมตัวไหนมีพิษแมงมุมตัวไหนไม่มีพิษถ้าเราไปโดนแมงมุมที่มีพิษกัดเกิดอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้ครับ
2: เพราะแมงมุมมีลำตัวใหญ่มีขนปกปุยเราไปโดนขนมันเราอาจจะแพ้หรือเป็นอันตรายต่อเราได้ครับ
3: เพราะว่าแมงมุมมีรูปร่างน่ากลัวครับแล้วมีตัวเล็กตัวใหญ่เพราะว่าสารพัดรูปร่างครับทำเลยน่ากลัว
0: ถึงแมงมุมจะมีพิษและรูปร่างที่เด็กๆหวาดกลัวแต่พลังของวิทยาศาสตร์อาจจะเปลี่ยนแมงมุมให้เป็นสิ่งที่สุดยอดได้และนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียน
4: พวกเรามาจากโรงเรียนวัดด่านสำโรง
0: ที่จะมาโชว์สิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งให้พวกเราได้ดูกัน
5: ครับสำหรับแรงบันดาลใจที่ผมได้คิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมเครื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้แมงมุมมากผมเมื่อเห็นแมงมุมแล้วเนี่ยผมอาจจะช็อกได้ครับผมเลยคิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้ขึ้นมาครับ
6: ผมได้ยินข่าวจากทางทีวีครับมีคนโดนแมงมุมกัดตายผมจึงกลัวแมงมุมครับผมจึงประดิษฐ์เครื่องแผงไฟไล่แมงมุมครับ
2: หลักการของแผงไฟไล่แมงมุมนะคะเนื่องจากแมงมุมชอบอยู่ในที่มืดเราจึงใช้แสงสว่างในการไล่แมงมุมค่ะเครื่องตัวนี้ก็เลยใช้แสงกระพริบกระพริบเพื่อคอยไล่แมงมุมไม่ให้แมงมุมเข้ามาในบ้านค่ะ
5: ครับสำหรับเพื่อนๆที่กลัวแมงมุมนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าวันนี้ครับผมจะมานำเสนอนวัตกรรมใหม่มีชื่อว่าแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้นะครับโดยแผงไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟวิบวับวิบวับนะครับถ้าแมงมุมเห็นแล้วเนี่ยแมงมุมจะตาลายมองไม่ค่อยเห็นนะครับไอ้ลูกบอลตัวนี้นะครับมีสารเคมีที่พวกเราได้ศึกษาออกมานะครับว่าใน

0: มี500เมตรเนี่ยแมงมุมเนี่ยจะไม่กล้าเข้าบ้านเราเลยเพราะว่าในสารเคมีตัวนี้จะแผ่รังสีออกไปใน500เมตรครับแมงมุมเมื่อเจอรังสีตรงนี้แล้วก็จะไม่กล้าเข้ามาในบ้านเราครับส่วนด้านหลังของเรานะครับก็จะมีเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับสำหรับตอนกลางวันนะครับที่ไม่มีไฟเสียบอย่างเงี้ยครับเราก็จะใช้แผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้ครับเสียบและเอาปลั๊กเสียบกับแผงโซลาร์เซลล์ด้านหลังครับก็สามารถจะใช้ได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนครับ
1: เจ้าเครื่องนี้นะครับสามารถมีรัศมีได้ไกลนะครับจึงถ้ามีเครื่องนี้แค่เครื่องเดียวในหมู่บ้านเราก็สามารถไม่กลัวแมงมุมส่วนเครื่องนี้สามารถถอดเป็นชิ้นๆแล้วสามารถพกพาได้สะดวกสมมติถ้าเราจะขึ้นเขานะครับเราก็สามารถนำเครื่องนี้ไปแล้วประกอบเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เราก็จะไม่กลัวแมงมุมครับ

0: ลาพบกับข้อคำถามจริงหรือไม่ในเรื่องของแมงมุมจริงหรือไม่ถ้าแมงมุมตีอกอยู่ในบ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นจะเกิดเหตุร้ายขึ้นคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะมันเป็นความเชื่อโบราณเท่านั้นที่แมงมุมตีอกเป็นเสียงต๊อกๆเพื่อขู่ศัตรูเท่านั้นค่ะ
1: จริงหรือไม่นี่คือแมงมุมพันธุ์ใหม่ไม่จริงค่ะนี่คือกล้วยไม้แมงมุมตะขาบเหมือนแมงมุมใช่ไหมล่ะจริงหรือไม่การที่ใยแมงมุมเป็นรูปกากบาทแบบนี้แสดงว่ามันกำลังหาคู่อยู่กระบาดแบบนี้แสดงว่ามันเกิดจากการซ่อมแซมจริงหรือไม่แมงมุมแม่ไม้ดำกินตัวผู้หลังจากการผสมพันธ
0: ุ์คำตอบคือจริงค่ะมันยังกินแมงมุมตัวผู้ได้วันละ25ตัวเลยนะเรียนแบบจากโครงสร้างและเส้นใยของใยแมงมุมคำตอบคือจริงค่ะสุดยอดไปเลย
1: ผ่านไปแล้วกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับแมงมุมต่อไปเราจะไปดูเรื่องอะไรสนุกๆเกี่ยวกับแมงมุมกันอีกนะไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: บางทีในบ้านของเราเนี่ยก็มีแมงมุมเข้ามาอาศัยอยู่หลายๆคนอ่ะก็คงเคยเห็นแมงมุมกันมาบ้างแล้ว
1: หนูก็เคยเห็นนะคะแมงมุมน่ากลัวมากเลยค่ะมันเนี่ยมีตัวสีดำๆแล้วก็ยังมีขาตั้งเยอะตั้งแยะแค่คิดก็ขนลุกแล้วล่ะค่ะ
0: น้องข้าวแป้งสงสัยหรือเปล่าล่ะคะว่าเนี่ยแมงมุมอ่ะมาจากที่ไหนแล้วก็ทำไมอ่ะถึงเข้ามาอยู่ในบ้านของเราได้นะ
1: แมงมุมเป็นสัตว์ก็ต้องมาจากป่าใช่ไหมคะ
0: ป่าแล้วน้องทางบ้านล่ะคะคิดว่าแมงมุมมาจากไหนกัน
2: มาจากธรรมชาติค่ะ
3: มาจากอีกตัวนึงเขาสร้างใยแมงมุมไว้เขาก็เลยเกิดมาอีกได้ค่ะ
2: แมงมุมมาจากคนต้นไม้ค่ะเพราะว่าเคยเห็นใยแมงมุมมันอยู่บนต้นไม้แล้วใยแมงตัวแมงมุมมันก็ตกลงมาค่ะ
4: มาจากกำแพงแมงมุมชอบไต่บนกำแพงครับ
5: มาตากใยค่ะเพราะว่าเวลาแม่เขาคลอดอ่ะเขามันต้องเป็นไข่ใช่ปะคะเขาก็เอายายมาวงรอบเอาไว้แล้วเขาก็จะติดพอแมงมุมออกมาเขาก็จะออกมาจากไข่ค่ะ
0: ข้าวแป้งวันนี้พี่จะพาข้าวแป้งมาดูแมงมุมถึงถิ่นกันเลยที่นี
1: ่จะดีเหรอคะหนูกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเราไม่ได้เข้าไปกันเองแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงท่านนี้เลยค่ะสวัสดีครับ
6: วันนี้อาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวนะครับไม่ต้องกลัวอาจารย์พาหัวหน้าวรรณอุทยานมาด้วยนะครับท่านยุทธนาทองบุญเกื้อนะครับท่านเป็น

จ้าของที่นี่นะครับดูแลที่นี่แล้วก็มีน้องๆจากโรงเรียนตาครีประชาสรรค์จากชมรมนักสัตววิทยานะครับมาด้วยนะครับเขาทำแมงมุมเกี่ยวกับแมงมุมนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปดูแมงมุมกันในป่าเพราะแมงมุมไม่ได้มีเฉพาะในบ้านในเมืองนะครับแมงมุมอยู่ในป่าตามถ้ำตามซอกหินนะครับตามต้นไม้นะครับอาจารย์จะพาไปดูบนเขาลูกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันไปกันเลยครับตามผมมาครับ

0: ื่อกี้เหมือนหนูเห็นแมงมุมเลยค่ะพี่แจน
1: ไหนอ่ะตรงไหนอ่ะ
0: อ้าวหายไปละสงสัยตาฝาดไปนึกว่าจะโดนแมงมุมกัดตายซะแล้วหลบออกไปที
1: จริงๆแล้วเนี่ยการตามหาแมงมุมเนี่ยก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเคยได้ยินข่าวมาด้วยว่าแมงมุมอ่ะกัดคนตายเลยอ่ะใช่ไหมคะ
2: ไม่จริงมั้งครับเท่าที่ศึกษามาเนี่ยแมงมุมในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีการกัดถึงตายเลยนะครับแต่ว่าในต่างประเทศมีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่เราไปเดินดูกันว่าแมงมุมในเมืองไทยแน่ๆยังไม่มีการกัดคนตายนะครับไปมาเดินดูกันนะครับนี่ครับตัวนี้เมื่อกี้เหมือนน้องเห็นแวบๆแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นกลุ่มที่มีพิษค่อนข้างแรงด้วยซ้ำนะครับก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มทรันทูราหรือว่ากลุ่มบึ้งนะคนไทยเรียกว่าบึ้งปกติเขาจะขุดรูมาในดินแต่ว่าที่นี่มันเป็นพื้นเป็นหินขุดไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยโพรงจากหินเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับว่าจะชักใยในโพรงนะครับในปากโพรงก็จะมีใยพรุงรังเพื่อจะดักให้แมลงมาชนแล้วก็จะวิ่งออกมากินมากินแมลงเป็นอาหารนะครับตัวนี้มีพิษนะครับมีพิษแต่ว่าไม่ถึงตายนะครับ
1: พี่เขาบอกว่าแมงมุมเป็นสัตว์รักสงบ
2: ใช่
1: เ
2: ป็นผู้ล่าที่รักสงบนะครับปกติอย่างนี้มันมีพิษแรงก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเขาจะหลบอยู่ใต้โพรงถูกไหมครับฉะนั้นโอกาสที่จะมาพบปะผู้คนในเวลากลางวันเนี่ยน้อยมากฉะนั้นกลางคืนเวลาคนพักคนนอนหลับเขาถึงจะออกมาหากินฉะนั้นโอกาสจะมาเจอกันเนี่ยระหว่างคนกับแมงมุมเนี่ยยากมากยกเว้นคนจะไปลุกรานเขาไปขุดรูเขาถึงจะออกมากัดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการป้องกันตัวเองซึ่งไม่ใช่การล่านะครับไม่ใช่การที่จะต้องจงใจไปปล่อยพิษนะฉะนั้นเข้าใจว่าไม่มีตัวไหนที่จะวิ่งมากัดเราไม่มีเหตุผลนะครับเขาป้องกันตัวนะครับ
0: อยากถามหน่อยค่ะว่าตัวบึ้งเนี่ยมีพิษร้ายแรงที่สุดหรือเปล่าคะ
2: ไม่ครับบึ้งเป็นกลุ่มที่เป็นแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่สุดในโลกก็ได้นะครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่สุดในโลกแต่ว่ามีพิษปานกลางแผลทำลายระบบทั้งประสาทและก็ระบบเลือดผสมกันนะครับฉะนั้นแมงมุมเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มโดยธรรมดาเนี่ยแมงมุมทุกชนิดมีพิษนะครับทุกชนิดมีพิษเพื่ออะไร
1: ป้องกันตัวป่ะคะ
2: เอาไว้ล่าเหยื่
1: อ
2: เขาเป็นสัตว์ผู้ล่าเขาก็ต้องฆ่าเหยื่อให้ตายก่อนเสร็จแล้วค่อยกินเป็นอาหารถ้าเขาไม่มีพิษเขาก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเหยื่อได้แล้วก็กินเป็นอาหารได้เพราะเขาเป็นผู้ล่านะครับ
0: แล้วขอถามหน่อยค่ะว่าแมงมุมชนิดไหนคะที่มีพิษร้ายแรงที่สุดอะค
2: ่
0: ะ
2: แมงมุมแม่ไม้นะครับเขาเรียกว่าแมงมุมแม่ไม้ทั้งแม่ไม้ดำแม่ไม้น้ำตาลนะครับแม่ไม้ใหญ่นะในเมืองไทยเรามีรายงานแค่แม่ไม้น้ำตาลนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกัดคนตายนะครับยังไม่มีรายงานนะแต่ต่างประเทศมีแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับซึ่งสบายใจได้สองชนิดนี้ไม่อยู่ในป่าแต่นี้เรามาป่าเราไม่ต้องกลัวสองชนิดนี้จะอยู่ในป่านะครับ
1: เดินไปก็ไม่ต้องกลัวแล้วลูก
2: อ้าวไปดูกันเมื่อกี้เราเจอแมงมุมขนาดใหญ่แล้วนะทีนี้ในป่ามันก็มีมุมตัวเล็กๆที่ชักใยนะในระหว่างต้นไม้ระหว่างก้อนหินระหว่างหลืบหินนะทีนี้เรามาดูกันในบริเวณนี้แหละเราจะเห็นแมงมุมชนิดหนึ่งกำลังชักใยนะอยู่ในหลืบหินนะมองเห็นไหมเอ่ย
1: เห็น
2: ไหมเห็นใยเล็กๆในการศึกษานะครับเขาก็มีวิธีการที่จะศึกษาโครงสร้างของใยเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นอย่างน้อยเราก็ได้ระวังตัวมากขึ้นว่าแมงมุมมันอยู่ตรงไหนของใยนี่เป็นแมงมุมที่ชักใยเป็น3มิตินะครับลองดูดีๆแล้วอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นนะเพราะว่ามันใยมันละเอียดมากเขาใช้แป้งข้าวโพดแป้งละเอียดนะครับไว้ใช้ในการพ่นเพื่อให้เห็นโครงสร้างของใยได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นการทำร้ายแมงมุมนะครับดูนะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดขึ้นใช่แป้งไปติดที่ใยเสร็จแล้วเขาจะเห็นเป็นรูปร่างของใยนี่เป็นวิธีการศึกษาโครงสร้างของใยนะครับ
3: อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีแยกได้ไหมครับว่าแมงมุมชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมากแค่ไหนว่าอะไรมีมากพิษมากอะไรมีพิษน้อย
2: อ้าวดูไม่ยากครับง่ายๆเบื้องต้นคือดูที่ขนาดถ้าขนาดใหญ่อย่าไปใกล้มันเลยเพราะว่าถ้าขนาดใหญ่เขี้ยวจะต้องใหญ่ถูกไหมครับพอเขี้ยวใหญ่ปริมาณพิษในเขี้ยวจะมีมากแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะแมงมุมแม่ไม้มีเขี้ยวที่ขนาดเล็กมากนั่นเป็นข้อยกเว้นแต่ในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจตัวเองว่าหุ้ยมันตัวใหญ่อย่าไปใกล้มันเลย
0: และแมงมุมตามบ้านมีพิษไหมคะ
2: ที่เราเห็นหยากใยเป็นใยๆอยู่ตามผนังบ้านอยู่ตามมุมของบ้านนั้นเป็นหยากใยเขาเรียกว่าแมงหยากใยแต่จริงๆคือแมงมุมชนิดนึงนะครับที่ชักใยตามบ้านเราไม่กวาดไปกวาดมันก็หายไป ตัวนี้พิษน้อยมากน้อยมากทำลายแค่ยุงอ่ะเราไปดูกันต่อเราไปดูแมงมุมในถ้ำกัน
4: ว้าว
2: นะเราจะได้เข้าถ้ำกันเป็นพวกหนึ่งที่เดินหากินในถ้ำแล้วก็ชักอยู่ในถ้ำด้วยนะครับไปดูกันไป

0: ตอนนี้เรามาถึงถ้ำแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยคือถ้ำวังไข่มุกนะหรือว่าถ้ำเหล็กไหลนะครับแต่ก่อนอื่นต้องทราบวิธีการเข้าถ้ำก่อนนะครับเพราะว่าถ้ำจะมีอากาศน้อยอันนี้หนึ่งงั้นเมื่อมีอากาศน้อยเราต้องอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะนะคาร์บอนไดออกไซด์จะออกมานะแล้วจะทำให้คนอื่นหายใจไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามีอากาศน้อยอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีแสงสว่างนะครับ
1: ข้างในมืดมากเลยใช่ไหม
0: ข้างในมืดเลยมืดสนิทเลยจะสว่างเฉพาะบริเวณปากถ้ำนะครับอาจารย์ก็ต้องใส่ด้วยนะครับ

0: เราจะเห็นว่าเวลาที่เขาเราสัมผัสบริเวณนี้เขาสามารถรับรู้ได้หมดเลยว่าเรารบกวนเขาแล้วเพราะว่าเขาจะชักใหญ่ไปทั่ว
1: ตัวนึงด้วย
0: ใช่มีหลายตัวนี่ตัวนึงอันนี้เป็นตัวผู้อันนี้เป็นตัวเมีย
2: ได้ยังไงคะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะ
0: ตัวผู้ด้านหน้าเขาเรียกว่าระยางคู่หน้าเล็กๆสั้นๆเนี่ยมันจะมีเหมือนนวมเหมือนเราใส่นวมอ่ะมันจะมีป่องๆที่ปลายตัวนั้นเขาเรียกว่าถุงน้ำเชื้อไว้ตรงนั้นแล้วเป็นไว้ที่ถ่ายสำหรับถ่ายเชื้อเวลาเขาผสมพันธุ์ก็จะเอาถุงไปข้างหน้าไปเกาะกับตัวเมียนะโดยส่วนใหญ่ในมุมเพศผู้จะตัวเล็กกว่าตัวเมียโดยส่วนใหญ่นะครับ

0: เป็นไงถ้ำข้างในอากาศแตกต่างจากข้างนอกชัดเจนเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ข้างในนี่มันมีน้ำมันมีความชื้นมันทำให้เราเย็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ลมสามารถผ่านถ่ายเทได้น
1: ะ
0: อากาศก็เลยสดชื่นกว่าข้างในนะยกเว้นปากถ้ำที่มีที่ข้างขาว
1: สนุกไหม
2: สนุกมากเลยแถมยังได้ความรู้อีกด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตของแมงมุมและความอัศจรรย์ของยายแมงมุมทำให้ผมรู้ว่าแมงมุมเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งและไม่ได้อันตรายอย่างที่เราคิดถ้าหากเรารู้จักระมัดระวังตัวเองและไม่ไปทำร้ายมันก่อน
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะวิตติบอทสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีคุณค่าและต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันหากเราไม่ทำร้ายและรู้จักแบ่งปันกันทุกชีวิตก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
0: ส่วนใครที่ยังมีข้อสงสัยและอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแมงมุมแล้วก็สามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ทั้งจากในหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตนะครับ
1: หุยวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเกี่ยวกับแมงมุมไปเต็มที่แล้วอย่าลืมไปตอบคำถามกันทาง Facebook ของทางรายการเราชื่อนี้เลยค่ะ
0: ให้บอกชื่อแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงมาอย่างน้อย3ชนิดนะครับถ้าใครติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นแล้วก็ต้องตอบได้แน่นอน
1: รีบส่งคำตอบเข้ามานะคะเพราะว่า3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับหนังสือวิทยาศาสตร์แสนสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาแล้วในคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของไมโครเวฟครับ
1: ลองสังเกตไมโครเวฟที่บ้านดูนะคะตั้งข้อสงสัยแล้วมาร่วมกันหาคำตอบในรายการของเรา
0: ใช่แล้วครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่มีวันสิ้นสุด
0: พบกันใหม่
1: เมื่อสงสัยคราวหน้าในเรื่อง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สดชื่นจริงๆเลยใช่ไหมล่ะครับเวลาที่เราอยู่ท่ามกลางต้นไม้หรือว่าอยู่ท่ามกลางป่าไม้ที่มีใบไม้สีเขียวๆเนี่ยอากาศมันดีแตกต่างจากเวลาที่เราอยู่ในเมืองและมันมีมลพิษมีฝุ่นควันต่างๆเลยใช่ไหมล่ะครับสังเกตเลยนะครับว่าเวลาที่เราไปเดินป่าหรือว่าขึ้นภูเขาในเวลาปิดเทอมเนี่ยนะครับเราก็จะได้อยู่ท่ามกลางสิงสาราสัตว์ท่ามกลางใบไม้สีเขียวยืนตากแดดและสูดอากาศให้ชื่นใจว้าไม่ใช่ให้ดูกำลังภายในกันนะครับแต่สิ่งที่พี่กำลังจะชวนน้องๆคิดเนี่ยก็คือต้นไม้เนี่ยสามารถสร้างอากาศให้เราหายใจได้ยังไงกันต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเวลาที่มนุษย์เราหายใจเข้าเราจะได้รับแก๊สที่เรียกว่าออกซิเจนเข้าไปครับแล้วเวลาที่มนุษย์ของเราปล่อยลมหายใจออกมาเราก็จะปล่อยแก๊สที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาครับและไอ้เจ้าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับต้นไม้ก็จะดูดเข้าไปเป็นอาหารของมันนะครับใช่แล้วครับเจ้าต้นไม้เนี่ยก็กินอาหารเหมือนกันนะครับแต่เจ้าต้นไม้ก่อนที่มันจะกินอาหารมันก็มีการปรุงอาหารเหมือนกันนะเนี่ยการปรุงอาหารของต้นไม้เนี่ยต้องมีแสงแดดมีน้ำแล้วก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับการปรุงอาหารของต้นไม้นี้เราจะเรียกมันว่าการสังเคราะห์แสงครับพอปรุงเสร็จแล้วก็จะได้อาหารของตัวเองและยังปล่อยแก๊สออกซิเจนกับไอน้ำออกมาด้วยนะครับแก๊สออกซิเจนพอปล่อยออกมาแล้วก็จะปล่อยมาให้สัตว์และมนุษย์อย่างพวกเราได้หายใจกันครับเคยมีนักวิทยาศาสตร์ทำการวิจัยการปล่อยออกซิเจนของต้นไม้นะครับว่าต้นไม้1ต้นเนี่ยจะปล่อยออกซิเจนออกมา118กิโลกรัมต่อ1ปีซึ่งเพียงพอต่อคนเพียง2คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆก็จะได้ช่วยให้เรามีอากาศไว้หายใจกันได้เรื่อยๆนะครับคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับเจ้าต้นไม้ต้นนี้กันดีกว่าครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเห็นส่วนสำคัญอย่างแรกเลยก็คือมันมีใบสีเขียวๆเต็มต้นเลยใช่ไหมล่ะครับซึ่งไอ้เจ้าส่วนใบนี้นะครับเป็นส่วนที่ทำหน้าที่สารพัดอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสังเคราะห์แสงการปรุงอาหารรวมไปถึงการปล่อยแก๊สออกซิเจนตำแหน่งของใบจะอยู่ติดกับกิ่งแล้วก็ก้านเล็กๆครับส่วนอันนี้เป็นส่วนที่สาวๆชอบเรียกว่าดอกไม้สวยๆนะครับผมส่วนอีกอันนึงเป็นผลเปรี้ยวๆหวานๆแม้เห็นแล้วหิวเลยนะครับเนี่ยเจ้า2สิ่งนี้นะครับเรียกว่าดอกกับผลครับผมและในผลเนี่ยนะครับก็จะมีเมล็ดอยู่ด้วยพอนึกภาพเมล็ดออกใช่ไหมล่ะครับน้องๆเมล็ดเนี่ยก็เหมือนเวลาที่เรากินส้มเราก็ต้องคายเมล็ดมันออกมาเราคงเบื่อที่จะคายเมล็ดมันออกมาแต่รู้ไหมครับว่าเมล็ดเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของพืชเลยนะครับเพราะเวลาที่เราคายเมล็ดออกมาแล้วเมล็ดร่วงลงสู่พื้นดินมันก็จะโตกลายเป็นต้นไม้ต้นใหม่ครับมองตามกิ่งและก้านจนถึงลำต้นใหญ่ๆนะครับเจ้ากิ่งก้านเล็กๆเนี่ยจะเป็นส่วนที่ช่วยพยุงกิ่งและใบและผลให้ออกมาแสงแดดนะครับและลำต้นยังทำหน้าที่เป็นเหมือนท่อที่คอยลำเลียงสารอาหารที่ใบสร้างขึ้นส่งต่อไปยังรากและส่วนอื่นๆของต้นไม้อีกด้วยนะครับต่อจากลำต้นลงไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นรากนะครับรากเนี่ยมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็มีทั้งขนาดใหญ่มีลักษณะช่อนชัยแทงลึกลงไปใต้ดินเพื่อไปหาอาหารและหาแร่ธาตุภายในดินเพื่อมาเลี้ยงต้นนะครับส่วนรากเนี่ยมีหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือยึดต้นไม้ให้อยู่นิ่งนะครับสังเกตไหมนะครับว่าส่วนต่างๆของต้นไม้เนี่ยก็มีหน้าที่เป็นของตัวเองอย่างชัดเจนทำให้เรานึกถึงอวัยวะต่างๆของร่างกายของเราเลยนะครับที่ทำหน้าที่ควบคู่กันไปเพื่อทำให้เรามีชีวิตได้อยู่ต่อไปนะครับ

0: ามระหว่างแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต้นไม้ต้องการแก๊สชนิดไหนไปสร้างอาหารคำตอบต้นไม้ต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบนำไปปรุงอาหารหรือที่เราเรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนออกซิเจนนั้นเป็นผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคราวนี้เราไปดูการทำงานของแต่ละส่วนแบบใกล้ๆและเข้าใจง่ายกันดีกว่าเริ่มจากเมล็ดที่โยนลงไปในพื้นดินภายในเมล็ดมีเปลือกหุ้มเมล็ดต้นอ่อนและอาหารสำหรับเลี้ยงต้นอ่อนส่วนที่คล้ายต้นและใบเล็กๆอยู่ภายในเมล็ดนั่นคือต้นอ่อนและส่วนที่มีสีขาวหนาแยกออกได้เป็น2ซีกคืออาหารสำหรับเลี้ยงต้นอ่อนลักษณะการงอกของเมล็ดแบ่งออกเป็น2แบบคือการงอกที่ชูใบเลี้ยงขึ้นมาเหนือดินกับการงอกที่ฝังใบเลี้ยงไว้ใต้ดินที่เห็นนี้คือการชูใบเลี้ยงขึ้นมาเหนือดินคือทั้งส่วนที่เป็นใบและส่วนที่เป็นรากพอแตกออกมาก็เริ่มทำหน้าที่ของตัวเองรากก็ช้อนชัยลงไปในพื้นดินต้นอ่อนและใบก็พยายามยืดตัวให้เหนือพื้นดินในช่วงนี้น้องต้นอ่อนจะยังสร้างอาหารเองไม่ได้จึงต้องกินอาหารสำหรับเลี้ยงต้นอ่อนหล่อเลี้ยงกันไปก่อนรากอันใหญ่ที่สุดจะงอกลึกลงไปในดินกลายเป็นรากแก้วระหว่างนั้นก็แตกแขนงรากออกไปด้านข้างขนานไปกับพื้นดินและแตกเป็นรากเส้นเล็กๆอีกจำนวนมากเรียกว่ารากฝอยที่ปลายรากฝอยนี้จะทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุนอกจากหน้าที่หาอาหารยังมีรากของพืชบางชนิดทำหน้าที่เป็นคลังเก็บสะสมอาหารได้ด้วยนะอย่างพวกรากมันแก้วรากแครอทรากมันสำปะหลังและรากหัวผักกาดที่เรากินกันเนี่ยล่ะแหล่งอาหารชั้นดีเลยและพอพูดถึงรากน้องๆหลายคนอาจจะเคยเห็นรากชนิดนึงที่โผล่ขึ้นมาเหนือดินเป็นต้นไม้มีขาเหมือนต้นไม้ปีศาจแต่ไม่ต้องกลัวไปนั่นเป็นรากที่ช่วยค้ำยันและพยุงลำต้นไว้อย่างเช่นรากโกงกางรากข้าวโพดและไม่ได้ยึดค้ำกับดินอย่างเดียวนะรากบางชนิดยังทำหน้าที่ยึดเกาะลำต้นหรือกิ่งไม้อื่นๆได้ด้วยเช่นรากบลูด่างขณะที่รากกำลังงอกแทงลงไปในดินอีกฝั่งหนึ่งต้นอ่อนก็พยายามโตพ้นดินให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยิ่งรากใหญ่และเจอแร่ธาตุมากลำต้นก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นลำต้นมีส่วนประกอบที่เรียกว่าข้อคือส่วนประกอบของลำต้นบริเวณที่มีใบกิ่งและตาเจริญงอกออกมาปล้องคือส่วนของลำต้นที่อยู่ระหว่างข้อตามีลักษณะโค้งนูนคล้ายโดมตาจะสามารถเจริญไปเป็นกิ่งใบหรือดอกได้เมื่อลำต้นเติบโตแตกกิ่งในส่วนที่เป็นตาจะมีใบงอกออกมาลักษณะส่วนใหญ่ของใบด้านที่หันเข้าหาแสงอาทิตย์เรียกว่าด้านท้องใบส่วนอีกด้านเรียกว่าด้านหลังใบที่ใบไม้ส่วนใหญ่เป็นสีเขียวเพราะมีสิ่งที่เรียกว่าโครโรฟิลล์ทำหน้าที่พลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหนึ่งที่นำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงถ้าซูมดูใกล้ๆที่ใบทั้งสองฝั่งเราจะเห็นรูเล็กๆมีตัวเปิดปิดทำงานตลอดเวลาเรียกว่าปากใบเป็นเหมือนประตูเข้าออกของน้ำกับอากาศนั่นเองเป็นยังไงคะที่เคยคิดว่ารู้จักพืชพันธุ์ต้นไม้ต่างๆอย่างดีแล้วแต่โลกของพืชยังมีเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอีกมากยิ่งค้นหาก็ยิ่งสนุกคำถามน้ำแสงและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงแต่3ปัจจัยนี้พืชรับเข้ามาจากทางส่วนใดบ้างคำตอบน้ำได้มาโดยการที่รากพืชจะดูดน้ำขึ้นมาและลำเลียงต่อไปยังใบโดยผ่านทางท่อลำเลียงที่มีอยู่ในรากและลำต้นไปจนถึงใบส่วนแสงมาจากการที่คลอโรฟิลล์จะดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาในใบพืชส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พืชจะรับเข้ามาทางปากใบที่เปิดในเวลากลางวันหรือช่วงเวลาที่มีแสงสว่าง
1: น้องๆรู้ไหมครับว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่ได้ด้วยการหายใจนะครับแม้ว่าลมหายใจของเราเนี่ยจะแบบไม่ค่อยหอมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพืชหรือว่าต้นไม้เนี่ยก็หายใจได้เหมือนกันนะครับในช่วงการทดลองแรกวันนี้นะครับเราจะมาค้นหาการหาย

0: ใจของพืชกันในเมื่อพืชไม่มีจมูกแล้วเขาใช้อะไรหายใจกันนะครับ
1: เอาละครับเรามาเริ่มทำการทดลองโดยการนำถุงพลาสติกเนี่ยคลุมส่วนต่างๆของพืชไว้ก่อนนะครับ
0: เริ่มจากดอก
1: เรียบร้อยครับ
0: ใบ

0: และก็รากครับเรียบร้อยครับพอติดรากเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจากนั้นเราก็รอดูกระบวนการหายใจของพืชครับ
1: ลองสังเกตดูดีๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเริ่มเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมีไอ้น้ำเกาะที่ถุงคล้ายกับการที่เราหายใจใส่กระจกและเกิดฝ้าเลยใช่ไหมล่ะครับและไอ้น้ำที่อยู่ในถุงที่เราครอบส่วนของใบไว้ทำให้เรารู้ว่าการหายใจของต้นไม้นี้เกิดขึ้นที่ใบนั่นเอง
0: คราวนี้เราจะมาดูวิธีการปลูกต้นไม้กันนะครับการปลูกต้นไม้ธรรมดาที่น้องๆรู้จักกันเนี่ยอาจจะธรรมดาเกินไปเพราะต้นไม้เนี่ยมันงอกขึ้นมาจากใต้ดินใช่ไหมล่ะครับแต่การปลูกต้นไม้แบบพี่เนี่ยคือการปลูกต้นไม้ให้มันหัวทิ่มลงมาแบบนี้นะครับพี่ขอตั้งชื่อการปลูกต้นไม้แบบการปลูกแบบบันจี้จัมป์นะครับแล้วเรามาคอยดูกันว่าต้นไม้ที่พี่ปลูกนี้มันจะรอดหรือว่ามันจะร่วงครับไปดูกันเลยครับ

0: เราเอาสายจากด้านนี้นะครับอ้อมมาฝั่งนี้เพื่อที่จะให้มันเป็นหูที่เราสามารถหิ้วได้นะครับดึงตรงกลางขึ้นมาเล็กน้อยให้มันเป็นเส้นคู่กันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้กรรไกรเนี่ยครับตัดเลยพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็นำเชือกทั้ง2เส้นนี้นะครับผูกกันครับเรียบร้อยครับเราก็ได้มาแล้วเห็นไหมครับ
1: ตัดแผ่นฟองน้ำนี้ตรงกลางแต่เหลือที่ไว้ไม่ให้มันขาดออกจากกันเพื่อจะเอาไว้เสียบยึดต้นอ่อนเอาฟองน้ำไปเสียบตรงต้นอ่อนแล้วใส่ต้นอ่อนลงไปในขวด

เอาละครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็เอาอันที่เสร็จเนี้ยนะครับไปแขวนไว้ตรงที่มันมีแสงแดดแล้วเราจะมาลุ้นกันว่ามันจะโตหรือเปล่านะครับไป

0: ต้นไม้มันโตครับน้องๆแต่มันเปลี่ยนวิธีการงอกคืองอกชูเข้าหาแสงปลูกแบบนี้ก็โตเฉยเลยเอ้าเป็นงง
1: จากการทดลองที่1เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของถุงที่ครอบใบเพียงถุงเดียวลักษณะการเปลี่ยนแปลงของถุงก็คือจะมีไอน้ำโผล่ขึ้นมาในถุงทั้งที่ถุงอื่นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไอน้ำที่เกิดขึ้นในถุงใบเกิดจากการคายน้ำของปากใบที่มีรูเปิดปิดหลายๆรูทำหน้าที่เป็นทางผ่านเข้าออกของแก๊สและน้ำหรือก็คือใบจะรับหน้าที่ปรุงอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้นำสารอาหารที่ได้จากรากขึ้นมาผสมกับแก๊สและพลังงานของแสงที่รับมาทางปากใบเมื่อปรุงได้ที่จะมีการคายน้ำส่วนเกินออกมาซึ่งแก๊สที่ออกมาพร้อมน้ำก็คือออกซิเจนที่เราเอาไว้หายใจน้ำในถุงใบจึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าการหายใจของต้นไม้เกิดขึ้นที่ใบการทดลองที่2การปลูกพืชกลับหัวผลที่ได้ก็คือต้นไม้โตออกข้างกระถางและหันใบเข้าหาแสงแดดซึ่งที่เห็นพืชโตในลักษณะนี้เกิดจากการปรับตัวเพื่อที่จะให้ใบทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงและตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงโดยการโตแบบแตกยอดขึ้นไปด้านบนเป็นการโตแบบแตกยอดออกไปด้านข้างการปลูกแบบกลับหัวนี้ช่วยประหยัดพื้นที่ได้เยอะเลยแล้วใครที่กลัวพวกแมลงที่มาเกาะกินต้นไม้วิธีนี้จะช่วยลดแมลงที่จะมาเกาะพืชของเราได้ด้วยปลูกแบบบันจี้จัมป์แบบนี้ก็ไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะน้องๆลองไปทำกันดูนะคำถามน้องๆคิดว่าต้นกระบองเพชรมีใบหรือไม่คำตอบต้นกระบองเพชรมีใบแต่ลดรูปใบเปลี่ยนเป็นหนามเพื่อให้สามารถต้านทานต่อสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งตลอดเวลาได้เพราะมันมีต้นกำเนิดอยู่แถบทะเลทรายยิ่งอากาศร้อนๆพืชก็ต้องยิ่งคายน้ำสูงใบของต้นกระบองเพชรจึงต้องเล็กที่สุดจะได้ไม่ต้องไปคายน้ำมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียน้ำมากเกินไปยังไงล่ะ
2: เฮ้ยพึ่งมาจากไหนเยอะเลยเนี่ยโอ้โหน้องๆครับพี่ลืมบอกไปอีกเรื่องนึงเรื่องสำคัญมากเลยว่านอกจากโครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยส่วนประกอบที่สำคัญหนึ่งของพืชยังมีดอกที่คอยทำหน้าที่ขยายพันธุ์ของพืชโดยพวกแมลงที่คอยมาดูดน้ำหวานและก็ผึ้งเหล่านี้นี่แหละครับโดยขบวนการเนี่ยผึ้งและแมลงก็จะมาดูดน้ำหวานพวกนี้ไปผสมเป็นเกสรเพื่อให้กลายเป็นผลและกลายเป็นเมล็ดเพื่อขยายพันธุ์พืชต่อไปนะครับแมลงที่เป็นส่วนสำคัญของการขยายพันธุ์ต้นไม้เนี่ยนะครับก็คือผึ้งเพราะในแต่ละครั้งที่ผึ้งออกมาหาเกสรหรือหาน้ำหวานเนี่ยผึ้งก็จะบินไปที่ดอกไม้ดอกนั้นๆทำให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรนับรวมๆแล้วเนี่ยนะครับผลผลิตที่ได้จากการเกษตรหรือว่าการทำเกสรของผึ้งเนี่ยมากกว่าการที่ไปเก็บน้ำผึ้งจากรังอีกนะครับในปัจจุบันคนเรามักเลี้ยงผึ้งเพื่อช่วยเพิ่มอัตราการติดผลให้กับต้นไม้ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีคนเลี้ยงผึ้งที่บริการให้เช่าผึ้งเป็นลังๆไปวางไว้ในสวนผลไม้ในช่วงเวลาที่ดอกไม้เริ่มบานครับการเรียนรู้โลกของต้นไม้ของเราในวันนี้นะครับทำให้เรารู้ถึงการพึ่งพาอาศัยกันของธรรมชาตินะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยก็ต้องการออกซิเจนจากต้นไม้ส่วนต้นไม้เองก็ต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากมนุษย์ที่มันไม่มากเกินไปเช่นกันครับหรือจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างน้ำหวานของผึ้งและการช่วยผสมเกสรให้กับต้นไม้พอเราเห็นการช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันที่สวยงามนี้เราเองนะครับก็อย่าลืมช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลให้ต้นไม้โตขึ้นมาสวยงามอยู่กับโลกของเราไปนานๆ นะครับ
1: คำถามน้องๆคิดว่าต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงเท่าไหร่ตอบ 115.61 เมตรนั่นคือเรดวูดส์ที่แคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาลองเทียบง่ายๆถ้าน้องๆสูงกัน100เซนติเมตรกว่าๆต้องใช้น้องๆต่อตัวกันทั้งหมด100คนถึงจะเท่ากับต้นเรดวูดต้นหนึ่งโอ้ my god จะสูงไปไหนเนี่ยคุณ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186/100ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาย มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภท

าพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ำไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
2: ์แซ
1: ง
2: ตีโฟ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ไม่เป็นไรนะครับ
6: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: แซงตีโฟ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเดี๋ยววันนี้นี่งานเหนือทั้งทีต้องกินลาบซะหน่อยวันนี้เนี่ยเป็นร้านลาบที่คนในพื้นที่เนี่ยเขารู้จักกันดีมากๆเลยนะฮะแล้วเปิดมานานแล้วแต่ว่าต้องรีบมาหน่อยเพราะว่าตามชื่อร้านเลยนะครับร้านลาบเรียบเพราะว่ามันจะหมดเรียบลาบคราบเลยไปดูว่าอร่อยแค่ไหนตามมาเลยฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าน
0: ี่นะครับแม่เรียบนะครับเจ้าของร้าน
1: จ้า
0: ลาบเรียบนี่มาจากชื่อไหม
1: ชื่อจ้ะ
0: เรียบนี่เรียบอะไร
1: กินเรียบเลย
0: กินเรียบเลยเหรอหมายถึงอาหารใช่ไหมหรือว่า
1: อาหารแล้วก็ขายเรียบ
0: ไม่ใช่วันที่1กับ16อะไรนี่ไม่ใช่นะร้านนี้เปิดมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: 18ปีแล้วจ้ะ
0: 18ปีคือผู้บอกคุณผู้ชมว่าร้านนี้คนพื้นที่รู้จักกันดีเป็นเรื่องโม้ไหมแม
1: ่ไม่โม
0: ้ไม่โม
1: ้ไม่โม้
0: ใช้คำว่าทั้งตำบลเลยเหรอ
1: ใช่
0: ทำไมเขาถึงชอบมากินร้านนี้ล่ะ
1: มันอร่อยมั้ง
0: อร่อยมั้งวันนี้เมนูร้านเรามีอะไรบ้างครับเห็นบทป้ายนี่ไม่เยอะนะ
1: มีไม่เยอะเน้นก็คือลาบหมูคั่วลาบแดงเนื้
0: อ
1: เมนูที่สองก็ขายดีก็คือต้มขม
0: ต้มขมก็มีร้านนี้ทีเด็ดของเราอยู่ที่อะไรบ้าง
1: ก็ยำคั่วลาบเป็นหอมๆเอาน้ำมันหมูเกี่ยวเอง
0: แล้วแบบวัตถุดิบที่เราเลือกนี่เราไปเลือกเองที่ตลาดเลย
1: ใช่หมูสดๆต
0: ้
1: องไปจ่ายทุกวัน
0: คือไปที่เขียงสดๆเลย
1: ใช่
0: เนื้อนี่เอาส่วนไหนมามั้ง
1: ก็เอาสันสันนอกสันในที่มันมาลาบมันลาบลำฟูดี
0: ฟูดีเหรอแต่ว่ามันต้องอร่อยมากเลยนะเดี๋ยวตอนนี้ผู้ไปรอกินก่อนทำนานไหมเนี่ยร้านนี้ทำ
1: แป๊บเดียวนาทีครึ่งได้เลย
0: เกินไปเดี๋ยวเขาจะเอาเกินไปนะเดี๋ยวผู้ไปรอกินนะครับยังไงสุดฝีมือได้ไหมนะขอบคุณนะครับมาครับเดี๋ยวเราลองชิมกันนะครับร้านนี้คือทีเด็ดคือลาบแม่เลียมนะครับจัดเมนูนี้มาให้เลยนะครับลาบหมูคั่วส่วนจานนี้นะครับเป็นยำนะฮะก็คือถ้าเป็นทางอีสานเนี่ยก็จะออกไปทางน้ำตกนะแต่ว่าทางเหนือเนี่ยเขาเรียกยำเป็นยำสะใบนาก็คือผักขี้ริ้วใส่รวมมากับตัวเอ็นเนื้อนะฮะมาต่อกันที่ถ้วยนี้นะครับทีเด็ดเหมือนกันต้มขมเป็นต้มขมเนื้อนะครับเดี๋ยวลองชิมกันก่อนมาเริ่มจากลาบก่อนเลยนะครับลาบคั่วนี้นะครับเขาก็จะโรยกากหมูเจียวมาด้วยถ้าลาบคั่วทางเหนือเนี่ยเขาจะใส่นอกจากหมูแล้วก็จะมีเครื่องในต่างๆนะครับมีตับมีไส้มีหนังหมูด้วยใส่รวมๆกันมานะครับเค็มเผ็ดนะครับพริกนี่จะเป็นพริกลาบที่แบบใช้ทางภาคเหนือนะฮะมีกลิ่นแบบของมะแขวนนิดๆเป็นสไตล์แบบลาบคั่วทางเหนือนะครับอร่อยมากกากหมูเจียวไม่เหม็นหืนเลยมาเดี๋ยวลองเครื่องในบ้างนะครับทางนี้จะเป็นตับมีไส้นะครับคือตัวเครื่องในนะครับนุ่มแล้วก็สะอาดมากเลยนะฮะรสชาติแบบลงตัวกับความเผ็ดเค็มตรงนี้นะฮะแล้วพอกินกับตัวเพกาดองไปด้วยนะมันจะมีขมนิดๆแล้วก็จะมีความหอมของตัวเพกานะเขาจะมีเสน่ห์ของเขานะฮะอร่อยดีเหมือนกันนะครับเพิ่งเคยกินเพกาที่เอามาดองต่อกันที่เมนูนี้นะครับเป็นยำนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนผักขี้ริ้วหรือว่าสะใบนานะครับอารมณ์แบบน้ำตกนั่นแหละใส่ข้าวคั่วมาด้วยนะยำที่ใช้คำว่าน้ำตกแล้วกันเปรี้ยวเค็มเผ็ดหอมข้าวคั่วนะฮะตัวสะใบนางหรือว่าผักขี้ริ้วนี่กรุบกรับดีเหลือเกินนะฮะมันกรอบนะฮะเดี๋ยวมาลองเอ็นมั่งนี่ทางนี้จะเป็นเอ็นนะครับเอ็นเนื้อนะฮะใส่มาด้วยคือตัวเอ็นเนื้อนะมันจะมีความนุ่มแล้วก็เป็นกลิ่นเนื้อที่มันไม่มีความเหม็นสาบเลยนะครับแม่บอกว่าใช้โซดาในการที่เราเอาไปแช่ไว้ด้วยนะครับเพื่อกลบกลิ่นเนื้อที่เราไม่ค่อยชอบอ่ะมันจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็แช่กับเกลือนิดหน่อยเท่านั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามายำเนื้อมันเลยมีความเด้งเอ็นมันก็เลยมีความหนึบมากเดี๋ยวลองซดน้ำต้มขมกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นต้มขมเนื้อนะใส่เนื้อมาแบบล้นๆเต็มๆแบบนี้เลยนะฮะนี่แม่ใช้เนื้อส่วนไหนครับ
2: น่องลายคร
0: ับ เนื้อส่วนน่องลายนะครับดูนะครับโอ้โหมันจะมีมันแทรกอยู่นะครับต้มขมที่ดีมันต้องเป็นยังไงจ๊ะแม่

0: วานขมกลมกล่อมเดี๋ยวลองดูขมนำแล้วพอลงไปโดนลิ้นหวานตามแล้วกลมกล่อมมีความแบบเค็มๆขมๆน่าจะมีความหวานจากตัวน่องลายนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้มาลองนะครับต้มขมเนื้อนะครับกินง่ายนะตัดคำว่าขมไปใช้คำว่าหวานแล้วขมแบบหวานดูนะครับมีมันแทรกตรงนี้นะครับเป็นแบบเป็นแบบน่องลายจะมีเห็ดน่องลายคือนุ่มมากเลยแล้วพอได้กินกับตัวน้ำเนี่ยที่มันเป็นแบบออกขมหวานนะอร่อยมากเลยกำลังอึ้งอยู่ต้มขมอร่อยมากมากนะครับแล้วคือผักนี่คือถ้ากินหมดไม่พอขอเพิ่มได้นะครับไม่คิดตังค์นะครับขมมันหวานเลยอ่ะสมคำล่ำลือมากนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากนะครับคนในพื้นที่บอกว่าลองไปกินร้านลาบเรียบดูสิแล้วจะลืมลาบที่อื่นไปเลยนี่อร่อยนะคุณผู้ชมอร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวน่าจะเรียบแหละหมดเรียบเลยแน่นอนนะครับตอนนี้ทีมงานแบบกลืนน้ำลายเอื้อกเลยนะฮะมาดูราคากันหน่อยนะครับไม่แพงนะครับลาบหมูคั่ว60บาทส่วนยำรวมนะครับเป็นสบายนางเอ็นเนื้อเนี่ยอยู่ที่ราคา70บาทนะครับต้มขมเนื้อ70บาทเท่านั้นข้าวเหนียว10บาทวันนี้210บาทเท่านั้นเองผักเผือกฟรีหมดน้ำก็ฟรีนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจผ่านมาทางกำแพงเพชรนะครับเข้ามาในอำเภอเมืองก็มาลองชิมได้นะครับร้านลาบเรียบนะฮะเปิดทุกวันนะครับหยุดแค่วันที่29ของเดือนเท่านั้นเปิดตั้งแต่5เลย5ไปจนถึง4โมงเย็นก็มาลองชิมกันได้นะฮะส่วนมายังไงปักบุญมาได้เลยเขียนคำว่าร้านลาบเรียบเจอแน่นอนนะฮะแล้วจะมากินให้เรียบลาบแบบพุกนี่แหละงงไหมอร่อยมากนี่โดยเฉพาะต้มขมเนื้อครับโอ้
1: ยุคนำควายไปไถนาถึงเวลาเอาควายมาประกวด
2: ตอนนี้นะคะจะเข้าสู่การประกวดรุ่นจูเนียร์เพศผู้นะคะ
1: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักควายสวยงามและเทคนิคการฝึกควายให้มงลงกันค่ะ
3: หมดยุคควายใช่นะแต่ผมก็จะพยายามหัดให้รู้ตรงอื่นโดยเฉพาะการประกวดควายเนี่ยมันเพิ่มมูลค่าช่วยเกษตรกรที่ทำนาไม่ได้ผลนะครับพัฒนาควายตัวเองให้ใหญ่ขึ้นสวยงามขึ้นนะครับบางตัวนี่บางครั้งมี12ล้านก็มีควายอุทัย
1: ควายนับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่อยู่คู่กับสังคมไทยเรามานานนะคะซึ่งนอกจากจะใช้แรงงานในการไถนาแล้วปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงควายนะคะก็ได้ปรับปรุงพัฒนาพันธุ์เป็นควายงามเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็มีการจัดประกวดควายสวยงามด้วยค่ะส่งผลให้ควายบางตัวนะคะมีราคาทะลุหลักล้านบาทเลยค่ะ
4: การเลี้ยงควายเข้าประกวดนะครับถ้าเราดูแลเรื่องผิวดีขนดีนะครับก็จะมีน้ำหนักแบบนี้ครับมีความออร่าของขนจะมีความเยอะมีความใกล้เคียง
3: ตั้งแต่ผมจำความได้ทั้งหน้ากลัวจะก่อนประมาณปี 1-3 ที่เราเริ่มประกวดกันมาจากจุดที่น้อยๆก็ค่อยมากขึ้นควายสายพันธุ์ถามว่าแต่สายที่เอาไปกินเนี่ยควายกินเนี่ยคือหรือควายไปเชือดไปทำเนื้อขายเนี่ยมันเป็นควายที่อ้วนเอาเนื้ออย่างเดียวแต่ความสวยไม่มีบางครั้งอ้วนแต่เตี้ยโครงสร้างผอมก็มีเนื้อน้อยเนื้อไม่มีคุณภาพนะครับก็มาพัฒนาตรงนี้ตอนนี้ที่คนหันมาเลี้ยงควายประกวดกันมากเนี่ยเมื่อหนึ่งโดยเฉพาะพื้นที่อุทัยธานีเนี่ยมันไม่มีแม่น้ำไม่มีชลประทานช่วยเหลือก็หันมาตรงนี้เป็นอาชีพเสริมถ้าตัวไหนไม่ดีหรือตัวไหนเป็นเราก็ไปเลี้ยงเนื้อไล่ทุ่งเลี้ยงถ้าตัวไหนดีก็คัดมาเดินสนามและราคาจะส่งกับควายเนื้อเยอะ
1: ควายที่สว ยงามและมีราคาสูงนั้นนะคะต้องมีอัตลักษณ์เฉพาะค่ะมีเกณฑ์การประกวดแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ตำราควายงามไทยด้วยนะคะอย่างเจ้าสร้อยทองนี้นะคะที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลมาแล้วหลายเวทีค่ะ
3: คือตัวนี้นะครับชื่อสร้อยทองเป็นควายอัตลักษณ์ของอุทัยธานีเลยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพแกรนด์แชมป์โคนมาทั้งหมด21แชมป์ทั่วประเทศผมได้มาปีที่แล้วเนี่ยมาปี6565ควายอุทัยต้องมีตาแต้มแก้มจ้ำคือตาแต้มที่ผมชี้อยู่เนี่ยตาควายอุทัยจะมีจุดอย่างนี้ตาแต้มแก้มจ้ำคือ2จุด3จุดนี่นะครับแล้วก็อ่องตรงนี้2ขั้นต่ำ2อ่องคือสีขาวที่คาดคอมันเนี่ยชัดเจนนะครับบางตัวจะจางไม่มีเลยเนี่ยแล้วก็ถุงเท้าขาวนะครับจะมีข้อขาวเนี่ยทั้ง4ขาเลยหน้าตาเนี่ยหน้ายาวดั้งจะสูงมองด้านข้างจะเป็นเหลี่ยมเลยนะครับมองด้านข้างจะควายทรงนี้จะลึกนะครับและขวัญข้างเนี้ยข้างหน้าดูแล้วข้างนี้เดี๋ยวให้ดูอีกข้างขวัญหน้าขวัญหลังตรงกันการดูควายนะครับท้ายเนี่ยต้องกว้างและท้ายตัดเป็นมะนาวตัดเหมือนมะนาวผ่าซีกถ้าเป็นควายอุทัยเหมือนมะนาวตัดจะบานเห็นไหมปกหางต้องใหญ่และเลยข้อนี้ถ้าหลักการดูคะแนนควายอ่างดีไหมอ่างคือท้องอ่างใหญ่ไหมต้องให้ใหญ่ถ้าอ่างเล็กเกิดท้องลูกจะออกมาเล็กนะครับอย่างเนี้ยอย่างน้อยผมออกมาผมก็ได้ล้านหนึ่งในตัว
1: ไม่เพียงแค่เรื่องของหุ่นห้างหน้าตาเท่านั้นในการประกวดควายสวยงามนะคะแต่ละครั้งนะคะพี่เลี้ยงนางงามควายเนี่ยต้องฝึกควายให้สง่างามทั้งท่าทางการยืนการเดินซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ย90วันก่อนที่จะถึงวันประกวดค่ะ
5: ประมาณ3เดือนหรือ90วันครับผมฝึกยืนกาดเพื่อให้คอเขานิ่งครับแนวคอก็สันหลังก็ตรงเรียบราบกันไปเลยครับจะไม่ก้มต่ำหลงอย่างนี้มันจะตั้งอยู่ตลอดครับเชือกมัดสะพายแล้วก็กาดเกาะกระคือหรือที่ทำเป็นแล้วลาไว้ครับเป็นหลายอาทิตย์เดี๋ยวเขาก็ชินต่อไปจับสะพายปุ๊บปล่อยเดี๋ยวเขายืนของเขาเองครับ
3: ยืนต้องตรงเท้าตรงขาห่างอกกว้างเนี่ยเท้าต้องตรงเห็นไหมเนี่ยหลังค่ำนิดๆนะครับถ้าเกิดหลังค่ำเงี้ยหน้าตรงเงี้ยยังไงหัวก็เชิดย้อนเชือกก็เชิดการเดินต้องตรงคือเดินขาหน้าขาหลังย่ำถ้าเป็นสนามทรายจะเห็นว่าขาหน้าขาหลังไปย่ำขาหน้าเราเองอย่างก้องดังอย่างไรต้องเหยียบร้อยขนาดจะเหยียบต้องทั้งเต็มตีนหรือไม่เต็มตีนก็ต้องเหยียบนิดนึงเดินบางครั้งวันละชั่วโมงพรุ่งนี้อาจจะชั่วโมงครึ่งถ้าไม่ตรงปักคองแล้วมันมีเชือกเอาไม้ตีเร็วตีให้รู้ให้เดินให้นิ่งให้ได้โดยหาควายใกล้ๆไม่ตัวนึงมาล่อเพื่อให้เขานิ่งเพราะเวลาเข้าสนามครั้งรอบนึงเนี่ย50ตัว40ตัวถ้าเราไม่มีตัวมาล่อเนี่ยเขาก็จะนิ่งอย่างนี้แต่เวลาเกิดควายตัวอื่นปั๊บเขาก็จะวอกแวกวอกจะไปขวิดไปอะไรเขาคือเราฝึกใน5เดือนเนี่ยเราจะได้เปรียบถ้าเราฝึกตอนโตเหมือนคนน่ะไม้แก่ดัดยาก
1: สำหรับควายที่สามารถลงสนามลงเวทีประกวดได้นั้นนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่อายุ5เดือนขึ้นไปค่ะแต่จะยืนระยะรักษาตำแหน่งได้นานแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของพี่เลี้ยงหรือผู้เลี้ยงนั่นเองค่ะโดยการดูแลนั้นแน่นอนว่าก็ต้องพิเศษและก็ละเอียดกว่าควายทั่วไปค่ะทั้งเรื่องอาหารการกินแล้วก็ความเป็นอยู่ด้วยค่ะ
3: ถ้าใกล้ๆเดือนประกวดประมาณ45วันเราจะไปประกวดเนี่ยต้องอาบน้ำทันสองเวลาเช้าเขากินหญ้าออกจากคอกปั๊บเขาต้องมาลงน้ำนอนให้แช่ให้เย็นนะครับแล้วก็ออกขึ้นมาก็มาอาบน้ำดีเพื่อไม่ให้ผิวเนี่ยไปเจอเห็บเจอไรหรือหอยคันกัดและเสร็จหวีผมเผื่อถ้าไม่หวีขนจะมีเหาถ้าเล็บไม่ดีต้องแต่งเล็บแต่งเขาไม่ให้มีเสี้ยนไม่ให้ปลายเขาแตกเล็บต้องเนี้ยบไม่ใช่เกยกันหรือไขว้กันคุณต้องเลี้ยงคุณต้องใส่ใจเขายาต้องฉีดตามกำหนดพยาธิต้องทำอาหารต้องอย่าให้ขาดบางวันกินกล้วยเพื่อให้ผิวดีการขับถ่ายสมบูรณ์ผมก็เสริมพวกอาหารอาหารเม็ดเลยคือเวลาประกวดเนี่ยต้องเนี้ยบอ่ะนะครับเหมือนผู้หญิงที่ว่าเสื้อผ้านะผมอ่ะของผมต้องดูทุกขั้นตอน
1: การเลี้ยงควายสวยงามนั้นนะคะสามารถสร้างรายได้ได้หลายทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลูกน้ำเชื้อพ่อพันธุ์หรือว่ารับฝากผสมพันธุ์ก็ได้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถมาศึกษาหาข้อมูลได้จากกลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านตาลแถวที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีแห่งนี้ได้เลยค่ะ
6: เรื่องเด็ดเอตโร
7: ช่วงของเด็ด
1: เอตระโนสินค้าชุมชนของเราวันนี้นะคะที่นำมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันถึงบ้านนะคะมาจากจังหวัดหนองคายค่ะจากวิสาหกิจชุมชนกล้วยแปรรูปแม่อารักษ์นะคะจากอำเภอสังคมเนาะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะมีการปลูกกล้วยกันริมแม่น้ำโขงเลยมีทั้งกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องกล้วยหอมส้มนะคะชื่อเป็นชื่อสายพันธุ์เนาะแล้วก็มีกล้วยหักมุกด้วยนะคะนำมาแปรรูปเป็นทั้งกล้วยฉาบแล้วก็กล้วยตากมีให้เลือกหลากหลายรสชาติด้วยนะคะเริ่มจากกล้วยตากกันก่อนนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องเขาจะตัดจากกล้วยที่แบบว่าแก่จัดนะคะแล้วก็นำมาบ่มเนาะแต่ว่าแก่นี่ไม่ได้ถึงกับแบบสุกแบบงอมนะคะนำมาบ่มให้ได้ที่อีกประมาณ 4-5 วันแล้วค่อยนำไปตากในโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปชุบน้ำเชื่อมชุบน้ำผึ้งนะคะแต่ว่าเป็นความหวานที่ออกมาจากเนื้อของกล้วยเลยนะคะแพ็คนี้นะคะจะอยู่ที่35บาทเป็นกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นกล้วยตากที่ทำจากกล้วยหอมส้มลักษณะรูปทรงจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะกล้วยหอมส้มเนี่ยจะมีความเขาจะไม่ได้จัดรูปทรงให้แบนคือตากแล้วรูปทรงเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะกล่องเล็กนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ200กรัมราคาเท่ากันทั้งกล้วยหอมส้มแล้วก็กล้วยน้ำว้ามะลิอ่องที่นำมาทำเป็นกล้วยตากนะคะก็คือกล่องละ35บาทแต่ถ้าเกิดว่ากล่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้เนี่ยก็คือครึ่งกิโลเลยราคาเท่ากันเหมือนกันก็คือกล่องละ80บาทนะคะเดี๋ยวเราจะชิมเป็นกล้วยตากที่ทำจากกล้วยหอมส้มนะคะลูกเขาโนว่าคล้ายกล้วยไข่แต่เดี๋ยวรสชาติเป็นยังไงต้องชิมนะสังเกตว่ารูปทรงเขาจะแบบเหมือนกับแห้งมารูปทรงแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าเขาจะมีการจัดทรงให้แบนๆหน่อยกลิ่นหอมแบบมีกลิ่นควันไฟด้วยความที่เวลาที่ตากในโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จแล้วเนี่ยทางชุมชนเขาจะนำไปเหมือนกับไปอบในตู้ที่รมด้วยฟืนอีกทีหนึ่งนะคะหนึ่งเพื่อให้แห้งขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เพื่อให้เกิดกลิ่นหอมด้วยนะคะกลิ่นหอมจริงจะมีกลิ่นควันไฟเลยอะเนื้อนุ่มมากเลยค่ะคือบางทีที่เรากินกล้วยตากมันจะมีความหนึบใช่ไหมคะแต่ว่าตัวกล้วยตากที่ทำจากกล้วยหอมส้มเนี่ยเขามีความนุ่มแต่ไม่ถึงกับเละนุ่มนิ่มแล้วก็หอมมากรสชาติก็คือไม่ได้มีความเปรี้ยวเลยเพราะว่าเขาใช้กล้วยที่สุกเนาะถือว่าอร่อยเลยแล้วก็โนว่าผู้สูงอายุกินง่ายเพราะว่าไม่แข็งเกินไปชิมกล้วยตากที่ทำจากกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องบ้างนะคะถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าเนี่ยเขาจะมีการจัดทรงกล้วยนิดนึงให้มีความแบบแบนๆสวยงามนะคะรสชาติของกล้วยตากที่ทำจากกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องนะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้หวานจัดแล้วก็ไม่มีความเปรี้ยวของกล้วยแต่ว่าจะมีความนุ่มหนึบมากกว่าเนื้อสัมผัสจะนุ่มหนึบมากกว่าอันนี้ก็อร่อยคนละแบบแต่ถ้าใครชอบแบบหวานๆนุ่มๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ผู้ใหญ่ทานนะคะกล้วยหอมส้มอันนี้นุ่มนิ่มกว่าเนาะรสชาติก็จะอร่อยคนละแบบนะคะอีกอย่างนึงอันนี้เนี่ยเป็นแพ็คเกจจิ้งที่สวยงามเลยเหมาะมากถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่เนาะของฝากนี้ก็ได้นะคะกล่องนี้แบบสีสันสดใสมากข้างในจะมี8ชิ้นนะคะแล้วก็จะแพ็คแยกเป็นชิ้นเดียวๆเลยคือกินไม่หมดก็คือไม่เป็นไรไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้กล่องนี้จะอยู่ที่กล่องละ50บาทนะคะมาต่อกันที่ด้านนี้บ้างด้านนี้เนี่ยจะเป็นกล้วยฉาบซึ่งจะมีทั้งกล้วยหักมุกมีทั้งกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องนะคะแล้วก็มีทั้งกล้วยหอมส้มด้วยนะคะอย่างด้านนี้เนี่ยเราจะมี3ราคาชัดๆเลยก็คือถ้าเป็นถุงเล็กเนี่ยไม่ว่าจะกล้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยถุงละ50บาทแต่ถ้าเป็นถุงครึ่งกิโลนะคะจะถุงละ85บาทถ้าเป็นถุง1กิโลก็จะถุงละ160บาทจะมีราคาที่ต่างออกไปก็คือเป็นกล้วยอบเนยนะคะตัวกล้วยอบเนยเนี่ยเขาจะใช้กล้วยหอมส้มนำมาอบกับเนยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นกล้วยอบเนยกล้วยเบรกแตกหรือว่ารสอื่นๆในการทำกล้วยฉาบนะคะหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยปรุงรสแล้วเนี่ยเขาจะนำไปไร่น้ำมันด้วยการอบตู้อบที่ใช้เตาฟืนจะไม่ได้ใช้เป็นเครื่องอบนอกจากตัวกล้วยเนี่ยจะสามารถเก็บไว้ได้นานแล้วนะคะยังมีกลิ่นหอมด้วยนะคะราคาของตัวกล้วยอบเนยตัวนี้เนี่ยก็คือถุงเล็ก50บาทเหมือนกันแต่ว่าถ้าครึ่งกิโลจะอยู่ที่ถุงละ100บาทนะคะถ้าเป็น1กิโลก็จะอยู่ที่กิโลละ180บาทนะคะถ้าแบบเบรกแตกนี่ก็จะใช้กล้วยแบบงอมๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบกล้วยหักมุกเขาก็จะนำมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็สไลด์บางๆเนาะมีการนำไปปรุงรสมีทั้งรสเค็มรสหวานปาปริก้านะคะแล้วก็แบบอบเนยเนาะเดี๋ยวโนจะชิม2แบบก็คือโนจะชิมแบบที่เป็นกล้วยเบรกแตกก็คือกล้วยสุกนะคะกับกล้วยอบเนยอันนี้จะเป็นกล้วยเบรกแตกนะคะนี่เขาจะทำมาเป็นใช้กล้วยแบบงอมๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความหวานแต่ว่านำไปทอดแล้วก็อบอีกทีนึงให้เขากรอบมากขึ้น
6: กลิ่นหอมนะคะเพราะว่าเวลาเขาทอดเนี่ยเขาจะทอดพร้อมกับใบเตยด้วยตัวกล้วยเบ

แตกนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะทํามาแบบไม่ได้หวานมากเพราะว่าจะใช้รสชาติของกล้วยเลยคือกล้วยเนี่ยรสชาติมาเวลาสุกเป็นยังไงก็จะได้รสชาติแบบนั้นอาจจะมีออกอมเปรี้ยวนิดๆนะคะแต่ว่ามีความกรอบมากมาที่รสอบเนยกันบ้างนะคะถุงนี้ก็50บาทนะคะอบเนยเนี่ยเขาจะมีการปรุงรสมากหน่อยจะใช้กล้วยหอมส้มดิบเนี่ยนำมาสไลด์แล้วก็ปรุงด้วยพวกแบบมีน้ำตาลมะพร้าวมีอะไรแบบนี้นะคะกลิ่นจะหอมหอมหอมเหมือนแบบหอมแบบพวกน้ำตาลมะพร้าวนี่แหละค่ะตัวกล้วยอบเนยนะคะกรอบแล้วก็จะหวานหวานมันมันไม่หวานมากนะคะอันนี้เวลากินก็ถือว่าเพลินๆเหมือนกันเบรกแตกเหมือนกันนะคะใครชอบแบบรสชาติแบบธรรมชาติหวานธรรมชาติเลยก็แนะนำเป็นกล้วยเบรกแตกอันนี้นะคะหรือว่าถ้าใครชอบแบบมีการปรุงรสหวานหวานเค็มๆหน่อยก็เป็นอบเนยคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะช็อปสินค้าชุมชนนะคะจากวิสาหกิจชุมชนกล้วยแปรรูปแม่อารักษ์นะคะของอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเรื่องของราคาการจัดส่งหรือว่าใครอยากจะซื้อเยอะๆซื้อไปขายต่อคุยกับชุมชนได้เลยค่ะวันนี้เรื่องเด็ดตะโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดตะโลวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: น้ำกระท่วม
5: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
6: แซนตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

ีโบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็คงจะมีกิจกรรมงานอดิเรกของตัวเองอยู่ใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นเต้นร้องเพลงเล่นกีฬาวาดภาพหรือว่าประดิษฐ์สิ่งของก็ตามน้องๆคนไหนชอบทำกิจกรรมอะไรอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบดูบ้างนะแต่สำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่กำลังรอพี่โบพาไปประดิษฐ์สิ่งของอยู่บอกเลยว่าวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่น่ารักมากๆงานประดิษฐ์ของเราวันนี้ก็คือกรอบรูปค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกรอบรูป DIY สองหน้ากระดาษลังกระดาษห่อของขวัญดินสอไม้บรรทัดคัตเตอร์กรรไกรกาววันนี้ก็คือรูปพี่โบสเองพี่โบสใช้ขนาดรูป 4x6 นิ้วนะคะเราก็ต้องใช้กระดาษลังนะคะน้องๆ นะคะวัดไปเลยค่ะพี่โบสจะใช้ขนาด 18x13 เซนติเมตรค่ะโอเคค่ะและเมื่อตอนนี้นะคะน้องๆได้ขนาด 18x13 เซนติเมตรเรียบร้อยแล้วเราจะวัดทุกด้านเลยนะคะขึ้นมา 2.5 เซนติเมตรสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องวัดเข้ามาอีกรอบนึงเพราะว่าเราจะเอาไว้ใส่รูปภาพกันนะคะตัดตามเส้นเลยนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะมันเป็นของมีคมนะน้องๆถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะนี่แล้วก็จะได้กรอบรูปด้านหน้าของเราแล้วล่ะค่ะเอามาเป็นแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะมาทำด้านหลังกันต่อพี่โบจะพาน้องๆมาตัดขนาด 10x16 เซนติเมตรค่ะตัดตามรอยเลยนะคะทีนี้พี่โบก็ได้กรอบรูปตัวส่วนด้านหลังออกมาแล้วแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าด้านหน้าหน่อยนึงทีนี้เราจะมาทำตัวขั้นกันค่ะเราจะทำช่องว่างนะคะเพื่อเอาไว้สำหรับใส่รูปภาพของเราโดยที่น้องๆ นะคะเอาใส่กระดาษลังอันเดิมมาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็วัดขนาดลงไปเลยค่ะความยาวให้ได้พอดีกันนะจากนั้นความหนาของมันก็ประมาณ1เซนติเมตรก็ได้นะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด2เส้นค่ะเพื่อที่วางขนาดด้านข้างของเราทีนี้เราก็จะเหลือเส้นด้านล่างอีก1เส้นนะคะส่วนด้านบนนะคะเราจะไม่ติดค่ะน้องๆเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่รูปลงไปเนี่ยมันจะได้ใส่ได้พอดีค่ะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเราจะมาตกแต่งกันนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญค่ะหรือว่าจะเป็นกระดาษสีหรือว่าจะเป็นดินสออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่พี่โบก็จะได้ตัวกล่องออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะมาติดกระดาษห่อของขวัญกันที่ตัวด้านหลังกันต่อทำเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆอันนี้มันตามจินตนาการน้องๆเลยน้องๆสามารถใช้กระดาษสีไหนก็ได้หรือว่าตกแต่งยังไงก็ได้เลยนะคะตามจินตนาการน้องๆเลยค่ะโอเคเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกันด้วยตัวอันเล็กที่เราตัดกันมาค่ะทากาวลงไปให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยเราก็จะเอาฝาหลังค่ะไปประกบด้วยกันเลยแบบนี้ตอนนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะแล้วเรานะคะก็จะมีช่องสำหรับการใส่รูปของเราด้วยตรงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาทำขาตั้งกรอบรูปกันต่อค่ะเราจะมาวาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากกันนะคะน้องๆโดยการวาดเส้นตรง2เส้นค่ะอันนี้ของพี่โบนะคะก็จะเอา10เซนติเมตรเท่ากันเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาวาดเส้นทะแยงมุมค่ะจากตรงนี้นะคะไปสู่ตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็จะได้สามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วค่ะที่มีมุม90องศาทีนี้เราจะมาติดกันที่ด้านหลังกรอบรูปของเรากันค่ะเอาให้มันตั้งตรงแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกรอบรูปของพี่โบสเป็นยังไงบ้างคะน้องๆของน้องๆเสร็จกันหรือยังเดี๋ยวเราจะมาใส่รูปกันลงไปดีกว่านะนี่แบบนี้เลยนะคะตันๆเห็นไหมล่ะคะน้องๆว่ากรอบรูปของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญยังน่ารักมากๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งมุมไหนของบ้านก็ได้ตั้งตรงไหนก็ได้เลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะในการทำดินสอแสนสวยถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำดินสอแสนสวยโฟมลูกบอลโฟมยางปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกดินสอแสนสวยในวันนี้พี่โบเลือกทำเป็นธีมดอกไม้ค่ะ
นี่แล้วเราก็ต้องมีตัวนี้เลยโฟมกลมนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผ่าครึ่งกันเพื่อทำเป็นเกสรดอกไม้อย่าลืมว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะแล้วตอนนี้พี่โบก็ผ่าออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะทั้งหมด2ซี่ด้วยกันเราก็จะมาทำสีกันค่ะผ่าให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆในการทำเกสรดอกไม้นะคะน้องๆสามารถเลือกใช้สีอะไรก็ได้นะตามที่น้องๆชอบเลยค่ะระหว่างที่เรารอสีแห้งกัน

นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำกลีบดอกกันค่ะด้วยโฟมยางโดยสีชมพูของพี่โบนเนี่ยจะใช้ขนาด10เซนติเมตรค่ะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรสีเขียวเราก็จะใช้เป็น9เซนติเมตรนะคะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรเท่ากับอันแรกเลยเมื่อน้องๆวาดเสร็จแล้วก็ตัดออกมาได้เลยค่ะนี่แล้วตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ไซส์แล้วแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาตัดขอบมนกันค่ะทั้งสองฝั่งเลยนี่เริ่มเห็นภาพกันหรือยังคะน้องๆว่าดอกไม้ของเราเนี่ยจะออกมาเป็นสีอะไรนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดขอบมนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาประกบติดกันแบบนี้เลยนะคะเราจะติดให้มันเหลื่อมลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะแบบนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้ด้านนี้ค่ะน้องๆในการประกบมันขึ้นไปรอบนึงแล้วเราก็จะติดกาวลงไปเพื่อให้มันซ้อนกันแบบนี้ค่ะกดค้างเอาไว้นะคะสักพักนึงจนกว่ามันจะแห้งค่ะหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งในแนวตั้งกันอีกรอบนึงค่ะจะหยอดกาวเข้าไปตรงกลางนะคะแล้วก็บีบมันเอาไว้แบบนี้จนกว่ามันจะแห้งค่ะจะมาตัดโฟมยางนะคะสีเขียวเพื่อมาพันรอบก้านของเรากันค่ะเราจะวัดนะคะประมาณ3เท่าของดินสอเรามันจะเป็นความยาวที่เราต้องใช้นะคะจริงๆแล้วถ้ามันเหลือเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันตามขนาดความกว้างของดินสอด้วยตัดให้มันตรงตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลยหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปติดกาวกันพันกับที่ดินสอเอาให้มันติดกันแบบนี้เลยนะน้องเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันกับตัวดอกไม้ที่พี่โบทำเอาไว้กดเอาไว้แน่นๆนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะแต่ตอนนี้นะคะข้างหลังของเราค่ะมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็จะเอาเครื่องวงกลมนะคะเอามาวัดขนาดกันค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ตัดตามรอยเลยค่ะเราก็จะไปปิดที่ด้านหลังของดินสอของเราแบบนี้เลยนะคะน้องๆเดี๋ยวแล้วนะคะจะมาทำการตกแต่งดอกไม้เพิ่มเติมกันนิดหน่อยค่ะนี่เลยดอกไม้ของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยเห็นไหมล่ะคะว่าดอกไม้แสนสวยของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้มีทั้งดินสอแสนสวยและกรอบรูป DIY ของเราการประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญเรามีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยนะและเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆสำหรับคนไหนที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel คนไหนถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่สามารถใช้งานได้จริงมีประโยชน์และที่สำคัญยังสวยมากๆด้วยค่ะและอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็หาได้ง่ายๆเลยล่ะค่ะน้องๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำกล่องขนมรูปไม้ไอศกรีมกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องขนมรูปไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกาวสองหน้าชนิดบางกาวกระดาษสีกระดาษร้อยปอนด์ของตกแต่งสีเมจิกตอนแรกในการทำกล่องใส่ขนมนะคะโดยเราจะใช้กระดาษ A4 ค่ะที่เป็นกระดาษร้อยปอนด์นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาพับกันค่ะน้องๆพับเลยนะคะเป็นสามเหลี่ยมลงไปแบบนี้เลยเพื่อที่เราจะได้ตัดกระดาษออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสน้องๆเวลาใช้กรรไกรนี่ต้องระมัดระวังมือด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะมาพับขึ้น

ทีนี้เราก็จะได้เป็นคล้ายๆสมุดแบบนี้ออกมาแล้วนะคะน้องก็เอามุมนะคะพับเข้าไปสู่ตรงกลางทั้งสองฝั่งเลยพับกันเข้าไปอีกทบนึงค่ะเอาให้มันพอดีกับเส้นตรงกลางเลยโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะน้องเอามุมตรงนี้พับมาให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะพับสามเหลี่ยมทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะน้องเดี๋ยวน้องๆ นะคะจะต้องพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยก็จะง่ายต่อการพับเมื่อเราพับสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดตรงมุมสามเหลี่ยมของเราเอาไว้นะคะแล้วก็ดันมันขึ้นมาค่ะแล้วก็พับลงไปเลยทีนี้น้องๆก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นหัวกล่องแล้วค่ะฝั่งนึงโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอีกฝั่งนึงกันค่ะกล่องด้านในของพี่โบ๊ทนี่เมื่อเราได้กล่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะใช้สกอตเทปใสเพื่อแปะให้มันอยู่ตัวเป็นกล่องที่แข็งแรงนะคะต่อไปเราจะมาทำฝาครอบกันต่อค่ะและพี่โบ๊ทก็จะเลือกใช้เป็นกระดาษสีนะคะน้องๆเราจะทำขั้นตอนคล้ายๆกับของอันแรกเลยค่ะก็คือการพับกระดาษก่อนนะคะเพื่อให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกมาตัดตามรอยนี้เลยขั้นตอนถัดมาค่ะเราจะพับมันขึ้นไปนิดนึงนะคะเราก็จะเอากล่องค่ะด้านในที่เราทำเอาไว้เอามาวางทาบลงไปเลยนะคะเอาให้ตัวกล่องเนี่ยพอดีกับตัวกระดาษครอบด้านนอกแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะดันตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันรู้ตำแหน่งว่าเนี่ยกล่องของเรามีขนาดเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะพับมันลงไปเลยค่ะเราจะมาติดสกอตเทปกันค่ะเอากล่องตัวเดิมของเรานะคะมาวางทาบลงไปเลยค่ะคือเราจะทำตัวครอบมันอีกทีนึงนะคะเราก็ต้องทำให้มันครอบได้พอดีกับกล่องด้านในน้องๆก็จะต้องค่อยๆวัดนะคะเอาให้มันพอดีกันเห็นไหมคะทีนี้เวลาตัวกล่องด้านในอยู่เงี้ยน้องก็สามารถเปิดปิดได้เนี่ยแล้วพี่โบก็เริ่มพับตามรอยค่ะที่มันมีเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะมาติดสกอตเทปกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบล่ะฉันอยากจะเห็นของน้องๆแล้วสิว่าน้องๆเนี่ยตกแต่งกันเป็นอะไรบ้างนี่พี่โบเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเป็นสีหวานๆเลยเหมาะกับเสื้อพี่โบในวันนี้มากเลยใช่ไหมคะแต่ไอศกรีมของเรายังขาดอะไรไปอีกคะถูกต้องเรายังขาดไม้ไอศกรีมนะคะน้องๆนี่นะคะก็จะลองวัดขนาดไม้กันค่ะน้องๆเวลาตัดนะคะน้องๆต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะเพราะว่าไม้ไอศกรีมเนี่ยมันมีความแข็งเราก็จะมาหยอดกาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยกดเอาไว้สักพักหนึ่งเลยนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยกล่องไอศกรีมของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะนี่แล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ทำตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทนะคะจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมค่ะอ่ะสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊หน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ทำที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกระดาษทรายสก็อตเทปใสกาวกรรไกรมาดูขั้นตอนนะคะในการทำที่วางโทรศัพท์กันเลยเราก็จะโทรศัพท์มาวางเพื่อวัดขนาดกันค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเรียงไม้ไอศกรีมของเราให้ได้ขนาดเท่ากับโทรศัพท์ของเรากันเลยอันนี้ก็คือตัวด้านหลังทีวีของเรานั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะเอาขึ้นมาอีก2ไม้นะคะเพื่อเป็นตัวกั้นขอบของเรานั่นเองค่ะเพิ่มความแข็งแรงให้กับฐานไม้ไอศกรีมของเรากันแต่ตั้งแต่ไม้แรกเลยนะคะน้องๆ อันนี้ก็จะแปะไป2ชั้นนะคะนี้เราจะมาวัดความกว้างของโทรศัพท์กันนะคะแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะตัดไม้สกรีมส่วนที่เกินโทรศัพท์ของเราเนี่ยออกไปกันค่ะตัดตามรอยเส้นที่เราวาดกันไว้เลยนะคะอย่าลืมนะคะน้องๆเวลาตัดเนี่ยกรรไกรมันเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันนะคะนี่มันก็จะออกมาเป็นหน้าตัดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาทำฐานนะคะสำหรับที่วางโทรศัพท์ของเรากันเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดออกกันทีนี้แล้วก็อีกอันนึงมาทีนี้มันก็จะมาต่อกันได้พอดีเลยค่ะเราก็ต้องตัดแบบนี้นะคะให้เท่ากับความหนาของโทรศัพท์ของเราเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกาวเข้าด้วยกันค่ะตอนนี้พี่โบได้ข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดกันต่อค่ะที่ด้านล่าง
ต่ที่นี้นะคะน้องๆเราจะใช้กระดาษทรายของเราค่ะในการฝนมันเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้ไม้ไอติมของเราเนี่ยมีความเรียบค่ะแล้วก็สามารถติดกันได้สนิทค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะเวลาติดกาวนะคะน้องๆเราจะติดอยู่ด้านบนของตัวขอบทีวีด้านหลังเรานี่นะคะแบบนี้ติดลงไปแบบนี้เลยแต่ว่าน้องๆต้องใจเย็นๆนะคะเราจะต้องรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาไม้ไอติมของเรามาวางข้างๆนะคะเพื่อทำให้เป็นขอบทีวีกันก็จะทากาวติดลงไปนะคะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเติมความแข็งแรงให้กับด้านหลังทีวีของเรากันแบบนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการตกแต่งกันพี่บอกก็ใช้ไม้สักทีเหมือนเดิมเลยมาจุดไว้ที่3เซนติเมตรก่อนแล้วก็ตรงที่ 2.5 เซนติเมตรด้วยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะตัดนะคะจาก 2.5 ไปที่3ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะกลายมาเป็นเส้นทยางมุมแบบนี้เลยแล้วก็จะติดเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4อันค่ะเดี๋ยวเราจะเอา2ขานะคะติดไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็อีก2ขาค่ะมันก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตั้งได้ด้วยแต่น้องๆคะเวลาติดกาวนะพี่โบอยากจะบอกว่าขาหน้าของเราต้องติดลงไปที่ฐานด้านล่างนะคะแบบนี้แต่ว่าขาด้านหลังค่ะเราจะติดลงไปตรงๆด้านหลังแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีความเฉียงลงไปนะคะมันจะได้เป็นตัวตั้งรับให้เราค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาตกแต่งทีวีกันเราจะเพิ่มเสาให้มันกันค่ะน้องอาจจะใช้เป็นกระดาษสีสติกเกอร์สีหรือว่าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นไม้ไอศกรีมก็ได้นะแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่วางโทรศัพท์มือถือจากไม้ไอศกรีมของพี่โบ๊ท

ำหรับน้องๆนะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้กับพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทเห็นหมดแล้วทุกชิ้นเลยนะอยากจะบอกว่าน้องๆเนี่ยเก่งกันมากๆเลยและทำสวยกันมากๆเลยนะคะแต่สำหรับน้องๆคนไหนที่ทำแล้วยังไม่ได้ส่งมาให้กับพี่โบ๊ทเนี่ยอย่าลืมนะคะส่งมาให้โบ๊ทได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ

0: ย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซงตีโบโอ้ตั้งบนปลั๊กไฟไม่จำกัด
2: PEA

0: ับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสติ้งตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้

0: และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้างศัพท์น่ารู้วันนี
1: ้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายใน

0: ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยที่จะได้มาสนุกกับการเรียนรู้ด้วยกันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรมีใครทราบไหมคะ
1: น
0: ัก
1: สืบ
0: เป็นนักสืบนักสืบต้องทำอะไรคะ
1: ใช้หัวคิด
0: โอเคต้องรอบครอบโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุ้นไหมคะว่าเราเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อน
1: เคยแล้ว
0: ทำอะไรกันนะ
1: ทาย
0: สเต็ปที่2
1: ค
0: ิดสเต็ปที่3
1: ท้าทาย
0: มาดูกันว่าจะได้ท้าทายจริงไหมวันนี้นอกจากจะพาเป็นนักสืบแล้วนะ

0: อยากให้ทำสิ่งนี้ได้ค่ะ
1: ย
0: ิ
1: งธนู
0: มันคือเป้าหมายใช่ยิงธนูนี่แหละมันคือเป้าหมายนะคะนักเรียนปลายทางก็ทำไปกับเราได้นะคะวันนี้เราจะได้หาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วก็นอกจากหาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วนะคะก็ต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะในการเติมภาพที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์นะคะเข้าสู่เรื่องราวที่เราจะต้องเติมภาพให้สมบูรณ์แล้วค่ะเรื่องราวแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวนิดนึงมาใครพร้อมเป็นนักสืบบ้างยกมือขึ้นโอเคตั้งใจฟังให้ดีนะคะเรื่องมีอยู่ว่าที่งานปาร์ตี้พี่หมีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะมีพี่หมีตัวนึงเขาเป็นอะไร
1: เสียชีวิต
0: เขาเสียชีวิตเราไปดูที่ที่เกิดเหตุเราเป็นนักสืบเราไปดูที่ที่เกิดเหตุนะเราเห็นเราเห็นปากกาวางทิ้งไว้อยู่นะคะ
1: แล้วก็
0: มีเอกสารที่มีลายมือใครก็ไม่รู้เขียนว่า
1: ฉ
0: ัน
1: ขอโทษ
0: แต่นักสืบกับตำรวจเอาปากกาด้ามนี้ไปตรวจแล้วไม่พบลายนิ้วมือเลยดังนั้นนักสืบต้องช่วยแล้วล่ะค่ะช่วยหาคนร้ายให้หน่อย
1: เขาฆ่าตัวตาย
0: กฎของการเป็นนักสืบคือถ้าเราคิดอะไรได้เราจะไม่พูดนะเราจะเก็บไว้ในใจก่อนโอเคไหมถ้าจะพูดก็ต่อเมื่อยกมือแล้วก็มีคนอนุญาตให้พูดเพราะว่าถ้าเราเผลอพูดออกไปมีคนร้ายได้ยินแล้วคนร้ายอาจจะหนีทันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่พูดถ้ายังไม่ถึงเวลานะโอเคนั่นนะสิดับใบอะไรอีกตอนนี้เราเป็นนักสืบอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรามีอะไรเป็นหลักฐานแล้วบ้างตอนนี
1: ้
0: ปากกากับ
1: ฉันขอโทษ
0: ปากกากับฉันขอโทษขอบคุณค่ะขอบคุณพี่จัสมินเพราะฉะนั้นฉันขอโทษกับปากกาเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์หาอะไรคะ
1: ลายมือผู้ร้ายต้องใช้อะไรที่ทั้งใส่ถุงมือแล้วก็เขียนแน่เลย
0: ผู้ร้ายอาจจะใส่ถุงมือแล้วก็เขียนทำให้ลายนิ้วมือไม่เจอที่ปากกาแต่เขาทิ้งลายมือไว้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เราจะวิเคราะห์ลายมือคนร้ายได้ไหมคะ
1: ได
0: ้พี่นักสืบอยากได้ลายมือคนร้ายใช่ไหมคะแต่ไม่รู้จะเอาลายมือคนร้ายมาได้ยังไงเราก็เลยทำตัวเป็นคนส่งของแล้วก็ให้เขาเขียนรับของเราถึงจะได้ลายมือเขามาพี่นักสืบเก่งไหมคะ
1: เก่ง
0: โอเคเดี๋ยวเราอ่ะแกล้งไปส่งของให้พี่หมี3ตัวนี้แล้วก็ให้เขาเซ็นมาหน่อยว่ายินดีรับของแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ลายมือของ3พี่หมีมาดังนี
1: ้
0: ฉันยินดีทำไมเขาต้องเขียนว่าฉันยินดีนะเพราะว่าเขารับของไงเขาเขียนว่าฉันยินดีรับของโอเคโอเคก่อนเดี๋ยวยกมือก่อนรอบนึงค่ะตอนนี้มีใครรู้ว่าใครพี่หมีคนไหนเป็นคนร้ายแล้วบ้างคะมีใครรู้แล้วบ้างอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดนักสืบต้องยังไม่พูดค่ะโอเคทุกคนรู้หมดแล้วนะคะเอามือลงได้ค่ะเดี๋ยวมาโหวตกันหน่อยใครคิดว่าพี่หมีเนียมที่ลายมือแบบนี้เป็นคนร้ายยกมือขึ้น
2: ผมจำลายมือเรียบร้อยแล้ว
0: โอเคใครคิดว่าพี่หมีไม้ที่เป็นคนร้ายยกมือขึ้นโอ้เยอะพี่หมีใครคิดว่าพี่หมีอรุณเป็นคนร้ายยกมือขึ้นมีดาคุงคนเดียวโอเค
3: นักเรียนปลายทางคะถ้าเกิดว่าอยากร่วมสนุกไปกับนักเรียนต้นทางนะคะเรามาเล่นเกมนักสืบกันค่ะเกมนักสืบเนี้ยง่ายมากเลยนะคะก็คือมาช่วยสืบหน่อยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่มีลายมือของใครก็ไม่รู้นะคะเขียนไว้ว่าฉันขอโทษกับปากกาด้ามหนึ่งซึ่งไม่มีรอยนิ้วมือแฝงใดๆเลยเขาจะหาตัวคนร้ายได้ไหมนะคะเขาในที่นี้ก็คือนักสืบนะคะนักสืบเนี่ยก็คือนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะคะมาช่วยกันสืบหน่อยค่ะสังเกตลายมือนี้ดีๆนะคะที่เขียนว่าฉันขอโทษเราเห็นพี่หมี3ตัวอยู่ใกล้ๆเหตุการณ์เกิดเหตุในวันนั้นนะคะ พี่หมี3ตัวเนี้ยตัวที่1ชื่อพี่เนียมตัวที่2ชื่อพี่ไม้ตัวที่3ชื่อพี่อรุณนะคะแน่นอนว่าหมีทั้ง3ตัวก็ถือพัสดุอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เป็นกลลวงของนักสืบเองนะคะที่เอากล่องพัสดุเนี่ยไปส่งให้กับพี่หมีแล้วก็ขอให้พี่หมีเซ็นว่าฉันยินดีรับของมาเราก็เลยได้พี่ลายมือของพี่หมีทั้ง3ตัวเนี่ยกลับมาเพื่อเปรียบเทียบกับลายมือที่เจอในที่เกิดเหตุค่ะลายมือของพี่หมีเนียมก็จะเป็นแบบรูปที่1เลยนะคะลายมือแบบพี่หมีไม้เป็นฉันยินดีในแบบที่2นะคะแล้วลายมือแบบพี่หมีอรุณนะคะก็จะเป็นแบบที่3นะคะนักเรียนปลายทางสังเกตไหมคะว่ามีลายมือของพี่หมีเบอร์ไหนที่ใกล้เคียงกับลายมือที่ปรากฏในที่เกิดเหตุแล้วเราสังเกตจากตรงไหนเราถึงว่าเหมือนคะลองวิเคราะห์ดีๆนะคะแล้วให้เหตุผลกับทีเชอร์หน่อยว่าที่ว่าเหมือนมีสังเกตตรงไหนนะคะถ้าคิดได้แล้วไปร่วมตอบด้วยกันกับนักเรียนต้นทางเลยค่ะ
1: แค่นี
0: ้มาเทียบกันดูนี่คือฉันขอโทษกับฉันยินดี
1: อันที่สองอันที่สอง
0: คิดว่าพี่หมี
1: ต้องดูจากฉันเพราะมันมีคำว่าฉันอยู่ให้ด้วยค่ะ
0: โอเคเราดูอะไรได้อีกคะนอกจากดูคำว่าฉัน
1: ตัวเล็ก
0: ค่ะแต่ฟังพี่พินแป๊บนึง
1: สไตล์การที่เราเขียนอันเล็กการที่เราใช้เขียนแล้วตัวเล็กค่ะปกติมันจะเขียนแตกอะไรอย่างเงี้ยมาเกือบตรงหัวตรงที่อันเล็กที่สามจะใช้ปากกาอื่นแต่ว่าสามตัดออกได้เลย
0: อ๋อโอเคโอเคเมื่อกี้ฟังเดี๋ยวขอบคุณพี่มาริโอเดี๋ยวทีเชอร์เรียกให้ตอบนะคะพี่พีนบอกว่าให้ดูสไตล์การเขียนมันมีวิธีใช้ปากกาและลายปากกาไม่เหมือนกันพี่พีนบอกว่า3นี้ตัดออกได้เลย
1: เพราะว่ามันเขียนวัน
0: พี่มาริโอมีความเห็นยังไงคะพี่นักสืบมาริโออ
1: ันที่2นะครับไอ้หัวฉอชิงมันแบบเหมือนไอ้ตรงเส้นตรงนี้มันเกือบจะชนไอ้วงกลมอะครับส่วนไอ้อันที่1มันไม่ชนเลย
0: ใกล้แล้วโอเคตรงหัวฉอชิงใช่ไหมคะ
1: โอ้ดูได้เลยอะ
0: ตรงหัวฉอชิง2ตัวนี้เหมือนกันไหมคะ
1: ไม่เหมือนอันที่1เกือบชน
0: ผม
1: ว่าครับผม
0: โอเคโอเคเดี๋ยวเรามาพิจารณาฉอชิงกันเชิญค่ะพี่มีสุข
1: อันที่ลายมือมันเหมือนกันตรงที่มันเหลี่ยมมันไม่มีเส้นที่แหลมๆเลย
0: อ๋อมันเป็นลายมือที่เขียนแนวโค้งๆถูกไหมไม่มีเหลี่ยมเยอะใช่ไหมคะโอเคเพราะฉะนั้น
1: ม
0: ัน
1: เป็นเหลี่ยม
0: อ่ะคิดว่าลายมือ1 2 3ลายมือไหนใกล้เคียงกับลายมือคนร้ายที่สุดคะโอเคคิดว่าตรงนี้เหลี่ยมเหรอคะเหลี่ยมยังไงคะ
1: ม
0: ัน
1: มียอยักษ์มันมี
0: อ๋อยอยักษ์เห็นได้ชัดใช่ไหมว่ามันเป็นเหลี่ยมอืมแต
1: ่
0: คนเนี้ยไม่มีเลยดอเด็กก็ไม่เหมือนโอเคแต่ดอเด็กไม่มีในนี้ไง
1: ก็ใช่มันไม่เหมือนก็แต่มันไม่เหมือนตอนแบบอย่างอื่น
0: โอเคเดี๋ยวตอบพร้อมกันแล้วกันใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์หนึ่งยกมือขึ้น
1: ไม่มีความ
0: ไม่มีความเป็นไปได้หรอใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์สองยกมือขึ้นอ้าวทุกคนเลยนักสืบเห็นตรงกันนะคะใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์สามยังมีอยู่ไหมพี่ต้นกล้าทำไมคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์3ล่ะคะมีเหตุผลไหมเอ่ยไม่มีพี่ต้นกล้าอยากแตกต่างโอเคปรากฏว่าถูกต้องนะคะถูกต้องเพราะเราวิเคราะห์ได้เก่งมากเราดูอะไรบ้างนะ
1: ดูจากลายมือการเขียน
0: การเขียนที่ว่ามันมีความโค้งมันมีความเหลี่ยมอยู่ในลายมือแต่ว่าลายมือต้นแบบจะไม่มีความเหลี่ยมเลยแล้วก็เลยแยกออกใช่ไหมคะกับอันที่สองมันมีคำที่เหมือนกันอยู่คำหนึ่งที่เราดูได้คือคำว่าฉันใช่ค่ะเก่งมากพี่จัสมินวันนี้ทีเชอร์ก็เลยจะให้เราหัดทายลายนิ้วมือให้เก่งขึ้นพร้อมหรือยังคะ
1: ไม
0: ่พี่หมีเบอร์สองเนี่ยเป็นพี่หมีตัวร้ายเขาพี่หมีที่ตายไหมพ
1: ี่หมี
0: เขาดูรับรอด้วยใช่
1: มันเล็กใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ เชอร
0: ์นั่นน่ะสิเดี๋ยวจะมีสตอรี่ถัดไปในหลังปีใหม่ใครมาเรียนเดี๋ยวจะเล่าสตอรี่พี่หมีถูกฆาตกรรมต่อนะคะโอเคต่อไปเราจะมาเล่นเกมค่ะคราวนี้เป็นเกมใช้ทักษะการดูลายนิ้วมือนี่แหละแต่ขอให้แบ่งทีมก่อนใครจะเป็นทีม A คะทีมไหนจะเล่นก่อนคะมาเป่ายิงฉุบกันดีกว่า
1: เดี๋ยว
0: ขอตัวแทนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนั่งนั่งขอให้คนที่มาคนแรก2คนแรกละกันก็คือ Data กับซิลีนโอเคซิลีนชนะนะคะเดี๋ยวทีม A ข้างหลังจะเป็นผู้เล่นก่อนนะคะทีมไหนตอบถูกทีเชอร์จะให้บล็อกไปเก็บไว้ตอนที่ทีม A เล่นทีม B ไม่ต้องตอบแล้วก็ไม่ต้องช่วยเขานะ
1: ผมไม่ช่วยเลย
0: แต่ถ้าเป็นฝั่งทีม B เล่นเดี๋ยวเราช่วยเขาได้นะก็คือช่วยกันทั้งทีมเน
1: าะก็แค่ตอบ
3: ค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าเกิดว่ามีคอมพิวเตอร์ที่ต่อ Wi-Fi หรือว่ามีอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถเข้ามาที่เว็บ ai-thaigen.in.th ได้นะคะตัว A ตัว I แล้วก็ thaigen.in.th นะคะเว็บนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ฟรีนะคะที่สร้างสรรค์โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะในแพลตฟอร์มนี้นะคะในเว็บไซต์แห่งนี้นะคะก็จะมีเกมที่เราได้ใช้กันนะคะนั่นก็คือเกมทายภาพค่ะเกมทายภาพจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็คลิกเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะคะเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้ทายไปด้วยนะคะในหน้านี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมทายได้นะคะโดยที่AI Thaigen Platform เนี่ยก็จะมีให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวดประเทศนะคะหมวดกอไก่ถึงฮอนกฮูกอักษรภาษาไทยนะคะหมวดภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ต่างๆแล้วก็ number เดี๋ยวเราจะเริ่มที่ง่ายๆที่ number ก่อนนะคะเริ่มต้นเลยเราอาจจะเริ่มที่จำนวนแผ่นป้ายที่ไม่มากนักเอาสัก3คูณ3แล้วกันนะคะก็จะอยู่ที่3คูณ3เท่ากับ9แผ่นป้ายนะคะเดี๋ยวเรามาลองตอบกันนะคะนักเรียนต้นทางก็จะตอบไปด้วยนะคะนักเรียนปลายทางถ้าดูจอไปด้วยแล้วก็ช่วยทีเชอร์ตอบไปด้วยได้นะคะเรามาลองเปิดแผ่นป้ายแรกกันก่อนเลยเริ่มท้าทายตัวเองด้วยการเปิดสุ่มภาพก่อนนะคะสุ่มภาพใหม่ตรงนี้เวลาเอาเมาส์เข้าไปแตะก็จะขึ้นเป็นสีชมพูแล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยคราวนี้จะมีตัวเลขซ่อนอยู่ข้างหลังแผ่นป้ายนี้แล้วนะคะเรามาลองเปิดสักแผ่นป้ายหนึ่งดีกว่าเอาเลข2แล้วกันนะคะเปิดแล้วเห็นขีดข้างบนอย่างนี้แล้วก็มีส่วนเส้นตรงเหมือนจะเป็นเส้นตรงยาวลงมาแน่ใจไหมคะว่าเป็นเลขอะไรเป็นเลขอะไรได้บ้างนะถ้ายังไม่แน่เปิดอีกสักหนึ่งแผ่นป้ายค่ะเปิดเลขอะไรดี4 5 6ลองเปิดเลข6ดูไหมคะอันแน่เริ่มเห็นแล้วนะคะว่ามีเงาเป็นส่วนโค้งตรงนี้นะคะเป็นเลขอะไรได้บ้างคะแอบได้ยินบางคนเริ่มมีในใจแล้วนะคะว่ามันเป็นเบอร์5น่าจะถูกนะเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะหรือถ้าแน่ใจแล้วเราก็มาใส่ในช่องคำตอบนี้แล้วก็กดส่งคำตอบได้นะคะเอาเป็นว่าเล่นครั้งแรกทีเชอร์จะลองเปิดอีกสักแผ่นป้ายค่ะเป็นแผ่นป้ายตรงกลางเลยแผ่นป้ายเบอร์5คราวนี้ก็จะชัดแล้วนะคะรูปร่างลักษณะจากที่เห็นนะคะเราเชื่อมโยงได้กับตัวเลข5นะคะลองใส่คำตอบดูค่ะแล้วก็กดส่งคำตอบนะคะ1คะแนนก็จะปรากฏขึ้นนั่นก็หมายความว่าเราเดาถูกนะคะเราลองสุ่มภาพใหม่อีกครั้งนึงค่ะคราวนี้น่าจะยากขึ้นแล้วแหละเปิดแผ่นป้ายอะไรดีคะเบอร์4ดีไหมไม่เห็นอะไรเลยคราวนี้ยากแล้วนะคะเมื่อกี้เราเปิดไปประมาณ2แผ่นป้ายเราเริ่มรู้เรื่องเนาะคราวนี้เปิดแผ่นป้ายแรกไม่ได้ให้คำใบ้อะไรเลยที่จะช่วยเราเราลองแผ่นป้ายที่2ดีกว่าค่ะเอาเบอร์5แล้วกันกลางๆนักเรียนชอบบอกให้ทีเชอร์บอกเปิดกลางๆน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะคะไม่รู้จริงหรือเปล่าเราลองกดดูนะคะ
0: โอ้คราวนี้แหละจะเป็นตัวเลขไหนไปไม่

ไม่ได้นะคะลองเชื่อมโยงดูนะคะว่าตัวเลขไหนมีรอยหยักเข้ามาแบบนี้แล้วก็หยักออกแบบนี้นะคะตัวเลขไหนที่มีอยู่ในใจคะไม่ยากเลย0ถึง9มีเพียงตัวเลขเดียวนะคะที่มีลักษณะแบบนี้นะคะการที่เราวิเคราะห์หาลักษณะเด่นของตัวเลขได้นะคะก็แปลว่าเราสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่เราเห็นก็คือ0ถึง9คือประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วเราลองเชื่อมลักษณะเด่นตรงนี้นะคะเชื่อมดูว่าหมายถึงเลขอะไรหรือว่ามันใกล้เคียงกับเลขอะไรแน่นอนว่าเริ่มมีเสียงตอบมาแล้วว่าเลข3นะคะทีเชอร์จะใส่คำตอบไปนะคะแล้วก็กดส่งคำตอบเพราะเราแน่ใจเหลือเกินต้องเป็นเลข3แน่ๆเลยถูกจริงๆด้วยค่ะคราวนี้เรามาลองยากขึ้นค่ะเมื่อกี้เป็นกริดหรือว่าแผ่นป้าย3คูณ3ทั้งหมด9แผ่นป้ายเราลอง4คูณ4ดูไหมคะน่าจะสนุกขึ้นค่ะ4คูณ4แต่ยังคงเป็นนัมเบอร์อยู่ให้ทีเชอร์เปิดอะไรก่อนดีคะเบอร์7ดีไหมตรงกลางมักจะเป็นตำแหน่งที่นักเรียนชอบบอกว่าเปิดแผ่น6 7 10 11สิครับนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะคะอ้าวเป็นขีดตรงๆเลยจะเปิดเบอร์ไหนอีกต่อดีน่าจะยังเดายากบางคนบอกว่าเลข1จะใช่หรือเปล่านะอีกสักตัวเลขละกันค่ะก็ตรงดิ่งขนาดนี้จะเป็นตัวเลขอื่นไปได้อีกหรือเปล่าลองคิดดูนะคะว่าลักษณะเด่นแบบนี้ลักษณะที่เป็นเส้นตรงแบบนี้เป็นตัวเลขอะไรได้เป็น7ได้ไหมหรือต้องเป็น1เท่านั้นลองกดเบอร์2ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะไม่น่าจะใช่7แล้วแหละเพราะว่ามันเริ่มมีหัวลงมาอย่างนี้แล้วคำตอบน่าจะชัดเจนนะคะว่าเป็นตัวเลขเดียวได้เท่านั้นก็คือเลข1กดส่งคำตอบได้เลยค่ะนี่เราก็ได้3แต้มมาง่ายๆนะคะลองสุ่มภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะเผื่อจะเจอตัวเลขสนุกๆมาลองเล่นกับทีเชอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะลองกดเบอร์11บ้างตัวเลขนี้ก็น่าสนใจนะคะเหมือนมีการไขว้กันระหว่างเส้นตั้งกับเส้นนอนนะเป็นแบบนี้เป็นลักษณะที่เราจะเห็นในตัวเลข0ถึง9ตัวเลขอะไรลองเปิดเบอร์6ดูไหมคะได้เลยอุ้ยเปิดแบบนี้ก็รู้เลยเปิดเพียง2แผ่นป้ายมีใครพอจะรู้บ้างแล้วเดาไม่ยากเลยนะคะวิธีเล่นก็คือใส่คำตอบลงไปในช่องเลยก็คือเลข4นั่นเองแล้วก็กดส่งคำตอบได้เลยค่ะเย้ถูกจริงๆด้วยถ้าอยากท้าทายนะคะไปต่อที่กริด 5x5 ได้เลยค่ะปกติกริด 3x3 หรือ 4x4 เราเปิดกันแค่2แผ่นป้ายแล้วก็พอจะรู้มาลอง 5x5 ดูนะคะว่าเราจะเปิดกี่แผ่นป้ายถึงจะพอรู้เบอร์8อ้าวบอกยากจังเลยเห็นแค่นูนๆขึ้นมาตรงขอบสีดำตรงนี้เปิดต่อดีกว่าอุ้ยเริ่มเห็นเป็นกลมๆโค้งๆละเดาได้ไหมเอ่ยเป็น6หรออาจจะใช่นะคะลองมาดูซิเบอร์7เห็นอะไรอุ๊ยเห็นเป็นการโค้งขึ้นแบบนี้แน่นอนว่าไม่น่าจะใช่เลข9เป็นเลข3ก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีส่วนโค้งตรงนี้เป็นเลข0ก็ไม่ได้เพราะมีการโค้งขั้นกลางเป็นเลข2ได้ไหมคะก็ไม่น่าได้เนาะลองเปิด19ต่อดีไหมคะเราเปิดไปแล้ว3แผ่นป้ายนะเริ่มชัดขึ้นแล้วล่ะค่ะตอนนี้ส่วนโค้งแบบเนี้ยน่าจะมีอยู่เลขเดียวนะคะนั่นก็คือเลข6นะคะกดส่งคำตอบดูโอเคเราได้5แต้มนะคะจะลองเปลี่ยนหมวดดูก็ได้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะลองเล่นให้ดูอีกสักหมวดหนึ่งนะคะเป็นหมวดกอไก่แล้วกันนะตัวอักษรกอไก่ถึงหอนฮูกทายได้หมดเลยนะคะแล้วเราเริ่มง่ายๆก่อนแล้วกันนะคะเป็น3 คูณ 3ดูซิว่าอักษรภาษาไทยที่

0: ่ซ่อนอยู่ข้างใต้นี้เป็นอะไรทีเชอร์จะเปิดตรงกลางก่อนเลยนะคะอุ้ยเป็นอะไรได้คะต่อเต่าได้ไหมมีหัวอย่างนี้แล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้ลองเปิดเบอร์สองดูค่ะคราวนี้น่าจะพอรู้ละอุ้ยเป็นต่อเต่าไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าต่อเต่าต้องหัวแตกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นได้ตัวเดียวก็คือดอเด็กถูกจริงๆด้วยคะแนนเราขึ้นมาเป็น6แต้มแล้วนะคะโอเคค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะคะของการเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายนะคะแล้วก็จะทายตัวอักษรตัวเลขหรือว่าตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษรวมทั้งสัตว์ต่างๆก็จะอยู่ใต้แผ่นป้ายที่เปิดนี้นะคะสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนได้นะคะหรือว่าคุณครูสามารถเปิดเล่นกับน้องๆที่อยู่โรงเรียนปลายทางได้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะทีเชอร์ก็จะใช้แผ่นป้ายแบบนี้ล่ะค่ะเปิดเล่นกับนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูกันค่ะว่านักเรียนต้นทางจะทำได้เก่งเหมือนนักเรียนปลายทางหรือเปล่าลองไปดูห้องเรียนต้นทางตอบคำถามในหมวดเปิดแผ่นป้ายกันนะคะไปเจอกันในห้องเรียนต้นทางค่ะมาทีม A พร้อมไหมคะพร้อมจะเล่นเกมไหมคะทีม A เปิดป้ายเลยค่ะเลือกเบอร์ไหน1ถึง9เดี๋ยวขอเป็นพี่ปูนก่อนพี่ปูนบอกว่าเบอร์1จะปิดเปิดเบอร์1แล้วนะเอ้ยจะทายมั้ยคะทีม A จะทายมั้ยคะว่าเป็นเลขอะไรอยู่ข้างใต้นี
1: ้พี่แป
0: ้งตกลงกันก่อนค่อยพูดทีม B ไม่ต้องช่วยเขาจะทายมั้ย
1: ไม่เอายังไม่ก่อนยังไม่จบแต่เลขแล้วจะทาย2
0: ทีม A จะยังไม่ทายนะทีม B
1: เบอร์5
0: เดี๋ยวถามทีม B ก่อนทีม B จะทายไหมคะ
1: 9
0: ทำไมถึงคิดว่าเลข9คะดูจากอะไร
1: มันไม่ตรงกันแน่นอนแน่นอนแล้วคือว่ามีผิดลงมาผมว่าเลข8 9
0: โอเคอ่ะทีม B ตรงกันว่าจะทายหรือว่าจะยังข้ามไปก่อนสรุปแล้วว่าทายว่าเลข
1: 9 9
0: ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นของทีมนะคะต่อไปค่ะมีอีกค่ะทีม B เริ่มก่อนทีม B เปิด1ป้ายค่ะให้เพื่อนฝั่งนี้เรียกบ้างเปิดเบอร์อะไรคะ6เปิดแล้วเดี๋ยวฟังก่อนจะทายไหมทีม A อย่าไม่ต้องช่วยของอิ
1: ท
0: 1แล้วกันค่ะเปิดป้ายอะไรคะโอเคไม่แต่ว่าโต๊ะ B ทายก่อนเพราะฉะนั้นโต๊ะ B ได้แต้มนะคะถ้าใครไม่ฟังทีเชอร์เล่นต่อไม่ได้นะคะพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: คราวนี้จะยากขึ้นจะไม่ใช่ตัวเลขแล้วเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษโอเคทีม B จะเริ่มก่อนเปิดช่องอะไรคะ
1: 10 อยากไปชื
0: ่อทายไหมคะทีม A ค่ะทีม A ดูทีม B เขาไม่ทายแล้วนะตอนนี้เป็นคะแนนของเราละจะเปิดช่องอะไรคะ
1: 11
0: ทายไหมคะทีเชอร์รู้แล้วว่าทีม A ทายว่าผีแต่ว่าเราขอให้ทีม B เปิดอีกตัวนึงค่ะเปิดอะไรคะ
1: 2
0: ขอเปิด2ก่อนละกันเพราะว่าเพื่อนตอบเยอะที่สุดโอเคแต่ทีม A ได้คะแนนนะคะเพราะเขาทายก่อน
2: ย้
3: ง่ายไหมคะ
1: ง่
3: ายแต่ว่าคราวนี้ทีม A จะเป็นฝ่ายเริ่มบ้างค่ะเปิดช่องเลยค่ะ
1: 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
3: โอเคต่อไปทีม B ทีม B จะเปิดช่องไหนคะจัดทายไหมคะรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วฟังก่อนบอกครั้งเดียวพอนะทีเชอร์รู้แล้วว่าเราทายว่าเก็บคำตอบไว้ก่อนเดี๋ยวขอให้ทีม A เปิดอีกป้ายก่อน
1: อย่าลอก
4: สิบอย่าลอก
1: สิบห้า
3: ตอบแล้วนะเราตอบว่า L ใช่ไหมทีม B ได้ไปอีกบล็อกหนึ่งนะคะตอบว่าอะไรคะ
1: 9
3: เขียนเลขลงไปเลยค่ะพี่นาน่าใช่เติมคำตอบนะคะคำตอบให้เติมตัวเลขที่คิดว่าเราจะทายส่วนข้อที่ถามว่าเลขอื่นได้อีกไหมให้ลองเขียนตัวเลขที่คิดว่าเป็นไปได้ดูถ้าไม่มีตัวเลขอื่นที่เป็นไปได้ก็ไม่ต้องเขียนนะคะชิดจะไม่รู้ถ้าลองดูว่ามันมีเลข8เลขเดียวหรือว่ามีเลขอื่นที่เป็นตัวนี้ได้ถ้ามีเลข8เลขเดียวผมก็เขียน8แต่ถ้าเกิดว่ามีเลขอื่นหนูก็เขียน8แล้วก็เขียนเลขอื่นตรงนี้โอเคไหมไม่มีเขียนเลข8อย่างเดียว
1: ตอบเลข0ได้แล้วค่ะเล
3: ขหนูคำตอบหนูเขียนข้างบนนะคะโอเคมาดูด้วยกันก่อนทีเชอร์ขอฟังทีเชอร์แป๊บนึงได้ไหมคะหันหน้ามาทางกระดานนิดนึงเนาะข้อแรกมีใครอยากตอบไหมคะว่าเป็นตัวเลขอะไร
1: 9
3: โอเคเก่งมากค่ะเป็นเลข9นะคะเป็นเลขอื่นได้ไหม
1: ได
3: ้ใครว่าเป็นเลขอื่นได้ยกมือขึ้นเลขอะไรที่หนูคิดไว้ในใจเราไม่มีเลข9เราไม่มีเลข19เรามีแค
1: ่
3: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8อ๋อมันเป็น8ได้ยังไงครับหนูเห็นอะไร
1: ก็ถ้ามันมีตรงนั้นขึ้นมาอีกมันก็จะเป็น8เลยคร
3: ับ อ๋อโอเค
0: ในใบกิจกรรมนะคะนอกจากข้อที่เราเพิ่งได้ทำเมื่อครู่นี้นะคะก็คือข้อ1ที่เดาเลขที่ดูเหมือนจะเป็นเลข9นะคะความเป็นไปได้อาจจะมีเลขอื่นอีกก็ได้นะคะน้องๆสามารถเขียนตัวเลขที่เป็นไปได้เลขอื่นลงในด้านล่างเลยแล้วก็เอา1ในนั้นนะคะเลือกมาเป็นคำตอบของเราได้นะคะส่วน Q2 หรือคำถามข้อที่2นะคะเราก็ได้ทำไปด้วยกันเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะจะเห็นว่าตัวเลขที่มันมีรอยหยักตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นส่วนโค้งเว้าๆแบบนี้นะคะน่าจะเป็นเลขเดียวนะคะก็คือเลข8นะคะเป็นเลขอื่นอีกก็ยังนึกไม่ออกหรืออาจจะเป็นไม่มีตัวเลขโดดเลขไหนก็คือ019เนี่ยที่มันจะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็ตอบเลข8แล้วก็เป็นเลขอื่นอีกไม่ได้นะคะส่วนคำถามข้ออื่นนะคะคำถามข้อที่3นะคะนักเรียนทางไกลนักเรียนปลายทางลองคิดดูได้นะคะว่าคำถามข้อที่3ตัวเลขอะไรที่มันดูเหมือนจะมีส่วนโค้งข้างบนนะคะเพื่อนที่ต้นทางนักเรียนต้นทางบอกว่าจริงๆเป็นได้หลายตัวเลขเลยนะเลข8ก็เป็นไปได้เลข0ก็เป็นไปได้เลข9ก็เป็นไปได้นะคะก็เขียนทั้ง3เลยนะคะแต่เราอาจจะเลือกคำตอบที่เรามั่นใจที่สุดมาเป็นคำตอบข้างบนนะคะจะได้ดูว่าเราเดาคำตอบเหมือนเพื่อนไหมหรือว่าถ้าได้คุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนมีเหตุผลอะไรนะคะในการเลือกคำตอบจากเลขที่เราคิดว่ามีความเป็นไปได้หลากหลายตัวเลขนะคะข้อ4ก็ยังเป็นตัวเลขเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะค่อนข้างเปิดแผ่นป้ายมา3แผ่นที่มีแค่2แผ่นเท่านั้นนะคะที่โชว์ข้อมูลบางอย่างอยู่นะคะเป็นข้อมูลเหมือนจะเป็นขีดที่เฉียงๆหน่อยนะคะลองเขียนเดาได้เลยนะคะว่าเป็นเลขอะไรนะคะส่วนคำถามข้อที่5นะคะจะเริ่มท้าทายขึ้นนะคะเพราะเราเปลี่ยนจากหมวดตัวเลขเป็นหมวดพยัญชนะแล้วนะคะเปิดมาเพียง2แผ่นป้ายค่ะจาก16แผ่นป้ายนะคะ

คะเห็นเท่านี้เองนักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นพยัญชนะอะไรนะคะลองเขียนตรงด้านล่างก่อนนะคะที่ถามว่าเป็นพยัญชนะอะไรได้บ้างนะคะก็เขียนไปเลยนะคะอาจจะมีมากกว่า 2-3 พยัญชนะก็ได้นะคะแล้วค่อยเลือก1ในหลากหลายความเป็นไปได้ของเรามาเป็นคำตอบวางไว้ช่องด้านบนนะคะคำถามยังไม่ค่ะ Q6 นะคะมีตัวอักษรปริศนาเหมือนกันค่ะที่เปิดถึง1 2 3 4 4แผ่นป้ายแต่จากตาราง 7x7 ที่มีถึง49ช่อง49แผ่นนะคะแต่เราเปิดมาเพียง4แผ่นป้ายเท่านั้นเองแต่4แผ่นป้ายนี่เพียงพอที่จะให้เราตอบหรือเปล่าอันนี้ทีเชอร์จะยังไม่ให้คำใบ้หรือคำแนะนำอะไรนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางลองตอบไปในใบกิจกรรมก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเราจะคิดเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมนะคะนักเรียนต้นทางก็น่าจะกำลังคิดอยู่เหมือนกันค่ะคำถามยังไม่หมดแค่นี้นะคะใครทำเร็วมาไกลถึงคำถามข้อที่7จะเป็นรูปสัตว์แล้วนะคะคราวนี้เห็นพื้นหลังสีฟ้าเห็นบางส่วนของสัตว์ด้วยนะเป็นสัตว์อะไรได้บ้างลองเดาดูนะคะเป็นสัตว์อะไรได้บ้างแล้วก็เขียนด้านล่างเลยแล้วก็เขียนคำตอบที่ข้างบนค่ะคำว่าเป็นสัตว์คำถามที่เกี่ยวกับสัตว์นะคะมีถึง2ข้อค่ะคำถามข้อที่8ก็เป็นเกี่ยวกับสัตว์เหมือนกันนะคะลองดูว่าเราเชื่อมโยงกับสัตว์อะไรที่มีลักษณะเด่นตามแผ่นป้ายที่เปิดได้นะคะเราเห็นความสัมพันธ์เหล่านี้ไหมเราวิเคราะห์เห็นลักษณะเด่นที่เชื่อมโยงกับสัตว์ที่เรารู้จักหรือเปล่านะคะ

0: นักเรียนปลายทางกำลังทำใบกิจกรรมอยู่หรือเปล่าคะกำลังทำอยู่ทีเชอร์แวะมาให้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการช่วยให้เรามีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็หาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะแล้วก็รวมถึงหาความเป็นไปได้กับตัวเลขตัวอักษรปริศนาที่อยู่ภายใต้เกมที่เราเล่นกันนะคะทีเชอร์มีเคสตัวอย่างค่ะเคสนี้เลยนะคะเป็นแผ่นป้ายที่มีถึง16แผ่นป้ายแต่ว่าถูกเปิดเพียงแค่4แผ่นป้ายเองนะคะจากแผ่นป้ายที่ปรากฏนะคะทีเชอร์อยากให้เราทำสิ่งนี้ค่ะ1หาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะหาไปทำไมหาเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ค่ะหาความสัมพันธ์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะแน่นอนว่าก่อนที่จะเราจะหาความสัมพันธ์เรามาดูข้อมูลก่อนนะคะข้อมูลที่ปรากฏคือข้อมูลภาพใช่ไหมคะภาพที่เราเห็นเพียงวับวับแวมแวมเท่านั้นนะคะภาพที่เห็นเนี่ยเราบอกอะไรได้บ้างบอกได้ว่าตัวอักษรที่ปรากฏน่ะน่าจะเป็นตัวอักษรที่มีหัวกลมนะถามว่าดูยังไงล่ะคะว่าเป็นหัวกลมยังไงเราเห็นเขากลมอยู่แค่ครึ่งวงกลมเองแต่ว่าพอจะเดาได้ว่าลักษณะแบบนี้คือลักษณะของตัวพยัญชนะไทยที่จะต้องมีหัวกลมแน่ๆเลยการที่เราบอกว่าลักษณะที่เราเห็นเพียงแค่ครึ่งวงกลมแต่เราคาดเดาไปแล้วนะคะว่าจะต้องเป็นพยัญชนะไทยที่มีหัวกลมหรือว่าเขียนด้วยวงกลมตัวเล็กๆนะคะสิ่งที่เรากำลังบอกอยู่นั้นนะคะก็คือเราหาความสัมพันธ์ของภาพเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลนึงที่เราเห็นนะคะความสัมพันธ์ของภาพกับพยัญชนะไทยที่เรารู้จักนะคะ 2. เราเห็นว่าตัวอักษรเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมีรอยหยักค่ะรอยหยักที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะตรงกลางหัววงกลมเลยนะรอยหยักอยู่ด้านบนนะคะ 3. ตัวอักษรเนี่ยนอกจากมีรอยหยักแล้วจะเกิดความโค้งต่อจากรอยหยักอีกนะคะจริงๆลักษณะอาจเห็นได้มากกว่านี้เราอาจบรรยายได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทีเชอร์เอามาให้เราได้เห็นว่าเวลาที่เราเห็นข้อมูลภาพเนี่ยเราบอกลักษณะในระหว่างที่เราบอกลักษณะมันมักจะมีความคิดเชื่อมโยงไปถึงสิ่งที่เรารู้จักนะคะแล้วสิ่งที่เรารู้จักนี่แหละค่ะเวลาเราเชื่อมไปเราเรียกว่าเรากำลังหาความสัมพันธ์มันอยู่นะคะเช่นเขียนแบบเนี้ยต้องเป็นหัวกลมแน่เลยเห็นรอยหยักแบบเนี้ยโค้งลงมาแบบเนี้ยเรานึกถึงอะไรนะคะถัดมาค่ะเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไปได้มันชัดเจนมากขึ้นเราลองมาลิสต์หรือว่าลองหาความเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดอะไรได้บ้างนะคะหัวกลมล่ะนึกถึงอะไรที่มีหัวกลมจริงๆตัวอักษรพยัญชนะไทยที่มีหัวกลมเยอะมากเลยนะคะดอเด็กมีหัวกลมใช่ไหมขอไข่ได้ไหมก็ได้เหมือนกันงองูได้ไหมก็ได้เหมือนกันต่อเต่าก็ยังได้เลยขอคนขอคนรู้จักกันไหมคะขอคนเป็นพยัญชนะที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะคะแต่ว่าเขาจะเขียนคล้ายๆต่อเต่าเลยเพียงแต่ว่าเขาจะเขียนด้วยหัววงกลมที่เป็นหัวออกส่วนต่อเต่าจะเป็นหัวเข้าข้างในนะคะแล้วก็สองตัวนี้ก็มีความคล้ายกันเนาะแต่ว่าขอคนจะเป็นคำเรามักจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีทอพุเทาด้วยทอพุเทาก็เป็นอะไรที่เขียนยากอยู่นะคะส่วนตัวอักษรที่มีรอยหยักด้านบนจะเห็นได้ว่าที่เราหาความเป็นไปได้มาหลากหลายเนี่ยทอพุเทาก็เข้าข่ายนะคะว่าเขามีรอยหยักด้านบนตัวอะไรอีกคะที่เข้าข่ายว่าหัวกลมและมีรอยหยักด้านบนต่อเต่าใช่ค่ะของผลก็ใช่ไหมคะเห็นความเป็นไปได้ที่ลดลงมาใช่ไหมคะจากเดิมที่คำว่าหัวกลมเนี่ยจริงๆมีมากกว่านี้นะคะนอนูก็หัวกลมหอหีบก็หัวกลมปอปลาก็หัวกลม คอไข่ก็หัวกลมมีความเป็นไปได้เยอะมากเลยแต่พอหัวกลมและมีรอยหยักด้านบนเนี่ยเราก็ลดลงมาได้สามตัวทพุเท่าตอเต่าแล้วก็ขอคดมีมากกว่านี้ไหมคะอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะลองกางพยัญชนะแล้วก็ลองเทียบดูก็ได้นะคะลักษณะที่สามนะคะความโค้งต่อจากรอยหยักทั้งสามตัวนี้ทั้งทพุเท่าตอเต่าแล้วก็คอคนต่อจากรอยหยักมีความโค้งหมดเลยนะคะจะเห็นได้ว่าข้อนี้ความเป็นไปได้เนี่ยมีมากกว่าหนึ่งแต่บางคนอาจจะวิเคราะห์ต่อไปในระดับที่ลึกขึ้นนะคะเช่นเห็นพื้นที่ตรงนี้ไหมมันว่างอยู่แสดงว่าเขาอ่ะจะต้องมีอะไรต่อจากตรงนี้แน่เลยมันน่าจะไม่ใช่ตอเต่าหรือว่าคอคนนะเพราะว่าถ้าตอเต่ากับคอคนเขาควรจะวางรอยหยักไว้ตรงกลางสิความเป็นไปได้ก็อาจจะลดลงมาก็ได้นะคะเหลือแค่ตัวเดียวก็คือทองผู้เท่าเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกลักษณะของข้อมูลภาพได้หาความสัมพันธ์ได้ลองวิเคราะห์ความเป็นไปได้แล้วลองเลือกความเป็นไปได้ที่น่าจะใช่ที่สุดดูนะคะสามารถวิเคราะห์ได้ลึกลงเรื่อยๆเลยค่ะก็อยากให้เอาเทคนิคนี้นะคะไปใช้ในใบกิจกรรมด้วยนะคะแน่นอนว่านักเรียนต้นทางและปลายทางจะคิดไปด้วยกันนะคะมีทั้งข้อมูลภาพที่มีตัวเลขซ่อนอยู่ด้านหลังเป็นตัวเลขอะไรได้อีกบ้างนะมีหลายตัวเลขหรือเปล่าลองวิเคราะห์กันดูนะคะตัวเลขนี้ก็จะมีความแปลกเหมือนกันนะเห็นเป็นเงาๆที่ว่ามีรอยหยักตรงนี้ลองวิเคราะห์ดูนะคะตัวเลขนี้นะคะก็ดูยากเหมือนกันที่จะลองให้ไปวิเคราะห์ดูนะคะเมื่อวิเคราะห์ได้แล้วนะคะอยากให้เรามาแลกเปลี่ยนกันในห้องเรียนค่ะการแลกเปลี่ยนนะคะจะทำให้เราเห็นว่าความเป็นไปได้ที่เราหาองค์ประกอบจากข้อมูลภาพที่เราสามารถลิสต์เป็นลักษณะได้เนี่ยบางคนอาจจะเห็นต่างแตกต่างกันก็ได้นะคะลองกลับไปคุยกันกับนักเรียนต้นทางได้เลยค่ะ
1: อื่นไม่ได้เพราะว่าเลข9เป็นเลขเดียวที่มีส่วนโค้งด้านบนเนาะแล้วก็ถ้ามันจะเป็นเลข8ได้เราต้องเห็นมันเชื่อมส่วนโค้งข้างล่างใช่ไหม
2: แต่เราไม่เห็น
1: แต่ไม่เห็นก็เลยใช่ก็เลยเป็นเลข8ยังไม่ได้ข้อนี้ล่ะคะเราคิดว่าเป็นเลขข้อนี้ยากยากละข้อนี้เป็นเลขอะไรได
2: ้
1: เป็นเลข8
2: คร
1: ับโอเคเป็นเลขอื่นได้อีกไหมมันเป็นเลขเดียวที่มีการเชื่อม2หยักเนาะโอเคเราก็จะเห็นว่าเป็นเลขอื่นไม่ได้เพราะว่าการเชื่อมแบบนี้มีเลข8เลขเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้ขอยากขึ้นบ้างข้อนี้มีใครคิดว่าไม่ใช่เลข8มีไหมคะข้อ3มีใครคิดว่าเลขอื่นอีกไหมคะที่มีสุขคิดว่าเป็นเลขอะไรอีก9ใช่ที่ชอบเขียนละมีเลขอื่นอีกไหมคะข้อนี
2: ้
1: 0ขอบคุณค่ะพี่ฟ้าสายอาจจะเป็น0ก็ได้ดูแล้ว
2: แล้วคุณเขียน0เข้าไปอันเนี้ย
1: มีเลขอื่นอีกไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นแค่ด้านบนนะคะที่มันเป็นส่วนโค้งเราก็เลยคิดว่าเป็น8ก็ได้เป็น9ก็ได้หรือว่าเป็น0ก็ได้นะคะเป็นได้หลายอย่างเลยเอียนี้เป็นเลขอะไรได้พี่มาริโอ
2: เ
1: จ็ดพี่แม็กซีนเจ็ดพี่มีสุขมันจะเป็น5ยังไงครับไหนลองมาเขียนดูสิเขียนตรงนี้เขียนตรงนี้จะเป็น5ยังไงตรงนี
2: ้โอ้ยเขียนได้ไงอ่ะ
1: มันไม่เป็น5ไงเพราะ5มันต้องโค้งตรงนี้แต่ตรงนี้มันมีขีดลงมาใช่ไหมคะขอแผ่นดินแล้วกันแผ่นดินอยู่ข้างหลังแผ่นดินอย่าเพิ่งค่ะขอถามเพื่อนก่อนแผ่นดินคิดว่าตัวอักษรพยัญชนะไทยตัวนี้เป็นอะไรได้บ้างคะเดี๋ยวนะ
2: เป็นหัวข้าวของไว้ของคนเขียน
1: โอเคตัวนี้เป็นได้ทั้ง
2: คองควายคองควายคองคนสอสระ
1: โอเคคองควายคองคนสอสระมีอะไรอีกไหมคะนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนดักคุงดักคุงคอควายคอคนสอสระแล้วเป็นอะไรได้อีกไหมคะ
2: สอเส
1: ือสอเสือได้ไหม
2: ได
1: ้พี่จะเพราะฉะนั้นเขียน3ตัวได้ค่ะคอควายคอคนสอสระยากขึ้นละ
2: จนแล้ว
1: เป็นอย่างอื่นได้อีกไหม
2: ไม่ได
1: ้จริงหรอฉอฉิงอ่ะไหนลองเขียนสิฉอฉิงจะเป็นยังไงได
3: ้ถาวรตื่นก็ได้ถาวรก็รู
1: ้มันมีห่างตรงนี้ไหมไม่มีนะเดี๋ยวมันจะเกินเดี๋ยวมันจะเกินใช่
3: ก
1: ็
3: ไม่คล้ายๆเลยมันมีอย่างเกินแล้วก็เหมือนที่เล็ก
1: โอเคจอจานได้อย่างเดียวไหมข้อนี
3: ้ได้
2: SIDK ของคุณ
1: จอจานได้อย่างเดียวไหม
2: ไม
1: ่มีใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นได้อีกเป็นถอฐานได้ไหม
2: ได
1: ้เขาเป็นถอฐานได้ไหมคะ
2: ไม
1: ่
2: ได
1: ้ถอฐานก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีที่เขียนด้านล่างแล้วถ้าเป็นถอฐานเขาอาจจะต้องขยับขึ้นนิดนึง
2: อ
1: าจจะต้องเขียนเล็กๆใช่ใช่ค่ะ
2: ต้องเขียนอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: เพราะว่าเขาไม่มีที่ให้เติมฐานเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นได้ตัวเดียวน้องก็คือจอจาน
2: เขียนชื่อด้วย
1: เขียนด้วยค่ะพี่ดาคุงเสร็จหรือยังคะโอเคทำพี่ปูนทำเสร็จหรือยังคะ
2: หน้าเลยไหมคะ
1: เสร็จทุกหน้าเลย
2: ทำใช่ไหมคะเดี๋ยวผมจ่ายเงินให้ร้อยล้าน
3: พูดจริงแต่ว่าพี่บอกว่าเดี๋ยวจะตลกไม่จริงค
1: ่ะเสร็จแล้วเก่งมากมิกกี้ยังไม่เสร็จมิกกี้เขียนให้ทีเชอร์หน่อยสิอันนี้มันเป็นตัวอะไรได้นะ8ก็ได้หรือว่า9ได้ไหมเป็นเลขอื่นได้ไหมเมื่อกี้เพื่อนบอกเป็น0ก็ได้นะผมก็เลยเติม0แล้วเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้ล่ะเป็นกวางเป็นอื่นได้อีกไหมถ้าไม่ใช่กวางโอเค
2: มันมีสิเป็นการ์ดเกม
1: โอเคขอบคุณค่ะโอเคเก่งมากเก่งมากอันนี้นี่แผ่นหนึ่งของใครยังไม่ได้ทำเนี่ย
4: บอกพี่อะครับ
1: บอกพูดเหรอคะโอเคขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ทุกคนทำเสร็จหมดแล้วเขียนชื่อด้วยนะคะ
2: ทุกแผ่นเลยเหรอคะ
1: ทุกไม่แผ่นเดียวก็พอครับอ๋อแต่น่าเขียนทุกแผ่นขอบคุณค่ะเขียนเรียบร้อยมากโอเคค่ะตังๆเขียนเรียบร้อยมากค่ะโอเคขอบคุณครับเก่งมากพี่ช่วงสุดท้ายเนี่ยทีเชอร์จะบอกว่าสิ่งที่เราทำไปคือเราทำอะไรนะเราทายใช่ไหมทำไมเราถึงทายได้นะคะ
2: เราวิเคราะห์
1: เราวิเคราะห์ขอบคุณค่ะเราทำอะไรอีกเราถึงทำให้เราทายได
2: ้
1: เราสังเกต
2: เ
1: ราใช้สมองคิด
2: ดูว่ามันเป็นรูปร่างยังไงอ๋อ
1: เราดูว่าเป็นรูปร่างยังไงทำไมเราถึงทายได้นะคะพี่มาริโอ
2: ดูจากรูปภาพและวิเคราะห
1: ์ดูจากรูปภาพและวิเคราะห์ทำไมเราถึงทายได้นะคะที่เราทำไปนะคะก็คือเราได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ของสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นส่วนโค้งของตัวอักษรส่วนหัวหรือว่าส่วนที่เห็นไม่หมดแต่เราหาความเชื่อมโยงได้ว่าส่วนย่อยที่เราเห็นมันสัมพันธ์กับตัวอักษรหรือว่าตัวเลขไหนนะคะ
0: เรากลับมาเฉลยในใบงานอีกรอบนะคะหลังจากได้ฟังนักเรียนต้นทางดิสคัสหรือว่าอภิปรายเหตุและผลกันแล้วนะคะมาดูว่าใบกิจกรรม Q1 นะคะสิ่งที่เห็นเนี่ยค่ะข้อมูลภาพที่เราเห็นนะคะจะเห็นเป็นวงรีนะคะรูปร่างคล้ายวงรีอยู่ในส่วนบนของตัวเลขนะคะแล้วก็ส่วนบนของตัวเลขที่เป็นวงรีนะคะมีการลากเส้นโค้งออกมาด้วยเป็นตัวเลขอะไรได้บ้างนะคะแน่นอนว่าเพื่อนๆตอบว่าเลข9นะคะเพื่อนๆบอกว่าจริงๆอ่ะมันก็แอบเป็นเลข8ได้นะแต่ว่าตรงเนี้ยถ้ามันโค้งอีกนิดนึงนะคะ เราจะคิดว่าเออมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเลข8นะคะอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นกันนะคะเราอาจจะบอกได้ว่าไม่เห็นด้วยนะมันเป็นเลข9แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นส่วนโค้งที่ลากต่อมาจากวงรีด้านบนไม่น่าจะเป็นเลข8เพราะเลข8มันจะเป็นส่วนโค้งที่ถูกตัดออกเป็น2ท่อนก็คือวงกลมท่อนบนหรือวงรีท่อนบนแล้วก็วงรีท่อนล่างนะคะก็อาจจะบอกว่าส่วนบนคล้ายวงกลมมีเลข9กับเลข8เท่านั้นแต่เป็นเลข8ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่เห็นความขาดกันของวงกลมทั้งท่อนบนและท่อนล่างอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่น่าเชื่อถือมากทีเดียวนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราวิเคราะห์ความเป็นไปได้จะมีบางช้อยส์หรือว่าบางคำตอบที่เราตัดออกไปทำให้เราสามารถเลือกคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะคะมาดูข้อนี้บ้างข้อนี้เปิดแค่แผ่นป้ายเดียวเท่านั้นนะคะรอยหยักตรงนี้นะคะเพื่อนบอกว่ามันobvious มากๆเลยหรือว่ามันชัดเจนเหลือเกินว่าเป็นเลข8เป็นเลขมีบางคนบอกว่าอาจจะเป็นเลข3ก็ได้นะจริงๆก็มีความเป็นไปได้นะคะถ้าเป็นเลข3ที่กลับเขาเรียกว่าอะไรกลับด้านกลับซ้ายไปขวาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยความที่เราเน้นตัวเลขที่เป็นตัวเลขจริงๆนะก็จะนึกถึงเพียงเลขเดียวเท่านั้นนะคะที่เราเห็นรอยหยักตรงกลางนะคะคือรอยหยักที่มาจากส่วนโค้งของวงกลมด้านบนกับวงกลมด้านล่างวงกลมหรือวงรีนะคะที่เราใช้สร้างเลขแปดสร้างเลขแปดนะคะเพื่อนบอกว่าเป็นเลขอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าส่วนเชื่อมตรงนี้มันชัดเหลือเกินนะคะว่าเป็นเลขแปดนะคะมาดูคำถามข้อที่3บ้างนะคะคำถามเนี้ยค่ะเพื่อนใช้เวลาอภิปรายกันนานมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าข้อมูลภาพเนี่ยเห็น2แผ่นป้ายก็จริงแต่ว่าเป็นข้อมูลภาพที่อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลเยอะนักนะคะทำให้เราหาความเป็นไปได้ได้หลากหลายมากเลยเช่นเป็น8ก็ได้เพราะมันมีส่วนโค้งด้านบนนี่นะเป็น9ก็ได้หรือเป็น0ก็ยังได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคำถามข้อที่3เนี่ยคำตอบอาจจะมีหลากหลายเนาะเพราะว่าเราเห็นความเป็นไปได้ที่เราตัดข้อใดข้อหนึ่งออกไปไม่ได้เลยเพราะว่าข้อมูลภาพที่เห็นอะมันอาจจะยังไม่มากพอนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าดูจากส่วนโค้งแล้วอาจจะเป็นก้าวหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถอภิปรายต่อได้นะคะว่าเราเห็นข้อมูลเชิงลึกอะไรหรือไปเปรียบเทียบกับตัวเลขอะไรเราถึงมองว่าเป็นเลข9นะคะแต่เลข9นี้ไม่ใช่เฉลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยก็คือข้อมูลภาพมีแค่นี้เองเราสามารถเห็นต่างจากคำตอบของเพื่อนๆต้นทางได้นะคะข้อนี้เห็น3แผ่นป้ายที่ถูกเปิดออกแล้วก็เห็นเป็นเส้นเฉียงลากลงมาเพื่อนบอกว่าไม่ยากเลยค่ะทีเชอร์เป็นเลข7เลขเดียวเท่านั้นแต่ว่าถ้าเมื่อครู่นี้ได้ดูนักเรียนต้นทางอภิปรายกันมีบางคนเดินมาบอกทีเชอร์นะคะว่ามันเป็น5ก็ได้ถามว่ามันเป็น5ได้ยังไงล่ะเพื่อนบอกว่ามันเป็น5เพราะว่าเขียนแบบนี้ไงแบบลาก5ให้มันยาวๆอย่างนี้ไงก็คือลากส่วนที่เป็นส่วนเส้นตรงเฉียงๆด้านบนให้ยาวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆคิดได้ไปไกลเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองดูพื้นที่ที่เหลือก็คือเหลือแค่แถวเดียวตรงนี้เองมันไม่น่าจะทำให้เกิดส่วนโค้งที่มาช้อนรับความโค้งของเลข5ได้เพราะฉะนั้นในเพื่อนในเพื่อนๆต้นทางก็สรุปกันว่าไม่น่าจะใช่เลข5หรอกนะเพราะว่ามันไม่มีที่เหลือพอที่จะให้ทำส่วนโค้งด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเพื่อนๆก็คือลงความเห็นกันว่าเป็นเลข7นั่นแหละถูกแล้วนะคะยังมีอีกหลายข้อที่ได้ทำในใบกิจกรรมนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไม่เสร็จพอสวิดีโอแล้วก็ทำต่อได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครทำเสร็จแล้วนะคะลองมาดูภาพสัตว์ภาพนี้กันค่ะลองใช้เทคนิคที่ทีเชอร์เคยให้ก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าเราเห็นแผ่นป้ายที่หลากหลายที่ถูกเปิดออกเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นข้อมูลภาพที่เราเห็นมีอะไรบ้างมาจำแนกข้อมูลภาพกันก่อนเลยนะคะว่าองค์ประกอบจากข้อมูลภาพเราเห็นอะไรบ้างเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นสัตว์ที่มีหางแหลมนะฉันเห็นตรงนี้ไงหางแหลมเพื่อนบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีขาสั้นค่ะ พอดูแล้วลำตัวเขาเป็นลำตัวแนวขนานกับพื้นราบแล้วก็ขาเขาสั้นมากๆเลยถ้าเทียบกับลำตัวลำตัวน่าจะยาวขนาดกับพื้นราบแล้วก็ขาสั้นเพื่อนบอกว่าปากแหลมด้วยนะเห็นไหมบริเวณปากและฟันเนี่ยมันค่อนข้างมีความแหลมชัดเจนเลยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเป็นสัตว์ที่มีฟันเป็นซี่คมเรียงเป็นแผงเลยนี่คือลักษณะจากข้อมูลภาพที่เราได้ข้อมูลมานะคะมีหางแหลมมีขาสั้นลำตัวขนานกับพื้นราบมีปากแหลมแล้วก็ฟันเรียงเป็นแผงเลยจากข้อมูลนี้เพื่อนก็อาจจะบอกว่าสิ่งที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะก็คือขาสั้นกับลำตัวขนานกับพื้นราบนะคะ

เราจะนึกถึงอะไรเป็นจระเข้ได้ไหมเป็นนาคได้ไหมเคยเห็นปากของนาคหรือเปล่ามันแหลมหรือเปล่าหรือนาคปากไม่แหลมจะเป็นแค่จระเข้หรือเปล่าหรือสัตว์อะไรอีกที่เราเห็นว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วมีปากแหลมมีฟันเรียงคมเป็นซี่เป็นแผงซี่ฟันที่แหลมคมมีสัตว์อะไรได้บ้างนะข้อมูลนี้เราวิเคราะห์ต่อได้นะคะทีเชอร์อยากให้เราพยายามคิดท้าทายแตกองค์ประกอบมาแล้วก็หาความเป็นไปได้นะคะแล้วก็เขียนคำตอบลงในใบกิจกรรมได้เลยค่ะก่อนจบคาบนะคะเรามาเล่นเกมปิดท้ายสักเล็กน้อยค่ะเป็นเกมเปิดป้ายเหมือนอย่างที่เราเล่นกันเมื่อตอนต้นคาบเลยนะคะแต่คราวนี้จะยากขึ้นค่ะเป็นการเปิดป้ายธงนะคะเป็นการเปิดป้ายธงประจำชาตินะคะลองดูซิว่าเราจะหาคำตอบร่วมกับเพื่อนต้นทางกันได้หรือเปล่านะคะลองไปเล่นเกมสนุกๆ กันกับเพื่อนๆที่ห้องเรียนต้นทางนะคะแล้วก็ไปฟังสรุปก่อนจบคาบได้เลยค่ะ

็นใช่เพลงนี้เป็นธงประเทศออสเตรเลียค่ะหน้าตาแบบนี้นะค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้ฝึกก็คือการวิเคราะห์การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เพื่อให้เราเติมภาพที่ขาดหายไปให้เต็มได้นะคะแล้วก็เราก็ช่วยวิเคราะห์พี่หมีนะคะที่เป็นที่ชายที่โดนฆาตกรรมแล้วก็เราก็หาคนร้ายได้จากการแกะรอยจากลายมือซึ่งก็เป็นการวิเคราะห์ของส่วนที่เราเห็นนะคะเพื่อเติมเต็มว่ามันคล้ายหรือมันเหมือนกับอะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้ใช้ทักษะการวิเคราะห์เนี่ยไปลองเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆที่เราอาจจะไม่รู้แต่เราสามารถหาจุดสัมพันธ์ของมันได้นะคะในกิจกรรมอื่นๆก็เราก็สามารถเราสามารถวิเคราะห์อย่างนี้ได้กับกิจกรรมอื่นเช่นกันวันนี้นะคะห้องเรียนทางใกล้และทางไกลทางต้นทางปลายทางก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้เด็กๆทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูเบียร์สังคมศึกษาวันนี้ครูจะมาสอนในสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองและการดำเนินชีวิตในสังคมเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นครับเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูขอถามคำถามก่อนว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญกับตัวของนักเรียนอย่างไรบ้าง

่งมากๆเลยครับนักเรียนถือว่าคำตอบเนี่ยถูกใจครูมากเลยเพราะความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังเป็นรากฐานของการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยและยังเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติในระดับของท้องถิ่นและการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการบริการต่อความต้องการของประชาชนและการปกครองส่วนท้องถิ่นยังช่วยแบ่งเบาภาระให้กับทางรัฐบาลให้ลดน้อยลงอีกด้วยดังนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับ

นักเรียนรู้ไหมครับว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามาพัฒนาชุมชนของนักเรียนเนี่ยให้ไปในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้านักเรียนไม่รู้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกกันว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการหรือพัฒนาชุมชนของนักเรียนเนี่ยตามความต้องการของประชาชนให้ดีขึ้นนั่นเองครับผม

ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยกันก่อนว่าเป็นยังไงครูมีคำถามมาถามนักเรียนว่านักเรียนรู้ไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการบริหารราชการแบบใดรู้ไหมถ้าใครรู้ช่วยกันตอบหน่อย

เก่งมากๆเลยนะนักเรียนบางคนเนี่ยก็ตอบได้ใกล้เคียงกับคำตอบเลยเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้ฟังว่าการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงซึ่งการบริหารงานของราชการแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยเป็นแบบรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางแต่ก็ยังมีการแบ่งอำนาจออกเป็นบางส่วนเพื่อที่จะทำการดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยมีการบริหารงานแบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้1ส่วนกลาง2ส่วนภูมิภาคและ3ก็คือเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือส่วนท้องถิ่นนั่นเองครับ

ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการปกครองส่วนท้องถิ่นกันเดี๋ยวเรามาดูการบริหารงาน3ระดับกันว่าเป็นยังไงบ้าง1ก็คือการบริหารราชการส่วนกลางการบริหารราชการส่วนกลางเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่คอยดูแลภาพรวมของประเทศไทยนั่นเองได้แก่สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆหรือกรมต่างๆที่อยู่ในกระทรวงนั่นเอง2ก็คือราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยก็คือหน่วยงานย่อยมาจากส่วนกลางเมื่อสักครู่นี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นอย่างเช่นจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านนั่นเองและ3สุดท้ายก็คือราชการส่วนท้องถิ่นที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลประชาชนในท้องถิ่นของตนเองซึ่งเป็นรูปแบบการกระจายอำนาจนั่นเองได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลและรวมถึงท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอีกด้วย

0: เด็กๆก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักเกี่ยวกับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นกันครูจะมีคำถามมาถามนักเรียนว่านักเรียนรู้หรือไม่ว่ามีหน่วยงานใดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรู้ไหมถ้ารู้ช่วยกันตอบได้นะ
1: น่าจะเป็นระดับจังหวัดไหมคะ

นักเรียนตอบกันได้ดีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยมีการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเขตพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดจัดตั้งขึ้นเพื่อการบริการสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในเขตของจังหวัดตนเองซึ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยได้แก่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองตัวอย่างเช่นในทุกๆจังหวัดก็จะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีองค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนั่นเองครับ

0: นักเรียนก็ได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแล้วซึ่งเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นเองอ่ะแต่ครูถามนักเรียนหน่อยว่าหน่วยงานใดที่มีขนาดรองลงมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อสักครู่นี้รู้ไหมองค์การบริหารส่วนอำเภอหรือเปล่าใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่หน่วยงานที่รองลงมานั่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นเอง

องค์การบริหารส่วนตำบลถือว่ามีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537โดยยกฐานะจากสภาตำบลให้มีพื้นที่เท่ากับตำบลแต่ละตำบลโดยโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่สภาองค์การบริหารตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนตำบลมีดังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสและองค์การบริหารส่วนตำบลบอระบืออำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคาม

นักเรียนก็เลยรู้จักองค์การบริหารส่วนตำบลไปแล้วแต่นักเรียนเคยได้ยินชื่อหน่วยงานหนึ่งไหมที่มีชื่อว่าเทศบาลนักเรียนรู้ไหมว่าคำว่าเทศบาลเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงถ้านักเรียนไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกว่าคำว่าเทศบาลเนี่ยมีความเป็นมาและที่มาที่ไปยังไง

เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เทศบาลที่มีขนาดเล็กที่สุดกันก่อนเลยนั่นก็คือเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลเนี่ยเป็นท้องถิ่นบางแห่งที่มีความเจริญมากขึ้นจึงทำให้อบต.ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเพียงพอดังนั้นจึงทำให้รัฐบาลต้องมีประกาศจากกระทรวงมหาดไทยให้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลแต่เดี๋ยวก่อนนักเรียนครับเทศบาลตำบลเนี่ยอาจไม่ได้หมายความว่าทั้งตำบลจะเป็นเทศบาลได้นะครับอาจจะครอบคลุมแค่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ตัวอย่างเช่นเทศบาลตำบลพิมายในจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบึงงามในจังหวัดบึงกาฬและเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าในจังหวัดเชียงรายครับ

ลำดับต่อมาก็จะเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่มากกว่าเทศบาลตำบลนั่นก็คือเทศบาลเมืองโดยการที่ท้องถิ่นใดที่จะเป็นเทศบาลเมืองนั้นได้จะต้องมี2เงื่อนไขดังนี้ก็คือ1ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดนั้นๆหรือ2ท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของเทศบาลตำบลเดิมหรืออบต.ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไปหรือมีความเจริญและมีรายได้เพียงพอให้รัฐบาลสามารถประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้ตัวอย่างเช่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีและเทศบาลเมืองแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่

สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความเป็นเมืองที่สุดแล้วก็มีความเจริญมากที่สุดนั่นก็คือเทศบาลนครนั่นเองซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีประชาชนอาศัยอยู่ตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไปหรือมีความเจริญและมีรายได้เพียงพอให้รัฐบาลสามารถประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะให้เป็นเทศบาลนครได้นั่นเองตัวอย่างเทศบาลนครเช่นเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลานั่นเองครับ

นักเรียนรู้หรือไม่ครับถ้าว่าเทศบาลนครไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการประชาชนได้เพียงพอล่ะรัฐบาลจะต้องทำอย่างไรรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องยกฐานะท้องถิ่นนั้นเป็นการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษซึ่งในปัจจุบันของประเทศไทยเราเนี่ยมีทั้งหมด2แห่งด้วยกันได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานั่นเองครับ

เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เมืองหลวงของประเทศไทยเลยนั่นก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษที่ดูแลและบริหารการปกครองพิเศษซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีความเจริญมากที่สุดในประเทศไทยประกอบไปด้วย50เขตด้วยกันโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารสูงสุดของกรุงเทพมหานครโดยโครงสร้างของกรุงเทพมหานครประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครแบ่งส่วนราชการย่อยออกเป็นเขตและเป็นแขวงตามลำดับเช่นเขตบางเขนเขตปทุมวันและเขตบางแค

ายแล้วนะครับสำหรับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นก็คือเมืองพัทยานั่นเองซึ่งเมืองพัทยาเนี่ยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพุทธศักราช2521ทั้งนี้เพราะว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมากจึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องยกฐานะขึ้นนั่นเองโดยโครงสร้างของเมืองพัทยาประกอบด้วยสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่นกับครูเบียร์สังคมศึกษาในวันนี้นักเรียนก็น่าจะได้รู้แล้วเนาะว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนหรือเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการบริการประชาชนของนักเรียนให้ไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก่อนอื่นเลยเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้ครูก็จะมีคำถามแบบทดสอบท้ายบทเรียนจำนวน2ข้อมาถามนักเรียนด้วยกันดังนี้ครับ

ข้อที่1ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นกอไก่เมืองพัทยาขอไข่กรุงเทพมหานครคอควายตำบลเชียงรากและงองูเทศบาลนครเชียงราย

ข้อ2ข้อใดคือหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษกไก่เทศนครนครราชสีมาขอไข่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีคอควายกรุงเทพมหานครและงองูจังหวัดสระบุรี

วันนี้นักเรียนก็ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นกับครูเบียร์สังคมศึกษาไปแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปวันนี้สวัสดีครับ

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนเนชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ของการเรียนรู้นะคะคุณครูหลายๆท่านจึงอยากสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนนั้นๆโดยวันนี้นะคะเรามีวิธีการทำสื่อทำเรียนสร้างสรรค์มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมนะคะโดยวันนี้เป็นสื่ออะไรคะพี่เอ๋
1: วันนี้ก็เป็นโฟมของสอน
0: ทำค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะเรามาเริ่มทำกันดีกว่าไหมคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคค่ะเริ่มกันเลยค่ะวัตถุประสงค์ของการทำสื่อนะคะ 1. จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งเบาการเรียนการสอนของคุณครู 2. จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน 3. จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนและครูผู้สอนได้มีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยกัน 4. จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้และสอนวิธีการจัดทำสื่อให้กับคุณครูผู้สอน
2: แล้วโชว์กล้องหน่อยครับโชว์ข้างหน้า

0: แล้วไงดูหน่อยครับ
1: ที่2

Dadah.

0: คพอครับน้องยศครับ
1: การใช้สื่อวงล้อมีดังนี้ 1. เราจะทำการ

0: การสร้างสื่อทำอย่างสร้างสรรค์วงล้อทุกบทคำไม่ง่ายก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะพี่เอ๋
1: ค่ะ
0: ค่ะยังไงคุณครูเราไปทำตามดูนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อะไรไปคะครูคิมทำไมทำหน้าแค่อย่างนั้นล่ะ
1: ก็มีค่าว่างจากพนนท์แต่เราอยากหากิจกรรมดีๆให้เรียนได้เลยค่ะ
0: เรามีบางอย่างที่จะแนะนำครูคิมค่ะ
1: อะไรเหรอคะครูนนท์
0: มันคือกิจกรรมนันทนาการครูคิมสนใจไหมคะ
1: สนใจค่ะ
0: ถ้างั้นเราไปทำความรู้จักกับกิจกรรมนันทนาการกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะพาไปรู้จักกับกิจกรรมนันทนาการกันค่ะหัวข้อแรกนะคะคือจุดมุ่งหมายหลักที่สำคัญของกิจกรรมนันทนาการค่ะ 1. เพื่อพัฒนาอารมณ์ค่ะโดยกิจกรรมนันทนาการเป็นกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาอารมณ์ของบุคคลและชุมชนโดยอาศัยกิจกรรมต่างๆเป็นสื่อกลางในช่วงเวลาว่างหรือเวลาอิสระค่ะ 2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่กิจกรรมนันทนาการนะคะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมเพราะกิจกรรมมีความหลากหลาย 3. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์หรือกิจกรรมบางอย่างที่เคยเข้าร่วมมาแล้วแต่ผู้เข้าร่วมอยากสร้างความประทับใจก็จะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ได้เช่นกัน 4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมนันทนาการจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลและชุมชนส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มรู้จักสิทธิและหน้าที
3: ่และต่อมานะคะก็จะเป็นประเภทของกิจกรรมนันทนาการค่ะจะมีอยู่ด้วยกัน8อย่างคือ 1. กิจกรรมกีฬาเช่นฟุตบอล 2. งานอดิเรกเช่นการปลูกดอกไม้ 3. การละเล่นเช่นวิ่ง3ขา 4. กิจกรรมนอกเมืองการอยู่ค่ายพักแรมรำเช่นการร้องเพลง 6. งานศิลปหัตถกรรมเช่นการเขียนภาพระบายสี

0: ับเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเส้นสีสนุกตามจินตนาการค่ะ
0: เก่งมากค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะหยิบกระดาษขึ้นมาวันละ1แผ่นค่ะหยิบสีขึ้นมาด้วยนะคะมีใครไม่ได้เอาสีมาเรียนปากเขาวันนี้
2: ถูกต้องค่ะ
0: โอเคแน่ใจนะคะว่าไม่มีใครลืมออกมาถ้าอย่างนั้นครูจะให้นักเรียนเนี่ยใช้สีนะคะวาดเส้นตามจินตนาการของเราเลยแล้วก็ครูจะให้เวลา15นาทีเท่านั้นนะโอเคค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกิจกรรมวาดเส้นสีแสนสนุกตามจินตนาการได้เลยนะคะ

0: ช่วงมาทำเรียนระดับประถมศึกษานั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะคุณครูสมศรีจากพาใจดีและคุณผู้ชมทุกท่านไปเรียนรู้พร้อมกันเกี่ยวกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของเด็กระดับประถมศึกษาค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
1: พัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่1เด็กในวัยนี้สามารถควบคุมกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ได้ดีแต่รายละเอียดยังไม่ดีนักสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ดีไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำการสระผมการแปรงฟันการล้างมือหรือการแต่งกายพัฒนาการทางด้านอารมณ์เด็กวัยประถมต้นเป็นวัยที่มีความสุขมีความพึงพอใจเกี่ยวกับวัยของตนอย่างมากมีความสนุกสนานในการเล่นเพราะจะใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเพื่อนๆและจะมีความกลัวต่างๆเช่นกลัวเสียงฟ้าร้องกลัวฟ้าผ่ากลัวสัตว์กลัวที่สูงกลัวความมืดพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องเหตุและผลมากขึ้นสามารถจดจำระยะเวลาอดีตและปัจจุบันได้จะมีความสนใจที่ยาวนานขึ้นแต่ยังไม่สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกันและเด็กในวัยนี้สามารถวาดรูปคนมีรายละเอียดได้มากขึ้นสามารถเขียนตัวหนังสือได้ครบตามแบบบอกวันและเวลาในสัปดาห์สามารถเปรียบเทียบขนาดที่ใหญ่และเล็กเท่ากันแก้ปัญหาด้านบวกลบเลขง่ายๆและสามารถบอกวันเวลาก่อนและหลังได้อย่างถูกต้องพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่2เด็กในวัยนี้สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ดีชอบเคลื่อนไหวมากกว่าอยู่นิ่งๆเด็กในวัยนี้จึงสามารถใช้มือและนิ้วควบคุมการเคลื่อนไหวของดินสอได้ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปเรขาคณิตการวาดรูปคนที่มีอวัยวะครบเขียนตัวหนังสือการปั้นและการประดิษฐ์สิ่งของได้อย่างประณีตมากขึ้นตามอายุและประสบการณ์ของการเรียนรู้พัฒนาการทางด้านอารมณ์จะเริ่มมีอารมณ์ที่หลากหลายมากขึ้นมีอารมณ์เหมือนผู้ใหญ่เช่นโกรธอิจฉากังวลก้าวร้าวไม่พอใจหรือพอใจมีอารมณ์ความกลัวที่หลากหลายมากขึ้นเช่นกลัวการถูกเพื่อนล้อและมีความวิตกกังวลเข้ามาในเรื่องของการเรียนเช่นกังวลว่าจะสอบผ่านไหมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็นมีความสนใจซักถามมากขึ้นชอบทำสิ่งใหม่ๆที่ตนไม่เคยทำมาก่อนจะมีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมต่างๆนานมากขึ้นมีความสนใจที่จะทำงานนั้นให้มีความสำเร็จเด็กในวัยนี้จะรับฟังคำแนะนำในการทำงานมากยิ่งขึ้นสามารถเข้าใจคำชี้แจงง่ายๆมีความสนใจในการเล่นต่างๆแสดงละครต่างๆได้สนใจในการวาดภาพดูภาพยนตร์โทรทัศน์การ์ตูนฟังวิทยุและชอบนิทานสนใจในการสะสมสิ่งของพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่3ร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอาจมีส่วนสูงน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนสามารถทำอะไรต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วพัฒนาการทางด้านอารมณ์สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวด้วยการสัมผัสรับรู้คิดและซึมซับสิ่งต่างๆไว้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเด็กในวัยนี้จะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวต่อสิ่งเร้าที่มากระทบจิตใจได้ง่ายดังนั้นครูหรือผู้ปกครองจึงต้องรู้จักสอดแทรกเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กเพื่อให้เด็กได้รู้จักผ่อนคลายกับการเรียนจะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นและสนุกกับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่4มีการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อและระบบประสาทมีการ

เปลี่ยนแปลงในด้านของน้ำหนักการเจริญเติบโตของกระดูกฟันและการขยายออกของร่างกายซึ่งเปลี่ยนแปลงในรูปต่างๆพัฒนาการทางด้านอารมณ์เด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการหาเหตุผลการใช้ความคิดการแก้ไขปัญหาสามารถแก้ไขได้ดีขึ้นมีการตัดสินใจได้ด้วยตนเองไม่มีการตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่การเรียนการหาเหตุผลความคิดและการแก้ปัญหาจะดีขึ้นสามารถตัดสินใจอย่างมีการไตร่ตรองเด็กผู้ชายชอบเรียนเกี่ยวกับดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์เด็กผู้หญิงชอบเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสร้างมโนภาพเวลาแม่นยำและกว้างขวางขึ้นทำให้ศึกษาเกี่ยวกับวันเดือนปีสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่5ร่างกายของเด็กนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกว่าผู้ชายเมื่ออายุประมาณ10ปีครึ่งในพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่6จะมีการเจริญเติบโตถึงขีดสมบูรณ์เพื่อทำหน้าที่อย่างเต็มที่โครงสร้างกระดูกแข็งแรงขึ้นการผลิตเซลล์สืบพันธุ์ในเด็กชายการมีประจำเดือนของเด็กหญิงสุขภาพโดยทั่วไปของเด็กในวัยนี้จะดีกว่าเด็กในวัยที่ผ่านมาพัฒนาการทางด้านอารมณ์วิพากษ์วิจารณ์จะเห็นว่าความคิดของกลุ่มเพื่อนมีความสำคัญมากกว่าความคิดของผู้ใหญ่และจะมีความสับสนกังวลอ่อนไหวเด็กแต่ละคนจะเริ่มแสดงบุคลิกอารมณ์ประจำตัวเองออกมาให้ทราบเช่นอารมณ์ร้อนอารมณ์ขี้วิตกกังวลอารมณ์อ่อนไหวง่ายพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเริ่มอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมได้เช่นความดีความชั่วสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆใช้เหตุผลความจำสมาธิการแก้ปัญหาและการตัดสินใจมีความอยากรู้อยากเห็นชอบอภิปรายแสดงความคิดเห็นมีความคิดเริ่ม

0: สวัสดีครับพวกพี่เป็นตัวแทนมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะครับพวกพี่เป็นนักศึกษาสาขาพลศึกษาครับวันนี้นะครับพวกพี่จะมาสาธิตการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานของเด็กประถมนะครับในช่วงของเด็กเล็กและเด็กโตนะครับผมการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในช่วงของวัยเด็กครับเพราะไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างทักษะในการเล่นกีฬาฝึกความสมดุลของร่างกายแล้วก็ยังเพิ่มพละกำลังในช่วงวัยเด็กได้ดีด้วยนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราไปทำการวอร์มอัพกันดีกว่าครับผม
1: โอเคนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่าทำการเล่นฐานต่างๆนะครับเราควรมีการอบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนนะครับผมโดยการที่เราจะยืดเหยียดจากส่วนด้านบนลงสู่ด้านล่างนะครับโดยท่าที่หนึ่งครับเราจะเริ่มจากหัวลำคอนะครับผมโดยการยืดเหยียดนะครับโอเคครับและต่อไปนะครับเราจะไล่ลงไปด้านล่างนะครับก็คือช่วงหัวไหล่แขนและพวกนี้ครับให้เกิดการยืดหยุ่นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับพอเรายืดตรงส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับหัวไหล่หรือแขนหรืออะไรต่างๆครับเราจะไปยืดตรงหลังขาต้นขานะครับเพื่อที่เวลาเคลื่อนที่หรือขยับทำกิจกรรมต่างๆจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าขาตึงหรือเส้นตึงนะครับและเกิดการบาดเจ็บครับผมโอเคครับก็จะมีประมาณดังนี้นะครับในการยืดเหยียดก่อนเข้าเล่นกิจกรรมนะครับ
0: ครับผมกิจกรรมแรกนะครับที่จะมาสาธิตให้ดูนะครับคือกิจกรรมเดินบนเส้นครับผมกิจกรรมนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับนี่ครับเทปครับผมเราจะแปะไว้ที่พื้นนะครับในระยะ 5-10 เมตรครับผมกิจกรรมนี้นะครับประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือฝึกการเดินที่ถูกวิธีนะครับแล้วก็ฝึกความสมดุลของร่างกายเราด้วยครับไปดูกันเลยดีกว่าว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง

ครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับคือการกระโดดกระต่ายขาเดียวนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็คือเทปจากกิจกรรมที่แล้วนะครับที่เราแปะกันเอาไว้ระยะ 5-10 เมตรเท่ากันเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาครับผมแล้วก็ฝึกความสมดุลของร่างกายเราด้วยครับแต่ข้อควรระวังนะครับคือไม่ควรจะกระโดดสูงไปครับผมเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ครับหรือว่าการล้มนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง

ับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมหนังสือวางบนหัวนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือมีหนังสือ1เล่มแล้วก็กลวยนะครับวิธีการทําก็คือเอาหนังสือวางบนหัวครับแล้วเดินอ้อมกลวยกลับมาจุดเดิมนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้ก็คือการทรงตัวความสมดุลของร่างกายและสมาธิที่แม่นยําครับเชิญรับชมได้เลยครับ

ต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมการเล่นยิงเปี้ยนะครับการเล่นยิงเปี้ยนะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2ฝ่ายนะครับฝ่ายละเท่าๆกันนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะมีทั้งหมด2อย่างครับอย่างที่1ครับกล้วย2อันนะครับแล้วก็ผ้า2ผืนนะครับวิธีการเล่นนะครับก็จะมีกรรมการอยู่ตรงกลางระหว่างทั้ง2ทีมครับกรรมการจะให้สัญญาณนกหวีดครับเป่าเริ่มให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นทำการวิ่งแข่งแตะฝ่ายตรงข้ามไม่ได้นะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นเริ่มทำการวิ่งนะครับโดยใช้ผ้านั้นต้องแปะฝ่ายตรงข้ามให้ได้นะครับถ้าฝ่ายใดโดนผ้าแปะหลังก่อนถือว่าจะเป็นผู้แพ้นะครับประโยชน์ของการเล่นนะครับก็จะเพิ่มในความคล่องแคล่วว่องไวและให้ร่างกายแข็งแรงครับไปดูวิธีการเล่นได้เลยครับ

ครับเราก็มาอยู่กับฐานกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับผมโดยฐานกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเป็นฐานกิจกรรมที่ให้เด็กที่กำลังเจริญเติบโตนะครับได้ฝึกการกระโดดแล้วก็การเคลื่อนที่ไปในตัวครับเพราะเด็กๆนั้นจะไม่ชอบการที่ทำกิจกรรมซ้ำๆหรืออยู่กับที่หรือทำแบบจำเจน่าเบื่อครับกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับมาให้เด็กๆทำครับโดยวิธีการเล่นนะครับเราจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับเท่าๆกันนะครับและให้เด็กๆนั้นค่อยๆต่อแถวแล้วก็โดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับโดยอุปกรณ์นะครับเราจะมีเป็นมาร์กเกอร์หรือขวดน้ำหรือของรอบตัวครับที่มีความสูงไม่มากครับเหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับหรือเด็กๆนะครับผมโดยประโยชน์ที่ได้รับนะครับของกิจกรรมนี้คือเด็กๆทำงานกันเป็นทีมนะครับมีส่วนร่วมช่วยกันนะครับและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเพราะการกระโดดก็ถือว่าเป็นการคาร์ดิโออย่างหนึ่งเหมือนกัน

ครับสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับจะชื่อว่ากิจกรรมโยนลูกบอลลงตะกร้านะครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้จะมีลูกบอลแล้วก็ตะกร้านะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับจะใช้กลวยหรือมาร์กเกอร์ตั้งเป็นแนวตั้งนะครับ 5-6 อันแล้วก็จะมีจุดมาร์กอีก1กลวยนะครับเป็นการโยนตรงจุดมาร์กนะครับให้ลงตะกร้าสำหรับใครที่โยนลงจะไปทางซ้ายมือจะเป็นกลวยสีเหลืองใครที่โยนไม่ลงจะไปทางขวามือจะเป็นกลวยสีส้มครับส่วนประโยชน์ที่ได้สำหรับกิจกรรมนี้จะเป็นการฝึกความแม่นยำแล้วก็สมาธินะครับไปชมกันได้เลยครับ

แบ่งสีนะครับสีเขียวกับสีม่วงนะครับใครให้สัญญาณแล้วก็ใครที่วิ่งไปเก็บบอลสีได้ครบก่อนจะเป็นฝ่ายชนะนอกจากทำให้เกิดความสนุกสนานแล้วยังเกิดทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นการวิ่งไปหยิบลูกนอกจากนั้นยังฝึกประสาทสัมผัสในการแบ่งแยกสีด้วยครับต่อไปเราไปชมกันเลยครับว่าฝึกกันยังไงครับ

กิจกรรมต่อมาจะเป็นกิจกรรมวิ่งแข่งเก็บบอลสีครับผู้เล่นจะแบ่งผู้เล่นเป็น2ฝ่ายนะครับอุปกรณ์จะมีลูกบอลสี2สีนะครับแล้วก็ตะกร้า1ใบผู้เล่นฝั่งตรงข้ามจะแข่งกันก็คือวิ่งเก็บบอลสีจากอีกฝั่งนึงแยกไปฝั่งนึง

กมที่พี่จะมาแนะนำวันนี้ก็คือเกมส่งสลับเหนือใต้นะครับก็คืออุปกรณ์เนี่ยก็จะมีลูกบอลแล้วก็อาจจะมีพื้นที่ในฐานที่โล่งแจ้งนะครับโดยการปฏิบัติเนี่ยโดยจะต้องแบ่งน้องๆเนี่ยออกเป็นทีมก่อนเท่าๆกันนะครับแล้วแต่จำนวนผู้เล่นของกิจกรรมนี้นะครับคือยืนเป็นแถวตอนลึกอะครับแข่งขันกันนั่นเองนะครับก็คือหัวแถวเนี่ยจะยืนถือบอลแล้วเอาบอลเนี่ยข้ามหัวศีรษะส่งให้คนที่2นะครับแล้วคนที่2เนี่ยรับบอลจากศีรษะมาแล้วเนี่ยส่งลอดวางขาด้วย2มือนะครับแล้วส่งให้คนที่3คนที่3เนี่ยก็จะทําสลับกันเหมือนคนที่1กับคนที่2นะครับคือข้ามหัวแล้วก็ลอดวางขานั่นเองครับพอถึงคนสุดท้ายเนี่ยให้ถือบอลและนําบอลเนี่ยวิ่งออกมาที่หัวแถวและทําในลักษณะเดียวกันเนี่ยวนไปเรื่อยๆนะครับจนกลับมาอยู่ที่เดิมกลุ่มไหนเนี่ยทําครบแล้วและนั่งลงก่อนเนี่ยถือเป็นฝ่ายชนะนะครับประโยชน์ของเกมนี้เนี่ยก็คือจะช่วยสร้างความสามัคคีให้กับทีมแล้วก็สร้างความสนุกสนานนั่นเองนะครับ

่อไปเป็นกิจกรรมวิ่งผัด XO นะครับเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับโดยสถานที่ก็จะเล่นในที่โล่งแจ้งนะครับแล้วก็อุปกรณ์จะมีกลวยทั้งหมด3ชิ้นนะครับ4ละ3ชิ้นนะครับแยกกันนะครับแล้วก็จะใช้แล็กซีนะครับหรือว่าเทปอะไรก็ได้ครับต่างๆครับตีตารางครับเป็นทั้งหมด9ช่องนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับจะให้ผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับแบ่งเป็นทีมละเท่าๆกันนะครับแล้วแต่จำนวนของเด็กนะครับแบ่งเป็นทีมละเท่าๆกันแล้วก็ให้ทั้ง2ทีมนะครับ3คนแรกนะครับถือกลวยไว้นะครับอยู่คนด้านหน้านะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนะครับให้ออกจากจุดเริ่มต้นนะครับไปวางกลวยนะครับให้เรียงกันทั้ง3อันติดกันได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนและก็แนวทะแยงนะครับได้ยินเสียงสัญญาณแล้วให้ผู้เล่นวิ่งออกไปวางนะครับแล้วก็วิ่งกลับมาแตะมือคนต่อไปต้องแตะมือคนต่อไปก่อนครับคนต่อไปถึงจะออกไปได้เมื่อครบ3ชิ้นแล้วให้คนต่อไปวิ่งตัวเปล่านะครับมาแปะเพื่อให้คนต่อไปวิ่งไปเปลี่ยนสลับกันนะครับจนมีทีมใดทีมหนึ่งนะครับเรียงกันทั้งหมด3อันนะครับทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมและประโยชน์ของเกมนี้ทำให้นักเรียนได้เกิดทักษะการคิดนะครับและมีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับไปรับชมกิจกรรมได้เลยครับ

ชื่อกิจกรรมนะครับชื่อว่าวิ่งกระต่ายกอดบอล นะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือแบ่งผู้เล่นนะครับออกเป็นทั้งหมด2ทีมนะครับทีมละเท่ากันนะครับแล้วก็วางกลวยไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดกลับตัวนะครับระยะห่างของกลวยนะครับอยู่ที่ 5-10 เมตรเมื่อผู้เล่นพร้อมนะครับผู้เล่นคนแรกนะครับจะยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับหลังกลวยนะครับเมื่อผู้เล่นพร้อมให้หยิบลูกบอลขึ้นมานะครับแล้วก็กอดเอาไว้พร้อมกับยกขาข้างใดข้างหนึ่งนะครับจะข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้เมื่อผู้เล่นนะครับได้ยินสัญญาณนกหวีดหรือสัญญาณว่าไปนะครับให้ผู้เล่นทำการเล่นได้นะครับเมื่อผู้เล่นไปถึงจุดกลับตัวแล้วผู้เล่นจะต้องเปลี่ยนขาอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมพร้อมกับส่งลูกบอลให้กับผู้เล่นคนต่อไปนะครับโดยจะไม่โยนไม่กิ้งนะครับให้ส่งกับมือเท่านั้นเมื่อผู้เล่นคนใดนะครับที่ทำการเล่นไปแล้วก็ให้นั่งลงนะครับที่ท้ายแถวนะครับแล้วก็ทีมไหนทำการเล่นครบทุกคนก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับประโยชน์ของเกมประโยชน์ของกิจกรรมนะครับการวิ่งกระต่ายกอดบอล นะครับ 1. พัฒนาด้านร่างกายนะครับ 2. ครับช่วยในการคิดการวางแผนนะครับและทำงานเป็นกลุ่มนะครับเชิญรับชมได้เลยครับ

กิจกรรมของผมนะครับก็จะชื่อว่าเกมวิ่งเก็บของนะครับโดยจะมีอุปกรณ์ก็คือนกหวีดนะครับนาฬิกาจับเวลาครับแล้วก็กลวย2ชิ้นนะครับแล้วก็ไม้2ท่อนนะครับแล้วก็กระดาษกาวหรือแร็กซีนนะครับโดยวิธีการเล่นนะครับจะวางกลวยไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดวิ่งเก็บของนะครับโดยระยะทางจะห่างกันประมาณ 5-10 เมตรนะครับโดยจะกําหนดตอบการวิ่งจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดวิ่งเก็บของนะครับโดยจะใช้พื้นที่สี่เหลี่ยมหรือวงกลมนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนติเมตรนะครับโดยจะใช้กระดาษกาวหรือแร็กซีนติดไว้นะครับเมื่อผู้เล่นพร้อมแล้วนะครับจะให้ผู้เล่นไปยืนข้างหลังจุดเริ่มต้นนะครับยืนข้างหลังกลวยนะครับให้ฟังเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับพอผู้เล่นได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับให้ผู้เล่นสามารถเริ่มเล่นได้ครับโดยการเล่นนะครับจะวิ่งไปเก็บของที่จุดวางของนะครับวิ่งไปเก็บทีละครับให้มาวางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับโดยจะทำอย่างนี้2รอบนะครับกรณีที่ไม้ร่วงหรือหลุดมือนะครับต้องให้ผู้เล่นมาเริ่มที่จุดเริ่มต้นใหม่ครับพอมาวางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับห้ามโยนนะครับหรือว่าห้ามคว้างนะครับต้องวางไว้ให้ตรงกรอบเท่านั้นครับโดยผู้ที่ทำครบทั้ง2รอบก่อนนะครับและทำเวลาดีที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะครับส่วนประโยชน์ของเกมนี้นะครับจะให้ผู้เล่นเกิดความคล่องตัวครับและจะให้เกิดการวางแผนว่าจะหยิบไม้ท่อนไหนก่อนและจะวิ่งยังไงให้เร็วที่สุดครับแล้วเชิญรับชมได้ครับ

ค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะมีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมหันหลังพิงบอลนะคะในส่วนของกิจกรรมหันหลังพิงบอลนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีหลักๆก็คือกล้วย2กล้วยนะคะและลูกบอลค่ะในส่วนของวิธีการเล่นนะคะก็คือจะแบ่งน้องๆนะคะออกเป็น2ทีมค่ะโดยภายในทีมนะคะให้น้องจับคู่กับเพื่อนภายในทีมในวิธีการเล่นก็คือพี่จะตั้งกล้วยนะคะห่างกันประมาณ10เมตรค่ะให้น้องนะคะไปยืนกับคู่ตัวเองในกล้วยที่1ค่ะจากนั้นหันหลังเข้าหาคู่ของตัวเองนำมือทั้งสองข้างประสานระหว่างคู่ของตัวเองนะคะแล้วพี่จะนำบอลไปวางไว้ที่ระหว่างหลังของน้องและของคู่ของน้องนะคะจากนั้นเมื่อได้ยินสัญญาณคำว่าเริ่มให้น้องนะคะช่วยกันนำพาบอลโดยไม่ใช้มือจับนะคะไปยังกล้วยที่2เมื่ออ้อมกล้วยที่2แล้วนะคะให้น้องนำพาบอลกลับมายังกล้วยที่1เมื่อมายังกล้วยที่1แล้วทีมใดที่กลับมายังจุดเริ่มต้นก่อนก็ให้นั่งลงนะคะในกรณีนะคะที่ผู้เล่นนะคะทำลูกบอลล่วงออกจากหลังนะคะก็จะมีกฎอยู่ว่าให้น้องนะคะนำบอลไปเริ่มใหม่ที่จุดเริ่มต้นค่ะส่วนในเรื่องของประโยชน์นะคะของเกมหันหลังพิงบอลหลักๆเลยก็คือจะเป็นในส่วนของการพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะและการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมทีมนะคะและการวางแผนการนำพาบอลไปยังจุดเส้นชัยค่ะขอเชิญรับชมกิจกรรม

โอเคครับหลังจากเราทำกิจกรรมมาเสร็จแล้วนะครับผมเนื่องจากเราทำกิจกรรมนะครับเราค่อนข้างจะใช้กล้ามเนื้อหรือใช้ร่างกายแทบทุกส่วนเลยนะครับเราควรมีการยืดคูลดาวน์นะครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บนะครับจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บเวลาเราทำกิจกรรมเสร็จนะครับผมเดี๋ยวเชิญรับชมเลยครับ

0: ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ที่พวกพี่ได้สาธิตให้ดูสนุกกันไหมเอ่ยพี่บอสสนุกไหมครับ
1: โหสนุกมากเลยครับวันนี้เราค่อนข้างที่จะใช้แรงนิดนึง
0: ใช้แรงหน่อยนะครับก็จบกันไปแล้วก็มีการวอร์มอัพคูลดาวน์อะไรไปแล้วนะครับกิจกรรมวันนี้พวกพี่ตั้งใจกันมากเลยนะครับที่จะให้น้องๆได้ทำตามแล้วก็คัดสรรกันมาอย่างดีเลยครับผมพี่เชื่อว่าเหมาะกับน้องๆทุกเพศทุกวัยนะครับพี่บอสมีอะไรจะเสริมไหมครับผม
1: โอเคครับก็อย่างที่พี่พูดบอกข้างต้นนะครับว่าพวกพี่ค่อนข้างที่จะตั้งใจทำนะครับก็พี่อยากจะเตือนน้องๆนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับควรมีการวอร์มอัพคูลดาวน์และการอบอุ่นร่างกายก่อนทำกิจกรรมนะครับเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บนะครับในระหว่างทำกิจกรรมหรือเลิกทำกิจกรรมไปแล้วอาจจะมีรีเฟกต์ย้อนหลังมานะครับผมก็กิจกรรมไหนที่ยากเกินไปหรือค่อนข้างอันตรายครับอยากให้แนะนำว่าน้องๆควรมีผู้ใหญ่หรือผู้ที่ชำนาญอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในการทำกิจกรรมนะครับก็จากนี้ก็ขอให้น้องๆทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. ภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดีค่ะ
1: ว
0: ัน
1: นี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: และนุ่มนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สครูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์สครูค่ะ
2: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
2: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
3: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
2: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
3: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโฟ
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: อาหารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภารกิจการดูแลตู้ปลากันนะคะโดยที่เราจะแบ่งออกเป็นภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนนะคะในภารกิจแรกของเราก็คือประจำวันสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตในการเลี้ยงปลาว่าเขามีพฤติกรรมการกินอาหารเป็นยังไงการว่ายน้ำเป็นอย่างไรมีอาการว่ายที่ปกติดีไหมปลาบางตัวถ้ามีอาการป่วยหรือว่าติดปรสิตภายนอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของว่ายเอาลำตัวถูข้างขอบบ่อภาวะของปลาเกิดอาการคันเกิดขึ้นนะคะนอกจากดูที่ตัวปลาแล้วก็จะต้องดูเรื่องของการกินอาหารของปลาเพราะว่าการที่เราให้อาหารเหลือมันก็จะทำให้เกิดของเสียที่หมักหมมอยู่ในตู้ปลาดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาหารที่มันเหลืออยู่ในตู้ปลาเราก็ควรที่จะต้องมีการตักอาหารปลานั้นออกแต่จริงๆแล้วถ้าให้อาหารที่ถูกต้องก็คือให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็น้องปลาทานหมดเนี่ยค่ะจะดีกว่าที่จะต้องมาตักอาหารเหลือทุกๆวันนะคะอีกอย่างนึงถ้าในตู้ปลามีต้นไม้น้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นไม้น้ำด้วยถ้าต้นไม้น้ำหลุดหรือว่าใบเหี่ยวเน่าเกิดขึ้นนะคะก็ควรจะต้องเอาออกด้วยเพราะนั่นก็คือของเสียที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของปลาเหมือนกันที่สำคัญจะต้องดูเรื่องของปั๊มน้ำหรือว่าหัวทรายตัวให้ออกซิเจนของปลาด้วยนะคะว่าติดดีไหมเพราะว่าถ้าหัวทรายดับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลาอาจจะขาดออกซิเจนได้ในกรณีที่เลี้ยงปลาหนาแน่นนะคะระบบการกรองน้ำเหมาะสมหรือว่ากรองน้ำได้โอเคดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูประจำวันนะคะต่อไปภารกิจประจำสัปดาห์นะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของการซักทำความสะอาดระบบการกรองกายภาพควรจะต้องมีการซักทำความสะอาดทุกสัปดาห์นะคะใยกรองใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปใส่ตู้ปลาทุกครั้งก็จะมีผลกับเรื่องของสารเคมีที่แช่ลงไปอยู่ในน้ำดังนั้นเราสามารถซักทำความสะอาดแล้วก็ใช้ใยกรองเก่าได้นะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกครั้งการซักทำความสะอาดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผงซักฟอกแค่ซักด้วยน้ำธรรมดาก็พอแล้วอะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็นำกลับไปใส่ใหม่ในตู้ประจำสัปดาห์ที่ต้องเช็คอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของไฟเรื่องของปั๊มมีความผิดปกติไหมน้ำเข้ามากน้อยแค่ไหนระบบหัวจ่ายออกซิเจนตัวนี้ค่ะว่ามันมีความแรงและถ้าในตู้ปลานั้นเลี้ยงพืชน้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่จะต้องดูเรื่องของแร่ธาตุวิตามินหรือว่าสารอาหารที่ให้ว่ามันมีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำที่อยู่ในตู้นั้นด้วยหรือเปล่าต่อไปภารกิจประจำเดือนนะคะสิ่งที่จะต้องดูกันก็คือเรื่องของการกองนะคะขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการกองเคมีค่ะคาร์บอนแล้วก็ซีโอไลท์ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะช่วยจัดการเรื่องของคุณภาพน้ำดังนั้นเวลาพวกนี้ดูดซับของเสียทั้งเดือนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเปลี่ยนตัวกองทางเคมีใหม่นะคะส่วนกองที่เป็นชีวภาพแบบนี้ไม่ต้องทำความสะอาดนะคะเพราะว่าของเสียที่อยู่ในน้ำมันใช้เวลานานกว่าจุลินทรีย์พวกนี้จะเซตตัวถ้าเกิดเราซักหรือว่าล้างทำความสะอาดวัสดุพวกนี้ค่ะมันเท่ากับว่าน้ำในตู้ปลาเราต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะเซตตัวกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นก็แกะออกมาแล้วก็แช่ลงในน้ำปกติได้เลยค่ะตัววัสดุการกรองเคมีตัวเดิมเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยที่แช่ในน้ำเกลือที่เข้มข้นนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 วันนะคะก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการรีชาร์จประจุให้เกิดมีการถ่ายเทของเสียออกไปจากกองเคมีนี้นะคะเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเมื่อประกอบกลับไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้กับตู้ปลาได้เหมือนเดิมนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้กับภารกิจรายเดือนอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนน้ำค่ะโดยปกติแล้วคนจะเปลี่ยนน้ำอย่างน้อย 50% ของตู้ปลาเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำทั้งตู้เลยจะทำให้น้องปลาเกิดภาวะเครียดตามมาดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ถูกต้องก็คือคนจะเปลี่ยนถ่ายน้ำทีละน้อยๆค่อยๆลดระดับน้ำลงเรื่อยๆจนถึงประมาณ 50% แล้วก็ค่อยๆใส่น้ำเติมเข้าไปอีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือน้ำที่ใช้ในการเปลี่ยนควรจะต้องไม่มีคลอรีนถ้าเราแพลนว่าเราจะเปลี่ยนน้ำในสัปดาห์นี้เราควรจะต้องรองน้ำทิ้งไว้เพื่อที่จะทำให้มีการระเหยของคลอรีนออกไปก่อนที่จะนำมาเปลี่ยนใส่น้องเขานะคะอ
นี่แหละค่ะคือภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนสำหรับผู้เลี้ยงปลาที่ใส่ใจแล้วก็สนใจสุขภาพของปลานะคะ

0: ไซเล่นกับ 4M นะคะอยู่ใกล้กันมากค่ะจนบางครั้งนะคะเราจะเรียกมันว่ามัดท่อลำเลียงค่ะเป็นเพราะว่าไซเล่นค่ะสามารถทำงานได้ดีนั่นเองตอนอยู่ไหนจ๊ะเจ้าไซเล่น 4M
1: ครูเช่คะเพาหิวอีกแล้วอ่ะ
0: หิวอีกแล้วเหรอคะแพรว
1: เมื่อท้องร้อง
0: เราเพิ่งจะพักกินข้าวกันเมื่อสักครู่นี่เองนะคะเนี่ย
1: เพราะว่านะสงสัยเราต้องใช้พลังงานในการเดินเยอะไปแน่ๆเลยค่ะเลยทำให้หิวบ่อยอ่ะ
0: โหถ้าหิวบ่อยทุกก้าวขนาดนี้นะคะครูเลยอยากให้แพรวนะคะเป็นต้นไม้จังเลยค่ะจะได้ไม่ต้องมาหิวบ่อยขนาดนี
1: ้ทำไมต้องเป็นต้นไม้ด้วยอะคะ
0: อ้าวก็ต้นไม้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยการสังเคราะห์ด้วยแสงไง
1: อ๋อพอจำได้เรื่องของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเอ๊แต่ยังสงสัยอยู่เลยนะคะว่าถ้าการสังเคราะห์แสงอย่างเดียวมันทำให้ต้นไม้นี่สูงได้ขนาดนี้เลยเหรอคะ
0: อ๋อนอกจากที่ต้นไม้นะคะจะสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้แล้วเนี่ยต้นไม้เองนะคะก็ยังจำเป็นจะต้องดูดแร่ธาตุและน้ำขึ้นไปด้านบนค่ะ
1: แล้วอย่างพวกต้นไม้ที่มันต้นใหญ่ๆสูงๆมากๆเนี่ยมันดูดแร่ธาตุจากรากขึ้นไปถึงข้างบนได้ยังไงอะคะ
0: อ๋อถ้าแพรวสงสัยแล้วน้องๆก็สงสัยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันใน
2: ลับซ่าท้าทดลอง
1: ครูเช่ขาอย่างต้นไม้ที่สูงสูงแบบนี้ค่ะมันลำเลียงน้ำขึ้นไปยังไงหรอคะ
0: หลักๆนะคะก็เกิดจากการที่พืชต้องคายน้ำค่ะ
1: คายน้ำการคายน้ำมันเกี่ยวยังไงกับการลำเลียงน้ำหรอคะ
0: เกี่ยวสิคะการที่พืชคายน้ำนะคะก็คือการปล่อยน้ำไปสู่บรรยากาศ
1: อ๋อก็คือว่าต้นพืชเนี่ยมันจะคายน้ำใช่ไหมคะออกไปนอกลำต้นเสร็จแล้วก็เลยต้องมีการลำเลียงน้ำจากดินขึ้นมาแทนแล้วแบบนี้การลำเลียงน้ำของพืชมันเหมือนกับการบีบตัวของหลอดเลือดในคนเราไหมคะ
0: ไม่เหมือนนะคะเพราะว่าพืชนะคะจะใช้เซลล์ที่ตายแล้วค่ะในการลำเลียงดังนั้นน่ะเซลล์ตายแล้วไม่สามารถที่จะบีบตัวคลายตัวเหมือนหลอดเลือดเราไม่ได้ค่ะ
1: ลำเลียงผ่านเซลล์ที่ตายแล้วด้วยโหยิ่งงงไปกันใหญ่เลยอะค่ะครูเช
0: ่จริงๆแล้วนะคะถึงแม้ว่าเซลล์นั้นจะตายแล้วนะคะมันก็คือเซลล์พืชที่ไซโทพลาซึมเนี่ยหายไปจนกลายเป็นท่อและการที่จะลำเลียงน้ำขึ้นไปก็เลยจำเป็นจะต้องใช้คุณสมบัติของน้ำมาช่วย
1: คุณสมบัติอะไรคะ
0: นั่นคือคุณสมบัติของการยึดติดกับคุณสมบัติของการเชื่อมแน่น
1: ยึดติดกับเชื่อมแน่น มันเป็นยังไงเหรอคะครู
0: แล้วลองนึกภาพตามนะคะสมมุติว่ามีท่ออยู่1ท่อแล้วครูเนี่ยเป็นโมเลกุลของน้ำเวลาที่เราจะใช้คุณสมบัติของการยึดติดก็คือโมเลกุลของน้ำนะคะจะทำการยึดกับผนังของเซลล์ขึ้นไป
1: ก็จะค่อยๆไปอย่างนี
0: ้และในขณะเดียวกันการเชื่อมแน่นก็คือโมเลกุลของน้ำที่อยู่ใกล้เคียงกันค่ะก็จะเชื่อมกันสามารถพาตัวเองขึ้นไปตามท่อลำเลียงได้ค่ะ
1: แล้วท่อลำเลียงน้ำของพืชนี่มันมีชื่อเรียกไหมคะ
0: มีค่ะท่อลำเลียงน้ำของพืชนะคะเขาเรียกกันว่าไซเล่มค่ะ
1: อย่างนี้ก็แปลว่าไซเล่มก็คือเซลล์ที่ตายแล้วอย่างนี้หรอคะ
0: ใช่ค่ะถึงแม้ว่าไซเล่มจะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วอย่างที่ครูบอกนะคะก็คือเป็นเซลล์ที่ไซโทพลาซึมเนี่ยมันหายไปเมื่อไซโทพลาซึมหายไปก็ทำให้เกิดช่องว่างภายในเซลล์ค่ะทำให้พืชนะคะใช้ช่องว่างนี้ค่ะในการลำเลียงน้ำ
1: แบบนี้ไซเล่มหน้าตามันก็จะประมาณเหมือนท่อน้ำไหมคะเหมือนท่อหลอดดูดของเราอย่างนี้ป่ะคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะซึ่งไซเล่มนะคะก็จะประกอบไปด้วยเซลล์2ชนิดนั่นก็คือประกอบไปด้วยเทคีดกับเวสเซลค่ะ
1: ไม่คุ้นเลยค่ะ
0: มาเริ่มกันที่เทคีดค่ะ
1: โอ้เห็นหน้าตายังไม่คุ้นใหญ่เลยค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วนะคะเทคีดก็จะเป็นเซลล์ที่ค่อนข้างยาวแล้วหัวท้ายก็จะเรียวแล้วก็มีรูพุ่นแล้วผนังเนี่ยก็ค่อนข้างหนาด้วยค่ะเพราะว่ามีสารจำพวกลิกนินค่ะเคลือบไว
1: ้
0: เวลาที่เขาต่อกันเขาก็จะต่อตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขึ้นไปคล้ายท
1: ่ออ๋อค่ะ
0: ส่วนอีกอันนี้ก็คือเวสเซลตัวเวสเซลนะคะจะมีหน้าตาแบบนี
1: ้
0: สังเกตดีๆนะคะก็คือจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สั้นกว่าแต่ก็ยังมีลักษณะที่คล้ายกันตรงที่มีรูพุ่นแล้วก็หัวท้ายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นรูพุ่นสำหรับเปิดแล้วผนังก็หนาเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีลิกนินเคลือบไว้เหมือนกันเขาก็จะต่อกันแบบนี้ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดขึ้นไปก็สามารถใช้ในการลำเลียงน้ำได้ค่ะ
1: แล้วแบบนี้ไซเล่มนี่มันมีเซลล์อื่นๆช่วยในการลำเลียงด้วยปะคะ
0: มีค่ะก็อย่างเช่นไฟเบอร์ซึ่งไฟเบอร์เนี่ยเป็นเซลล์ที่ตายแล้วจะทำหน้าที่ในการพวกทำให้เซลล์แข็งแรงขึ้นค้ำจุนเซลล์ได้ด้วยและก็ยังมีเซลล์ที่มีชีวิตอย
1: ่
0: างเช่นพาเลนไคม่าทำหน้าที่ในช่วยในการลำเลียงน้ำอีกทางนึงด้วยค่ะ
1: โอ้โหมีหลายอย่างเหมือนกันนะคะเนี่ยเอแบบนี้พืชสังเคราะห์แสงเพื่อให้ได้อาหารใช่ไหมคะเอแล้วเวลาที่พืชนำเอาอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นเนี่ยมันใช้ไซเล่มเหมือนกันไหมคะ
0: พืชนะคะจะแยกระหว่างท่อน้ำกับท่ออาหารออกจากกันค่ะท่ออาหารของพืชนะคะเขาจะเรียกกันว่า 4M ค่ะ
1: 4M หน้าตาเป็นยังไงคะ
0: 4M นะคะจะไม่เหมือนไซเล่มเลยค่ะเพราะว่า 4M นะคะจะประกอบไปด้วยเซลล์ที่มีชีวิตค่ะก็จะประกอบไปด้วยสีผิวกับคอมโพเนนต์เซลล์ค่ะหน้าตาแบบนี
1: ้นี่ก็ไม่คุ้นเหมือนกันค่ะ
0: ยังมาเริ่มกันที่สีผิวก่อนนะคะจะเห็นว่าสีผิวนะคะจะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับทรงกระบอกแล้วก็จะมีตะแกรงด้านบนตะแกรงนี้นะคะเขาเรียกว่าสีเพจค่ะโดยเจ้าตัวสีผิวนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเซลล์ที่มีชีวิตแต่เมื่อเวลาที่เขาแก่ไปเขาก็จะไม่มีนิวเคลียสค่ะก็จะเหลือแค่ไซโตพลาซึมอยู่ตรงข้างๆเซลล์แล้วก็มีแวคคิโอขนาดใหญ่ค่ะอยู่ตรงกลางด้านนอกนะคะก็จะถูกเคลือบไปด้วยลิกนินเหมือนกันอีกอันนึงก็คือคอมโพเนนต์เซลล์ตัวคอมโพเนนต์เซลล์เองนะคะเป็นเซลล์พี่เลี้ยงค่ะเพราะว่าสีผิวเองนะคะไม่มีนิวเคลียสใช่ไหมคะแต่คอมโพเนนต์เซลล์นะคะจะเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างค่อนข้างยาวผนังค่อนข้างหนาด้านในก็จะมีทั้งนิวเคลียสและก็ไซโตพลาซึมอยู่ค่ะทำให้สามารถช่วยควบคุมการทำงานของเจ้าสีผิวได้
1: เอว่าแต่เพื่อใช้วิธีการใดในการลำเลียงอาหารจากใบไปสู่ส่วนต่างๆเหรอคะ
0: พืชนะคะก็จะใช้หลักการออสโมซิสค่ะก็คืออาศัยความแตกต่างค่ะระหว่างความเข้มข้นของน้ำระหว่างไซเอ็มกับโฟเอ็มทำให้สามารถใช้ในการลำเลียงอาหารได้
1: อย่างนี้ก็แสดงว่าไซเล่มกับโฟเอ็มก็ต้องอยู่ใกล้กันมากเลยสิคะ
0: ใช่ค่ะไซเล่มกับโฟเอ็มนะคะอยู่ใกล้กันมากค่ะจนบางครั้งนะคะเราจะเรียกมันว่ามัดท่อลำเลียงค่ะ
1: มัดท่อลำเลียงในใบเลี้ยงคู่แล้วก็ใบเลี้ยงเดี่ยวนี่มันเหมือนกันไหมคะ
0: ทั้งในพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะต่างมีมัดท่อลำเลียงเหมือนกันค่ะแต่รูปแบบการวางเนี่ยต่างกัน
1: ต่างกันยังไงคะครู
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาทำกิจกรรมกันค่ะในมหัศจรรย์มัดท่อลำเลียงนี่เลยค่ะกิจกรรมมหัศจรรย์มัดท่อลำเลียงค่ะ
1: โอ้โหมีอะไรเยอะแยะเลยคะเนี่ย
0: สิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือเม็ดบีดค่ะอย่างน้อย5สีนะคะมีถาดสำหรับเลี้ยงเม็ดบีดค่ะเตารีดแล้วก็กระดาษรองรีดค่ะ
1: แล้วเราจะต้องทำยังไงอะคะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มมัดท่อลำเลียงในรากก่อนละกัน
1: หน้าตาแบบนี้
0: ใช่ค่ะจะเห็นนะคะว่าในพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนั้นมีลักษณะการจัดวางของมัดท่อลำเลียงที่ไม่เหมือนกันถ้าอย่างในพืชใบเลี้ยงคู่นะคะจะเห็นว่าตรงที่ส่วนที่เป็นไซเล่มจะเรียงกันคล้ายๆกับรูปดาวอยู่ตรงกลางรากเลย
1: ค่ะ
0: ส่วนโฟเอ็มนะคะก็จะกระจายอยู่รอบๆตามแฉกของรูปดาวนั้นแต่ในส่วนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะเห็นว่ามัดท่อลำเลียงเนี่ยจะมีการเรียงไม่คล้ายรูปดาวก็คือจะมีไซเล่มกับโฟเอ็มอยู่แทรกกันแบบนี้เลย
1: ค่ะ
0: อย่างนั้นเรามาลองเริ่มกันเลยไหม
1: โอเค
0: งั้นเดี๋ยวเรามาแบ่งกันดีกว่า
1: ได้เลยค่ะ
0: ให้แพรวนะคะทำเป็นตัวแทนของพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนของครูเป็นตัวแทนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวละกันเน
1: า
0: ะ
1: ได้งั้นเราก็เรียงตามนี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะเพื่อให้ไม่เกิดการสับสนนะคะเดี๋ยวเรามากำหนดสีกันก่อน
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ไซเล่มนะคะใช้เป็นเม็ดบีดสีน้ำเงินส่วนโฟเอ็มนะคะใช้เป็นเม็ดบีดสีเหลืองส่วนอวัยวะอื่นของพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นอีพีเดอร์มิสหรือว่าตัวคอเทกก็ใช้เป็นเม็ดบีดสีอื่นละกัน
1: ได้ค่ะ
0: โอเคงั้นเรามาเริ่มเรียงกันเลย
1: จากสีเงินก่อนเลย
0: ใช่ของคุณครูก็จะต้องกระจายไปทั่วๆ

0: สร็จแล้วค่ะ
1: อ๋อของคุณครูก็เสร็จแล้วค่ะ
0: เหมือนไงเป๊ะเลย
1: เหมือนเลยเนาะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะโอเคในส่วนของรากนะคะก็เสร็จแล้วต่อไปเราไปดูมัดท่อลำเลียงในส่วนของลำต้นกันบ้างดีกว่า
0: ลำต้นต้องเป็นยังไงคะ
1: นี่เลยค่ะถ้าเด็กสังเกตดีๆนะคะก็จะเห็นว่าในส่วนของพืชใบเลี้ยงคู่กับพืชใบเดี่ยวเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่โดยหลักๆแล้วนะคะถ้าดูของพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยการจัดเรียงของมัดท่อลำเลียงเนี่ยจะเป็นวงเลยโดยมีไซเลมอยู่ข้างในแล้วก็มีโฟเอมอยู่ข้างนอกนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยมีการขั้นด้วยแคมเบียมค่ะ
0: แคมเบียม
1: ใช่ค่ะแต่ในส่วนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะสังเกตว่าจะมีการจัดเลี้ยงที่กระจัดกระจายไม่ได้เป็นรูปร่างที่แน่นอนถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะคะจะทำการลองวางเม็ดบีดให้เหมือนกับในลำต้นเลย
0: โอเคค่ะ
1: เหมือนเดิมนะคะให้พี่แพรวเรียงเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนครูเรียงเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเหมือนเดิม
0: ได้เลยค่ะ
1: โอเคอันนี้ค่ะเรายังคงใช้สีเดิมนะคะไซเลมเป็นสีน้ำเงินแล้วก็โฟเอมเป็นสีเหลือง

0: เรียบร้อยค่ะลำต้นเสร็จแล้ว
1: เย้ของคุณครูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนี่นะคะเราก็ได้แล้วนะคะที่เป็นแบบจำลองของทั้งในรากแล้วก็ลำต้นของทั้งพืชใบเลี้ยงคู่และก็พืชใบเลี้ยงเดี่ยวแต่ยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆเราจะต้องนำเม็ดบีทนี้นะคะไปรีดก่อนค่ะให้ติดกันในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆอาจจะต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะคะงั้นเดี๋ยวคราวเนี่ยทำการรีดก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาของเม็ดบีทของคุณครูและแพรวเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: โอเค

0: เป็นไงคะมัดทอดลำเลียงของเรา
1: จะว่าไปนี่ก็สวยงามดีเหมือนกันนะคะนี่หอมพาเป็นใบเลี้ยงคู่
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นรากอันนี้ก็เป็นลำต้น
0: ใช่ค่ะของคุณครูนะคะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะอันนี้คือในรากค่ะอันนี้คือในลำต้น
1: แต่ว่าคราวนี้พาอยากเห็นของจริงแล้วล่ะค่ะว่ามันทำงานยังไงอย่างนี้เราจะมีโอกาสได้เห็นไหมคะ
0: มีแน่นอนค่ะถ้าแพลวอยากเห็นนะคะน้องๆอยากเห็นเหมือนกันว่าการลำเลียงน้ำในไซเล่มเป็นยังไงอย่างนั้นครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้ได้ลองทำกันในกิจกรรมอยู่ไหนนะเจ้าไซเล่ม
1: ว้าวมีทั้งดอกไม้แล้วก็มีสีเยอะเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันค่ะว่าเจ้าไซเล่มนี้จะสามารถลำเลียงน้ำขึ้นไปด้านบนได้หรือเปล่า
1: เอ๊ะแล้วเราจำเป็นไหมคะว่าต้องใช้ดอกไม้ที่เป็นสีขาว
0: จำเป็นนะคะเพราะว่าเราจะได้มองเห็นชัดๆค่ะว่าการทำงานของไซเล่มนั้นยอดเยี่ยมหรือไม
1: ่อย่างวันนี้ดอกที่เราเอามาก็จะเป็นดอกเบญจมาศใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้คือ
0: ดอกมัม
1: มัมเหรอคะ
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าลองนะคะไม่มีดอกไม้สีขาวพวกนี้นะคะสามารถใช้ผักสวนครัวก็ได้ค่ะอย่างเช่นผักกาดหรือว่าผักที่มีสีค่อนข้างสีขาวๆนะคะเอามาใช้ได้เหมือนกันเลย
1: แล้วเราต้องทำยังไงดีคะ
0: ถ้าอย่างนั้นมาเริ่มกันเลยนะคะ
1: yeah.
0: เดี๋ยวคุณครูนะคะจะทำผักกาดผสมสีลงในแก้วนี้นะคะได้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเราก็จะใส่ดอกไม้ลงไปค่ะนี่เลยโอเควางไว้แบบนี้เราก็จะตั้งทิ้งไว้ค่ะแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: โอ้โหตื่นเต้นจังเลย
0: ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่แพรมาทำสีอื่นๆแล้วก็มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: ได้เลยค่ะทุกสีเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: เอาน้ำไปก่อน

0: ็นยังไงคะดอกไม้ที่เราตั้งทิ้งเอาไว
1: ้สีสวยทุกแก้วเลยค่ะ
0: นี่ค่ะพี่แพลสังเกตดีๆค่ะนอกเหนือจากดอกไม้ที่เราใส่ลงไปแล้วคุณครูยังแอบเอาผักกาดค่ะใส่ไว้ให้ด้วย
1: เห็นสีชัดเลยเอ๊ว่าแต่ที่สีมันขึ้นเยอะแบบนี้ค่ะครูเชษมันมีหลักการอะไรยังไงบ้างคะ
0: เป็นเพราะว่าไซเล่มค่ะสามารถทำงานได้ดีนั่นเองเนื่องจากน้ำสีที่เราใส่ไปตรงก้นแก้วนะคะเมื่อเรานำดอกไม้นะคะแช่ลงไปในน้ำสีดอกไม้นะคะยังคงมีการคายน้ำออกมาดังนั้นนะคะในปกติแล้วเนี่ยรากจะต้องมีการดึงน้ำเข้าไปแทนใช่ไหมคะแต่ในที่นี้นะคะไซเล่มนะคะก็ดึงน้ำขึ้นไปเหมือนกันค่ะแต่เป็นการดึงน้ำสีในแก้วค่ะขึ้นไปเพื่อใช้ยังปลายยอดในที่นี้นะคะก็เลยเห็นว่าดอกไม้ที่เคยเป็นสีขาวกลายเป็นสีเดียวกับน้ำที่เราแช่ลงไป
1: นี่แบบนี้นี่เองเข้าใจเลยละค่ะว่ามันมีท่อในการลำเลียงนะคะทำให้น้ำเนี่ยเป็นสีแล้วทำให้ดอกเนี่ยเปลี่ยนสีได้ด้วย
0: ใช่แล้วค่ะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆนะคะเด็กๆจะเห็นเป็นเส้นเล็กๆที่แสดงถึงท่อลำเลียงด้วยนะคะที่เป็นไซเล่มนั่นเองไม่ว่าจะในใบผักกาดหรือว่าในดอกไม้ค่ะ
1: โอ้โหคุณเชษคะระบบลำเลียงในพืชเนี่ยเจ๋งมากๆเลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าในต้นไม้หรือว่าในต้นพืชมีระบบลำเลียงน้ำแล้วก็อาหารที่มีประสิทธิภาพสุดๆไปเลยแบบนี้พาหายสงสัยแล้วล่ะค่ะว่าต้นไม้สูงๆแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พูดถึงต้นไม้สูงๆนะคะครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวครูจะพาน้องๆนะคะแล้วก็พี่แพลวนะคะไปเดินป่าที่มีต้นไม้สูงๆกันค่ะครูเคยดูในรายการทั่วถิ่นแดนไทยค่ะเขาพาไปเดินป่าที่จังหวัดยะลามีต้นไม้สูงเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยค่ะลองไปดูกันค่ะ
1: ไปค่ะไปค่ะ
2: วันนี้เราลงใต้ไปหาความสวยงามและวิถีชีวิตที่น่าสนใจของผู้คนกันอีกหนึ่งที่ของปลายด้ามขวานเมืองในหุบเขาที่เขาว่ากันว่าสวยไม่แพ้ที่ไหนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา9อำเภอทานโตจังหวัดยะลาครับเริ่มต้นการเดินทางในครั้งนี้มีคนบอกมาว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยก็คือการมาชมทะเลหมอกครับและต้องพาไปดูแน่นอนครับกับจุดชมวิวเขาหินโยกครับ

สวยไหมครับตรงที่เรายืนอยู่นี่นะครับเขาเรียกว่าเขาโตโมครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวผาหินโยกจะเห็นทะเลหมอกนะครับที่ไหลสวยงามมากๆเลยครับเรียกว่าขึ้นมาเนี่ย800 กับ 900 เมตรคุ้มจริงๆครับ

0: ลงมาจากจุดชมวิวนะครับไปดูทะเลหมอกกันมาแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดของชื่อนะฮะจุดชมวิวก็คือผาหินโยกครับ
1: ระยะทางเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เราเดินมา
0: ประมาณ
2: ถ้าเกิดไปถึงจุดสูงสุดก็ประมาณเกือบ900
0: นั่นเองนะครับ
2: ครับ
0: อยากรู้ละผาหินโยกหินก้อนไหนที่มันโยกครับ
2: หินก้อนนี่แหละครับที่เห็นใหญ่ๆอยู่นี่แหละครับมันสามารถโยกได้เลยครับผม
0: จากตรงนี้เราจะเห็นนี่คือเส้นทางที่เรา
2: เส้นทางถนนที่เราเข้ามาในชุมชนนะครับ
0: เลยไปตรงนู้นมองเห็นเป็น
2: ฝั่งนู้นจะเป็นเบตง
0: ใช่ไหมครับ
2: ครับผมอันนั้นจะเห็นเราจะเห็นเป็นเขื่อนบางลาง

0: นส่วนใหญ่ที่นี่เวลามาก็เป็นคนจากที่ไหนมาเที่ยวครับเวลาอาชีพาเที่ยวเนี่ย
1: ถ้าเกิดว่ามาที่จุดชมวิวผาหินโยกตรงนี้นะครับส่วนมากจะเป็นพวกแบ็คแพ็คแบ็คแพ็คเกอร์เขาจะชอบแบบลุยๆเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เปิดให้คนมาตั้งเต็นท์ได้ไหม
1: บ้างกลางเต็นท์ตรงนี้จะไม่อนุญาตเพราะว่าอันตรายครับอาจจะไม่ปลอดภัย
0: ครับ

0: มาถึงปุ๊บนะครับเลี้ยวเข้ามาตรงเนี้ยเมื่อกี้น้ำเดินจากลานจอดรถมาก็ประมาณสัก50เมตรได้นะครับมาถึงตรงนี้ต้อนรับโดยต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยครับเลยหยุดถามก่อนว่าต้นนี้ต้นอะไร
1: ต้นสมพง
0: ต้นสมพง
1: มันเป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ไม้เนื้ออ่อนนะครับแล้วก็โตเร็วด้วยไหมครับ
1: อันนี้ก็ประมาณร้อยกว่าปีได้
0: นี่ร้อยกว่าปีครับครับสูงมากเลย
2: และที่แห่งนี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าเป็นอย่างมากครับหากใครมาก็ต้องมาเดินเที่ยวโดยที่นี่จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันครับ
0: นี่ครับนี่เราดูได้ไงเพราะว่าตรงนี้เป็นรอยหมูป่าคร
1: ับ ก็มีรอยหิน
0: อ๋อเป็นรอยเท้าเขา
1: ครับ
0: อ๋อนี่คือรอยเท้าหมูป่า
1: คือมันจะเคลียร์เอากินไส้เดือน
0: หมูป่าเขากินไส้เดือน
1: ครับ

0: ครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าต้น
2: กาลอ
1: ต้นกาลอนะครับ
2: หรือว่าไข่เขียว
1: หรือว่าไข่เขียว
2: ครับ
1: นะครับอายุประมาณสักเท่าไหร่ครับ
2: ประมาณ300ปีได
1: ้300ปี
2: ครับ
1: โอ้โหเนี่ยแค่นี้ผมเห็นแล้ว4สัก4คนโอบได้มั้ย
2: ได้ได
1: ้ได้นะ4คนโอบนะฮะโอ้โหนะฮะกว้างมากใหญ่มากสูงมากกว่าเขาจะโตได้300ปีเนี่ยโหผมยังไม่ถึงเสี้ยวนึงเขาเลย

0: นี่ก็ต้นสมพงศ์พอมันจะใหญ่มาก
1: อายุเขาประมาณสักเท่าไหร่ครับ
0: อันนี้ก็ประมาณ300ปีเหมือนกัน
1: 300ปีเหมือนกันนะครับเนี่ยครับอันนี้ที่เขาเรียกว่าพรนี่ฮะพรนะครับก็จะเป็นเหมือนตัวที่เอาไว้ค้ำยันให้กับเขานะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะใหญ่แล้วก็สูงประมาณสัก
0: อันนี้ประมาณเกือบ100เมตรเหมือนก
1: ัน100เมตรเหมือนกันนะครับสูงนะแล้วลำต้นนี้ประมาณสักกี่คนโอบได้ครับ
0: ประมาณ10กว่าคน
1: 10กว่าคนแล้วเนี่ยฮะต้นนี้ใหญ่มากครับ
2: แล้วก็จะมีเถาวัลย์อะไรค่อยมาน
1: ี่แหละครับก็คือความยิ่งใหญ่นะครับของป่าตั้งแต่เราเดินเข้ามานะครับต้นไม้มีตั้งแต่ขนาดนะครับที่ว่าใหญ่แล้วนะพอเข้ามาปุ๊บมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับความสมบูรณ์ที่เราช่วยกันได้แล้วเขาจะอยู่ให้เราได้เห็นจนถึงลูกถึงหลานต่อไปครับ

0: แล้วสิ่งที่เราตามหานั่นคือนางเอกของเรานะฮะอยู่ด้านหน้าแล้วน้ำตกฮาราซา
1: ก็มีครับแล้วถ้าเกิดว่าช่วงหน้าฝนนี่น้ำมันจะมาขนาดไหนครับ
2: น้ำมันจะท่วมแถวนี้นะครับบริเวณน
1: ี้ท่วมหมดเลยเหรอครับคือน้ำจะไหลลงมาเยอะมากแล้วก็ไหลลงไปเพราะคนส่วนมากก็จะมาเล่นแถวๆนี้ใช่ไหม
2: ใช่
1: แต่ช่วงนี้ก็คือน้ำอาจจะ
2: น้อย
1: แต่ว่าก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่ายังไงก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งน้ำหลักของคนในชุมชนในหมู่บ้านด้วย
2: เพราะว่าข้างบนนั่นเขาจะเป็นปลาหมู่บ้านไงเขาจะกั้น
1: อ๋อเขาจะกั้นเป็นปลาหมู่บ้านข้างบนนะครับก็จะไหลเข้าไปสู่หมู่บ้าน

น้ำตกที่นี่เนี่ยเย็นสบายมากๆเลยครับอากาศร้อนๆมาพอได้สัมผัสกับน้ำสัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ๆแบบนี้ร้อนแค่ไหนก็สบายตัวครับแต่เจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าออกจากจุดนี้ไปเนี่ยยังมีอีกหนึ่งจุดที่อยากให้เราเนี่ยไปกันตรงนี้เขาเรียกว่าหาดกระทิงครับ

0: ลงมาจากน้ำตกครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหาดกระทิงครับทำไมก็ถึงเรียกว่าหาดกระทิงต้องถามรอบีครับ
1: ว่าประเทศนี้มันประเทศโล่ง
0: เป็นที่โล่ง
1: ครับ
0: เป็นที่โล่งเขาถึงเรียกว่าเป็นหาดเหรอครับแล้วทำไมถึงมีกระทิงมีกระทิงลงมากินไหม
1: ก็มีช่วงเย็น
0: เขาลงมาประมาณสัก
1: ประมาณห้าโมงเย็น
0: อ๋อห้าโมงเย็น
1: ครับ
0: ก็มาแอบดูได้ใช่ไหม
1: ก็มาดูได
0: ้เขาลงมาทำไมมากินน้ำเหรอครับ
1: มากินหญ้าแล้วก็กินน้ำ
0: ใครชอบดูกระทิงสองสัตว์เนี่ยก็มาดูกันได้นะครับก็ต้องมีจุดแบบซุ่มๆดูนะครับแล้วก็ดูเงียบๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นกระทิงพาครอบครัวเขาลงมากินน้ำกินหญ้านี่เองนะครับที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ผมบอกเลยว่าสวยงามจริงๆดูด้านหลังครับอยากกระโดดน้ำเลยโห้ย
2: โอ้โหต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยสูงๆทั้งนั้นเลยนะคะแถมอายุเป็นร้อยปีอีกด้วยที่ต้นไม้สูงแบบนี้ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าพืชมีการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุค่ะจากรากขึ้นไปสู่ใบที่อยู่บนยอดสุดผ่านท่อลำเลียงที่มีชื่อว่าไซเล็มนั่นเองถึงแม้ว่าไซเล็มจะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะคะแต่ว่าก็มีแรงยึดติดและก็แรงเชื่อมแน่นจากน้ำค่ะในการลำเลียงนั่นเอง
3: พืชนะคะก็สามารถลำเลียงอาหารค่ะโดยผ่านทางท่อลำเลียงที่ชื่อว่า 4M ค่ะโดย 4M นะคะก็จะประกอบไปด้วยเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะและก็อาศัยหลักการออสโมซิสและก็การแพร่นะคะเพื่อช่วยในการลำเลียงอาหารค่ะในพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะก็จะมีรูปแบบของการจัดเรียงของมัดท่อลำเลียงที่แตกต่างกันค่ะโดยเรานะคะสามารถที่จะแยกพืชทั้งสองประเภทออกจากกันได้ถึงแม้ว่าจะรู้เพียงแค่ภาพตัดขวางของทั้งรากและลำต้นนั่นเองค่ะ
2: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันได้ใหม่นะคะกับรายการแล็บซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่พาวแล้วก็ครูเช่ไปหาอะไรกินก่อนละกันยังไม่ได้กินอะไรเลย
3: ค่ะอิ่มอีกแล้วคะ
2: ใช่ค่ะ
3: นี่เราก
2: ินผักกาดได้ไหมคะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้การจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

0: างไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: เซ็กซ์สนุ
0: กพวกเรารู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกัน
2: รู้ค
0: ่
2: ะ
0: รู้ทุกทีไหนบอกให้ดันฟังมาเลยมา
2: เรื่องเกี่ยวกับไฟสถิต
0: อ๋อไฟฟ้าสถิต
2: ไฟฟ้าสถ
0: ิ
2: ตค่ะ
0: ทำไมต้องทำหนาวๆอย่างนั้นด้วยอ่ะจริงเปล่าน้องๆทางบ้านคงสงสัยว่าทำไมแก๊งจิ๋วตัวแสบของเราทุกคนถึงได้รู้สึกหนาวกันขนาดนี้เพราะวันนี้เราเปลี่ยนสถานที่กันเล็กน้อยเพราะวันนี้เราจะมาทำการทดลองที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตแล้วทุกคนคงสงสัยว่าแล้วทำไมต้องมาทำในที่หนาวๆใช่ไหมแอรินอธิบายสิทำไมเราถึงอยากได้ที่หนาวๆ
3: ม
0: ัน
3: จะมีความแห้ง
0: น
3: ะคะพอเวลาเอามาถูหรือว่าอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: เยี่ยมยอดหัวใจที่สำคัญคือเราอยากได้ความแห้งคือเราต้องการอากาศที่มีความชื้นต่ำนั่นเองเราก็เลยอยากจะมาอยู่ในห้องที่อันนี้เราก็ตั้งใจทำให้อุณหภูมิมันลดลงแล้วก็มีการเปิดเครื่องปรับอากาศให้ไล่ไอ้เจ้าความชื้นออกไปสำหรับวันนี้นะครับอย่างที่น้องไอรีนเกริ่นไปเมื่อสักครู่เราจะสังเกตได้ว่าในหน้าหนาวเราจะได้ยินคำว่าไฟฟ้าสถิตมากกว่าช่วงที่เป็นหน้าร้อนหรือเป็นช่วงที่อากาศชื้นฤดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการศึกษาเรื่องราวของฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตกันให้มากขึ้นงั้นเราไปเริ่มต้นการทดลองแรกกันเลยนะครับ ไปกันเลยครับเอาละครับสำหรับการทดลองแรกนะครับนี่อาจารย์มีลูกโป่งอยู่ในมือ
2: แล้วพวกเราก็มีลูกโป่งอยู่ในมือ
0: ดีมากซึ่งยังไม่ได้เป่า เอาละเดี๋ยวพวกเราต้องมีโอกาสได้เป่าลูกโป่งกันแน
2: ่
0: ๆแต่สิ่งหนึ่งน่าจะเป็นการทดลองที่น้องๆอาจจะเคยได้ทำกับคุณครูที่โรงเรียนมาแล้วบ้างก็คือเราจะเป่าลูกโป่งแล้วเราก็จะเอาไอ้เจ้าลูกโป่งนี่แหละลองมาทูและดูซิว่ามันจะมีความสามารถอะไรเกิดขึ้นโอเคนะงั้นเราเริ่มเป่าลูกโป่งกันเลยมาครับหลังจากที่ทุกคนได้ลูกโป่งของตัวเองแล้วเริ่มปฏิบัติการอะไรนะ
2: ถู
0: เลย
2: ถูตรงไหนก็ได้เหรอคะ
0: เอาลองที่ผมก่อนดีกว่า
2: ผมไม่ได้สระมา4วันแล้วนะคะ
0: ถูให้สะอาดเลยครับ เอาละครับเพื่อจะให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเอาลูกโป่งมาถูเราจะมีกระดาษที่ตัดเป็นชิ้นบางๆเล็กๆนะครับแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนลองมาดูซิว่ามันส่งผลยังไงกับเจ้ากระดาษเหล่านี้นะโอ้นี่อันนี้เห็นชัดสุดเลยสังเกตผมน้องไอรีนตั้งแล้วเรียบร้อย อันนี้ได้ผลดีมากไหนลองไปดูดกระดาษดูโอ้โหนี่กำมาลุ่
4: ม มาดูลูกโป่งของแก๊งตัวจิ๋วกันครับว่าของใครจะสามารถสร้างไฟฟ้าสถิตที่ลูกโป่งได้มากกว่ากัน
0: น้องๆทั้งบ้านครับก็จะเห็นได้ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีไฟฟ้าสถิตซึ่งเราสร้างไฟฟ้าสถิตเนี่ยจากการถูกันของตอนนี้เป็นวัสดุ

0: 2ประเภทก็คือประเภทนึงก็คือผิวของเจ้าลูกโป่งนี้นั่นเองกับอีกอันนึงก็คือผมของเราสารโดยปกติแล้วเนี่ยมันมีสภาพเขาเรียกว่าความเป็นกลางทางไฟฟ้าก็คือไม่มีคุณสมบัติอะไรพิเศษทางด้านไฟฟ้าแต่พอเราทำการถูกันขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีวัสดุหนึ่งเนี่ยสามารถถ่ายเทประจุให้กับวัสดุอีกอันนึงได้ซึ่งการถ่ายเทจะเกิดขึ้นในทิศไหนเนี่ยรู้ไหมว่าขึ้นอยู่กับอะไร
1: วัตถุสามารถถ่ายเทประจุไฟฟ้าให้กันได้ด้วยเหรอครับอาจารย์แล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างล่ะครับ
2: ขึ้นอยู่กับไฟฟ้าสถิตความแรง
0: ยังไม่เจอจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการเสียประจุของวัสดุแต่ละชิ้นนั่นเองนั้นอยากยกตัวอย่างอย่างลูกโป่งที่เราเอามาถูกับผมเนี่ยแสดงว่าความสามารถในการยึดหรือความสามารถในการให้ไอ้เจ้าตัวประจุเนี่ยระหว่างผมกับลูกโป่งมันไม่เท่ากันมันก็เลยมีการแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่มันมีการแลกเปลี่ยนจากที่มันเคยเป็นกลางก็คือบวกกับลบเท่ากันมองว่าอย่างนั้นก็เลยจะมีอันนึงบวกมากกว่าอีกอันนึงลบมากกว่าและไอ้คำว่าบวกลบที่เราใช้กันเนี่ยเราก็มาใช้จนถึงปัจจุบันก็คือเราเรียกประจุไฟฟ้าว่ามีอยู่2ประเภทก็คือประจุบวกกับประจุลบด้วยนั่นเองถ้าอันไหนก็ตามที่มีจำนวนบวกกับลบเท่ากันเราก็จะเรียกว่ามันเป็นกลางทางไฟฟ้าเอาละครับเพื่อให้น้องๆทางบ้านได้เห็นตัวอย่างเรื่องของไฟฟ้าสถิตแล้วก็ประจุไฟฟ้ามากขึ้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองอันถัดไปกันดูด้วยวัสดุอื่นๆกันบ้างครับไปดูกันเลยครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาลองเปลี่ยนชนิดของวัสดุกันบ้างคราวนี้อาจารย์มีท่อ PVC กับผ้าสังเคราะห์เป็นผ้าใยสังเคราะห์เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองโดยการใช้ท่อ PVC ถูกับเจ้าผ้าตัวนี้และดูซิว่ามันเกิดผลคล้ายๆกับเมื่อสักครู่ที่เราทำการทดลองกับลูกโป่งกับผมเราไหมเนาะอ่ะเริ่มกันเลยเพื่อเป็นการทดสอบคุณสมบัติเชิงไฟฟ้าสถิตเหมือนกับที่เราทำเมื่อสักครู่อาจารย์ก็ใช้ไอ้เจ้าเศษกระดาษที่เราใช้การทดลองกับลูกโป่งไปแล้วเนี่ยมาลองเหมือนเดิมเนาะเพื่อจะดูผลของมันเดี๋ยวอาจารย์วางเศษกระดาษไว้ตรงนี
2: ้ใครจะเริ่มก่อนดีครับ
0: ให้พี่ไอรีนดีไหมพอดูเหมือนจะพร้อมแล้วเยี่ยมยอดนี่แหละนั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะคล้ายๆกับที่เราเห็นกับไอ้เจ้าผิวของลูกโป่งเมื่อสักครู่นะครับอ่ะไหนคนต่อไป
2: น้องวัดค่ะ
1: การทดลองไฟฟ้าสถิตด้วยท่อ PVC ผลออกมาคล้ายกับการทดลองด้วยลูกโป่งเลยครับทีนี้เรามาทดลองวัสดุอื่นกันบ้างครับ
0: สิ่งที่อาจารย์จะเราได้เห็นอีกครั้งนึงก็คือนี่อาจารย์มีกระป๋องเปล่าเดี๋ยวอาจารย์จะให้ทุกคนใช้ไอ้เจ้าประจุที่เราสะสมมาอยู่ใน PVC ทำให้กระป๋องนี้เคลื่อนที่ได้ไหม
1: ฮะทำให้กระป๋องเคลื่อนที่ได้ด้วยเหรอครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวให้ไอรีนลองเป็นคนแรกเลยอาจารย์จะวางกระป๋องไว้ตรงนี้แล้วลองเอาประจุที่สะสมอยู่ใน PVC ทำให้กระป๋องนี้ขยับซิทำได้ไหมลองดูมาอ่ะดีดีมีไปสะกิดแต่ใช้ได้
2: ถอยกลับ
0: เออไม่ทันแล้วแกไปหน่อยไม่ทันแล้วแกไปหน่อย
2: แพ้ตกรอบ
0: มาพิงหยางกับบอสพร้อมยัง
2: พร้อมแล้วครับ
0: มาม
2: าหาข้าพระเจ้าม
1: าดูกันว่าน้องพิงหยางจะขยับกระป๋องได้หรือไม่ในที่สุดก็ขยับได้แล้วครับ
0: เอาละครับจากที่เมื่อสักครู่เราทดลองกับ PVC แล้วก็ผ้าใยสังเคราะห์เนาะจะเห็นได้ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยผ้าใยสังเคราะห์แต่ละผืนเนี่ยก็อาจจะมีความสามารถในการถ่ายเทประจุไม่เท่ากันหรอกเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละอันผลิตมาอย่างไรนะครับก็เลยอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างว่าบางผืนรู้สึกมันต้องถูนานเหลือเกินเนาะกว่ามันจะพอจะได้บางอันก็แป๊บเดียวก็ใช้ได้แต่จะเห็นได้ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราเองต้องระวังเรื่องของความชื้นนะพอเรามือเราชื้นๆพอเราไปแตะปุ๊บประจุมันก็ถ่ายเทเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคำถามที่อาจารย์อยากจะถามน้องๆทุกคนก็คือแล้วทำไมมันถึงดูดได้ยังไม่ถึงกับกระแสไฟฟ้า
3: ประจุมันเท่ากัน
0: ประจุเท่ากันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน
2: หรือว่าพวกบอกข้อเราไม่เหมือนกันนะ
0: คือเราต้องเข้าใจคุณสมบัติของประจุก่อนถ้ามันมีประจุประเภทเดียวกันอยู่ใกล้กันมันจะผลักกันนั่นก็คือหมายความว่าบวกเจอกับบวกมันจะผลักลบเจอกับลบมันจะผลัก แต่ถ้าเกิดมีประจุตรงกันข้ามมาอยู่ด้วยกันมันจะดูดกัน
2: เหมือนแม่เหล็ก
0: คือถ้าเป็นแม่เหล็กเราจะใช้คำว่าขั้วเหนือขั้วใต้แต่เบอร์ประจุไฟฟ้าเราจะใช้ขั้วบวกขั้วลบโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูอย่างเรื่องของกระป๋องเมื่อสักครู่นะครับจะเห็นว่ากระป๋องเนี่ยปกติมันเป็นกลางแต่คราวนี้พอเราเอาท่อ PVC เนี่ยที่เราถูจนกระทั่งมันมีประจุแล้วซึ่งถ้าเราไปเทียบในตารางแล้วเนี่ยท่อ PVC มันจะมีความเป็นลบมากหน่อยแต่ไอ้เจ้าตัวกระป๋องตัวนี้มันเป็นกลางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพออาจารย์เอาประจุลบมาใกล้ๆปรากฏว่าไอ้เจ้ากระป๋องเนี่ยมันสามารถเคลื่อนย้ายเจ้าตัวประจุที่อยู่ในกระป๋องได้ไอ้ประจุที่เป็นลักษณะประจุที่เป็นบวกมันก็เลยวิ่งมาอยู่ใกล้กับลบส่วนประจุที่เป็นลบอยู่ในกระป๋องมันก็เลยวิ่งไปไกลออกไปนิดนึงสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือบวกกับลบมันเลยอยู่ใกล้กันมันก็เลยพยายามจะดูดแล้วก็ค่อยๆไล่ตามไอ้เจ้าท่อ PVC มานั่นเองแล้วไม่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้จะเป็นอะไรก็ตามก็คือในกระดาษเองในสภาวะปกติมันก็เป็นกลางเหมือนกัน
2: ค่ะ
0: พอเราเอาไอ้เจ้าวัสดุที่มีประจุเหลืออยู่ไปไว้ใกล้ๆมันก็เกิดเอฟเฟคเดียวกันมันก็เลยดูดกระดาษติดขึ้นมาได้นั่นเองโอเคเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากทุกคนตอนนี้ก็คือประจุมี2ประเภทก็คือบวกกับลบถ้าประจุเหมือนกันจะ
2: ด
0: ันกันและถ้าประจุต่างกันจะ
2: ดูดกัน
0: เอาละครับนี่คือพื้นฐานของเรื่องของประจุไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้าสถิตโอเคไหมเอาละเรายังมีการทดลองอื่นๆให้เรามาทำกันอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูการทดลองต่อไปกันเลยครับหลังจากที่เราเห็นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประจุไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้าสถิตกันแล้วเดี๋ยวจะมาทำอะไรสนุกๆให้พวกเราดูกันนิดนึงซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็ใช้อุปกรณ์เดิมนี่แหละเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราสามารถสร้างประจุไฟฟ้าได้โดยการถูอาจารย์มีอุปกรณ์เพิ่มเติมซึ่งก็คือเม็ดโฟมนี่อาจารย์ทำมาหลากหลายไซส์คราวนี้เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเอฟเฟคของประจุไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถทะลุผ่านไปได้เดี๋ยวมาดูนะว่าอาจารย์สามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวอาจารย์จะลองนี่ดีกว่าอาจารย์จะเอาเม็ดโฟมที่อยู่ในแก้วออกมาข้างนอกโดยที่อาจารย์ไม่แย่ท่อนี้เข้าไปข้างใน
1: เม็ดโฟมอยู่ในแก้วเราต้องทำอย่างไรจึงจะเอาเม็ดโฟมออกมาได้นะห้ามสัมผัสแก้วด้วยเหรอครับชักอยากจะเห็นซะแล้วสิ
2: อ้าว
0: นี่อาจารย์อยู่ข้างนอกนี่เราก็ต้อง
3: จิต
0: ช่วยหน่อยช่วยพลังจิตนิดหนึ่ง
2: พลังจิต
0: นี่สังเกตอะไรไหม
2: มันก็เลื่อนนะคะ
0: เพราะว่าแสดงว่าที่มืออาจารย์ก็ยังมีประจุด้วยแสดงว่าตอนที่อาจารย์ถูๆเนี่ยประจุบางส่วนก็มาอยู่ที่มืออาจารย์ด้วยนั้นพออาจารย์เอามือไปใกล้ๆทุกคนลองมือตัวเอง
2: นี่
0: มีไหม
2: น
0: ี่
2: ก็ทำไมมันไม่เลื่อนนะคะ
0: แล้วแต่เพราะว่ามันอยู่ที่การกระจายตัวของประจุที่เกิดขึ้นนั้นบริเวณไหนที่มันมีประจุที่คล้ายๆกันเหมือนกันมันก็จะผลักกันทำให้เราเห็นการเคลื่อนที่ที่มันห่างกันออกไปบริเวณไหนที่ถ้าเกิดเมื่อสักครู่ที่เราการทดลองถ้าประจุมีลักษณะการเหนี่ยวนำให้เกิดประจุที่ตรงกันข้ามอยู่ใกล้กันมันก็จะเกิดการดูดนะ
2: ไม
0: ่
2: ใช
0: ่นี่มีหนีเอาล่ะเดี๋ยวดูซิว่ามันยังมีเหลือไหมเนี่ยหลังจากที่พวกเราแตะท่อ PVC แล้วเนี่ยไหนยังมีเหลืออีกไหมยังมีประจุเหลือไหมทำหมดแล้วทำยังไงอาจารย์ก็ถูใหม่ทำใหม่แต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องๆที่จะไปลองทำที่บ้านเนี่ยต้องเลือกวันที่แห้งนิดหนึ่งเพราะว่าไอ้น้ำในอากาศในวันที่มีความชื้นสูงเนี่ยมันจะพาประจุออกไปได้เร็วมากพวกเราลองเล่นกันเลย
2: เย้

0: เอาแหละแต่เรายังมีการทดลองอันต่อไปที่เราจะมาทดสอบกันดูซิว่าเอ๊ะเรื่องของปริมาณของประจุเนี่ยมันมีมากน้อยเท่าไหร่ที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้จากการขัดถูของเราเนี่ยเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูเลยครับสำหรับการทดลองต่อไปอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองทำเครื่องมือในการวัดปริมาณประจุกันแบบง่ายๆดีกว่าทำไม่ยากเลยน้องๆทางบ้านสามารถทำไปด้วยกันได้ดังต่อไปนี้ครับจะเห็นได้ว่ามีถ้วยน้ำนะครับอาจารย์เจาะรูแล้วอาจารย์ก็เอาหลอดมาเสียบเข้าไปสาเหตุที่อาจารย์เลือกเป็นพวกพลาสติกเป็นพวกหลอดพวกนี้ก็คือ
1: จะทิ้งง่าย
0: นะครับแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำต่อมาก็คืออาจารย์มีอลูมิเนียมฟอยล์ก็คือเป็นที่ห่ออาหารร้อนอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเอามาปั้นเป็นเม็ดเล็กๆแล้วอาจารย์ก็เอามาผูกกับได้แล้วก็แขวนอยู่บนหลอดตรงนี้อย่างที่เห็นเราจะมาทำการทดลองว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดมันอยากจะผลักกันเนี่ยมันอยากจะผลักกันด้วยแรงมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยเราพอที่จะสังเกตมันได้อย่างไรนี่ก็คือประโยชน์ของอุปกรณ์ชิ้นนี้นั่นเองอาจารย์เอากระดาษฟอยล์อาจารย์ก็ม้วนออกมาแล้วทำเป็นแท่งธรรมดาเลยแล้วอาจารย์ก็จะเอาตัวเนี้ยมาวางไว้ใกล้ๆกับไอ้เจ้าลูกบอลที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่โอเคนะแต่คราวนี้ด้วยความที่อาจารย์รู้แล้วว่าถ้าอาจารย์อยากจะทดสอบกับประจุต่างๆเนี่ยแล้วทันทีที่อาจารย์ให้ประจุปุ๊บแล้วมันไปเชื่อมกับบริเวณอื่นๆที่มันสามารถนำประจุได้ประจุอาจารย์ก็จะหายไปหมดเลยและนั่นก็คือประโยชน์ของดินน้ำมันที่อาจารย์เอามานั่นเอง
2: นี่คือเหตุผลที่อาจารย์เอาดินน้ำมันมาใช้เพราะเจ้าดินน้ำมันช่วยไม่ให้ประจุไฟฟ้าหายไปนั่นเอง
0: เอาล่ะและคราวนี้สังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่อาจารย์ให้มันแตะกับไอ้เจ้าลูกบอลนี้ไว้ก่อนแน่นอนตอนที่มันแตะกันมันก็ต้องไม่เกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วเนาะอุปกรณ์นี้สามารถนำมาใช้ทดสอบประจุที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้ได้ทุกคนลองดูที่ไอ้เจ้าลูกบอลอลูมิเนียมของเรานะ
1: ว้าว
0: นั้นจะเห็นว่าตอนนี้ไอ้เจ้าตัวลูกบอลเนี่ยไม่สัมผัสกับไอ้เจ้าคานอลูมิเนียมของเรานะและอาจารย์จะลองขยับมันไปรอบๆนิดนึงเพื่อให้ดูว่ามันนี่มันพยายามจะผลักกันอยู่พอสมควร
2: คราวนี้ถึงเวลาที่แก๊งตัวจิ๋วของเราจะได้ทำการทดลองกันแล้วโดยให้เด็กๆปั้นคานตามจินตนาการของตัวเองเรามาดูกันว่าผลการทดลองจะเป็นอย่างไรเริ่มกันที่คนแรกครับน้องบอสออกแบบมาได้สุดยอดจริงๆเลยนะครับ
0: เอาละครับสำหรับอันนี้เป็นดีไซน์ของน้องบอสนะครับนี่ไหนลองอธิบายสั้นๆให้น้องๆทางบ้านซิว่าทำไมเราถึงอยากออกมาเป็นรูปร่างแบบเช่นนี้ครับ
1: เวลาเราจะทำเนี่ยครับบอสจะไปตรงไปที่บอสพับไว้ตรงนี้แล้วมันก็จะวิ่ง
0: นี
1: ่แล้วบอสก็ทำให้มันแรงดันขึ้นกด
0: มีแรงดันเข้าไปด้วย
1: แล้วมันก็มาตรงนี้แล้วตัวนี้ก็รับ
0: นี
2: ่จินตนาการลึกล้ำจริงๆเลยนะครับน้องบอสเอาเป็นว่าเราไปดูผลการทดลองของน้องบอสกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลย
0: สังเกตนะว่ามันมีการผลักออกไปนะครับใช้ได้ถือว่าเราเห็นปรากฏการณ์นี้เช่นเดียวกันอ่ะต่อไปไอรีนมา
2: คราวนี้ถึงตาน้องไอรีนกันบ้างวาดจินตนาการมาแบบนี้ผลจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ
0: เงียบจ้ะเงียบเลยอีกทีเงียบคือทดสอบให้รู้ว่าอาจารย์มีประจุอยู่บน PVC จริงๆเนี่ยมันดูดอาจารย์ได้คราวนี้สังเกตว่าเมื่อเอาไปผ่านคานที่ผลิตโดยน้องไอรีนแล้ว
1: มันไม่ได้
0: เหมือนของน้องบอสเขาเลยไม่ขยับเลย
2: ต่อไปถึงคิวน้องผิงหยางแล้วครับมาดูกันว่าจะสำเร็จหรือไม
0: ่ลองดูของพี่ผิงหยางกันดีกว่ามาพี่ผิงหยางสร้างอะไรมาโชว์ให้น้องๆดูหน่อย
3: อันนี้คือโอ้โหทำให้มันซิกแซกหน่อย
0: มีซิกแซกลอง
2: แหมน้องผิงหยางออกแบบคานมาไม่ธรรมดาเลยนะครับมาลองดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร
0: เดี๋ยวรู้กันนะเวิร์กนะนี่ทำเป็นเล่นสังเกตไหมสังเกตมันไปผลักหนีจากบริเวณปลายเนาะ
2: รอบนี้เราลองเปลี่ยนตำแหน่งปลายกันดูครับผมว่าจะเกิดผลอย่างไร
0: ไม่เวิร์
2: กแหม ไม่สำเร็จนะครับรอบนี้ที่มันไม่ขยับก็เพราะว่ามีส่วนที่สัมผัสอยู่กับพื้นไงล่ะครับมันถึงไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวเลย
0: สิ่งที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้ก็คืออะไรครับสังเกตว่าที่น้องๆทำกันทุกคนเนี่ยจะเห็นว่ารูปร่างแตกต่างกันออกไปเนาะแต่ตราบใดที่ไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่านำไฟฟ้าก็คือประจุสามารถเคลื่อนที่ได้เนี่ยมันก็สามารถทำให้เกิดการผลักกันของประจุไฟฟ้าได้นั่นเองนะและนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมอาจารย์ถึงเลือกใช้อลูมิเนียมฟอยล์มาใช้นั่นเองเพราะมันสามารถนำประจุได้และอาจารย์ก็ต้องป้องกันไม่ให้ประจุที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยมันหายไปอาจารย์ก็เลยต้องเอาดินน้ำมันมาประกบเพื่อไม่ให้มันวิ่งหนีไปเท่านั้นเองนั่นคือหลักการของเราแต่รูปร่างอาจจะมีผลเล็กน้อยในเรื่องของการกระจายตัวของแรงระหว่างประจุอีกทีนึงนั่นเองครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่คือคุณสมบัติพื้นฐานของไอ้เจ้าตัวไฟฟ้าเราเรียกลักษณะเป็นคุณสมบัติทางด้านไฟฟ้าสถิตแล้วเดี๋ยวเรามีการทดลองที่น่าสนใจให้เราติดตามกันต่อไปอีกตามไปชมกันเลยครับและสำหรับอุปกรณ์ที่เราได้มาในตอนนี้เราก็ต้องขอขอบคุณสสวท.นะครับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์นี้มาทำให้พวกเราสามารถเรียนรู้เรื่องของประจุไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้นเมื่อสักครู่นี้เราสร้างประจุไฟฟ้าผ่านการถูก็คือมีการเสียดสีกันเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นตัวลูกโป่งเองที่ถูกับผมเราบ้างหรือจะเป็นเจ้าตัวผ้าที่เรามาถูกับ PVC นั่นก็คือที่เราทำการทดลองกันไปแต่อุปกรณ์นี้เราเรียกว่าเครื่อง Van de Graaff มันจะสามารถสร้างปริมาณประจุที่มีขนาดมากกว่าที่เรามานั่งถูกันเองได้เยอะเลยหลักการการทำงานของมันเนี่ยจริงๆแล้วก็คล้ายคลึงกับสิ่งที่เราทำนี่แหละแต่เขาทำมาเป็นเครื่องมือเลยก็คือถ้าทุกคนสังเกตที่บริเวณใจกลางของมันนะครับจะมีที่เป็นสายพานอยู่ซึ่งสายพานนี้สามารถเลือกวัสดุที่สามารถถ่ายเทไอ้เจ้าประจุได้คล้ายๆกับที่เรามีเรื่องของมีผ้าเรื่องของ PVC เรื่องของยางที่เราใช้ในการทำลูกโป่งเหมือนกันคราวนี้ที่บริเวณด้านล่างและด้านบนก็จะมีรอบเพื่อจะทำให้สายพานนี้เกิดการหมุนเมื่อเราเดินเครื่องด้วยความที่การเคลื่อนที่ของไอ้เจ้าสายพานตัวนี้มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการที่เราเลือกวัสดุให้เหมาะสมเนี่ยมันจะมีการถ่ายเทประจุชนิดหนึ่งมาอยู่ที่ด้านบนและประจุอีกชนิดหนึ่งไปอยู่ที่ด้านล่างอีกในนี้ก็จะมีอาจจะเป็นเส้นลวดทองแดงนี่เป็นต้นก็สามารถนำเอาไอ้เจ้าประจุเนี่ยพาแล้วก็มาฝังตัวอยู่ที่บนไอ้เจ้าโลหะที่เป็นลูกกลมๆข้างบนอยากรู้ไหมว่ามันเยอะกว่ากันแค่ไหนเดี๋ยวอาจารย์จะเดินเครื่องแล้วเพื่อจะให้น้องๆทางบ้านได้มีโอกาสได้เห็นประจุที่มากมายขนาดนี้ด้วยอาจารย์จะอาศัยไอ้เจ้าเม็ดโฟมเล็กๆที่เราทำการทดลองไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถทำให้มันมีประจุบนเม็ดโฟมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างดีไหม
1: อาจารย์
0: ครับผม
1: ผมเป็นเชฟผมจะช่วยทำครับ
0: เอาหมวกเชฟมาใส่โฟมให้อาจารย์เลยมาอาจารย์จะลองก็คือง่ายๆเลยอาจารย์จะเอาไอ้เจ้าถ้วยที่มีเม็ดโฟมในนี้อยู่แล้วเนี่ยมาวางบนนี้เลยพวกเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเม็ดโฟมครับไอรีนก่อน
1: อาจารย์คะหนูว่านะคะมันน่าจะลอยขึ้นมาแบบเด้งๆ
0: โอ้โหขนาดเลยนะ
1: ก็เด้งๆเด้งเหมือนกันนะเด้งดึง
0: เด้งดึงพี่หยางก็เหมือนกันอยากจะถามว่าคิดว่าเพราะอะไร
2: น้องๆทางบ้านลองเดากันดูนะครับว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น
3: มันสั่นๆอ๋อ
0: สั่นๆอะไรสั่น
1: มันสั่น
0: เครื่องสั่นโอเคไอรีนว่า
1: หรือว่าเป็นเพราะว่าไฟฟ้าสถิต
0: โอ้โหฟังดูดีเพราะวันนี้เราคุยเรื่องไฟฟ้าสถิต
2: ไปทำการทดลองกันเลยดีกว่าครับอาจารย
0: ์งั้นเดี๋ยวเรามาลองเดินเครื่องกันเลยดีไหมครับนี่เดี๋ยวอาจารย์ทำหน้าที่เดินเครื่องเองก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดแล้วก็จะเห็นสายพานนี้เริ่มเคลื่อนที่และเดี๋ยวมันก็จะเริ่มมีการเก็บประจุเอาไว้นะเริ่มเลยนะมีสังเกตอะไรไหม
1: นี่
0: อ่ะเอานะอีกทีนี่เพราะนั้นสิ่งที่เราทุกคนตอบอาจารย์มาเมื่อสักครู่ถูกต้องเลยเพราะตอนนี้ทันทีที่อาจารย์เดินเครื่องเนี่ยไอ้เจ้าลูกบอลโลหะตัวนี้ก็จะเริ่มสะสมประจุแล้วประจุเองก็จะค่อยๆถ่ายเทไปผ่านไอ้เจ้าถ้วยพลาสติกซึ่งถึงแม้ว่าพลาสติกอาจจะนำไฟฟ้าได้ไม่ดีมากแต่ก็มันก็ยังพอที่จะนำไฟฟ้าได้บ้างประจุก็เลยค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็ถ่ายเทไปให้กับเจ้าเม็ดโฟมแล้วพอเม็ดโฟมมันเริ่มมีประจุมากขึ้นแล้วมันเป็นประจุชนิดเดียวกันพอมันเป็นประจุชนิดเดียวกันมันก็เลยเริ่มที่จะมีการดีดออกจากกันบ้างพอเราไปกระตุ้นมันสักเล็กน้อยมันก็เลยกระเด็นออกมาให้เรา
1: คราวนี้อาจารย์กดนี่ยั้งเลยโอเควะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้คือด้วยความที่เครื่องนี้ถ้าอาจารย์ เดินเครื่องต่อเนื่องไปเนี่ยประจุมันก็มากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะได้สัมผัสกับอะไรที่อันตรายมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะไม่เดินเครื่องนี้นานจนเกินไปแต่ตอนนี้ทุกคนสังเกตเห็นแล้วเนาะนี่คือคุณสมบัติของไฟฟ้าสถิตซึ่งตอนนี้เราผลิตได้ในปริมาณมากเลยทีเดียวเรามาทบทวนกันนิดนึงว่าวันนี้เราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างอันที่1เลยพวกเราต้องรู้เลยว่าประจุมี2ประเภทก็คือมีประจุบวกและประจุลบประจุเหมือนกันจะดีมากถ้าต่างกันจะ
4: ดูดกัน
0: และเรา
1: ใช้ไม่เหล็กเลย
0: ใช่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองเพื่อจะทดสอบไอ้เจ้าคุณสมบัติเหล่านี้โดยการใช้เรื่องของการเสียดสีเป็นหลักเลยสำหรับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยมือของเราเองหรือจะเป็นด้วยอุปกรณ์ของเราก็ตามและสิ่งที่เราเรียนรู้เพิ่มเติมวันนี้ก็คือเราจะเห็นได้ว่าวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยมีความสามารถในการรับและในการถ่ายเทประจุไม่เหมือนกันมันก็เลยนำมาสู่ว่าเราสามารถถ่ายเทประจุจากวัสดุหนึ่งไปยังวัสดุอีกชิ้นหนึ่งได้แต่อย่างไรก็ดีอุปกรณ์นี้ยังทำอะไรได้มากกว่าที่เราเห็นไปแล้วเมื่อสักครู่แล้ววันนี้เวลาของเราก็อาจจะดูจะไม่ค่อยจะเพียงพอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามการทดลองเหล่านั้นกันอีกในครั้งต่อไปแล้วเรื่องราวความสนุกเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับติดตามกันต่อไปในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาโตๆของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t s insectsแปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

น้องๆลองสังเกตให้ดีนะครับเดี๋ยวพี่ต๊อบเนี่ยจะทำการปล่อยกระดาษทั้ง2แบบครับแบบแรกนะครับจะเป็นกระดาษที่มีพื้นผิวสัมผัสเยอะนะครับกับอีกแบบนึงก็คือเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาสังเกตดูนะครับว่ากระดาษทั้ง2แบบนี้เมื่อตกลงสู่พื้นจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงมาดูพร้อมๆกันครับ

กระดาษทรงสี่เหลี่ยมนะครับก็จะมีหน้าสัมผัสกับอากาศเนี่ยที่มากกว่ากระดาษที่เราขยำหรือว่าเป็นทรงกลมนั่นเองเมื่อเวลาที่เราปล่อยลงจากที่สูงนะครับกระดาษแผ่นที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมก็จะมีแรงต้านทำให้สามารถลอยอยู่บนอากาศได้นานครับผมและนี่ครับก็เป็นสาเหตุที่เรานิยมที่จะใช้กระดาษนะครับและก็ออกแบบปีกของว่าวนี่ให้มีลักษณะออกมาเป็นปีกกลางในลักษณะนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับและทำการโต้ลมบนให้มันลอยได้นานนั่นเองครับผมแล้ววันนี้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับว่าวจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็น้องๆจะได้เรียนรู้ว่าวกี่ชนิดกันไปชมตัวอย่างสุดมันครับ

นะครับลอยอยู่บนท้องฟ้าเนิบๆแบบนี้นะครับแต่ก็แฝงไปด้วยเรื่องราวของความสนุกใช่ไหมล่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะพบกับน้องๆที่จะมาพิชิตภารกิจของเราในวันนี้แล้วเชิญพบกับน้องๆจีเนียสทีม

0: ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์ของเรานะครับวันนี้เนี่ยมาทำภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของว่าวถามน้องๆเคยเล่นว่าวหรือรู้จักว่าวประเภทไหนบ้างครับอ่ะน้องยิ้ม
1: ว่าวจุฬาค่ะ
0: ว่าวจุฬาเคยเล่นที่ไหนครับ
1: ที่บ้าน
0: ทำเองหรือเปล่า
1: ซื้อมา
0: อ๋อมาให้เล่นใช่ไหมครับน้องพลอย
2: ไม่เคยเล่น
0: ไม่เคยเล่นเลยเหรอจริงเปล่า
2: จริงค่ะ
0: แต่ไม่เป็นไรนะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆจะได้เรียนรู้นะครับไปกับน้องๆทางบ้านด้วยเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะ
2: ค่ะ
0: โอเคน้องซีครับ
3: ว่าวงูครับ
0: ว่าวงูว่าวงูเป็นไงครับ
3: หางยาวครับ
0: หางยาวขึ้นยากไหม
3: ขึ้นยากครับ
0: ขึ้นยากแล้วทำไมไม่เปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นนะ
3: เพราะไม่เคยเล่นครับ
0: ไม่เคยเล่นดีมากนะครับน้องที
4: ว่าวหน้าควายครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ด่าใครหรือเปล่า ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับน้องๆมันเป็นว่าวประเภทหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าว่าวหน้าควายนั่นเองนะครับเป็นไงขึ้นยากไหมว่าวหน้าควาย
5: ขึ้นยากครับ
0: ขึ้นยากใช่ไหมฮะโอเคน้องเบียร์รู้จักว่าวประเภทไหน
6: ว่าววงเดือนครับ
0: ว่าววงเดือนลักษณะเป็นไงครับ
6: เหมือนมีพระจันทร์อยู่ตรงกลางครับ
0: ก็คือมีกลมๆอยู่ตรงกลางใช่ไหมโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นว่าวที่น้องๆเขารู้จักและเคยได้เล่นมานะครับแต่วันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เกี่ยวกับว่าวลองตั้งสมมติฐานดูซิว่าวันนี้จะเจอภารกิจอะไรน้องยิ้มคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับ
1: ทำว่าวค่ะ
0: ทำว่าวต้องมาดูกันว่าใช่หรือเปล่านะครับน้องพลอย
2: เล่นว่าวค
0: ่
2: ะ
0: เล่นว่าวให้ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าใช่หรือเปล่านะฮะน้องเบียร
6: ์สร้างรูปแบบของว่าวครับ
0: รูปแบบของว่าวนะครับอาจจะเป็นรูปแบบใหม่ก็ได้ที่ไม่เคยเจอมาก่อนนี่แหละครับการตั้งสมมติฐานของน้องเนี่ยช่างเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยจริงๆเลยนะฮะแต่ภารกิจจะเป็นอย่างที่น้องเขาตั้งสมมติฐานหรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
7: ว่าวปักเป้าว่าวเสื้อว่าวงูว่าวควายว่าวจุฬาและว่าวนกมีรูปร่างโครงสร้างที่แตกต่างกันภารกิจของน้องๆก็คือให้น้องๆเลือกโครงของว่าวชนิดใดก็ได้มาประกอบกับวัสดุที่รายการกำหนดให้แล้วทำให้เป็นว่าวโดยสมบูรณ์ที่สำคัญว่าวที่น้องๆประดิษฐ์ขึ้นนั้นจะต้องสามารถลอยขึ้นไปบนฟ้าและติดลมบนได้ไม่ต่ำกว่า2นาทีเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ประดิษฐ์สำเร็จแต่ต้องมีทักษะในการเล่นว่าวด้วยสู้ไหวไหมครับน้องๆ
0: และนี่นะครับคือ5โครงสร้างของว่าวนะครับที่น้องๆเนี่ยจะต้องเลือกมาทำเป็นว่าวลองพิจารณาดูนะครับว่าทั้ง5แบบนี้เนี่ยน้องๆจะเลือกใช้แบบไหนที่จะสามารถทำให้ว่าวนะครับลอยอยู่บนอากาศได้นานถึง2นาทีลองคิดดูนะครับแล้วส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์เนี่ยที่ทางรายการแล้วก็พี่ท็อปเตรียมไว้ให้มีหลากหลายเลยนะครับมีทั้งผ้ามีทั้งพลาสติกมีทั้งอะไรหลายอย่างเลยน้องๆลองคิดดูครับว่าจะใช้วัสดุประเภทไหนเนี่ยมาห่อหุ้มตัวโครงสร้างของว่าวนะครับเอาล่ะน้องๆพี่ท็อปเนี่ยต้องบอกว่าเอาใจช่วยน้องๆเต็มที่นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ความสามัคคีกันอย่างมากเลยนะครับแต่พี่ท็อปเชื่อว่าถ้าน้องๆสามัคคีกันต้องทำได้อย่างแน่นอนสู้ไปสู้
8: สู้ค่ะ
0: เอาล่ะครับพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
8: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
9: ตัวเบาๆดีกว่า
10: ว่าวจุฬา
11: ตัวใหญ่ตัวเล็ก
10: ว่าวจุฬา
12: ดีกว่า
13: ตัวเล็กๆไม่ดีหรออ
10: ันนั้นเอาตัวนี
14: ้ตัวนี้ไม่ดีซะแล
10: ้
14: ว
10: จุฬาเนี่ยแหละ
13: ตัวง่ายๆแล้วเอาง่าย
15: ๆเอาตัวนี้
16: เอาตัวนี้
17: ตัว
18: นี้จะทำยาก
19: ตัวนี้ดีกว่า
4: ตัวนี้ดีกว่า
3: อ่ะเป็นจุฬามาก
2: ภารกิจที่หนูได้รับก็คือหาโครงว่าวแล้วก็เอาอุปกรณ์นะคะมาแปะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ว่าวของหนูเนี่ยค่ะลอยขึ้นไปข้างบนฟ้า2นาทีค่ะก็ยาก

0: ากเหมือนกัน
1: รู้สึกตื่นเต้นดีอ่ะ
2: กระด
1: าษเก็บเอาสีอะไรดี
2: สีฟ้าหรือสีเหลืองเนี่ยสีเหลือง
3: ได้ละ
1: เป็นไฟ
4: งั้นมันไม่เหนียวต้องใช้
5: ขัดง่ายขัดง่าย
1: ขัดง่าย
5: แล้วอันนี้ด้วยแล้วอันเนี้ยลองดูนี่อันนี้แหละ
6: ก็เพราะมันในนี่บางเนาะพอเราขึ้นอ่ะมันจะได้สูง
1: มันจะได้เบา
6: อันนี้มันเบาอ่ะมันไม่เหมือนกระดาษ
0: โครงที่พวกหนูเลือกนะคะก็คือว่าวนกค่ะเพราะว่าโครงแบบว่ามันจะโค้งใช่ไหมคะแล้วพอลงมาเงี้ยมันจะต้านอ่ะลอยขึ้นได้ค่ะส่วนอุปกรณ์ก็คือกระดาษแก้วก็มันเบาอะค่ะแต่แล้วก็ลอยขึ้นไปสูง
1: ยิ้มกับพลอยทำหน้าที่เอากระดาษแก้วแปะที่ว่าวโคมว่าวผมกับเบียร์หน้าที่ทำหางแล้วก็ปีกส่วนซีดช่วยหยิบของแล้วก็ช่วยผมทำปีกกับหางด้วย
0: โดยตัดให้มันเป็นโครงของว่าวรูปนกก่อนค่ะแล้วก็นำกาวมาแปะ

0: ถ้าตึงมากเนี่ยพอเวลาลมมาใช่ไหมคะลมมันแรงก็จะทำให้กระดาษแก้วของเราเนี่ยขาดได้แต่ว่าถ้าทำให้มันแบบพอดีเนี่ยก็จะทำให้กระดาษแก้วของเรานะคะไม่ขาดค่ะ
1: อ๋อมันตัดเล็กเท่ากัน
0: ห่างเอาให้มันมากๆ
1: เอาให้ตรงนี้ขาดออกเหมือนกันได้ละ
2: นอกจากกระดาษแก้วยังมีเชือกฟางที่น้องๆเอามาฉีกเป็นเส้นเล็กๆเพื่อทำเป็นหางถ่วงสมดุลให้ตัวว่าวแต่อุปกรณ์ที่เลือกมามีน้ำหนักเบาแถมกระดาษแก้วยังขาดง่ายมากๆถ้าผูกเชือกแล้วลองเอาว่าวไปวิ่งดูจะเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่ต้องลุ้นกันละครับ
1: เพราะมันจะข้างบนกับข้างล่างอะผูกมันจะได้ให้มันตรงกลางอะให้มันอยู่ตรงกลางมันจะได้ดึงได้มันเบาแล้วมันมีความสมดุลนะ
0: เบียร์กับทีนะคะก็จะเป็นคนลองว่าว่าของเราเนี่ยลอยขึ้นไปหรือเปล่าว่าของหนูน่าจะลอยขึ้นไปได้2นาทีค่ะมั่นใจ
3: ปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยเออชักเร็ว
4: ดึงดิดึงมันติดมือ
0: มันหมุนมันหมุนมันไม่ได้สม่ำเสมอ
5: น้องๆครับการทำว่าวของคนไทยนะครับก็นิยมที่จะใช้วัสดุที่มีลักษณะที่ค่อนข้างเบานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าวที่พี่ต๊อบถืออยู่ในมือนี้นี่โครงสร้างโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะนิยมใช้ไม้ไผ่ครับเนื่องจากไม้ไผ่นะครับมีคุณสมบัติที่เบาครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากก็คือว่าสามารถดัดโค้งงอได้ครับทำให้การขึ้นรูปเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานด้วยครับและส่วนการที่เราจะมาทำตัวว่าวนะครับก็เช่นกันครับเรานิยมที่จะนำวัสดุที่มีความเบามาทำเป็นตัวว่าวนั่นก็คือกระดาษครับแบบนี้กระดาษที่อยู่ในมือของพี่ต๊อบนะครับเรียกว่ากระดาษขายครับแต่ว่ามีหนึ่งนะฮะที่นิยมใช้เช่นกันนั่นคือกระดาษสาคุณสมบัติของกระดาษทั้งสองชนิดนี้นะครับจะมีเยื่อเยอะครับและอย่างนึงที่สำคัญมากคือเบานั่นเองครับจึงนิยมนะครับที่จะนำมาทำเป็นตัวว่าวในการที่จะสร้างความสนุกให้กับน้องๆนะครับแต่ว่าสมมติแล้วเนี่ยพี่ต๊อบมีอุปกรณ์มากมายเลยครับตามมาดูทางนี้นะฮะถ้าเป็นวัสดุในการทำตัวว่าวที่แตกต่างจากกระดาษนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหนังกระดาษสีหรือว่ากระดาษแก้วน้องๆจะเลือกวัสดุประเภทไหนครับมาทำเป็นตัวว่าวของน้อง

0: ที่จะสามารถทำให้ว่าวเนี่ยลอยขึ้นไปได้นานและสูงครับลองคิดตามดูนะครับ
1: ต้องแก้ไขตรงที่หางต้องแบบว่าหนักกว่านี้กระดาษแก้วมันอาจจะแบบไม่สมดุลกันหางอาจไม่สมดุลกันอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็มันเบาเกินมันเลยไม่ขึ้นมากมันจะหนักที่หัวก็เลยต้องแก้ไขที่ท้ายค่ะเอาผ้ามาเป็นหางค่ะ
3: หลังจากปรับเปลี่ยนหางว่าวและผูกเชือกให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นความมั่นใจของน้องๆก็กลับมาอีกครั้งพร้อมวิ่งว่าวรอบที่สองว่าวตกลงพื้นอีกครั้งมันเป็นเพราะอะไรต้องรีบค้นหาต้นตอของปัญหาให้เจอแล้วนะครับน้องๆเพราะตอนนี้ที่ท้องฟ้าอีกด้านหนึ่งปัญหาที่ใหญ่กว่ากำลังคืบคลานเข้ามาแล้ว
4: เชื่อหรือไม่ว่าว่าวแสงสวยที่เราเห็นลอยต้อนลมอยู่นี้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนานกว่า 2,000 ปีแล้วว่าวเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ทำขึ้นมาเพื่อการเล่นสร้างความบันเทิงโดยเฉพาะชนชาติในทวีปเอเชียนั้นนิยมเล่นกันมากเป็นพิเศษเพราะลักษณะอากาศเอื้ออำนวยมีท้องฟ้าแจ่มใสมีลมทวีปพัดเข้าหาแผ่นดินอยู่เสมอเช่นชาวจีนที่มีความถนัดในการใช้ไม้ไผ่จักสานและสามารถผลิตกระดาษสาคุณภาพดีได้ก็นำเอาส่วนประกอบ2 อย่างนี้มาสร้างเป็นว่าวโดยมีบันทึกเก่าแก่ของจีนที่ระบุไว้ว่าชาวจีนรู้จักการทำว่าวและเล่นว่าวมาไม่น้อยกว่า 2,000 ปีแล้วนอกจากความเก่าแก่สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับว่าวอีกอย่างนึงก็คือความหลากหลายว่าวในแต่ละภูมิภาคจะมีลักษณะของตนเองเช่นว่าวของชาวเปอร์เซียว่าวจุฬาของไทยว่าวมังกรของจีนหรือว่าวในทวีปยุโรปแหมสวยงามแปลกตาจนต้องร้องว้าวกันเลย

0: แหมน่าเสียดายจริงๆนะครับครั้งนี้ว่าวลอยอยู่กลางอากาศได้นานทีเดียวแต่ก็ยังไม่ครบ2นาทีเพราะมีอุปสรรคจากธรรมชาติลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางและเมฆฝนที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล
1: ้อุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการเล่นว่าวในช่วงฤดูฝนนั่นก็คือลมจะแรงกว่าปกตินั่นเองครับเป็นเพราะว่าลมนั้นพัดมาจากทะเลเข้าสู่หาฝั่งทำให้ลมนั้นมีการพัดที่แรงกว่าปกติพอลมแรงกว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะทำให้การคอนโทรลหรือว่าการควบคุมว่าวเนี่ยทำได้ยากขึ้นแล้วอย่างนี้เนี่ยน้องๆจะใช้วิธีไหนดีในการทำให้ว่าวสามารถลอยอยู่บนอากาศได้นาน2นาทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่เราต้องเอาใจช่วยเพื่อนเขาอยากเต็มที่ครับดูสิน
0: ั่นการที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้นั้นไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างของตัวว่าวเพียงอย่างเดียวแต่ระยะของเชือกและการกระตุกเส้นเชือกให้ว่าวลอยขึ้นก็เป็นสิ่งสำคัญให้ว่าวลอยติดลมบนได้ถ้าเอาแต่วิ่งอย่างเดียวโดยไม่ยอมปล่อยเชือกให้ว่าวลอยขึ้นว่าวก็จะไม่ติดลมบนนะครับเอ๋น้องๆจะคิดเรื่องนี้กันออกไหมน้อ
2: เมื่อว่าวปะทะกับลมจะมีแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง3อย่างคือแรงจากน้ำหนักของว่าวแรงฉุดไปตามทิศทางของลมและแรงยกในทิศทางตรงกันข้ามของน้ำหนักผลรวมของแรงทั้ง3นี้จะเกิดเป็นแรงลับที่ทำให้ว่าวลอยขึ้นไปได้และทิศทางของแรงลับนี้จะอยู่ในแนวเดียวกันกับเชือกว่าวที่ต่อออกจากคอซุ้งซึ่งเป็นจุดกลางที่เราผูกเชือกไว้เพื่อบังคับว่าวพอดีนอกจากที่จะได้เรียนรู้หลักฟิสิกส์เรื่องแรงจากว่าวแล้วว่าวยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่โดยเบนจามินแฟรงคลินนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาได้ลองใช้ว่าวผูกกับลูกกุญแจแล้วปล่อยให้มันลอยขึ้นไปบนฟ้าขณะที่มีพายุทำให้เขาค้นพบที่มาของการเกิดฟ้าผ่าและการไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆและความรู้นี้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการผลิตไฟฟ้าในยุคปัจจุบันค่ะ
1: ตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาเข้าไปทุกทีแล้วนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตตัวว่าวขึ้นมาได้แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาใหญ่มากคือน้องๆเนี่ยไม่สามารถที่จะพยุงให้ว่าวเนี่ยอยู่บนท้องฟ้าได้เนื่องจากมันแกว่งไปแกว่งมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับพี่ต๊อกก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณลุงวินนั่นเองนะครับคุณลุงวินครับต้องถามนิดนึงว่าอย่างที่เมื่อกี้เราได้เห็นกันนะฮะว่าวของน้องเนี่ยควงสว่านเลยมันน่าจะเกิดปัญหาจากตรงไหนบ้างครับผมคุณลุง
3: ครับเท่าที่ดูก็คอทรงสั้นไป
1: ครับผมคอทรงนี่คือ
3: คอทรงก็คือเชือกที่ยึดกับตัวโครงว่าว
1: ก็คือทั้ง2ด้านอย่างนี
3: ้ใช่ครับ
1: แล้วรวมมาตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมครับเรียกคอทรงครับผม
3: เกิดองศาที่แคบไป
1: ครับผม
3: ต้องขยาย
1: ครับ
3: ครับเพื่อจะได้รับลมได้ตั้งฉากได้ขึ้น
1: ตั้งฉากได้ดีขึ้น
3: ครับและอันที่สองก็ตัวที่ทำให้ควงสว่านอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นหางว่าว
1: หางว่าว
3: สั้นไปครับ
1: อ๋อสั้นไป
3: ครับต้องเพิ่มขนาดของความยาวของหางว่าว
1: ถ้าอย่างเงี้ยพี่ต๊อกว่าพอเราได้รับคำแนะนำดีๆเนี่ยหรือว่ามีข้อที่คุณลุงวินได้เห็นแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงดีฮะเราควรไปบอกน้องดีไหมฮะ
3: ครับ
1: ดีไหมฮะ
3: จะให้ข้อจุดที่ควรจะแก้ไข
1: ให้ข้อมูลนิดนึงใช่ไหมฮะรวมถึงน้องทั้งบ้านนะครับอันนี้เป็นความรู้เลยเนาะ
3: ใช่ครับ
1: เราอย่าเสียเวลาดีกว่าเวลาใกล้หมดเต็มทีครับเข้าไปบอกน้องกันดีกว่าครับอ่ะคุณลุงเชิญครับ
0: น้องๆต้องแก้ไขว่าวแข่งกับเวลาแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้ครับ
4: ก็ยังไม่แน่ใจค่ะฝนจะตก
1: และตอนนี้ครับอีกหนึ่งอุปสรรคใหญ่ที่สำคัญนะครับในการทำภารกิจนี้นั่นก็คือเรื่องของฟ้าฝนนั่นเองเวลาใกล้จะหมดแต่น้องๆยังทำไม่สำเร็จเลยติดตามชมกันครับ
0: นอกจากจะต้องลุ้นให้ว่าวของน้องๆลอยติดลมบนแล้วเรายังต้องมาลุ้นให้ฝนหยุดตกไวๆด้วยนะครับภารกิจในวันนี้มีเรื่องไม่คาดคิดสำหรับน้องๆเยอะจริงๆนะครับ
1: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาวัดผลของน้องๆแล้วว่าจะสามารถทำภารกิจได้หรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเกิดฟ้าฝนครับเป็นอันตรายมากนะครับในการที่เราจะทำภารกิจครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะฮะเรารอให้ฝนหยุดตกฟ้าเปิดซะก่อนถึงมาวัดผลกันพร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
1: มั่นใจไหมครับ
5: มั่นใจค่ะ
1: ถ้ามั่นใจเนี่ยมาเริ่มได้ครับ

0: ไทยขึ้นมาแล้วนะครับเหลืออีกตอนนี้ครับ10วินาทีสุดท้าย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ผ่านไปแล้ว2นาทีครับถือว่าน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผมภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเอาล่ะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆเป็นไงบ้างเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเห็นภารกิจนึกว่าง่ายใช่ไหมแต่มีอุปสรรคมากมายเลยนะครับที่เกิดขึ้นมีอุปสรรคอะไรบ้าง
1: ความล
0: ื่
1: น
0: ความลื่นอะไรอีก
2: ฝน
0: อะไรอีก
3: ลุยน้ำ
0: อะไรอีก
4: โคน
0: ขี้โคนวันนี้ต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยเจออุปสรรคมากมายเลยนะครับและที่อันนึงที่สำคัญมากคือเรื่องของว่าวใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกับว่าวของเรา
5: ค
6: ่
5: ะ
6: เป็นรู
0: เพราะอะไรครับเพราะอะไร
7: พอ
0: บ
7: โดนน้ำ
0: มันโดนน้ำใช่ไหมครับแล้วจึงทำให้ภารกิจเนี่ยมันสำเร็จช้าลงหรือเปล่าครับ
5: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
5: ใช่
0: แต่ว่าต้องถามน้องๆครับวันนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะฮะแม้ว่าอุปสรรคจะเยอะขนาดไหนเนี่ยน้องๆก็สามารถฝ่าฟันและทำภารกิจได้สำเร็จใช่ไหมครับ
5: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถามนิดนึงวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของว่าวหรือการทำว่าวบ้างไหมอ่ะบอกมาเลยน้องที
8: โครงสร้างของว่าว
0: โครงสร้างของว่าวอ่ะมาเกี่ยวเรื่องอะไรครับ
9: ลักษณะรูปแบบของว่าว
0: รูปแบบของว่าวว่ามีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับโอเคมา
10: โครงว่าวครับ
0: โครงของว่าวก๊อปปี้มันกันมาหรือเปล่าเนี่ย เปล่าใช่ไหมครับวันนี้พี่ท็อปเห็นวิ่งกันกระจายเลยอ่ะต่อมาน้องพลอย
11: ต้องดู

0: ทิศทางลม
1: ทิศทางของลม
0: ใช
1: ่ครับผมเพราะว่าการที่เราจะทำให้ว่าวมันขึ้นได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือถ้าเราไม่รู้เทคนิคหรือว่าทิศทางลมไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นลำบากเหมือนกันนะใช่ไหมครับอ่ะคนต่อมา
0: วัตถุดิบของที่ใช้สำหรับทำว่าวค่ะ
1: วัตถุดิบสำหรับที่มาใช้ทำว่าวยังไง
0: ก็
1: อธิบายหน่อย
0: อย่างกระดาษแก้วค่ะต
1: ้
0: องเบาเพราะว่ามันจะได้รับลมได้อะไรเงี้ย
1: คือพื้นผิวสัมผัสของเขาเนี่ยจะได้รับลมได้แล้วก็เป็นวัสดุที่เบา
0: ค่ะ
1: เหมาะแก่การนำมาทำ
0: ค่ะ
1: แต่ขาด ใช่ไหม
0: ใช่
1: นะครับบางครั้งนะฮะน้องๆอาจจะเห็นว่าว่าวเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมดานะครับอาจจะใช้หลักของเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยเข้าเป็นส่วนเกี่ยวข้องอย่างเดียวแต่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะฮะเพราะเราเนี่ยยังต้องเรียนรู้หลักของความสมดุลนะฮะและที่สำคัญอีกอย่างนึงการทำว่าวถือว่าเป็นศิลปะด้วยนะครับอย่างว่าวของที่น้องๆทำเนี่ยมีการตกแต่งที่สวยงามถือว่าน้องๆเนี่ยได้เรียนรู้และที่สำคัญที่สุดการเรียนรู้ของเราไม่มีวันหมดสิ้นใช่หรือเปล่าครับเด็กๆ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ดีมากๆนะครับคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้เชือกที่เหมาะสมมีคุณภาพดีที่สุดที่มักจะใช้ในการเล่นว่าวคือเชือกอะไรและเป็นเพราะอะไรจึงต้องใช้เชือกชนิดนี้ส่งของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบได้โดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากมาสมัครร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับว่าวหน่อยครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
2: คิดวิทย์
1: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก

ทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะ1

5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: Fall.
1: ข้าวเป็นธัญอาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำข้าวข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
0: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ศิรินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
1: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดง

0: แปลงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เอาละครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะผมไปได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงอะครับ
2: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1: ครับผม
2: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมาธิการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมาธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่า raise yeast rye นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงแล้ววงเล็บยีสต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวนี้มันประยุกต์ใช้อะไรได้มากแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
1: ้
2: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
1: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
2: ไม่
1: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
2: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
1: อ๋อโอเค
2: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก
1: ็จบ
2: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงแค่นี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
1: ์
2: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏกรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
1: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
2: ครับ
1: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
2: ใช่ครับ
1: ครับผม
2: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปคอปี้เข
1: า
2: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้4 โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
2: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้า
2: ครับ
1: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจ
2: ครับ
1: ปุ๊บเริ่มไกลละไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
2: ครับ
1: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
2: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
3: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: ซึ่งปกติจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
3: ครับอย่างนั้นก็อย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
2: ครับ
3: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่องหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
2: อ
3: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือขบวนการหมักขบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นขบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานก็อาจจะ
2: นึกจะรู้สึกแบบ
3: น่ากลัวน่ากลัว
2: เชื้ออะไรเนี่ย
3: ใช่น่ากลัวมาก
2: ๆ
3: เพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า four processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละขบวนการนี้เป็นอัตโนมัติก็คือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เราน ะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
2: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
3: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
2: คือ
3: ล
2: ี
3: นเน
2: ี่ย
3: หมายก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
2: โอ้โห
3: อันนี้สำคัญมาก
2: ครับผม
3: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสเตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
2: ครับผม
3: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่สองเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออปเปอเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะซึ่งฉนวนนี้เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นโพลิเมอร์นะซึ่งจริงๆเราสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไป
2: oh
3: นะฮะ oh. อันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP Good Manufacturing Practice อ
2: ัน
3: นี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
2: ม
3: รวมทั้ง อากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
2: 1ไมคร
3: อนมันชื่อเฮป้านะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
2: ม
3: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
2: ไม่ใช่น้ำประปา
3: น้ำประปาก็ไม่ใช้
2: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
3: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามานะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
2: ครับ
3: ข้อที่4ก็คือเ ป็น green industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมดไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนได้มากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
2: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย์
3: คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
2: ครับผม
3: ผมกำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
2: อย่างเช่น
3: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงจะผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
2: บ
3: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ยใช้ข้าวแล้ว
2: ใช้ข้าวแล้ว
3: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
2: ครับ
3: นะครับ
2: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรพเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี้จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทำหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่นั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะฮะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือเราสามารถจะออปเปอเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำออโตเมติกมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4โปรเซสก็คืออันแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะออโตเมติกทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะเติมก่อนหนึ่งเติมน้ำในสตรีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตรีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีตน้ำขึ้นมานะครับพอฮีตน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรลวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี่เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะใ

0: ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังมันก็จะเพิ่มขึ้นละสตีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโตเคปในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับหลังขบวนการเฟอร์ไรเซชันเนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บอัตโนมัติเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละอันนี้การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลยนะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
1: ับ
0: ยีสต์ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
1: ครับผม
0: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือเทอร์มินเนชั่นนะพอหลังจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
1: น์คูลดาวน์แล้ว
0: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือดีไฮเดรชันพอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้เกลือที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
1: ครับผม
0: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมาก
1: วา
0: ดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลส
1: ทุกอย่างต้องสะอาด
0: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
1: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
0: ครับบริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่า นะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
1: ครับ
0: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
1: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนนึงเขาบอกว่าอีกคนนึงเขาก็เก่งเช่นกัน
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่มั้ยฮะ
0: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้กล้าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
1: ์นะ
0: เขาเชี่ยวชาญ
1: เราไปดูกันดีกว่า
0: ครับ
1: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยมันเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
1: ค่
2: ะตั้งแต่หมักตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค
1: ่
2: ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องค่ะ
1: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะ

0: แล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมคช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะงั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เหมือนจะทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
1: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
0: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำเข้าแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
1: ครับผม
0: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทําให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพร้อมกับเรื่องราวน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์เช่นเคยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นัทผู้ชอบค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์มารายงานตัวแล้วค่ะ
0: ว้าย นั่นพี่นัทอยู่นิ่งๆ นะครับเฮ้ย
1: ทำไมเหรอคะวิทย์บอททำหน้าซะอย่างกับเห็นผีอย่างนั้นล่ะค่ะ
0: คือที่ผมเห็นน่ะน่ากลัวไม่แพ้กันเลยนะครับอยู่นิ่งๆนะครับพี่นัทเฮ้ยทำยังไงดีผมจะช่วยยังไงดีล่ะเนี่ย
1: น่ากลัวเหรอคะแล้วมันคืออะไรอะครับวิทย์บอทเอ้ยรีบๆบอกมาสิคะอย่าให้พี่กลัวรีบๆบอกมา
0: โอ้ยจะไม่ให้กลัวได้ยังไงล่ะครับก็เมื่อเดือนก่อนเพิ่งจะมีข่าวคนเสียชีวิตเพราะโดนกัดมาแล้วพี่นัทอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคนมาช่วยอย่าขยับนะครับ
1: อ๋อวิทย์บอทหมายถึงเจ้าตัวนี้เหรอคะ
0: ว้าวโอ้ย
1: อ้าววิทย์บอทวิทย์บอทคะอ้าวโหหมดเลยคนเก่งของเราเอาละค่ะวิทย์บอทวิทย์เกิลอยากรู้เรื่องแมงมุมใช่ไหมงั้นตั้งคำถามกันไปเลยค่ะ
2: หนูอยากจะทราบว่าแมงมุมทำไมต้องชักใยด้วยคะ
3: หนูอยากจะทราบว่าแมงมุมกินอะไรเป็นอาหารคะ
4: ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราโดนแมงมุมมีพิษกัดเราจะตายไหมครับ
5: ผมอยากจะรู้ว่าแมงมุมกี่ชนิดครับ
6: ผมอยากจะรู้ว่าทำไมแมงมุมถึงไม่ติดใยใส่ตัวเองครับ
1: ว้าวน้องๆมีคำถามน่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมเยอะแยะเลยค่ะ
0: ผมก็มีนะครับ
1: อ๋อวิทย์บอทบอกว่าอยากรู้ว่าแมงมุมตัวนี้ค่ะเป็นแมงมุมตัวจริงๆหรือเปล่าค่ะ
0: แหมไม่ใช่สักหน่อยเมื่อกี้ตั้งตัวไม่ทันนะครับอันที่จริงเรื่องใยแมงมุมนี่น่าสนใจมากเลย
1: เห็นด้วยงั้นเราไปเริ่มกันที่การทดลองเกี่ยวกับใยแมงมุมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆ เคยเห็นแมงมุมใกล้ๆแบบนี้ไหมคะ
7: เพราะแมงมุมเป็นสัตว์ที่มีอันตรายเพื่อนๆอย่าจับแมงมุมมาทำการทดลองเองนะคะแต่แมงมุมตัวนี้เนี่ยเราได้รับคำแนะนำมาจากผู้เชี่ยวชาญแถมยังอยู่ในตู้แบบนี้ด้วยปลอดภัยหายห่วงค่ะ
1: เพื่อนๆรู้จักแมงมุมกันดีแค่ไหนรู้หรือเปล่าว่าตาของมันเนี่ยอยู่ที่ส่วนหัวมีอยู่ถึง8ตาด้วยกันนะคะมาดูภาพขยายกันดีกว่าค่ะ
7: ของมันเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปเราจะมาดูส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือตรงปลายสุดของลำตัวส่วนท้องด้านล่างค่ะจะมีต่อมผลิตใยอยู
1: ่ที่ไหนมีแมงมุมเราก็มักจะเห็นใยแมงมุมด้วยเสมอที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าใยแมงมุมเนี่ยค่ะสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง
7: และการทดลองของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับใยแมงมุมค่ะโดยเราจะนำใยแมงมุมจริงๆเนี่ยมาทำการทดลองกัน

0: ราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักก่อนค่ะต้องใช้เครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูงด้วยนะคะ
1: วัดเลยน้องมิว
2: โอ้ขนาดเครื่องชั่งความละเอียดสูงยังไม่สามารถที่จะวัดน้ำหนักของยายแมงมุมได้เลยค่ะมันเบามากเลยค่ะเพื่อน
0: ๆต่อไปเราจะเอาคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมาแขวนไว้กับยายแมงมุมค่ะแต่ก่อนอื่นต้องชั่งน้ำหนักก่อน
1: ชั่งเลยกลับมานะ
2: คลิปหนีบกระดาษมีน้ำหนัก 0.7 กรัมค่ะแล้วเดี๋ยวพี่นันเนี่ยจะเอาคลิปหนีบกระดาษตัวนี้มาแขวนไว้กับยายแมงมุมเราจะแขวนไปเรื่อยๆจนกว่ายายแมงมุมจะขาดค่ะ

0: คลิปบีบกระดาษก่อนที่ยายแมงมุมจะขาดคือ138ตัวคิดเป็นน้ำหนัก 96.6 กรัมค่ะ
1: โอ้โหถึงยายแมงมุมจะดูบอบบางและมีน้ำหนักเบาเนี่ยแต่กลับเหนียวทนทานรับน้ำหนักได้มากขนาดนี้เลยนะเนี่ย
0: มหัศจรรย์จริงๆค่ะว่าไหม
2: ใยของแมงมุมนั้นประกอบด้วยโปรตีนชื่อว่าไทรโบอินอยู่มากกว่าร้อยละ50และในใยแมงมุมเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นใยโปรตีนหลายๆเส้นมารวมตัวกันทำให้มันมีความแข็งแกร่งเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีในน้ำหนักที่เท่ากันใยแมงมุมจะมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง5เท่าเลยทีเดียวทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดสร้างใยแมงมุมสังเคราะห์ที่มีชื่อว่าไบโอสตีลขึ้นมาโดยไบโอสตีลนี้จะผลิตมาจากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ของยีนที่ได้จากแมงมุมไม่ต้องใช้สารพิษในการผลิตทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เส้นใยที่แข็งแรงเหนียวและขาดยากขึ้นครับประโยชน์ของใยแมงมุมสังเคราะห์นั้นคาดว่าสามารถนำมาใช้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เย็บหลอดเลือดแผ่นปิดแผลกาวไหมละลายหรือแม้แต่เส้นเอ็นเทียมหรืออาจจะมีการนำไปทำเป็นเสื้อกรออ่อนกันกระสุนได้เลยทีเดียว
1: แมงมุมเนี่ยมีการใช้งานเส้นใยทั้งหมด7อย่างด้วยกันนั่นก็คือ
0: ใช้ในการสร้างรัง
1: ใช้ในการผสมพันธ
0: ุ์ใช้ในการสร้างรังไข่
1: ใช้ในการลอยตัว
0: ใช้ในการมัดหอเหยื่อ
1: ใช้เป็นตะข่าย
0: แล้วก็ใช้ดักจับแมลงค่ะหุยเจ๋งมากเลยว่าไหมคะมิน่าล่ะเขาถึงมีการทำหนังเรื่องไอ้แมงมุมสไปเดอร์แมนมา
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็เขาใช้นิ้วเนี้ยยิงออกไปปุ๊บใยแมงมุมก็โผล่มาเสร็จแล้วก็ห้อยตัวไปตึกโน้นย่อนตัวไปตึกนี้หุยผิวมากเลยน้องนิว

Science in School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเมื่อเจอกับแมงมุมหลายๆคนมักมีอาการแบบนี้

0: ทั้งๆที่แมงมุมตัวเล็กกว่าเราต้องเยอะแต่ทำไมเด็กๆถึงกลัวมันกันนะ
1: เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าแมงมุมตัวไหนมีพิษแมงมุมตัวไหนไม่มีพิษถ้าเราไปโดนแมงมุมที่มีพิษกัดเกิดอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้ครับ
2: เพราะแมงมุมมีลำตัวใหญ่มีขนปกปุยเราไปโดนขนมันเราอาจจะแพ้หรือเป็นอันตรายต่อเราได้ครับ
3: เพราะว่าแมงมุมมีรูปร่างหน้ากว่าครับแล้วมีตัวเล็กตัวใหญ่เพราะว่าสารพัดรูปร่างครับทำเลยน่ากลัว
0: ถึงแมงมุมจะมีพิษและรูปร่างที่เด็กๆหวาดกลัวแต่พลังของวิทยาศาสตร์อาจจะเปลี่ยนแมงมุมให้เป็นสิ่งที่สุดยอดได้และนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียน
4: พวกเรามาจากโรงเรียนวัดด่านสำโรง
0: ที่จะมาโชว์สิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งให้พวกเราได้ดูกัน
5: ครับสำหรับแรงบันดาลใจที่ผมได้คิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมเครื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้แมงมุมมากผมเมื่อเห็นแมงมุมแล้วเนี่ยผมอาจจะช็อกได้ครับผมเลยคิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้ขึ้นมาครับ
6: ผมได้ยินข่าวจากทางทีวีครับมีคนโดนแมงมุมกัดตายผมจึงกลัวแมงมุมครับประดิษฐ์เครื่องแผงไฟไล่แมงมุมครับ
7: หลักการของแผงไฟไล่แมงมุมนะคะเนื่องจากแมงมุมชอบอยู่ในที่มืดเราจึงใช้แสงสว่างในการไล่แมงมุมค่ะเครื่องตัวนี้ก็เลยใช้แสงกระพริบกระพริบเพื่อคอยไล่แมงมุมไม่ให้แมงมุมเข้ามาในบ้านค่ะ
5: ครับสำหรับเพื่อนๆที่กลัวแมงมุมนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าวันนี้ครับผมจะมานำเสนอนวัตกรรมใหม่มีชื่อว่าแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้นะครับโดยแผงไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟวิบวับวิบวับนะครับถ้าแมงมุมเห็นแล้วเนี่ยแมงมุมจะตาลายมองไม่ค่อยเห็นนะครับและในลูกบอลตัวนี้นะครับมีสารเคมีที่พวกเราได้ศึกษาออกมานะครับว่าในรัศมี500เมตรเนี่ยแมงมุมเนี่ยจะไม่กล้าเข้าบ้านเราเลยเพราะว่าในสารเคมีตัวนี้จะแผ่รังสีออกไปใน500เมตรครับแมงมุมเมื่อเจอรังสีตรงนี้แล้วก็จะไม่กล้าเข้ามาในบ้านเราครับส่วนด้านหลังของเรานะครับก็จะมีเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับสำหรับตอนกลางวันนะครับที่ไม่มีไฟเสียบอย่างนี้ครับเราก็จะใช้แผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้ครับเสียบและเอาปลั๊กเสียบกับแผงโซลาร์เซลล์ด้านหลังครับก็สามารถจะใช้ได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนครับ
6: เจ้าเครื่องนี้นะครับสามารถมีรัศมีได้ไกลนะครับจึงถ้ามีเครื่องนี้แค่เครื่องเดียวในหมู่บ้านเราก็สามารถไม่กลัวแมงมุมส่วนเครื่องนี้สามารถถอดเป็นชิ้นๆแล้วสามารถพกพาได้สะดวกสมมุติถ้าเราจะขึ้นเขานะครับเราก็สามารถนำเครื่องนี้ไปแล้วประกอบเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เราก็จะไม่กลัวแมงมุมครับ

ได้เวลาพบกับ5คำถามจริงหรือไม่ในเรื่องของแมงมุมจริงหรือไม่ถ้าแมงมุมตีอกอยู่ในบ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นจะเกิดเหตุร้ายขึ้นคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะมันเป็นความเชื่อโบราณเท่านั้นที่แมงมุมตีอกเป็นเสียงต๊อกๆเพื่อขู่ศัตรูเท่านั้นค่ะจริงหรือไม่นี่คือแมงมุมพันธุ์ใหม่ไม่จริงค่ะนี่คือกล้วยไม้แมงมุมตะขาบเหมือนแมงมุมใช่ไหมล่ะจริงหรือไม่การที่ยายแมงมุมเป็นรูปกากบาทแบบนี้แสดงว่ามันกำลังหาคู่อยู่ไม่จริงค่ะยายแมงมุมที่เป็นรูปกากบาทแบบนี้แสดงว่ามันเกิดจากการซ่อมแซมเฮ้ยจริงหรือไม่แมงมุมแม่ไม้ดำกินตัวผู้หลังจากการผสมพันธุ์มันยังกินแมงมุมตัวผู้ได้วันละ25ตัวเลยนะจริงหรือไม่มีการผลิตเสื้อกันกระสุนเลียนแบบจากโครงสร้างและเส้นใยของใยแมงมุมคำตอบคือจริงค่ะสุดยอดไปเลยผ่านไปแล้วกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับแมงมุมต่อไปเราจะไปดูเรื่องอะไรสนุกๆเกี่ยวกับแมงมุมกันอีกนะไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: ในบ้านของเราเนี่ยก็มีแมงมุมเข้ามาอาศัยอยู่หลายๆคนอ่ะก็คงเคยเห็นแมงมุมกันมาบ้างแล้ว
1: หนูก็เคยเห็นนะคะแมงมุมน่ากลัวมากเลยค่ะมันเนี่ยมีตัวสีดำๆแล้วก็ยังมีขาตั้งเยอะตั้งแยะแค่คิดก็ขนลุกแล้วล่ะค่ะ
0: น้องข้าวแป้งสงสัยหรือเปล่าล่ะคะว่าเนี่ยแมงมุมอ่ะมาจากที่ไหนแล้วก็ทำไมอ่ะถึงเข้ามาอยู่ในบ้านของเราได้นะ
1: แมงมุมเป็นสัตว์สัตว์ก็ต้องมาจากป่าใช่ไหมคะ
0: ป่าแล้วน้องทางบ้านล่ะคะคิดว่าแมงมุมมาจากไหนกัน
2: มาจาก

0: ชาติค่ะ
1: มาจากอีกตัวหนึ่งเขาสร้างใยแมงมุมไว้เขาก็เลยเกิดมาอีกได้ค่ะ
2: แมงมุมมาจากโคนต้นไม้ค่ะเพราะว่าเคยเห็นใยแมงมุมมันอยู่บนต้นไม้แล้วใยแมงตัวแมงมุมมันก็ตกลงมาค่ะ
3: มาจากกำแพงแมงมุมชอบไต่บนกำแพงครับ
4: มาตากใยค่ะเพราะว่าเวลาแม่เขาคลอดอ่ะเขามันต้องเป็นไข่ใช่ป่ะคะเขาก็เอาใยมาวงรอบเอาไว้แล้วเขาก็จะติดพอแมงมุมออกมาเขาก็จะออกมาจากไข่ค่ะ
5: ข้าวแป้งวันนี้พี่จะพาข้าวแป้งมาดูแมงมุมถึงถิ่นกันเลยที่นี
6: ่สวัสดีเหรอคะหนูกลัว
5: ไม่ต้องกลัวเราไม่ได้เข้าไปกันเองแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงท่านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวนะครับไม่ต้องกลัวอาจารย์พาหัวหน้าวนอุทยานมาด้วยนะครับท่านยุทธนาทองบุญเกื
6: ้อ
7: น
6: ะครับ
7: ท่านเป็นเจ้าของที่นี่นะครับดูแลที่นี่แล้วก็มีน้องๆจากโรงเรียนตาครีประชาสรรค์จากชมรมนักสัตววิทยานะครับมาด้วยนะครับเขาทำแมงมุมเกี่ยวกับแมงมุมนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปดูแมงมุมกันในป่าเพราะแมงมุมไม่ได้มีเฉพาะในบ้านในเมืองนะครับแมงมุมอยู่ในป่าตามถ้ำตามซอกหินนะครับตามต้นไม้นะครับอาจารย์จะพาไปดูบนเขาลูกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันไปกันเลยครับตามผมมาครับ

0: เห็นแมงมุมแล้วค่ะพี่แจน
1: ไหนอ่ะตรงไหนอ่ะ
0: อ้าวหายไปละสงสัยตาฝาดไปนึกว่าจะโดนแมงมุมกัดตายซะแล้วหลงออกไปที
1: จริงๆแล้วเนี่ยการตามหาแมงมุมเนี่ยก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเคยได้ยินข่าวมาด้วยว่าแมงมุมอ่ะกัดคนตายเลยอ่ะใช่ไหมคะ
2: ไม่จริงมั้งครับเท่าที่ศึกษามาเนี่ยแมงมุมในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีการกัดถึงตายเลยนะครับแต่ว่าในต่างประเทศมีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่เราไปเดินดูกันว่าแมงมุมในเมืองไทยแน่ๆยังไม่มีการกัดคนตายนะครับไปมาเดินดูกันนะครับนี่ครับตัวนี้เมื่อกี้เหมือนน้องเห็นแวบๆแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นกลุ่มที่มีพิษค่อนข้างแรงด้วยซ้ำนะครับก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มทารันทูล่าหรือว่ากลุ่มบึ้งนะคนไทยเรียกว่าบึ้งปกติเขาจะขุดรูมาในดินแต่ว่าที่นี่มันเป็นพื้นเป็นหินขุดไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยโพรงจากหินเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับว่าจะชักใยในโพรงนะครับในปากโพรงก็จะมีใยพลุงรังเพื่อจะดักให้แมลงมาชนแล้วก็จะวิ่งออกมากินแมลงเป็นอาหารนะครับตัวนี้มีพิษนะครับมีพิษแต่ว่าไม่ถึงตายนะครับ
1: พี่เขาบอกว่าแมงมุมเป็นสัตว์รักสงบ
2: ใช่เป็นผู้ล่าที่รักสงบนะครับปกติอย่างนี้มันมีพิษแรงก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเขาจะหลบอยู่ใต้โพรงถูกไหมครับฉะนั้นโอกาสที่จะมาพบปะผู้คนในเวลากลางวันเนี่ยน้อยมากฉะนั้นกลางคืนเวลาคนพักคนนอนหลับเขาถึงจะออกมาหากินฉะนั้นโอกาสจะมาเจอกันเนี่ยระหว่างคนกับแมงมุมเนี่ยยากมากยกเว้นคนจะไปลุกรานเขาไปขุดรูเขาถึงจะออกมากัดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของกันตัวเองซึ่งไม่ใช่การล่านะครับไม่ใช่การที่จะต้องจงใจไปปล่อยพิษนะฉะนั้นเข้าใจว่าไม่มีตัวไหนที่จะวิ่งมากัดเราไม่มีเหตุผลนะครับเขาป้องกันตัวนะครับ
0: อยากถามหน่อยค่ะว่าตัวบึ้งเนี่ยมีพิษร้ายแรงที่สุดหรือเปล่าคะ
2: ไม่ครับบึ้งเป็นกลุ่มที่เป็นแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่สุดในโลกก็ได้นะครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่สุดในโลกแต่ว่ามีพิษปานกลางทำลายระบบทั้งประสาทแล้วก็ระบบเลือดผสมกันนะครับฉะนั้นแมงมุมเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มโดยธรรมดาเนี่ยแมงมุมทุกชนิดมีพิษนะครับทุกชนิดมีพิษเพื่ออะไร
1: ป้องกันตัวป่ะคะ
2: เอาไว้ล่าเหยื่
1: อ
2: เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ผู้ล่าเขาก็ต้องฆ่าเหยื่อให้ตายก่อนเสร็จแล้วค่อยกินเป็นอาหารถ้าเขาไม่มีพิษเขาก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเหยื่อได้แล้วก็กินเป็นอาหารได้เพราะเขาเป็นผู้ล่านะครับ
0: แล้วขอถามเลยค่ะว่าแมงมุมชนิดไหนคะที่มีพิษร้ายแรงที่สุดอะค่ะ
2: แมงมุมแม่ไม้นะครับเขาเรียกว่าแมงมุมแม่ไม้ทั้งแม่ไม้ดำแม่ไม้น้ำตาลนะครับแม่ไม้ใหญ่นะในเมืองไทยเรามีรายงานแค่แม่ไม้น้ำตาลนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกัดคนตายนะครับยังไม่มีรายงานนะแต่ต่างประเทศมีแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับซึ่งสบายใจได้2ชนิดนี้ไม่อยู่ในป่าทีนี้เรามาฝ่าเราไม่ต้องกลัว2ชนิดนี้จะอยู่ในป่านะครับ
1: เดินไปก็ไม่ต้องกลัวแล้วลูก
2: อ้าวไปดูกันอ้าวเมื่อกี้เราเจอ

0: มุมขนาดใหญ่แล้วนะทีนี้ในป่ามันก็มีมุมตัวเล็กๆที่ชักใหญ่นะในระหว่างต้นไม้ระหว่างก้อนหินระหว่างหลืบหินนะทีนี้เรามาดูกันในบริเวณนี้แหละเราจะเห็นแมงมุมชนิดหนึ่งกำลังชักใหญ่นะอยู่ในหลืบหินนะมองเห็นไหมเอ่ย
1: เห
0: ็นไหมเห็นใยเล็กๆในการศึกษานะครับเขาก็มีวิธีการที่จะศึกษาโครงสร้างของใยเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นอย่างน้อยเราก็ได้ระวังตัวมากขึ้นว่าแมงมุมมันอยู่ตรงไหนของใยนี่เป็นแมงมุมที่ชักใยเป็น3มิตินะครับลองดูดีๆแล้วอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นนะเพราะว่ามันใยมันละเอียดมากเขาใช้แป้งข้าวโพดแป้งละเอียดนะครับไว้ใช้ในการพ่นเพื่อให้เห็นโครงสร้างของใยได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นการทำร้ายแมงมุมนะครับดูนะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดขึ้น
1: แป้งไปติดที่ใยเขา
0: ใช่แป้งไปติดที่ใยเสร็จแล้วเขาจะเห็นเป็นรูปร่างของใยนี่เป็นวิธีการศึกษาโครงสร้างของใยนะครับ
2: อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีแยกได้ไหมครับว่าแมงมุมชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมากแค่ไหนว่าอะไรมีมากพิษมากอะไรมีพิษน้อย
0: อ้าวดูไม่ยากครับง่ายๆเบื้องต้นคือดูที่ขนาดถ้าขนาดใหญ่อย่าไปใกล้มันเลยเพราะว่าถ้าขนาดใหญ่เขี้ยวจะต้องใหญ่ถูกไหมครับพอเขี้ยวใหญ่ปริมาณพิษในเขี้ยวจะมีมากแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะแมงมุมแม่ไม้มีเขี้ยวที่ขนาดเล็กมากนั่นเป็นข้อยกเว้นแต่ในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจตัวเองว่าหุ้ยมันตัวใหญ่อย่าไปใกล้มันเลย
1: และแมงมุมตามบ้านมีพิษไหมคะ
0: ที่เราเห็นหยากใยเป็นใยๆอยู่ตามผนังบ้านอยู่ตามมุมของบ้านนั้นเป็นหยากใยเขาเรียกว่าแมงหยากใยแต่จริงๆคือแมงมุมชนิดหนึ่งนะครับที่ชักใยตามบ้านเราไม่กวาดไปกวาดมันก็หายไปตัวนี้พิษน้อยมากทำลายแค่ยุงอ่ะเราไปดูกันต่อเราไปดูแมงมุมในถ้ำกัน
1: ว้าว
0: นะเราจะได้เข้าถ้ำกันเป็นพวกหนึ่งที่เดินหากินในถ้ำแล้วก็ชักอยู่ในถ้ำด้วยนะครับไปดูกันไป

0: ตอนนี้เรามาถึงถ้ำแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยคือถ้ำวังไข่มุกนะหรือว่าถ้ำเหล็กไหลนะครับแต่ก่อนอื่นต้องทราบเข้าถ้ำก่อนนะครับเพราะว่าถ้ำจะมีอากาศน้อยอันนี้หนึ่งงั้นเมื่อมีอากาศน้อยเราต้องอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะนะคาร์บอนไดออกไซด์จะออกมานะแล้วจะทำให้คนอื่นหายใจไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามีอากาศน้อยอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีแสงสว่างนะครับ
1: ข้างในมืดมากเลยใช่ไหม
0: ข้างในมืดเลยมืดสนิทเลยจะสว่างเฉพาะบริเวณปากถ้ำนะครับอาจารย์ก็ต้องใส่ด้วยนะครับ

0: เราจะเห็นว่าเวลาที่เขาเราสัมผัสบริเวณนี้เขาสามารถรับรู้ได้หมดเลยว่าเรารบกวนเขาแล้วเพราะว่าเขาจะชักใหญ่ไปทั่ว
1: ตัวนึงด้วย
0: ใช่มีหลายตัวนี่ตัวนึงอันนี้เป็นตัวผู้อันนี้เป็นตัวเมีย
2: คะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะ
0: ตัวผู้ด้านหน้าเขาเรียกว่าระยางคู่หน้าเล็กๆสั้นๆเนี่ยมันจะมีเหมือนนวมเหมือนเราใส่นวมอ่ะมันจะมีป่องๆที่ปลายตัวนั้นเขาเรียกว่าถุงน้ำเชื้อไว้ตรงนั้นแล้วเป็นไว้ที่ถ่ายสำหรับถ่ายเชื้อเวลาเขาผสมพันธุ์ก็จะเอาถุงไปข้างหน้าไปเกาะกับตัวเมียนะโดยส่วนใหญ่ในมุมเทพผู้ใหญ่ตัวเล็กกว่าตัวเมียโดยส่วนใหญ่นะครับ

0: อ้าวเป็นไงถ้ำข้างในอากาศแตกต่างจากข้างนอกชัดเจนเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ข้างในนี่มันมีน้ำมันมีความชื้นมันทำให้เราเย็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ลมสามารถผ่านถ่ายเทได้นะอากาศก็เลยสดชื่นกว่าข้างในนะยกเว้นปากถ้ำที่มีที่ข้างขาว
2: สนุกไหม
3: สนุกมากเลยแถมยังได้ความรู้อีกด้วยค่ะ
2: ใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตของแมงมุมและความอัศจรรย์ของยายแมงมุมทำให้ผมรู้ว่าแมงมุมเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งและไม่ได้อันตรายอย่างที่เราคิดถ้าหากเรารู้จักระมัดระวังตัวเองและไม่ไปทำร้ายมันก่อน
1: ถูกต้องแล้วค่ะวิตติบอทสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีคุณค่าและต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันหากเราไม่ทำร้ายและรู้จักแบ่งปันกันทุกชีวิตก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
0: ส่วนใครที่ยังมีข้อสงสัยและอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแมงมุมแล้วก็สามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ทั้งจากในหนังสือและอินเทอร์เน็ตนะครับ
1: หุยวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเกี่ยวกับแมงมุมไปเต็มที่แล้วอย่าลืมไปตอบคำถามกันทาง Facebook ของทางรายการเราชื่อนี้เลยค่ะ
0: ให้บอกชื่อแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงมาอย่างน้อย3ชนิดนะครับถ้าใครติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นแล้วก็ต้องตอบได้แน่นอน
1: รีบส่งคำตอบเข้ามานะคะเพราะว่า3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับหนังสือวิทยาศาสตร์แสนสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาแล้วในคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของไมโครเวฟครับ
1: ลองสังเกตไมโครเวฟที่บ้านดูนะคะตั้งข้อสงสัยแล้วมาร่วมกันหาคำตอบในรายการของเรา
0: ใช่แล้วครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่มีวันสิ้นสุดพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ